0: เศรษฐกิจแต่ละเครื่องมือถูกใช้ไว้ตามวัตถุประสงค์ของตัวเองแต่วันนี้ไทยช่วยไทยพลัสต้องเร่งทำครับเป็นวิกฤตเราก็เลยยืมเครื่องมือมาก็เอามาปรับนะครับให้เร็วที่สุดในเรื่องนี้
1: นายกฤษณะโตวาประชาชนย่านลาดพร้าวที่ได้รับสิทธิ์โครงการกล่าวว่าได้ลงทะเบียนรับสิทธิ์ตั้งแต่วันแรกและวางแผนเพื่อใช้จ่ายสินค้าอุปโภคบริโภคในชีวิตประจำวันเชื่อว่าจะช่วยลดภาระค่าใช้จ่ายได้เป็นอย่างดี
2: ลงทะเบียนตั้งแต่วันแรกเลยครับก็รอประมาณสัก7 โมง 7 โมงครึ่งอีกทีนึงตื่นมาจริงๆก็ลงทะเบียนได้เลยครับได้รับการยืนยันสิทธิ์เลยก็คงจะใช้จ่ายแบบปกติครับแต่ก็คงเลือกร้านที่เข้าโครงการนะครับเพราะว่าจะได้ใช้สิทธิ์คนละครึ่งด้วยช่วยลดภาระค่าใช้จ่ายได้มากน้อยแค่ไหนก็คงเป็นเรื่องของการกินอาหารกลางวันหรือว่าการซื้อของใช้เข้าบ้านเข้าห้องเงี้ยครับคงช่วยได้กึ่งนึงเวลากินข้าวก็อาจจะประหยัดมากขึ้นประมาณนี้ก็ไม่อยากให้มันล่มบ่อยๆเนาะเวลาใช้จ่ายหรืออะไรเงี้ยมันก็ลำบากเวลาคนที่เติมเงินเข้า G Wallet ไปแล้ว
1: ขณะที่นางหัดหวังร่วมกลางแม่ค้าร้านกับข้าวย่านห้วยขวางบอกว่าโครงการไทยช่วยไทยพลัสทำให้ร้านค้ารายย่อยรู้สึกมีความหวังส่งผลดีต่อยอดขายของร้านค้าและเตรียมพร้อมต้อนรับลูกค้าซึ่งเมื่อเทียบกับโครงการคนละครึ่งพลัสที่ผ่านมาที่มีลูกค้าเข้ามาจับจ่ายเพิ่มมากขึ้นโครงการนี้ก็คงไม่ต่างกัน
3: ก็ดีเลยค่ะอยากให้มีบ่อยๆแม่ค้าก็ดีได้ขายดีด้วยก่อนหน้านี้เงียบมากเลยค่ะถ้ามีก็ละครึ่งก็ดีเลยพี่ๆก็คือคักดีค่ะชอบแบบนี้
1: อย่างไรก็ตามขณะนี้มีร้านค้าที่ลงทะเบียนเข้าร่วมโครงการแล้ว 721,644 รายและอยู่ระหว่างรอการยืนยันสิทธิ์อีกกว่า 320,000 รายโดยยังคงเปิดให้ร้านค้าสมัครเข้าร่วมโครงการได้อย่างต่อเนื่องซึ่งผู้ประกอบการร้านค้าที่เคยเข้าร่วมโครงการคนละครึ่งพลัสสามารถยืนยันสิทธิ์เพื่อเข้าร่วมโครงการได้จนถึงวันที่30กันยายนนี้สำหรับร้านค้าที่ไม่เคยเข้าร่วมโครงการคนละครึ่งพลัสสามารถลงทะเบียนได้ถึงวันที่31กรกฎาคมนี้และขอให้ตรวจสอบการยินยอมรับทราบและยอมรับข้อตกลงและเงื่อนไขในแอปพลิเคชันถุงเงินด้วยเพื่อให้การลงทะเบียนร้านค้าสำเร็จพร้อมรับการใช้จ่ายจากประชาชนได้ต่อไปปฏิพลสัทพรมมารายงาน
4: กรมการขนส่งทางบกเชิญชวนผู้ประกอบการรถโดยสารสาธารณะทั่วประเทศลงทะเบียนเข้าร่วมโครงการไทยช่วยไทยพลัส6040เพื่อช่วยลดภาระค่าครองชีพในการเดินทางให้กับประชาชน
5: นายสรพงษ์ไพฑูรย์พงษ์อธิบดีกรมการขนส่งทางบกกล่าวว่าโครงการไทยช่วยไทยพลัส6040เปิดรับสมัครกลุ่มผู้ประกอบการขนส่งสาธารณะที่มีสัญชาติไทยทั้งในนามบุคคลธรรมดาและนิติบุคคลขนาดเล็กครอบคลุมตั้งแต่รถแท็กซี่มิเตอร์รถตู้โดยสารประจำทางรถ3ล้อสาธารณะรถ2แถวรับจ้างรถจักรยานยนต์สาธารณะรวมถึงรถร่วมบริการโดยผู้ขับขี่ต้องมีใบอนุญาตขับรถสาธารณะหรือบัตรประจำตัวผู้ขับขี่รถที่ถูกต้องตามกฎหมาย
6: ขณะนี้ทางท่านรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงคมนาคมได้มอบหมายให้ทางกรมการขนส่งบกเริ่มดำเนินการจัดทำระบบเพื่อรองรับในเรื่องของการจดทะเบียนนะครับแล้วก็ไปประชาสัมพันธ์ไปยังทั้ง6กลุ่มนะครับไม่ว่าจะเป็นรถจักรยานยนต์สาธารณะรถ3ล้อรถแท็กซี่รถ2แถวนะครับรวมถึงผู้ประกอบการเดินรถที่เป็นเอกชนทั้งหมดเนี่ยให้เข้ามาร่วมโครงการโดยที่เราจะอำนวยความสะดวกเรื่องของการลงทะเบียนให้หมดครับ
5: สำหรับขั้นตอนการลงทะเบียนผู้ประกอบการรายเดิมที่เคยเข้าร่วมโครงการคนละครึ่งพลัสสามารถกดยืนยันสิทธิ์ผ่านแอปพลิเคชันถุงเงินได้ทันทีส่วนผู้ประกอบการรายใหม่สามารถนำเอกสารหลักฐานไปติดต่อลงทะเบียนได้ที่ธนาคารกรุงไทยทุกสาขาจนถึงวันที่31กรกฎาคมนี้ขณะเดียวกันกรมการขนส่งทางบกได้สั่งการให้สำนักงานขนส่งจังหวัดทั่วประเทศจัดเจ้าหน้าที่คอยอำนวยความสะดวกและให้คำแนะนำแก่ผู้ประกอบการอย่างเต็มที่โดยสามารถสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่สำนักงานขนส่งกรุงเทพมหานครพื้นที่1-5สำนักงานขนส่งจังหวัดทั่วประเทศหรือโทรสายด่วน1584นพศรแก้วคำรายงาน
7: หอการค้าไทยระดมความคิดเห็นและข้อเสนอเชิงนโยบายจากภาคเอกชนทั่วประเทศเพื่อร่วมขับเคลื่อนเศรษฐกิจไทยและจะนำเสนอต่อรัฐบาลในวันที่10มิถุนายนนี้นายพจน์อารามวัฒนานนท์ประธานกรรมการหอการค้าไทยและสภาหอการค้าแห่งประเทศไทยเปิดเผยว่าหอการค้าไทยได้จัดประชุมใหญ่หอการค้าภาค5ภาคประจำปี2569เพื่อระดมความคิดเห็นจากผู้ประกอบการในพื้นที่จริงทั่วประเทศนำมาจัดทำเป็นข้อเสนอเชิงนโยบายที่ตรงกับปัญหาและศักยภาพของแต่ละภูมิภาคที่ประชุมได้หารือแนวทางปลดล็อกเศรษฐกิจใน4กลุ่มสำคัญได้แก่การค้าและการลงทุนเกษตรและอาหารการท่องเที่ยวและพลังงานโดยเน้นการเร่งรัดการเปิดตลาดและ FTA FTA การยกระดับสินค้าเกษตรและอาหารไปสู่มูลค่าเพิ่มสูงการเปลี่ยนการท่องเที่ยวจากจำนวนสู่คุณภาพและการเตรียมความพร้อมด้านพลังงานสะอาดและมาตรการคาร์บอนซึ่งกำลังเป็นกติกาสำคัญของการค้าโลกนอกจากนี้หอการค้า5ภาคได้ร่วมกันนำเสนอแผนพัฒนาเศรษฐกิจที่สะท้อนจุดแข็งและปัญหาเฉพาะพื้นที่อาทิการพัฒนาสมาร์ทฟาร์มิงและเส้นทางท่องเที่ยวเชื่อมโยงในภาคกลางการยกระดับผลไม้สมุนไพรและเศรษฐกิจสุขภาพในภาคตะวันออกการพัฒนาการท่องเที่ยวริมโขงและโคเนื้อคุณภาพสูงในภาคตะวันออกเฉียงเหนือการผลักดันเทศกาลท่องเที่ยวกาแฟและการแก้ไขปัญหา PM 2.5 ในภาคเหนือรวมถึงการขับเคลื่อนการท่องเที่ยวตลอดปีระเบียงสุขภาพอันดามันและการยกระดับความปลอดภัยเพื่อสร้างความเชื่อมั่นในภาคใต้ทั้งนี้หอการค้าไทยจะรวบรวมจัดทำเป็นข้อเสนอเร่งด่วนเชิงนโยบายเสนอต่อรัฐบาลโดยมีกำหนดเข้าพบนายกรัฐมนตรีในวันที่10มิถุนายนนี้เพื่อสะท้อนข้อเสนอของภาคเอกชนจากทั่วประเทศและผลักดันให้เกิดการขับเคลื่อนเศรษฐกิจอย่างเป็นรูปธรรม
4: กระทรวงศึกษาธิการไม่มีนโยบายเสนอทุนการศึกษา800ล้านบาทให้เด็กชาวกัมพูชาขอให้ประชาชนอย่าหลงเชื่อและอย่าส่งต่อข้อมูลเท็จนายตติยภัทรปิติเศรษฐพันธ์โฆษกกระทรวงศึกษาธิการเปิดเผยว่ากรณีที่มีการเผยแพร่ข้อความบนสื่อสังคมออนไลน์กล่าวอ้างว่ารัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการเสนอให้ทุนการศึกษาแก่เด็กกัมพูชา800ล้านบาทนั้นข้อมูลดังกล่าวเป็นข้อมูลเท็จและไม่เคยมีการให้ข่าวการเสนอแนวคิดหรือการหารือในเรื่องดังกล่าวแต่อย่างใดทั้งในระดับนโยบายและการปฏิบัติทั้งนี้กระทรวงศึกษาธิการขอความร่วมมือประชาชนครูบุคลากรทางการศึกษานักเรียนนักศึกษาและสื่อมวลชนอย่าหลงเชื่อหรือส่งต่อข้อมูลดังกล่าวเพื่อป้องกันความเข้าใจผิดที่อาจส่งผลกระทบต่อสังคมและความน่าเชื่อถือของหน่วยงานภาครัฐและขอให้ติดตามข้อมูลข่าวสารจากช่องทางของกระทรวงศึกษาธิการและแหล่งข่าวที่ได้รับการรับรองเท่านั้นพร้อมใช้วิจารณญาณในการรับและส่งต่อข้อมูลทุกครั้งและหากพบว่ามีการเผยแพร่ข้อมูลอันเป็นเท็จหรือบิดเบือนข้อเท็จจริงอย่างต่อเนื่องจนก่อให้เกิดความเสียหายแก่หน่วยงานหรือบุคคลที่เกี่ยวข้องกระทรวงศึกษาธิการจะพิจารณาดำเนินการตามกฎหมายที่เกี่ยวข้องต่อไป
7: บริษัทวิทยุการบินแห่งประเทศไทยจำกัดขอให้ประชาชนแจ้งข้อมูลการขออนุญาตจุดบั้งไฟทุกครั้งเพื่อความปลอดภัยต่อการบริหารจัดการจราจรทางอากาศนายสุรชัยหนูพรหมรักษาการกรรมการผู้อำนวยการใหญ่บริษัทวิทยุการบินแห่งประเทศไทยเปิดเผยว่าข้อมูลการขออนุญาตจุดบั้งไฟมีความสำคัญต่อการบริหารจัดการจราจรทางอากาศซึ่งในปีที่ผ่านมาได้รับความร่วมมือจนสามารถออกประกาศเตือนนักบินหรือโนแทมได้ถึง 1,225 ฉบับส่วนในปีนี้ตั้งแต่เดือนมกราคมถึงพฤษภาคมออกประกาศไปแล้ว593ฉบับซึ่งช่วยให้นักบินและเจ้าหน้าที่ควบคุมจราจรทางอากาศสามารถวางแผนเส้นทางบินได้อย่างปลอดภัยอย่างไรก็ตามในปีนี้ยังพบว่ามีบางพื้นที่จุดบั้งไฟโดยไม่ได้แจ้งขออนุญาตและมีรายงานว่านักบินพบเห็นบั้งไฟพุ่งขึ้นมาสูงถึง 12,000 ฟุตหรือประมาณ 3.6 กิโลเมตรซึ่งถือเป็นอันตรายอย่างยิ่งจึงขอความร่วมมือประชาชนและผู้จัดงานให้ประสานงานแจ้งขออนุญาตกับหน่วยงานท้องถิ่นล่วงหน้าหรือแจ้งผ่านสำนักงานการบินพลเรือนแห่งประเทศไทยนอกจากนี้ยังสามารถดาวน์โหลดแอปพลิเคชันชื่อว่าบัมเพนเพื่อใช้ลงทะเบียนและขออนุญาตจุดบั้งไฟได้อย่างสะดวกและรวดเร็วว
4: ันนี้มูลนิธิแพทย์อาสาสมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนีหรือพอ.ศว.ออกให้บริการประชาชนในพื้นที่จังหวัดสุโขทัยที่วัดยางซ้ายตำบลยางซ้ายอำเภอเมืองขอเชิญชวนประชาชนในพื้นที่ดังกล่าวไปรับบริการโดยไม่เสียค่าใช้จ่ายใด
8: ๆต่อจากนี้ไปขอเชิญรับฟังเสียงจากใจไทยคู่ฟ้าร
9: ัฐบาลเดินหน้ายกระดับสภาเด็กและเยาวชนทั่วประเทศผ่าน9มาตรการสำคัญภายใต้แนวคิดเด็กคิดเด็กทำเด็กนำผู้ใหญ่หนุนเพื่อเปิดพื้นที่ให้เด็กและเยาวชนมีส่วนร่วมในการพัฒนาสังคมอย่างเป็นรูปธรรม
10: โดยกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์เตรียมผลักดันทั้งการปรับปรุงกฎหมายพัฒนาศักยภาพพี่เลี้ยงใช้ AI และฐานข้อมูลดิจิทัลเชื่อมโยงข้อมูลเด็กทั่วประเทศรวมถึงสร้างมาตรฐานสภาเด็กและเยาวชนให้เข้มแข็งมากขึ้นนอกจากนี้ยังเปิดความร่วมมือกับภาคเอกชนในการพัฒนาทักษะอาชีพสร้างแรงบัน าลใจผ่านรางวัลต้นแบบและผลักดันให้ทุกหน่วยงานร่วมสนับสนุนการทำงานของเด็กและเยาวชนอย่างจริงจังรัฐบาลเชื่อว่าเด็กและเยาวชนไม่ใช่เพียงอนาคตของชาติแต่คือพลังสำคัญในการขับเคลื่อนประเทศตั้งแต่วันนี
11: ้สื่อสารภารกิจรัฐบาลกับร้อยเอกหญิงพัฒน์ดารัตน์ทองสลวยกรรองโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรี
12: เนื่องในโอกาสฉลองพระชนมายุ 99 พรรษาสมเด็จพระอริยวงศาคตญาณสมเด็จพระสังฆราชสกลมหาสังฆปริณายก 26 มิถุนายน 2569 รัฐบาลจัดกิจกรรมสำคัญประกอบด้วยโครงการบรรพชาอุปสมบทถวายพระกุศล 13-29 มิถุนายนเชิญร่วมชมนิทรรศการเฉลิมพระเกียรติเวทีเสวนาและกิจกรรมศิลปวัฒนธรรมไทยณวัดราชบพิตรสถิตมหาสีมาราม
13: แสนอาลัยสมเด็จพระพันปีหลวงไทยทั้งปวงหมองมนก่นร่ำให้พระผู้เสด็จสู่ฟ้าสวรรคาลัยแนบดวงใจตามพระบาททุกชาติภพปวงประชาน้อมสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณเป็นล้นพ้นอันหาที่สุดมิได้ข้าพระพุทธเจ้าคณะผู้บริหารข้าราชการและเจ้าหน้าที่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ์
4: 7:15 น.รับฟังข่าวต่างประเทศครับสำนักข่าวต่างประเทศรายงานโดยอ้างการเปิดเผยของนายโมฮัมหมัดบาเกอร์กาลิบาฟประธานรัฐสภาอิหร่านและหัวหน้าคณะเจรจาของอิหร่านที่ระบุว่าอิหร่านยังคงไม่ไว้วางใจสหรัฐและจะไม่ยอมรับข้อตกลงใดๆหากยังไม่มั่นใจว่าผลประโยชน์ของชาติได้รับการคุ้มครองหลังมีรายงานว่าประธานาธิบดีโดนัลด์ทรัมป์ของสหรัฐยื่นข้อตกลงฉบับใหม่ที่มีเงื่อนไขเข้มงวดขึ้นแก่อิหร่านซึ่งอาจทำให้การเจรจายุติความขัดแย้งในภูมิภาคตะวันออกกลางต้องล่าช้าออกไปด้านนายอับบาสอารักชีรัฐมนตรีการต่างประเทศของอิหร่านระบุว่าการหารือระหว่างอิหร่านและสหรัฐยังคงดำเนินต่อไปและยังเร็วเกินที่จะสรุปผลการเจรจาทั้งนี้ประธานาธิบดีทรัมป์ยืนยันว่าข้อตกลงใดๆที่จะเกิดขึ้นต้องรับประกันว่าอิหร่านจะไม่สามารถพัฒนาอาวุธนิวเคลียร์ได้ขณะที่อิหร่านยืนยันว่าต้องได้รับการปลดการอายัดทรัพย์สินมูลค่า 12,000 ล้านดอลลาร์สหรัฐก่อนเข้าสู่การเจรจาเชิงลึกเกี่ยวกับโครงการนิวเคลียร์
14: นายแพทย์ทีโดรสอัดฮานอมกรีเบเยซุสผู้อำนวยการใหญ่องค์การอนามัยโลกเปิดเผยเมื่อวานนี้ว่ามีผู้ป่วยโรคติดเชื้อไวรัสอีโบลาสายพันธุ์บุนดีบูเกียวหายป่วยแล้ว5รายในจำนวนนี้4รายเตรียมออกจากโรงพยาบาลในวันเดียวกันและอีก1รายได้รับอนุญาตให้กลับบ้านแล้วก่อนหน้านี้พร้อมกล่าวว่าแม้ปัจจุบันยังไม่มีวัคซีนหรือยารักษาไวรัสอีโบลาสายพันธุ์ดังกล่าวโดยเฉพาะแต่ผู้ป่วยยังสามารถฟื้นตัวได้หากเข้ารับการรักษาอย่างทันท่วงทีด้านนายปีแอร์กากิลิมาลีผู้จัดการศูนย์ปฏิบัติการรับมือการระบาดของสถาบันสาธารณสุขแห่งชาติคองโกกล่าวว่ายังคงมีความหวังที่จะสามารถควบคุมการระบาดโรคติดเชื้อไวรัสอีโบลาสายพันธุ์บุนดีบูเกียวหลังเริ่มพบผู้ป่วยฟื้นตัวจากการรักษาและเชื่อว่าความร่วมมือจากทุกภาคส่วนจะช่วยให้สถานการณ์ดีขึ้นทั้งนี้องค์การอนามัยโลกรายงานว่าข้อมูลณวันที่29พฤษภาคมที่ผ่านมามีผู้ป่วยยืนยันโรคติดเชื้อไวรัสอีโบลาในสาธารณรัฐประชาธิปไตยคองโกและยูกันดาอยู่ที่134รายและมีผู้เสียชีวิต18ราย
4: สำนักข่าวรอยเตอร์รายงานโดยอ้างอิงการสัมภาษณ์ของประธานาธิบดีวโลดิเมียร์เซเลนสกี้ของยูเครนกับสถานีโทรทัศน์ CBS เมื่อวันนี้ที่ระบุว่ายูเครนต้องการเร่งเดินหน้าการเจรจาสันติภาพกับรัสเซียก่อนปลายปีนี้โดยยูเครนแข็งแกร่งขึ้นกว่าช่วงที่ผ่านมาและควรใช้โอกาสนี้ผลักดันความพยายามทางการทูตหลังการรุกรานของกองทัพรัสเซียเริ่มชะลอตัวลงพร้อมกันนี้ยังเรียกร้องให้ชาติตะวันตกเพิ่มมาตรการคว่ำบาตรรัสเซียเพื่อกดดันประธานาธิบดีวลาดิเมียร์ปูตินผู้นำรัสเซีย
14: ต่อไปรับฟังข่าวกีฬาค่ะ
15: ศึกเทนนิสแกรนด์สแลมที่2ของปีเฟรนช์โอเพ่น2026ที่คอร์ตดินโรลองกาโรสกรุงปารีสเกิดการพลิกล็อกเมื่อโคโคกอล์ฟแชมป์เก่าและมืออันดับ4ของโลกพ่ายให้กับอนาสตาเซียโปตาโปวาจากออสเตรีย1-2เซต6-4 6-7ไทเบรก1-7และ4-6ทำให้โคโคกอล์ฟตกรอบ3ไปแบบเหลือเชื่อขณะที่อารีนาสลาเบนกามืออันดับ1ของโลกยังฟอร์มยอดเยี่ยมเอาชนะดาวรุ่งจากออสเตรเลียดาเรียคาซัคคีนามืออันดับ53ของโลก2-0เซต6-0และ7-5อารีนาสลาเบนกาผ่านเข้ารอบ16คนไปเปิดศึกใหญ่พบกับนาโอมิโอซากะมืออันดับ16ของโลกจากญี่ปุ่นศึกกอล์ฟสิงห์ออลไทยแลนด์แชมเปี้ยนชิพ2026ที่สนามสุวรรณกอล์ฟแอนด์คันทรีครับจังหวัดนครปฐม โปรโอ๊ตธีรวัฒน์แก้วสิริบันทิระเบิดฟอร์มได้อย่างยอดเยี่ยมในรอบสุดท้ายหวดวันเดียว10อันเดอร์พา62แซงคว้าแชมป์ที่สกอร์รวม25อันเดอร์พาด้านเข้มข้นลิมพัสสุดและภูมิศักดิ์แสงสินจบอันดับ2ร่วมที่สกอร์รวม23อันเดอร์พาทัพนักกีฬาวอลเลย์บอลหญิงทีมชาติไทยออกเดินทางไปยังเมืองหนานจิงสาธารณรัฐประชาชนจีนเพื่อเข้าร่วมการแข่งขันวอลเลย์บอลหญิงเนชั่นลีก2026สัปดาห์แรกโดยนายสมพรใช้บางยางนายกสมาคมกีฬาวอลเลย์บอลแห่งประเทศไทยเดินทางมาส่งและอวยพรให้สาวไทยเล่นให้สนุกทำหน้าที่ให้เต็มที่เพื่อแฟนกีฬาชาวไทยสำหรับนักตบสาวไทยชุดนี้มี15คนนำทัพโดยกัปตันชมพู่พรพันธ์เกิดปราดโดยมีโปรแกรมการแข่งขันวันที่3มิถุนายนพบกับเซอร์เบียเวลา 14:00 น.วันที่4มิถุนายนพบกับจีนเวลา 18:00 น.วันที่6มิถุนายนพบกับเบลเยียมเวลา 14:00 น.และวันที่7มิถุนายนพบกับเช็กเกียเวลา 10:00 น.รับชมได้ทางโมโนแม็กพลเอกเดชาเหมกระสีนายกสมาคมกีฬาจักรยานแห่งประเทศไทยเปิดเผยว่าประเทศไทยพร้อมเป็นเจ้าภาพจัดการแข่งขันจักรยานหนูน้อยขาไถชิงแชมป์เอเชียเอเชียนบาลานซ์ไบค์2026 Presented by Bartek ระหว่างวันที่6ถึง7มิถุนายนนี้ที่ไอแลนด์ฮอลล์ศูนย์การค้าแฟชั่นไอแลนด์ซึ่งนับเป็นการแข่งขันชิงแชมป์ระดับทวีปครั้งแรกในประวัติศาสตร์พร้อมเปิดรับสมัครนักกีฬาประเภทชาเลนจ์ถึงวันที่4มิถุนายนนี้ขณะที่ศึกจักรยานประเภทลู่ชิงแชมป์ประเทศไทยชิงถ้วยพระราชทานควีนสิริกิติ์สนามที่2อภิสราศรีมงคลนักปั่นทีมชาติไทยชุดเตรียมเอเชียนเกมครั้งที่20จากทีมพราม19คว้าแชมป์คีรินรุ่นประชาชนหญิงและนัชชาสงเคนชิงฟิชเชอร์แมนเฟรนเชียงใหม่คว้าแชมป์เปอร์สูตร4กิโลเมตรประชาชนหญิงส่วนเปอร์สูตร4กิโลเมตรประชาชนชายที่1เป็นของณัฐกฤตแก้วน้อยนักสปรินต์รุ่นประชาชนชายที่1เป็นของจายอังสุธาสาวิทนักปั่นทีมชาติไทยจากที่บริษัทหาดทิพย์จำกัดจัดงานวิ่งหาดทิพย์แฟนรันครั้งที่6ที่ชายหาดสมิหลาจังหวัดสงขลาเมื่อวันที่25เมษายนที่ผ่านมาภายใต้แนวคิดเฮิร์ทบีทรันวิ่งตามจังหวะหัวใจพร้อมส่งต่อรายได้ช่วยเหลือผู้ป่วยโรคหลอดเลือดสมองและโรคทางระบบประสาทซึ่งมีนักวิ่งร่วมงานกว่า 2,000 คนล่าสุดนายดำรงอภิบาลสวัสดิ์รองประธานเจ้าหน้าที่ฝ่ายปฏิบัติการอาวุโสบริษัทหาดทิพย์จำกัดมอบรายได้จากการจัดงาน1ล้านบาทโดยไม่หักค่าใช้จ่ายพร้อมเงินบริจาคจากผู้เข้าร่วมงานให้แก่ศูนย์เวชศาสตร์ฟื้นฟูโรงพยาบาลบางกล่ำจังหวัดสงขลาพิจิตรกาญจนกุลรายงาน
14: ต่อไปรับฟังพยากรณ์อากาศค่ะพยากรณ์อากาศ24ชั่วโมงข้างหน้าประเทศไทยมีฝนตกต่อเนื่องและมีฝนตกหนักบางแห่งโดยมีฝนตกหนักมากบางพื้นที่บริเวณภาคใต้ฝั่งตะวันตกเนื่องจากมรสุมตะวันตกเฉียงใต้กำลังค่อนข้างแรงพัดปกคลุมทะเลอันดามันภาคใต้และอ่าวไทยประกอบกับร่องมรสุมพาดผ่านภาคเหนือตอนล่างภาคกลางตอนบนและภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่างเข้าสู่หย่อมความกดอากาศต่ำบริเวณชายฝั่งประเทศเวียดนามตอนกลางขอให้ประชาชนบริเวณประเทศไทยเตรียมพร้อมระวังอันตรายจากฝนตกหนักถึงหนักมากและฝนที่ตกสะสมซึ่งอาจทำให้เกิดน้ำท่วมฉับพลันและน้ำป่าไหลหลากโดยเฉพาะพื้นที่เสี่ยงใกล้ทางน้ำไหลผ่านและพื้นที่ลุ่มไว้ด้วยสำหรับคลื่นลมบริเวณทะเลอันดามันตอนบนตั้งแต่จังหวัดภูเก็ตขึ้นมามีกำลังค่อนข้างแรงโดยมีคลื่นสูง 2-3 เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า3เมตรส่วนทะเลอันดามันตอนล่างตั้งแต่จังหวัดกระบี่ลงไปมีคลื่นสูงประมาณ2เมตรและอ่าวไทยตอนบนมีคลื่นสูง 1-2 เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรขอให้ชาวเรือเดินเรือด้วยความระมัดระวังและหลีกเลี่ยงการเดินเรือในบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองส่วนเรือเล็กบริเวณทะเลอันดามันตอนบนควรงดออกจากฝั่งในระยะนี้ไว้ด้วยพยากรณ์อากาศตั้งแต่เช้าวันนี้จนถึงเช้าวันพรุ่งนี้ภาคเหนือมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ40ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งบริเวณจังหวัดตากและกำแพงเพชรอุณหภูมิสูงสุด 34-38 องศาเซลเซียสภาคตะวันออกเฉียงเหนือมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ40ของพื้นที่ส่วนมากบริเวณจังหวัดเลยชัยภูมินครราชสีมาบุรีรัมย์สุรินทร์ศรีสะเกษและอุบลราชธานีอุณหภูมิสูงสุด 35-37 องศาเซลเซียสภาคกลางมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ60ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งบริเวณจังหวัดนครสวรรค์อุทัยธานีกาญจนบุรีราชบุรีสุพรรณบุรีนครปฐมและสมุทรสาครอุณหภูมิสูงสุด 35-36 องศาเซลเซียสภาคตะวันออกมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ60ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งบริเวณจังหวัดนครนายกปราจีนบุรีชลบุรีระยองจันทบุรีและตราดอุณหภูมิสูงสุด 32-37 องศาเซลเซียสลมตะวันตกเฉียงใต้ความเร็ว 15-35 กิโลเมตรต่อชั่วโมงทะเลมีคลื่นสูง 1-2 เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้า าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรภาคใต้ฝั่งตะวันออกมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ60ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งบริเวณจังหวัดเพชรบุรีประจวบคีรีขันธ์ชุมพรและสุราษฎร์ธานีอุณหภูมิสูงสุด 34-37 องศาเซลเซียสลมตะวันตกเฉียงใต้ความเร็ว 15-35 กิโลเมตรต่อชั่วโมงทะเลมีคลื่นสูงประมาณ1เมตรห่างฝั่งคลื่นสูง 1-2 เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรภาคใต้ฝั่งตะวันตกมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ70ของพื้นที่และมีฝนตกหนักถึงหนักมากบางแห่งบริเวณจังหวัดระนองพังงาภูเก็ตกระบี่ตรังและสตูลอุณหภูมิสูงสุด 31-36 องศาเซลเซียสตั้งแต่จังหวัดภูเก็ตขึ้นไปลมตะวันตกเฉียงใต้ความเร็ว 20-40 กิโลเมตรต่อชั่วโมงทะเลมีคลื่นสูง 2-3 เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า3เมตรตั้งแต่จังหวัดกระบี่ลงมาลมตะวันตกเฉียงใต้ความเร็ว 20-35 กิโลเมตรต่อชั่วโมงทะเลมีคลื่นสูงประมาณ2เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรกรุงเทพมหานครและปริมณฑลมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ60ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งอุณหภูมิสูงสุด 34-36 องศาเซลเซียสสภาวะระดับน้ำในแม่น้ำเจ้าพระยาที่หน้ากองบัญชาการกองทัพเรือคำนวณโดยกรมอุทกศาสตร์กองทัพเรือวันนี้น้ำขึ้นเต็มที่เวลา 4:54 นสูงกว่าระดับทะเลปานกลาง74เซนติเมตรและเวลา 21:48 สูงกว่าระดับทะเลปานกลาง1เมตร34เซนติเมตรน้ำลงเต็มที่เวลา 1:10 สูงกว่าระดับทะเลปานกลาง48เซนติเมตรและเวลา 14:44 ต่ำกว่าระดับทะเลปานกลาง77เซนติเมตรวันนี้ที่ประภาคารกาญจนาภิเษกแหลมพรหมเทพจังหวัดภูเก็ตดวงอาทิตย์ตกเวลา 18:41 กรุงเทพมหานครดวงอาทิตย์ตกเวลา 18:42
16: 1นาทีกับกปท.การขับรถในหน้าฝนมีจุดเสี่ยงที่ต้องระวังเมื่อเกิดพายุซึ่งอาจเกิดอุบัติเหตุได้แก่1บริเวณใต้ต้นไม้เสี่ยงกิ่งไม้หักกระแทกรถเกิดรอยบุบรอยขีดข่วนกระจกแตก2บริเวณป้ายโฆษณาป้ายบิลบอร์ดหากเกิดลมพัดแรงๆอาจพัดเศษวัสดุจากป้ายร่วงตกลงมาหรือหักโค่นมาทับกับรถได้3เต็นท์ร้านแผงลอยหากเกิดลมพัดแรงอาจทำให้ลอยไปเนื่องจากไม่มีตัวยึดมั่นคง4เสาไฟฟ้าพายุฝนฟ้าคะนองลมที่พัดแรงอาจทำให้สายไฟชำรุดขาดลงมาพาดรถที่จอดอยู่อาจเกิดอันตรายเกิดไฟฟ้ารั่วเข้าสู่รถได้5ไซต์ก่อสร้างด้วยความสูงของอาคารหรือเครนหากเกิดลมพัดแรงๆอาจทำให้วัสดุก่อสร้างร่วงหล่นลงมาโดนรถ 6. กำแพงเก่ารั้วเหล็กลมแรงอาจทำให้พังถล่มลงมาทับก่อให้เกิดความเสียหายหรือบาดเจ็บได้ 7. พื้นที่ลุ่มต่ำกว่าถนนหรือใกล้ท่อระบายน้ำเมื่อฝนตกหนักทำให้น้ำในบริเวณที่สูงกว่าไหลมารวมกันหากระบายน้ำไม่ทันจะเกิดน้ำท่วมขังและสร้างความเสียหายให้รถได้กรมการขนส่งทางบกแนะนำหากขับรถผ่านในจุดเสี่ยงเมื่อเกิดพายุให้เพิ่มความระมัดระวังเพื่อความปลอดภัยของตัวคุณและทุกคนบนท้องถนนค่ะ
17: ด้วยความปรารถนาดีจากกรมประชาสัมพันธ์และกองทุนเพื่อความปลอดภัยในการใช้รถใช้ถนนกรมการขนส่งทางบกกระทรวงคมนาคม
13: รู้รักภาษาไทยโดยความร่วมมือของสำนักงานราชบัณฑิตยสภาและกรมประชาสัมพันธ์
18: วันนี้เสนอคำว่าสรรเสริญคำว่าสรรเสริญเขียนสอเสือรอหันสระเอสอเสือรอเรือสระอิยอหญิงมาจากคำภาษาเขมรว่าสอเสือมีความหมายว่ายกย่องเชิดชูหรือเทิดทูนเช่นเด็กที่กตัญญูรู้คุณคนมักได้รับการสรรเสริญจากคนในสังคมคำว่าสรรเสริญนี้บางครั้งอาจใช้ว่าสรเสริญก็ได้มักใช้ในการแต่งคำประพันธ์เช่นในเรื่องลิลิตตะเลงพ่ายตอนสมเด็จพระนเรศวรมหาราชทรงกล่าวเชิญพระมหาอุปราชาให้กระทำสงครามยุทธหัตถีกับพระองค์มีโครงบทหนึ่งที่ใช้คำสรเสริญว่าหวังเริ่มคุณเกียรติก้องกลางรงยืนประยศอยู่คงคู่ล่าสงครามกษัตริย์ทรงพบแผ่นสองรือสองราดรอนดิดร้าเรื่องรู้สรเสริญ
13: ผู้มีคำถามการใช้ภาษาไทยสอบถามได้ที่ www.orst.go.th
19: สาระนานากับสารานุกรมไทย วันนี้เสนอตอนภูมิลักษณ์เด่นในภาคใต้ของไทยตอนที่1บริเวณภาคตะวันตกตอนล่างและภาคใต้มีลักษณะเป็นคาบสมุทรมีทะเลล้อมรอบ2ด้านตั้งแต่จังหวัดระนองถึงสตูลประกอบด้วยทิวเขาหุบเขาที่ราบระหว่างหุบเขาที่ราบหลอนลาดและที่ราบชายฝั่งทางด้านทิศเหนือมีรอยเลื่อนเจดีย์3องค์เป็นขอบเขตทิวเขาในบริเวณนี้ประกอบด้วยทิวเขา3ทิวเขาคือทิวเขาตะนาวสีอยู่ตอนบนเป็นพรมแดนระหว่างประเทศไทยและเมียนมาทิวเขาภูเก็ตอยู่ตอนกลางและทิวเขาสันกลาคีรีอยู่ตอนล่างเป็นพรมแดนระหว่างประเทศไทยกับประเทศมาเลเซียติดตามเพิ่มเติมและฟังย้อนหลังได้ที่ Facebook YouTube LINE และ Instagram @สารานุกรมไทยและ www.saranukromthai.or.th
14: สำหรับข่าวช่วงที่2ติดตามรับฟังการสัมภาษณ์นายวินิจวิเศษสุวรรณภูมิผู้อำนวยการสำนักงานเศรษฐกิจการคลังถึงภาพรวมการเริ่มเปิดให้บริการประชาชนเข้าไปใช้งานผ่านแอปพลิเคชันเป๋าตังภายใต้โครงการไทยช่วยไทย Plus เมื่อ1ชั่วโมงที่ผ่านมาค่ะ
20: ถ้าเราทุกคนร่วมแรงร่วมใจกันร่วมทุกข์ร่วมสุขกันตั้งใจปฏิบัติภาระหน้าที่ของตนอย่างดีที่สุดเท่าที่แต่ละคนจะสามารถจะกระทำได้แล้วก็จะช่วยให้ผ่านพ้นอุปสรรคปัญหาต่างๆและดำเนินชีวิตได้ด้วยความผาสุกสวัสดีพระราชดำรัสพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวเอกวินกากนิกบรรณาธิการข่าวคณิษฐายิ้มดีและชโลธรจัญญาอ่าน
21: วิกฤตพลังงาน
22: วิกฤตตะวันออกกลางวิกฤตพลังงานเชิญชวนคนไทยประหยัดไฟฟ้ากันตั้งแต่วันนี้เริ่มง่ายๆปิดไฟที่ไม่ใช้ปิดเครื่องใช้ไฟฟ้าที่ไม่จำเป็นปรับอุณหภูมิเครื่องปรับอากาศที่26องศาเซลเซียสสวมเสื้อผ้าระบายอากาศงดการสวมสูทเดินขึ้นลงบันไดในอาคารแทนการใช้ลิฟต์ลดรายจ่ายลดใช้พลังงานร่วมฝ่าวิกฤตครั้งนี้ไปด้วยกัน
23: คณะดนตรีไลฟ์เดือนมิถุนายนจุดพักของนักเดินทาง78ปีงาคาราวานพร้อมด้วยวงคาราวานน้อยและดวงดาวเดียวดายในคณะดนตรีไลฟ์วันศุกร์ที่26มิถุนายน2569เวลา 18:00 น.เป็นต้นไปณห้องออดิโทเรียมอาคารปฏิบัติการสื่อใหม่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยถนนวิภาวดีรังสิตดินแดงติดต่อเข้าชมโดยไม่เสียค่าใช้จ่ายได้ที่ Facebook คณะดนตรีเรายังเป็นนักเดินทาง
20: ครับกลับมารับฟังในช่วงที่2ครับท่านผู้ฟังครับเช้านี้โครงการไทยช่วยไทยพลัส6040เริ่มเปิดให้ประชาชนเข้าไปใช้งานผ่านแอปพลิเคชันเป๋าตังตั้งแต่เวลา6นาฬิกาที่ผ่านมาโดยในวันนี้เราจะมาพูดคุยกับนายวินิจวิเศษสุวรรณภูมิผู้อำนวยการสำนักงานเศรษฐกิจการคลังในฐานะโฆษกกระทรวงการคลังเกี่ยวกับรายละเอียดเงื่อนไขและวิธีใช้จ่ายให้คุ้มค่าที่สุดครับ
14: ค่ะสวัสดีค่ะ
24: สวัสดีครับวินิจครับ
14: ค่ะสวัสดีค่ะท่านคะเนื่องจากวันนี้นะคะเป็นวันแรกของการเริ่มใช้จ่ายในโครงการไทยช่วยไทยพลัส6040นะคะซึ่งก่อนที่เราจะไปพูดคุยเรื่องของเงื่อนไขการใช้จ่ายในโครงการนี้อีกครั้งอยากจะถามค่ะว่าผลสรุปของโครงการนี้มีผู้ลงทะเบียนและได้รับสิทธิ์จำนวนเท่าไหร่คะแล้วก็ยังมีปัญหาอะไรอยู่อีกหรือไม่คะท่าน
24: ครับตอนนี้นะครับมีผู้ลงทะเบียนเรียบร้อยนะครับได้รับสิทธิ์เนี่ยประมาณ26ล้านท่านครับนะครับก็ทุกอย่างก็เรียบร้อยดีนะครับ
20: ครับ
14: ก็ในช่วงของวันที่เราเริ่มเปิดให้ลงทะเบียนอันนี้คือไม่มีแอปล่มใช่ไหมคะ
24: ไม่มีครับก็อาจจะมีหน่วงบ้างนะครับอย่างที่ผมเคยเรียนไปแล้วก็คือว่าปกติเนี่ยสูงสุดที่เราเคยรับอยู่ประมาณ 300,000 ท่านต่อวินาทีนะครับช่วงเวลาประมาณ 6:05 นของวัน25นะครับมีผู้เข้ามา700,000รายต่อวินาทีนะครับก็เยอะมากแต่ว่าก็เตรียมความพร้อมอาจจะมีหน่วงไว้บ้างสักประมาณ 4-5 นาทีแต่ว่าก็จัดการได้โดยเรียบร้อยครับ
14: เห็นภาพรวมหลายๆท่านที่ได้ลงทะเบียนก็มีการแชร์กันใหญ่เลยตั้งแต่ช่วงเช้าตั้งแต่6โมงนิดๆเนี่ยนะคะว่าลงทะเบียนเรียบร้อยแล้วเพราะฉะนั้นในส่วนของพี่น้องประชาชนก็ต้องตั้งแต่วันที่ลงทะเบียนก็มั่นใจได้นะคะว่าพร้อมสำหรับโครงการไทยช่วยไทยพลัสอย่างเต็มที่นะคะ
20: ครับครับท่านครับอยากให้ท่านเน้นย้ำเรื่องของเงื่อนไขการใช้ในโครงการอีกครั้งครับใช้ได้อะไรยังไงกี่บาทยังไงครับท่าน
24: ครับโครงการนะครับก็เป็นการช่วยเหลือปัญหาปากท้องของพี่น้องประชาชนนะครับมีการให้เงินที่เป็นส่วนที่รัฐออกให้นะครับคล้ายๆกลไกของคนละครึ่งนะครับแต่ครั้งนี้รัฐออกให้60%นะครับท่านซื้อของ6 100 บาทนะครับรัฐออกให้60ท่านออก40นะครับ1วันท่านได้ส่วนลดทั้งหมดไม่เกิน200นะครับ1เดือนรัฐใส่ไว้ให้ 1,000 นะครับแล้วก็พอหมด1เดือนนะครับก็ต้องเรียนว่าเป็นการช่วยเหลือปัญหานะครับถ้าท่านใช้ไม่หมดเศษเหลืออย่างไรก็มีการโอนคืนนะครับแล้วก็วันที่1ของเดือนใหม่ก็จะมีการให้อีก 1,000 นะครับเป็นเวลา4เดือนครับ
0: ครับ
1: สรุปแล้วในแต่ละวันนะคะพี่น้องประชาชนสามารถที่จะใช้จ่ายได้มากที่สุดสูงสุดกี่บาทคะท่าน
24: คือพี่น้องประชาชนสามารถได้ส่วนลดได้ถึงสูงสุดถึง200นะครับสูงสุดถึง200แต่ถามว่าที่มีการพูดคุยกันว่าแล้วต้องใช้ใส่เงินไว้เท่าไหร
0: ่
24: นะครับเดิมเนี่ยอยากใช้ให้ครบ200ก็ท่านก็จะจ่ายอีก200รวมเป็น400นะครับแต่เที่ยวนี้เนี่ยท่านก็ใส่เงินไว้ถ้าอยากได้200นะครับให้หมดเนี่ยท่านก็จะใส่ไว้อีกแค่133บาทครับ
0: ครับ
1: ก็เท่ากับว่าในแต่ละวันพี่น้องประชาชนสามารถที่จะใช้จ่ายในโครงการไทยเชื่อไทยพลัสได้วันละ333บาทนั่นหมายความว่ารัฐช่วยจ่ายให้เรา200เราก็เติมเงินไปที่อีก133บาทนะคะก
24: ็
1: สามารถที่จะใช้จ่ายได้แล้วก็ดูเหมือนว่าในแต่ละเดือนที่รัฐเพิ่มมาให้ 1,000 บาทเนี่ยสูงสุดของเราก็คือเติมเงินเข้าไปอีกประมาณ677บาทก็รวมไปแล้วทั้งเดือนเนี่ยแทนที่เราจะต้องจ่ายคนเดียวรัฐช่วยจ่าย 1,000 บวกกับ677บาทเท่ากับว่าใน1เดือนเราสามารถใช้ได้ 1,677 บาทเต็มแม็กเลยนะคะแล้ว4เดือนนี่ก็คือเท่ากับว่ารัฐจ่าย 4,000 เราบวกเพิ่มไปอีก 1,677รวมไปแล้วเป็น 6,677 บาทสำหรับค่าใช้จ่ายตลอด4เดือนในโครงการนี้ใช่ไหมคะ
24: ใช่ครับผมคิดว่าตอนนี้สิ่งที่อยากให้เข้าใจง่ายๆก็คือว่าเราแค่จ่ายเงินนะครับในส่วนที่เราอยากได้เนี่ยรัฐให้ส่วนลด160ไปคือพอฟังดูหลายคนก็สับสนนะครับบอกว่าอ้าวทุกครั้งจ่าย 2,000 ทำไมใช้จ่ายได้น้อยลงไม่ได้ใช้จ่ายได้น้อยลงนะครับส่วนลดเนี่ยได้มากขึ้นนะครับส่วนลดได้มากขึ้นแล้วก็เราพูดถึงขั้นต่ำจริงๆท่านซื้อของเนี่ยนะครับวันหนึ่งส่วนลดท่านได้1,200นะครับแล้วก็1เดือนได้ 2,000 เพราะนั้นจริงๆเนี่ยไม่อยากให้สื่อสารในเรื่องขั้นต่ำมากนักนะครับก็อยากให้สื่อสารว่าส่วนลดยังไงก็ได้200ต่อวัน 1,000 ต่อเดือนนะครับแต่ว่าลดมากขึ้นเท่านั้นเองครับ
1: ค่ะทีนี้ถ้าหากว่าในแต่ละเดือนถ้าใช้ไม่หมดอันนี้คือสามารถทบไปเดือนหน้าได้หรือไม่คะ
24: ครับก็อย่างที่เรียนครับก็ไม่สามารถทบได้นะครับในครั้งนี้นะครับเพราะว่าเป็นเรื่องของการช่วยเหลือนะครับแล้วก็เงินที่ไม่ได้ถูกทบไปนะครับก็จะมีการเก็บคืนเข้ามาแล้วก็นำไปถูกไปใช้อย่างอื่นให้ในเรื่องของการช่วยเหลือวิกฤตด้านอื่นๆครับ
0: ครับครับท่านครับอันนี้ถามในเรื่องของผู้ที่มีบัตรสวัสดิการแห่งรัฐนะครับหรือว่าผู้ที่ไม่มีสมาร์ทโฟนครับท่านต้องทำไงครับท่าน
24: คือผู้ที่มีบัตรสวัสดิการแห่งรัฐเนี่ยเขาใช้สามารถใช้บัตรเนี่ยนะครับไปซื้อของที่ร้านธงฟ้าหรือร้านที่เข้ากับร่วมกับโครงการประชารัฐได้อยู่แล้วนะครับสำหรับผู้ที่ไม่มีสมาร์ทโฟนนะครับก็ทราบดีนะครับว่าโครงการในเรื่องของ60/40อาจจะไม่ได้ใช้ท่านสามารถเข้าร่วมได้นะครับแต่ว่าก็เดี๋ยวจะมีการเปิดลงทะเบียนของบัตรสวัสดิการรอบใหม่นะครับในเวลาใกล้นะครับก็อาจจะต้องขอไปร่วมในโครงการนั้นต่อไปครับ
0: ครับซึ่งตรงนี้ก็มีพี่น้องหลายท่านนะครับถามมาครับท่านซึ่งท่านก็ได้ให้คำตอบอย่างชัดเจนนะครับในวิธีการที่จะมีการเปิดให้ลงทะเบียนรอบใหม่ครับ
1: ค่ะทีนี้สอบถามค่ะมีพี่น้องประชาชนสงสัยนะคะว่าสามารถที่จะซื้ออะไรได้และซื้ออะไรไม่ได้คะสำหรับโครงการนี้ค่ะ
24: ครับก็ต้องเรียนว่าในเรื่องของการซื้อของนะครับก็จะเป็นการทั้งซื้อของนะครับเป็นการทั้งใช้บริการนะครับส่วนใหญ่เนี่ยก็จะเป็นเรื่องของอุปโภคบริโภคนะครับร้านค้ามีลงทะเบียนแล้วเนี่ยประมาณ1,500,000กว่าแห่งนะครับนะครับขึ้นครึ่งนึงนะครับคิดง่ายๆเริ่มประมาณ160เนี่ยจะเป็นเรื่องของอาหารการกินนะครับแล้วก็อีกส่วนนึงก็จะเป็นเรื่องของการเป็นลักษณะของการบริการต่างๆนะครับเป็นอุปโภคบริโภคนะครับตัวสินค้านะครับมีการขนส่งด้วยนะครับรถแท็กซี่ด้วยนะครับแต่อาจจะยังไม่เยอะมากนะครับตัวเนี้ยคล้ายๆกับโครงการคนละครึ่งทั้งหมดต่างกันนิดเดียวครับกรณีของร้านเสริมสวยร้านทำเล็บนะครับร้านนวดสปาเนี่ยอาจจะไม่ได้ร่วมโครงการในรอบนี้นะครับเพราะว่าถูกประสงค์หลักเป็นเรื่องของการช่วยเหลือเยียวยาความเดือดร้อนนะครับจากวิกฤตพลังงานที่ราคาน้ำมันแพงครับ
1: เห็นว่าสามารถที่จะใช้ในส่วนของบริการขสมกได้ด้วยใช่ไหมคะ
24: ใช่ครับใช่ครับ
1: สำหรับใครที่เรียกได้ว่าโดยสารรถโดยสารประจำทาง
20: เ
1: หตุขสมกนะคะรถเมย์ขึ้นตอนนี้ก็สามารถที่จะสแกนแอป
20: ใช้ได้เหมือนกัน
1: ใช้ได้แล้วแล้วก็ดูเหมือนพี่ช่างของเราก็เริ่มที่จะใช้บริการแล้วนะช่างเทคนิคในตอนนี
20: ้
1: สอบถามอีกนิดนึงค่ะท่านคะมีความกังวลอะไรเกี่ยวกับการใช้งานแอปพลิเคชันหรือไม่อย่างไรคะ
24: ครับไม่มีนะครับผมคิดว่าท่านที่คุ้นเคยนะครับก็ส่วนใหญ่เนี่ยผู้ที่มาลงทะเบียนก็เคยใช้ระบบเป๋าตังค์อยู่แล้วนะครับผมมีตัวเลขตอนเมื่อ 6:00 นครับมีพี่น้องประชาชนเนี่ยนะครับใช้สิทธิ์เนี่ยนะครับประมาณ 60,000 กว่าท่านนะครับภายในครึ่งชั่วโมงแรกนะครับ ก็ถือว่าใช้ได้เยอะนะครับมียอดการใช้จ่ายรวมทั้งหมดเนี่ยประมาณ11ล้าน120,000กว่าท่านนะครับไอ้เงินนะฮะโทษนะครับเป็น11ล้านนะครับประมาณสัก11ล้านเนี่ย11ล้านบาทนะครับทั้งหมดเนี่ยมีใช้นะฮะพี่น้องประชาชนเนี่ยมีการยื่นใช้ระบบนี้นะครับ 62,000 รายนะฮะต้องเน้นนะครับว่าเป็นในเวลาครึ่งชั่วโมงแรกนะครับมีรายการถ้านับเป็นตัวรายการที่สำเร็จเนี่ยประมาณ 70,000 กว่ารายการครับ
1: คือคักทีเดียวนะคะแค่ครึ่งชั่วโมงแรกเท่านั้นเองนะคะ 60,000 กว่าท่านที่ไปใช้บริการกันละ
20: ครับก็เห็นว่าทางแถวๆที่ทำงานเรานะทางสถานีวิทยุแห่งประเทศไทยตลาดห้วยขวางก็มีบรรยากาศการใช้ที่คึกคักมากก็สะท้อนถึงการทำโครงการนี้ครับท่านสุดท้ายนี้ครับให้ท่านโฆษกนะครับย้ำเรื่องของการใช้จ่ายผ่านโครงการ 60-40 ครับท่านครับ
24: ครับก็อยากจะเชิญชวนร้านค้านะครับให้เข้าร่วมนะครับแล้วก็ฝากพี่น้องประชาชนและร้านค้านะครับว่ากรณีที่ทำมาครั้งนี้นะครับเป็นเงินที่เอามาช่วยเหลือความเดือดร้อนของพวกเราทุกคนนะครับก็อยากจะให้เน้นว่าก็ให้มีการซื้อขายจริงใช้บริการกันจริงนะครับถ้ากรณีที่เป็นเรื่องของทุจริตนะครับก็มีความจำเป็นต้องดำเนินคดีกันอย่างถึงที่สุดนะครับที่ผ่านมาก็มีมาแล้วนะครับก็อย่าไปหลงเชื่ออย่าไปร่วมนะครับขอให้เป็นเรื่องที่เอาไว้ใช้จ่ายช่วยเหลือความลำบากของพวกเราทุกคนครับ
20: ครับ
1: ค่ะในวันนี้ก็ต้องขอขอบคุณมากเลยค่ะสำหรับคุณวินิจวิเศษสุขสุวรรณภูมิวิเศษสุวรรณภูมินะครับท่านเป็นผู้อำนวยการสำนักงานเศรษฐกิจการคลังในฐานะโฆษกกระทรวงการคลังวันนี้ขอบคุณมากๆที่ได้มาพูดคุยกับเราในรายการนะคะ
24: ครับขอบคุณครับคุณวินิจคุณชลธรครับขอบคุณท่านผู้ฟังครับ
1: ค่ะสวัสดีค่ะ
2: ใต้ร่มพระบารมีแห่งสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงโครงการศิลปาชีพได้ก่อกำเนิดทั่วทุกภูมิภาคจากผ้าไหมงามแห่งอีสานงานหัตถศิลป์ล้านนาจากสารภาคกลางสู่ผ้าบาติกชายแดนใต้เปลี่ยนภูมิปัญญาพื้นบ้านให้กลายเป็นอาชีพสร้างรายได้และสืบสารศิลปะวัฒนธรรมไทยให้คงอยู่คู่แผ่นดิน
3: ท่านผู้ฟังคะรัฐบาลเดินหน้าช่วยเหลือประชาชนลดค่าครองชีพผ่านโครงการไทยช่วยไทยพลัสพร้อมวางรากฐานยกระดับทักษะดิจิทัลด้วย AI นกกระซิบติดตามได้จากช่วงเคาะข่าวเล่าประเด็นค่ะ
5: เคาะข่าวเล่าประเด็น
6: รัฐบาลเดินหน้าช่วยเหลือประชาชนและผู้ประกอบการรายย่อยฝ่าวิกฤตค่าของชีพด้วยโครงการไทยช่วยไทยพลัสโดยมีเป้าประสงค์หลักคือการลดภาระค่าครองชีพจากวิกฤตเงินเฟ้อที่สูงขึ้นซึ่งได้เริ่มเปิดให้ประชาชนได้ใช้จ่ายแล้ววันนี้ผ่านแอปพลิเคชันเป๋าตังนอกจากการลดภาระค่าครองชีพแล้วอีกไฮไลท์สำคัญที่ถูกเพิ่มเข้ามาคือการนำเทคโนโลยีปัญญาประดิษฐ์หรือ AI เข้ามาช่วยยกระดับร้านค้าฐานรากให้สามารถบริหารธุรกิจและเข้าถึงแหล่งเงินทุนได้อย่างมีประสิทธิภาพนายเอกนิติธันประภาสรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังกล่าวว่าความพิเศษของคำว่า plus ในโครงการนี้คือการนำเทคโนโลยีปัญญาประดิษฐ์หรือ AI เข้ามาช่วยสอนและสร้างความคุ้นเคยในการใช้ระบบดิจิทัลให้กับผู้ประกอบการรายย่อยเทคโนโลยีนี้จะช่วยให้ร้านค้าสามารถบริหารจัดการต้นทุนได้ดียิ่งขึ้นโดยสามารถตรวจสอบและเปรียบเทียบราคาอ้างอิงของวัตถุดิบต่างๆเช่นราคาหมูซึ่งเป็นการประสานข้อมูลร่วมกับกระทรวงพาณิชย์และเป้าหมายที่สำคัญที่สุดคือการใช้เทคโนโลยีนี้เพื่อเป็นช่องทางให้ร้านค้ารายย่อยสามารถเข้าถึงแหล่งสินเชื่อในระบบของสถาบันการเงินได้มากขึ้นโดยจะช่วยลดปัญหาการพึ่งพาเงินกู้นอกระบบ
7: เราจะมีการเอา AI มาช่วยสอนเขาให้เขาเริ่มคุ้นเคยกับการใช้ดิจิตอลมากขึ้นจะทำให้เขาบริหารต้นทุนได้ดียิ่งขึ้นเขาสามารถเช็คราคาหมูว่าราคาหมูเนี่ยเราไปดึงข้อมูลว่าราคาหมูในตลาดควรจะอยู่ที่เท่าไหร่อันนี้ก็ประสานกับกระทรวงพาณิชย์มาเปรียบเทียบต้นทุนเขาสามารถบริหารต้นทุนได้ดียิ่งขึ้นและที่สำคัญจะให้เขาเข้าสู่แหล่งสินเชื่อของสถาบันการเงินในระบบมากขึ้นไม่ต้องไปกู้นอกระบบ
6: ด้านนายพยงศรีวณิชกรรมการผู้จัดการใหญ่ธนาคารกรุงไทยจำกัดมหาชนกล่าวว่าเทคโนโลยี AI ที่นำมาสนับสนุนผู้ประกอบการในโครงการนี้มีชื่อเรียกว่านกกระซิบเข้ามาทำหน้าที่ช่วยเหลือร้านค้าใน3มิติหลักได้แก่การเป็นผู้ช่วยตอบคำถามที่เกี่ยวข้องกับโครงการมิติที่2คือการช่วยวิเคราะห์ยอดขายสรุปข้อมูลรายวันเพื่อให้ร้านค้าสามารถนำไปวางแผนบริหารจัดการต่างๆได้และมิติสุดท้ายคือการแจ้งราคาวัตถุดิบอ้างอิงแบบรายวันเพื่อให้ร้านค้าทราบถึงต้นทุนที่แท้จริงในระยะถัดไปนกกระซิบจะสามารถสร้างรายงานสรุปกิจกรรมการซื้อขายที่ผู้ประกอบการสามารถส่งออกเพื่อนำไปใช้เป็นข้อมูลประกอบการยื่นขอสินเชื่อกับธนาคารของรัฐเพื่อเพิ่มความสะดวกรวดเร็วในการเข้าถึงแหล่งเงินทุนในระบบ
7: หลังจากที่เริ่มมีข้อมูลในเฟสถัดไปตัวนกกระซิบก็จะสามารถสร้างสเตทเมนต์ให้กับท่านได้ว่ากิจกรรมการซื้อการขายผ่านที่ท่านทำอยู่เนี่ยท่านก็สามารถที่จะนำไปยื่นขอสินเชื่อได้กับแบงก์รัฐก็จะตอบโจทย์ในเรื่องของมีข้อมูลที่ทำให้ผู้ประกอบการสามารถเข้าถึงสินเชื่อในระบบได้อย่างสะดวกและมีประสิทธิภาพ
6: โครงการไทยช่วยไทยพลัสจึงไม่ใช่แค่มาตรการประคองเศรษฐกิจระยะสั้นแต่เป็นการวางพื้นฐานการยกระดับร้านค้ารายย่อยเพื่อช่วยเหลือให้ผู้ประกอบการมีทักษะที่จะสามารถต่อยอดธุรกิจของตนเองได้ในอนาคตปฏิพลสัทธพรหมารายงาน
8: กฎหมายมีไว้เพื่อปกป้องความยุติธรรมไม่ใช่เพื่อปกปิดความจริง
9: ผมดร.ณัฐดร.ณัฐวุฒิวงเนียมนะครับนักกฎหมายมหาชนครับกฎหมายที่ดีเนี่ยสังคมต้องยอมรับได้ทุกฝ่ายดังนั้นผู้ใช้เนี่ยต้องมีความยุติธรรมไม่ได้หมายความว่าเจ้าพนักงานหรือเจ้าที่ของรัฐจะใช้อำนาจตามอำเภอใจโดยไม่ชอบหรือโดยทุจริตไปเรียกรับเงินเป็นค่าอำนวยความยุติธรรมอย่างเงี้ยกฎหมายบ้านเราก็ยังบัญญัติโทษไว้ถ้าใช้กฎหมายแล้วเนี่ยไม่อยู่บนหลักความถูกต้องเป็นผลร้ายกับสังคมอย่างแน่นอนครับ
8: กฎหมายที่ถูกต้องต้องคุ้มครองความจริงส่งเสียงแห่งความซื่อสัตย์แจ้งศูนย์บริการข้อมูลปปช1205คนไทยใจสุจริตไม่ให้ไม่รับไม่ทนสนับสนุนโดยกองทุนปปช.
10: รัฐบาลมุ่งยกระดับความโปร่งใสภาครัฐผลักดันระบบราชการดิจิทัลลดการใช้ดุลพินิจเจ้าหน้าที่ตั้งเป้าเพิ่มคะแนนดัชนีการรับรู้การทุจริตของประเทศภายในปี2570ติดตามจากรายงานพิเศษค่ะ
11: รัฐบาลเดินหน้ายกระดับมาตรการต่อต้านการทุจริตควบคู่การพัฒนาระบบราชการสู่ดิจิทัลเต็มรูปแบบเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการให้บริการประชาชนลดขั้นตอนการติดต่อราชการและสร้างความโปร่งใสในการทำงานของภาครัฐโดยสำนักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตในภาครัฐหรือปปท.จัดประชุมเชิงปฏิบัติการยกระดับคะแนนการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐหรือ ITA เพื่อผลักดันระบบราชการไทยสู่มาตรฐานสากลโอกาสนี้นายภารดรปริศนานันทกุลรัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรีในฐานะกำกับดูแลสำนักงานปปท.ย้ำว่ารัฐบาลประกาศจุดยืนชัดเจนในการเป็นศัตรูกับการทุจริตคอร์รัปชันเพราะปัญหาคอร์รัปชันส่งผลต่อความเชื่อมั่นเศรษฐกิจและภาพลักษณ์ของประเทศพร้อมตั้งเป้าผลักดันประเทศไทยเข้าสู่การเป็นสมาชิก OECD ภายในปี2571ซึ่งจำเป็นต้องยกระดับดัชนีการรับรู้การทุจริตหรือ CPI ของประเทศจากปัจจุบันประมาณ33คะแนนให้เพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่องพร้อมระบุว่าการแก้ปัญหาทุจริตต้องอาศัยความร่วมมือจากทุกภาคส่วนโดยเฉพาะหน่วยงานราชการเจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงานซึ่งเป็นกลไกสำคัญในการสร้างความโปร่งใสและความเชื่อมั่นให้กับประชาชน
25: เรา
4: ตั้งเป้าเดียวกันนะฮะว่าเราจะต้องขยับค่า CPI ของประเทศเนี่ยให้สูงขึ้น KPI ในปี2570นี้ผมตั้งเอาแค่ 40% ให้ได้ถ้าได้นั่นคือความสำเร็จและคือก้าวแรกที่เราจะเดินหน้าร่วมกันในการขับเคลื่อนประเทศเพื่อเดินหน้าสู่เป้าหมายใหญ่ก็คือการเป็นสมาชิกภาคีของ OECD
11: ขณะเดียวกันรัฐบาลเตรียมผลักดันหน่วยงานที่เกี่ยวข้องกับการอนุมัติอนุญาตและการให้บริการประชาชนเข้าสู่ระบบดิจิทัลและแพลตฟอร์มออนไลน์มากขึ้นเพื่อลดขั้นตอนลดการใช้ดุลพินิจของเจ้าหน้าที่และลดโอกาสการเรียกรับผลประโยชน์พร้อมจะพัฒนาระบบติดตามสถานะผ่านแดชบอร์ดเพื่อให้ประชาชนสามารถตรวจสอบความคืบหน้าการดำเนินงานได้ทุกขั้นตอนแบบเรียลไทม์เพิ่มความโปร่งใสและช่วยให้การบริการภาครัฐตรวจสอบได้มากยิ่งขึ้นโดยรัฐบาลเชื่อว่าการนำเทคโนโลยีดิจิทัลมาใช้จะช่วยยกระดับการบริการภาครัฐให้สะดวกรวดเร็วและโปร่งใสประชาชนสามารถเข้าถึงบริการผ่านระบบออนไลน์ลดช่องว่างที่อาจนำไปสู่การทุจริต
4: สิ่งที่เราพยายามที่จะคิดแล้วก็พยายามที่จะวางพิมพ์เขียวออกมาสำหรับรัฐบาลก็คือว่าหน่วยงานไหนก็แล้วแต่ที่เกี่ยวข้องกับการอนุมัติอนุญาตเราพยายามที่จะนำหน่วยงานนั้นเนี่ยขึ้นมาอยู่บนแพลตฟอร์มออนไลน์ให้ได้เร็วที่สุดการขึ้นมาอยู่บนแพลตฟอร์มออนไลน์และลดการใช้ดุลพินิจของเจ้าหน้าที่ในการอนุมัติอนุญาตต่างๆ
11: ทั้งนี้แม้ผลการประเมิน ITA ของหน่วยงานจะอยู่ในระดับที่น่าพอใจแต่สิ่งสำคัญมากกว่าคะแนนคือความเชื่อมั่นของประชาชนต่อการให้บริการของภาครัฐทุกหน่วยงานจึงต้องร่วมกันยกระดับมาตรฐานการทำงานและลดปัญหาการเรียกรับผลประโยชน์อย่างเป็นรูปธรรมเพื่อสร้างความเชื่อมั่นด้านเศรษฐกิจการลงทุนและวางรากฐานการพัฒนาประเทศอย่างยั่งยืนในอนาคตวาสนาตระเกตรายงาน

0: วเตรียมเสนอการยกเลิกโครงการ30บาทรักษาทุกโรคจริงหรือมั่วชัวร์หรือลอกศูนย์ต่อต้านข่าวปลอมประเทศไทยตรวจสอบข้อมูลจากสำนักงานเลขาธิการวุฒิสภาแล้วพบว่าข้อมูลดังกล่าวเป็นข่าวปลอมจากการตรวจสอบข้อมูลไม่พบว่ามีวุฒิสภาหรือสมาชิกคนใดเสนอแนวคิดหรือนโยบายยกเลิกโครงการ30บาทรักษาทุกโรคดังกล่าวเนื่องจากเป็นนโยบายที่ส่งผลกระทบต่อประชาชนในวงกว้างทั้งนี้สามารถติดตามข่าวสารเพิ่มเติมจากสำนักงานเลขาธิการวุฒิสภาได้ที่เว็บไซต์ www.senate.go.th หรือโทร02-831-9111เช็คให้แน่ก่อนแชร์ต่อเพื่อสังคมไทยปลอดภัยจากข่าวปลอมโดยศูนย์ต่อต้านข่าวปลอมประเทศไทยกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม
1: กรมควบคุมโรคเตือนประชาชนเฝ้าระวังโรคไข้หวัดใหญ่ในช่วงฤดูฝนเน้นย้ำให้ประชาชนป้องกันตนเองด้วยการดูแลสุขอนามัยส่วนบุคคลอย่างเคร่งครัดนายแพทย์มนเทียนคณาสวัสดิ์อธิบดีกรมควบคุมโรคเปิดเผยว่าสถานการณ์โรคไข้หวัดใหญ่ในปีนี้ณวันที่28พฤษภาคมพบผู้ป่วยสะสมแล้ว 171,731 รายเสียชีวิต16รายโดยกลุ่มอายุที่มีอัตราป่วยสูงสุดคือเด็กอายุ 5-9 ปีรองลงมาคือ 0-4 ปีและ 10-14 ปีแม้จำนวนผู้ป่วยภาพรวมจะลดลงจากช่วงเดียวกันของปีก่อนแต่ยังสูงกว่าค่ามาตรฐานย้อนหลัง5ปีขณะที่การเฝ้าระวังเชื้อพบว่าไวรัสไข้หวัดใหญ่สายพันธุ์ B เป็นสายพันธุ์ที่ตรวจพบมากที่สุดโดยขณะนี้หลายพื้นที่เริ่มมีการระบาดของโรคไข้หวัดใหญ่และคาดว่าจะมีผู้ป่วยเพิ่มขึ้นในช่วงฤดูฝนซึ่งเป็นฤดูการระบาดประจำปีด้านนายแพทย์ดิเรกขำแป้นรองอธิบดีกรมควบคุมโรคกล่าวว่าเนื่องจากโรคไข้หวัดใหญ่เป็นโรคที่สามารถแพร่กระจายได้ง่ายผ่านการไอจามหรือสัมผัสสารคัดหลั่งของผู้ป่วยโดยเฉพาะในสถานศึกษาสถานที่ทำงานและระบบขนส่งสาธารณะจึงแนะนำให้ประชาชนป้องกันตนเองด้วยการสวมหน้ากากอนามัยเมื่ออยู่ในที่แออัดล้างมือบ่อยๆหลีกเลี่ยงการใกล้ชิดผู้ป่วยหากมีอาการไข้ไอเจ็บคอควรหยุดพักรักษาตัวเพื่อลดการแพร่เชื้อพร้อมย้ำให้กลุ่มเสี่ยงได้แก่เด็กเล็กผู้สูงอายุหญิงตั้งครรภ์และผู้ป่วยโรคเรื้อรังเข้ารับวัคซีนป้องกันไข้หวัดใหญ่ประจำปีเพื่อลดความรุนแรงของโรคและภาวะแทรกซ้อนที่อาจเกิดขึ้น
2: เจ๊ดูดิทริปกระบี่3วัน2คืนสวยมากราคาแค่นี้เองผมโอนเงินมัดจำให้เขาไปแล้วเนี่ยไหวปะ
3: เพจไหนเนี่ยโอ้โหนี่มันเพจปลอมชัดๆดูดิยอดไลค์หลักร้อยแต่คนเม้นสนใจเป็นพัน
2: ปลอมอะไรเจ๊เขาส่งบัตรประชาชนมาให้ดูด้วยนะ
3: สมัยนี้เขาก็ขโมยรูปบัตรคนอื่นมาทั้งนั้นแหละไหนลองทักไปทวงเลขจองดิ
2: อ้าวมันขึ้นว่าไม่สามารถส่งข้อความได้อะ
3: จะโอนจองทริปเช็คชื่อบัญชีกับเว็บก่อนเสมอไม่งั้นจะได้เที่ยวทริปแบบนี้แหละ
4: เนื่องในมงคลสมัยฉลองพระชนมายุ99พรรษาสมเด็จพระอริยวงศาคตญาณสมเด็จพระสังฆราชสกลมหาสังฆปริณายก26มิถุนายน2569เชิญร่วมสดับอัมพโรวาทพระคติธรรมและพระโอวาทน้อมนำความเจริญมาสู่ชีวิตโดยทั่วกัน
5: มนุษย์เราทุกคนต่างปรารถนาชัยชนะเป็นเป้าหมายของการประกอบกิจการงานตลอดจนการดำเนินชีวิตในทุกขณะต่างพากันแสวงหาวิธีที่จะทำชัยชนะให้เป็นของตนหรือฝ่ายของตนให้จงได้แม้กระทั่งการประทุษร้ายกันด้วยความโกรธเกรี้ยวก็มีให้เห็นอยู่รายวันในสังคมโลกที่กำลังคึกขนองด้วยแรงส่งแห่งกิเลสกำลังเร่งตะบึงไปข้างหน้าด้วยความโลภความโกรธและความหลงย่อมมีหนทางเดียวที่จะเป็นไปคือความเป็นผู้แพ้ของทุกฝ่ายในการเอาชนะฆ่าคานกันพุทธศาสนิกชนเป็นผู้มีโอกาสอันเลิศที่จะเป็นผู้ชนะที่ถาวรไม่ใช่เป็นผู้ชนะชั่วครู่ชั่วคราวหากได้ตั้งอยู่ในหลักธรรมที่สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าทรงสอนไว้แล้วถึงชัยชนะที่แท้จริงว่าความอดกลั้นได้เป็นความชนะของบัณฑิตผู้รู้แจ้งผู้ใดโกรธตอบบุคคลผู้โกรธแล้วผู้นั้นเป็นผู้ตามมากกว่าบุคคลผู้โกรธแล้วเพราะการโกรธตอบนั้น บุคคลไม่โกรธตอบบุคคลผู้โกรธแล้วย่อมถือว่าชนะสงครามอันชนะได้โดยยากผู้ใดรู้ว่าผู้อื่นโกรธแล้วเป็นผู้มีสติสงบอยู่ได้ผู้นั้นย่อมชื่อว่าประพฤติประโยชน์แก่ทั้งสองฝ่ายคือแก่ตนและแก่ผู้อื่นพระคติธรรมประทานไปอ่านในเทศกาลชาวพุทธมาเลเซียพุทธศักราช2560ถึง2561

สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ์ FM 92.5 MHz เสนอรายการชื่นชมนิยมไทย

สวัสดีค่ะท่านผู้ฟังที่เคารพต้อนรับเข้าสู่รายการชื่นชมนิยมไทยนะคะสัปดาห์นี้จะพาคุณผู้ฟังไปสัมผัสเรื่องราวของสถานที่ศักดิ์สิทธิ์คู่บ้านคู่เมืองของชาวไทยที่หลายคนรู้จักกันเป็นอย่างดีนั่นก็คือศาลหลักเมืองกรุงเทพมหานครค่ะสถานที่ที่ไม่ได้เป็นเพียงแค่จุดหมายของนักท่องเที่ยวหรือผู้มาสักการะเท่านั้นแต่ยังเป็นศูนย์รวมจิตใจและสัญลักษณ์แห่งความมั่นคงของกรุงเทพมหานครตั้งแต่อดีตจนถึงปัจจุบันค่ะย้อนกลับไปเมื่อปีพุทธศักราช2325ในรัชสมัยของพระบาทสมเด็จพระพุทธยอดฟ้าจุฬาโลกมหาราชรัชกาลที่1พระองค์ได้ทรงสถาปนากรุงรัตนโกสินทร์ขึ้นเป็นราชธานีแห่งใหม่หลังจากย้ายราชธานีจากกรุงธนบุรีมายังฝั่งพระนครในปัจจุบันในการสร้างบ้านเมืองตามโบราณราชประเพณีนั้นสิ่งที่สำคัญอย่างหนึ่งก็คือเสาหลักเมืองซึ่งเปรียบเสมือนหัวใจของเมืองเป็นศูนย์รวมพลังและความเชื่อด้านความมั่นคงความร่มเย็นและความเจริญรุ่งเรืองของบ้านเมืองพระองค์จึงทรงโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้ประกอบพระราชพิธียกเสาหลักเมืองขึ้นเมื่อวันอาทิตย์ที่21เมษายนพุทธศักราช2325ณใจกลางพระนครใหม่ที่ได้รับพระราชทานนามว่ากรุงรัตนโกสินทร์อินอโยธยาซึ่งต่อมาเรียกกันว่ากรุงเทพมหานครเสาหลักเมืองต้นแรกนั้นสร้างจากไม้ชัยพฤกษ์ประกบด้วยไม้แก่นจันทร์ยอดเสาเป็นรูปบัวตูมอันมีความหมายถึงความเจริญงอกงามและความเป็นสิริมงคลแก่บ้านเมืองและประชาชนเมื่อเวลาผ่านไปเสาหลักเมืองต้นเดิมเริ่มชำรุดตามอายุในสมัยพระบาทสมเด็จพระจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่4จึงได้มีพระบรมราชโองการโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้สร้างเสาหลักเมืองต้นใหม่ขึ้นมาแทนต้นเดิมเสาหลักเมืองต้นใหม่นี้ใช้ไม้สักเป็นแกนภายในและประกบด้วยไม้ชัยพฤกษ์ยอดเป็นทรงมันพร้อมทั้งมีพิธีผูกดวงชะตาพระนครขึ้นใหม่เพื่อเสริมความเป็นสิริมงคลแก่ประเทศชาติและประชาชนค่ะนับจากวันนั้นศาลหลักเมือง

0: เมืองจึงกลายเป็นศูนย์รวมศรัทธาของผู้คนจำนวนมากไม่ว่าจะเป็นประชาชนทั่วไปข้าราชการทหารพ่อค้าหรือผู้ที่กำลังเริ่มต้นชีวิตใหม่ต่างนิยมเดินทางมาสักการะเพื่อความเป็นสิริมงคลต่อมาในปีพุทธศักราช2525เนื่องในวาระสมโภชกรุงรัตนโกสินทร์ครบ200ปีพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศรมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชบรมนาถบพิตรได้เสด็จพระราชดำเนินมายังศาลหลักเมืองเพื่อทรงประกอบพระราชพิธีสมโภชตามโบราณราชประเพณีและในโอกาสนั้นได้มีการบูรณะปฏิสังขรณ์ศาลหลักเมืองครั้งสำคัญเพื่อให้สถานที่แห่งนี้มีความสง่างามสมพระเกียรติและเหมาะสมกับการเป็นที่ประดิษฐานองค์พระหลักเมืองของกรุงเทพมหานครอีกทั้งยังได้อัญเชิญเสาหลักเมืองต้นเดิมมาประดิษฐานไว้คู่กับเสาหลักเมืองต้นปัจจุบันเพื่อให้ประชาชนได้เห็นและศึกษาประวัติศาสตร์สำคัญของชาติไทยค่ะนอกจากนี้ยังมีการก่อสร้างศาลเทพารักษ์และหอพระพุทธรูปเพิ่มเติมเพื่อให้ประชาชนได้เข้าสักการะสิ่งศักดิ์สิทธิ์อย่างครบถ้วนตามความเชื่อโบราณในช่วงเวลานั้นคณะกรรมการดำเนินงานปรับปรุงศาลหลักเมืองยังได้กราบบังคมทูลเชิญพระบาทสมเด็จพระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัวซึ่งขณะนั้นทรงดำรงพระอิสริยยศเป็นสมเด็จพระบรมโอรสาธิราชสยามกุฎราชกุมารทรงเป็นองค์อุปถัมภ์ในการดำเนินงานปรับปรุงศาลหลักเมืองอีกด้วยสำหรับการดูแลศาลหลักเมืองในปัจจุบันอยู่ภายใต้การดูแลขององค์การสงเคราะห์ทหารผ่านศึกซึ่งรับผิดชอบทั้งด้านการบูรณะดูแลพื้นที่และอำนวยความสะดวกแก่ประชาชนที่เดินทางมากราบสักการะจึงกล่าวได้ว่าศาลหลักเมืองกรุงเทพมหานครไม่ได้เป็นเพียงโบราณสถานสำคัญเท่านั้นแต่ยังเป็นศูนย์รวมแห่งศรัทธาประวัติศาสตร์และวัฒนธรรมของคนไทยที่อยู่คู่กรุงรัตนโกสินทร์มายาวนานกว่า200ปีแล้วค่ะในสัปดาห์หน้ารายการชื่นชมนิยมไทยจะพาคุณผู้ฟังไปรู้จักกับขั้นตอนการสักการะรวมถึงศาลเทพารักษ์ทั้ง5องค์ที่ประดิษฐานอยู่ภายในศาลหลักเมืองแห่งนี้ว่าแต่ละองค์มีความหมายและทำหน้าที่อย่างไรบ้างค่ะสำหรับรายการชื่นชมนิยมไทยสัปดาห์นี้หมดเวลาลงแล้วดิฉันปณิศราพันแก้วขอลาคุณผู้ฟังไปก่อนกลับมาพบกันได้ใหม่สัปดาห์หน้าสวัสดีค่ะ
1: ติดตามรับฟังรายการชื่นชมนิยมไทยได้เป็นประจำทุกวันจันทร์ทางสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ์ FM 92.5 MHz

0: ครบทุกประเด็นเด่นทุกเหตุการณ์ไม่พลาดทุกความเคลื่อนไหวสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยขอนำท่านเข้าสู่รายการบันทึกสถานการณ์ทุกวันจันทร์ถึงวันศุกร์เวลา 8:00 น.ถึง 9:00 น.บันทึกสถานการณ์เกาะติดสถานการณ์ประเทศไทยและสถานการณ์โลก
1: สวัสดีครับท่านผู้ฟังต้อนรับท่านผู้ฟังเข้าสู่รายการบันทึกสถานการณ์เช้าวันจันทร์ที่1มิถุนายนพุทธศักราช2569แรม1ค่ำเดือน7ปีมะเมียวันนี้ผมทรงพลชูเวศและคุณณัฐพงศ์สารบุตรดำเนินรายการครับสวัสดีครับคุณณัฐพงศ์ครับ
2: สวัสดีครับคุณทรงพลครับสวัสดีคุณผู้ฟังทุกท่านด้วยนะครับต้อนรับเข้าสู่บันทึกสถานการณ์ครับวันหยุดแบบนี้ครับพวกเราก็ยังมาพบกับคุณผู้ฟังเช่นเคยนะครับทุกวันจันทร์ถึงศุกร์ 8:00 น.หลังเคารพธงชาติถึง 9:00 น.ทางสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย FM 92.5 MHz AM 891 KHz และสวทในภูมิภาคที่รับสัญญาณทั่วประเทศนะครับ
1: ช่วงนี้เรามาพูดคุยกันครับถ้าพูดถึงว่าคำว่าคุณธรรม
2: ค
1: ุณณัฐพงศ์ฟังดูแล้วรู้สึกว่ามันเป็นนามธรรมใช่ไหมฮะ
2: ครับก็เพราะว่าเป็นสิ่งที่เรียกว่าเรายังจับต้องได้ยากอยู่ถ้าสมมติมองในคำว่าเฉพาะคำนะครับมันจะต้องสัมผัสลึกแล้วก็ทำให้เห็นว่าจริงๆแล้วคำว่าคุณธรรมเนี่ยมีความหมายยังไง
1: เออแล้วคุณธรรมเนี่ยสำหรับแต่ละบุคคลแต่ละคนเนี่ยมันก็มีตัวชี้วัดมีเกณฑ์เนี่ยไม่เหมือนกัน
2: ครับ
1: นะคุณธรรมเนี่ยในแต่ละหัวจิตหัวใจแต่ละคนเนี่ยก็มีนิยามไม่เหมือนกันบางคนสูงหน่อยบางคนกลางหรือบางคนก็ลงมาอีกนิดนึง
2: หรือบางคนก็ละเลยก็มี
1: ใช่นะฮะคำว่าคุณธรรมเนี่ยในมุมมองของศูนย์คุณธรรมองค์การมหาชนเนี่ยมองอย่างไรจะทำคำว่าคุณธรรมที่เป็นนามธรรมให้เป็นรูปธรรมได้อย่างไรนะครับและเร็วๆนี้นะครับจะมีงาน Thailand Moral Award 2025นะครับที่มีการจัดขึ้นเป็นประจำทุกปีปีนี้ก็จะมีการจัดขึ้นนะครับจะมีการคัดเลือกผู้ที่จะได้รับรางวัลนะครับอะไรคือตัวชี้วัดหรือเกณฑ์สำคัญในการที่จะเลือกผู้ที่ได้รับตำแหน่งผู้รับรางวัลประเภทคุณธรรมเหล่านี้นะครับมาพูดคุยในประเด็นนี้ครับกับรางวัล Thailand Moral Award 2025กับรองศาสตราจารย์นายแพทย์สุริยะเดลทริปาตีผู้อำนวยการศูนย์คุณธรรมองค์การมหาชนครับตอนนี้คุณหมออยู่แล้วครับสวัสดีครับคุณหมอครับ
2: สวัสดีครับ
3: ครับสวัสดีคุณทรงพลกวัดสวัสดีคุณณัฐพงษ์และผู้ฟังทุกท่านครับ
2: ครับท่านครับรายละเอียดของงาน Thailand Moral Award 2025มีความเป็นมายังไงบ้างครับ
3: หัวใจหลักๆเลยที่เราจัดรางวัลนี้ขึ้นมาเนี่ยเพราะให้คนดีไม่ท้อ
2: ครับ
3: แล้วก็เขามีพลังใจความจริงอย่าว่าแต่คนเลยแม้กระทั่งระดับองค์กรหรือว่าบุคคลที่กำลังทำความดีต่างๆเนี่ยเขาจะได้มีพื้นที่ยืนของเขาได้แล้วก็เป็นการชื่นชมยกย่องจริงๆแล้วเนี่ยจุดตั้งต้นเนี่ยมาตั้งแต่5ปีที่แล้วที่เราทำประเภทรางวัลนี้แล้วก็มีความเข้มข้นและมีคุณภาพเพิ่มขึ้นเรื่อยๆมีหัวใจใหญ่ๆเราเริ่มต้นตอนแรกนะปีแรกเนี่ยเริ่มต้นที่ประเภทของสื่อก่อน
2: ครับ
3: ซึ่งใน5ปีที่แล้วเนี่ยจะมี9ประเภทมีทั้งรายการวิทยุโทรทัศน์ละครภาพยนตร์สื่อสิ่งพิมพ์สื่อดิจิทัลหนังสั้นโฆษณาประเภทต่างๆเหล่านี้มีทั้งหมด9ประเภทปีนี้เนี่ยมีควบรวมนิดนึงก็คือนับรวมทั้งสื่อแบบคลิปสั้น
2: ครับ
3: เหมือน TikTok หรืออะไรทั้งหลายอย่างทำนองนี้นะออกมาให้กลายเป็น8ประเภทก็คือเป็นเรียกก็เป็นสื่อดิจิทัลไปเลย
2: ครับ
3: ก็เรียกว่ามีความคอนเดนซ์ก็มันจะมี8คณะทำงานที่จะช่วยและแต่ละท่านก็จะเป็นผู้เชี่ยวชาญในแต่ละสายของเขาอยู่แล้ว
2: ครับ
3: ในระยะเวลาต่อมาในปีถัดมาเราก็พัฒนาขึ้นมามีทั้งประเภทของบุคคลชุมชนและองค์กรเพิ่มขึ้นซึ่งในบุคคลชุมชนองค์กรเนี่ยทุกปีเราก็จะเปิดรับให้ประชาชนทั่วไปหรือว่าหน่วยงานทั่วประเทศสามารถที่จะส่งเข้ามาได้ก็จะมีกรรมการคัดเลือกต่างๆอย่างเข้มข้นอยู่แล้วแต่ในปีนี้เนี่ยครบรอบ15ปีแล้วของศูนย์คุณธรรมเองแล้วศูนย์คุณธรรมเองเนี่ยเราทำงานกับภาคีเครือข่ายหลายพันเครือข่ายเนี่ยมาตลอดระยะเวลาปีนี้ก็เลยไม่ได้เปิดรับในลักษณะของบุคคลชุมชนองค์กรนะฮะ แต่จะเป็นลักษณะของที่ลงพื้นที่ไปดูเลยฮะเนื่องจากณขณะนี้ 4,000-5,000 เครือข่ายของเรากระจายตัวอยู่ทั่วประเทศ
1: ครับ
3: เพราะฉะนั้นพอเป็นอย่างนั้นปุ๊บเนี่ยเราก็จะเห็นเลยไม่ต้องส่งเอกสารเรียกว่าลงพื้นที่ไปดูได้เลยในปีนี้นะฮะเป็นปีพิเศษเพราะว่า15ปีที่เราทำงานมาที่เราสะสมแม้กระทั่งศัพท์วิทยากรเนี่ยก็ป่าเข้าไปเกือบหมื่นแล้วนะฮะชีวิตที่กระจายตัวอยู่ทั่วประเทศแล้วก็แม้กระทั่งในชุมชนองค์กรเพราะฉะนั้นรางวัลประเภทของบุคคลชุมชนและองค์กรเนี่ยของปีนี้ก็จะมาจากภาคีเครือข่ายที่ลงพื้นที่แล้วเขาก็จะทำดำเนินการตามรูปแบบแต่ประเภทที่เปิดสู่สาธารณะเลยก็คือประเภทของสื่อทั้ง8ประเภทไม่ว่าจะเป็นภาพยนตร์ไม่ว่าจะเป็นวิทยุไม่ว่าจะเป็นรายการโทรทัศน์ไม่ว่าจะเป็นเรื่องของละครหรือหนังสั้นหรือจะเป็นสื่อดิจิทัลโฆษณาสื่อสิ่งพิมพ์พวกนี้เนี่ยก็ติดตามได้ครับในขณะเดียวกันเองศูนย์คุณธรรมเราเพิ่มรางวัลอีกประเภทหนึ่งขึ้นมาเขาเรียกรางวัลผู้ปิดทองหลังพระฮะ
1: ค
3: ือไม่ได้เคยประสงค์รับรางวัลไม่ได้ต้องการล่ารางวัลใดๆทั้งสิ้นแต่เราค้นพบและเห็นความดีต่างๆนี้ประเภทพิเศษนี้เนี่ยหมอจะลงพื้นที่ไปมอบให้ด้วยตนเองที่สถานที่ตามวันเวลาที่นัดหมายของผู้ที่ได้รับรางวัลเป็นการอ่านสารยกย่องและมอบโล่ไปด้วยฮะซึ่งตลอดระยะเวลาเราก็ทำเป็น Thailand Moral Award แบบนี้อย่างมีคุณภาพมาตลอดครับ
1: ครับแสดงว่าปีนี้แตกต่างจากปีที่ผ่านมามีการพัฒนาเรื่อยๆนะฮะรูปแบบของชุมชนองค์กรปีนี้เนี่ยก็จะเป็นอีกแบบหนึ่งแล้วก็มีรางวัลปิดทองหลังพระแล้วก็มีรางวัลอื่นนี่คือการพัฒนาแล้วก็ความแตกต่างจากปีที่ผ่านมานะครับคุณหมอครับในโลกที่เปลี่ยนแปลงรวดเร็วแบบนี้ฮะคำว่าคุณธรรมในมุมมองของศูนย์คุณธรรมมีการปรับตัวยังไงไหมครับให้ความหมายนี้สอดคล้องกับวิถีชีวิตคนรุ่นใหม่ยุคปัจจุบันนี้ฮะ
3: อันนี้ภาคภูมิใจที่จะนำเสนอสู่ผู้ฟังทุกท่านเลยนะผู้ชมผู้ฟังเพราะว่าคุณธรรมณขณะนี้เราแปลความหมายใหม่นะฮะแล้วก็หมอไม่ได้พูดเฉพาะในประเทศแล้วได้รับเชิญเพิ่งล่าสุดเป็นองค์ปาฐกให้กับงานประชุมจิตวิทยาระดับโลกแล้วก็ระดับประเทศทั้งที่ประเทศอินเดียทั้งที่ฝรั่งเศสก่อนหน้านี้ก็ที่ดูไบก่อนที่มีสงครามกันนะฮะก็ที่ดูไบแล้วก็อีกไม่นานก็จะไปพูดให้ที่อิตาลีที่โรมซึ่งอันนี้เนี่ยทั้งหมดนี้เนี่ยเป็นความน่าสนใจแล้วก็ในเดือนมิถุนาก็จัดประชุมนานาชาติหัวใจของมันก็คือด้วยเรื่องของคุณธรรมทั้งสิ้นคุณธรรมความหมายในสถานะใหม
1: ่
3: ตามยุค AI ดิจิทัลเลยเนี่ยคุณธรรมไม่เป็นนามธรรมอีกต่อไป
1: ครับฮะ
3: คุณธรรมเนี่ยขอประกาศกู่กล้องไว้ตรงนี้เลยบรรดาผู้ใหญ่ที่ฟังกันอยู่เนี่ยที่มักจะพูดเลยว่าคุณธรรมเป็นนามธรรมจับต้องไม่ได้จริยธรรมเป็นนามเป็นรูปธรรมในนิยามใหม่ของศูนย์คุณธรรมคุณธรรมเป็นพฤติกรรมและคุณธรรม touchable คุณธรรมสัมผัสได้จับต้องได้วัดได้เหมือนตัวเลข GDP เลยเหมือนถ้ารัฐบาลเองภาครัฐสนใจจริงๆก็ผ่านคณะมติคณะรัฐมนตรีผ่านกลไกของคณะกรรมการส่งเสริมคุณธรรมแห่งชาติไปแล้วนะฮะที่ว่าเราจะวัดเป็นตัวเลขรายจังหวัดในแผน14ของสภาพัฒน์วัดเป็นตัวเลขเลยนะว่าคุณธรรมพฤติกรรมคุณธรรมของคนไทยเนี่ยในด้านพอเพียงวินัยสุจริตจิตาสักตันอยู่เนี่ยจะเข้มแข็งหรืออ่อนแอมากขนาดไหนปีต่อปีมีจุดไหนที่จะอ่อนแอลงจังหวัดแต่ละจังหวัดเป็นอย่างไรภูมิภาคเป็นอย่างไรภาพรวมของประเทศไทยเป็นอย่างไรเวลานี้เนี่ยผมได้รับการติดต่อจากบางประเทศเพื่อที่จะเอาของเราเนี่ยไปใช้ด้วยนะ
1: ฮะ
3: ในต่างประเทศนะแล้วเขาอยากจะทำให้หมอลีดนำในการทำ global moral index นะไม่ใช่ World Happiness Index นะ
1: ฮะ
3: คือ World Happiness ไปวัดความสุขแต่มันไม่ได้สะท้อนมิติของคุณธรรมเพราะคุณธรรมคือพฤติกรรมครับแต่เป็นพฤติกรรมที่ดีที่ประพฤติปฏิบัติจนเป็นพฤตินิสัยไม่ต้องมีกล้อง CCTV ไม่ต้องกำหนดรัฐธรรมนูญหรือบทบัญญัติหรือพระราชบัญญัติมาตรฐานจริยธรรมดูแอนด์ดอนแต่เขาทำด้วยกิจวัตรประจำวันหัวใจสำคัญแม้เจอสิ่งยั่วยวนแม้เจอปัญหาอุปสรรคและความท้าทายก็ไม่ยอมจำนนยังคงดำรงไว้ซึ่งพฤติกรรมนั้น
1: ร
3: เราเรียกว่านี้คือพฤติกรรมคุณธรรมครับ
2: ครับไม่ใช่นามธรรมอีกต่อไปนะครับในเรื่องของการคัดเลือกล่ะครับคุณหมอครับในเรื่องของสื่อบุคคลแล้วก็ชุมชนหรือว่าองค์กรเนี่ยตัวชี้วัดหรือว่าเกณฑ์เนี่ยทางศูนย์คุณธรรมเนี่ยใช้เกณฑ์ไหนครับในการวัดผลงานต่างๆครับ
3: สื่อก็จะมีนิยามของสื่อแต่ละประเภทแล้วก็หลักๆเนี่ยก็จะเอาของปีที่แล้วนะฮะคือที่อย่างสื่อที่นำเสน ในปีที่ผ่านมาอันนี้คือปี2026
1: ครับ
3: ก็นับผลทั้งปีไม่ได้ปีงบประมาณนะฮะเอาตั้งแต่1มกราคมไปจนถึง31ธันวาคมของปีพุทธศักราช2568ปีนี้คือ2569ก็เอาผลงานของปีที่แล้วเนี่ยนำเสนอมาส่งได้เลยครับในขณะเดียวกันเองเนี่ยกรณีของบุคคลชุมชนองค์กรนั้นเนี่ยปีนี้พิเศษเนื่องจากครบรอบ15ปีจริงๆแล้วก็ภาคีเครือข่ายเราเหนียวแน่นมากร้านการโดลงไปดูพื้นที่ไม่ต้องส่งเอกสารใดๆนั้นเนี่ยก็จะเกิดจากการภาคีเครือข่ายฮะซ
1: ึ
3: ่งเขาก็จะมีการดูถ้าสำหรับบุคคลเนี่ยไม่ได้จำกัดอายุนะฮะเอาว่าถ้าลุกขึ้นมาทำความดีเกิน5ปีขึ้นไปเนี่ยแล้วก็ต่อให้เป็นบุคคลต่างประเทศแต่พำนักอยู่ในประเทศไทย
1: ครับ
3: แล้วก็ทำความดีใหบ้านเมืองทำความดีให้สังคมจนเป็นที่ประจักษ์ในมิติพอเพียงวินัยสุจริตจิตาสักกตัญญูหรือคุณธรรมประเภทอื่นๆก็ได้ถ้าทำความดีมาจนเป็นที่ประจักษ์นั้นเนี่ยก็มีโอกาสในการที่จะได้รับรางวัลเช่นเดียวกันชุมชนและองค์กรก็มีทั้งเรื่องของการดูความยั่งยืนไม่ใช่เป็นงานสร้างภาพแน่นอนเพราะฉะนั้นภาคีเครือข่ายลงดูพื้นที่เลยครับไม่ใช่เพียงแค่ส่งเอกสารมาฮะเป็นการลงพื้นที่ไปดูเลยฮะว่าสิ่งที่กำลังพูดอยู่เนี่ยของจริงหรือของเก
1: ๊
3: หรือเป็นเพียงแค่ส่งเอกสารหรือเปล่าเพราะฉะนั้นเนี่ยบุคคลชุมชนและองค์กรเนี่ยค่อนข้างเข้มข้นหนักมากเพราะว่าเรามีภาคีเครือข่ายเกือบหมื่นฮะที่จะลงไปดูพื้นที่กันเลยครับว่าตรงส่วนไหนน่าจะได้รับตลอดระยะเวลาของการเปิดรับสมัคร
1: ครับศูนย์คุณธรรมมีวิธีการประเมินยังไงฮะเพื่อที่จะมั่นใจได้ว่าผู้ได้รับรางวัลเนี่ยจะทำความดีต่อไปอย่างยั่งยืนนะฮะไม่ใช่ว่าทำดีเพียงชั่วคราวฮะ
3: ครับประเด็นแรกเลยเนี่ยรางวัลทุกรางวัลของศูนย์คุณธรรมเนี่ยจะไม่ได้ให้ที่ตัวตนบุคคลชุมชนและองค์กร
1: ครับ
3: ฟังแล้วอาจจะงงนะผู้ฟังเองก็อาจจะงงแล้วให้ที่อะไรให้ที่พฤติกรรมครับผมยกตัวอย่างคุณทรงพลนะ
1: ครับ
3: สมมตินะว่าคุณสมพลมีพฤติกรรมอะไรสักอย่างพฤติกรรมจุดๆเนี่ยนะอะไรสักอย่างพฤติกรรมดีนะฮะที่ประพฤติปฏิบัติจนเป็นกิจวัตรจนเป็นพฤตินิสัยที่เป็นสังคมแล้วเนี่ยในประกาศนียบัตรในโล่จะเขียนไว้เลยว่าศูนย์คุณธรรมขอประกาศยกย่องชื่นชมพฤติกรรมไม่เริ่มต้นด้วยบุคคลนะจะเขียนไว้ว่ายกย่องพฤติกรรมจุดๆๆๆที่ว่านี้ที่เกิดขึ้นเป็นที่ประจักษ์แก่สังคมเนี่ยของมันถึงจะมาเป็นเจ้าของฮะของถ้าเป็นชุมชนก็ว่าไปถ้าเป็นองค์กรก็ว่าไปถ้าเป็นของบุคคลก็มีชื่อของบุคคลปรากฏเพราะฉะนั้นศูนย์จึงไม่ได้ยกย่องบุคคลศูนย์จึงไม่ได้ยกย่องชุมชนโดยตรงหรือองค์กรโดยตรงแต่ศูนย์ไปยกย่องพฤติกรรมที่เขาทำจนเป็นที่ประจักษ์เพื่อให้เป็นตัวอย่างแก่สังคมอื่นสื่อไปด้วยครับ
4: ครับก็ถือว่าเป็นเรื่องที่ปรับปรุงในเรื่องของการครบรอบ15ปีของทางศูนย์คุณธรรมนะครับในเรื่องของการส่งผลงานของทางบุคคลและก็ชุมชนองค์กรท้ายนี้ครับอยากให้คุณหมอเชิญชวนส่งผลงานในการเข้าร่วมการประกวดขออภัยครับในเรื่องของงาน Thailand Moral Award 2025นี้ครับ
3: ครับทุกรางวัลไม่ว่าจะเป็นรางวัลของประเภทของสื่อที่กล่าวมาแม้กระทั่งบุคคลชุมชนองค์กรเนี่ยท่านที่สนใจแล้วฟังอยู่เนี่ยท่านไม่ต้องกังวลนะฮะว่าปีนี้ครบรอบ15ปีถ้าอย่างนั้นภาคีเครือข่ายก็ลงไปดูพื้นที่เองถ้าท่านเป็นแมวมองให้กับทางศูนย์คุณธรรมส่งข้อมูลดีๆเข้ามาเนี่ยเราจริงๆเราเองก็ยินดีเปิดรับทั้งหมดนั้นเลยครับเพราะยังมีรางวัลประเภทของผู้ปิดทองหลังพระไม่ได้ประสงค์ที่จะรับรางวัลแต่ทำความดีอย่างต่อเนื่องซึ่งกรณีของประเภทผู้ปิดทองหลังพระนั้นไม่มีอายุจำกัดแล้วก็ไม่มีหมดเขตสามารถส่งได้ตลอดเวลาอยู่แล้วที่สุดคุณธรรมเพราะเรามีหน้าที่ในการชื่นชมยกย่องซึ่งกันและกันแต่ว่าผู้ที่จะส่งนั้นสามารถส่งเข้ามาได้นะฮะมาไปสิ้นสุดที่วันที่12มิถุนายนเวลา 16:00 น.ส่งได้3ช่องทางคือท่านจะส่งด้วยตนเองก็ได้นะที่ศูนย์คุณธรรมซึ่งอยู่ที่ถนนวิภาวดีเรามีพื้นที่อาคารสำนักงานของเราอยู่ในอาคารของวิทยาลัยการจัดการของ เรียนไม่ดนเราไม่ได้ขึ้นกับไม่ดนนะอย่าเข้าใจผิดนะแต่เราเช่าพื้นที่เขาอยู่เพราะสำนักงานอยู่ตรงนั้นหรือท่านจะเข้าไปในเว็บไซต์ก็ได้นะเว็บไซต์ของ Thailand Moral Award เนี่ยก็สามารถที่จะส่งผ่านเข้าระบบของ Google มันจะมีแพลตฟอร์มให้กรอกข้อมูลใส่ผลงานสามารถทำระบบออนไลน์ได้ทั้งหมดเลยหรือท่านจะส่งด้วยทางไปรษณีย์โดยยึดตราตราประทับของไปรษณีย์เนี่ยเป็นวันบอกเขตเป็นหลัก
4: ครับก็ถือว่าเป็นอีกหนึ่งงานนะครับที่เรียกว่าหลายๆคนก็จับตารอนะครับ Thailand Moral Award2025ครับ
1: นะครับของศูนย์คุณธรรมนะครับวันนี้ทางรายการขอบคุณคุณหมอมากครับที่มาพูดคุยให้ข้อมูลกันครับ
4: ขอบคุณครับ
3: ครับยินดีครับแล้วก็สวัสดีทุกท่านครับ
1: ครับสวัสดีครับรองศาสตราจารย์นายแพทย์สุริยะเดลตรีปาตีผู้อำนวยการศูนย์คุณธรรมองค์การมหาชนครับนี่คืองาน Thailand Moral Award 2025นะครับที่ปีนี้ครบรอบ15ปีศูนย์คุณธรรมนะครับก็จะมีความแตกต่างจากปีที่ผ่านมานะครับชุมชนองค์กรเนี่ยทางศูนย์คุณธรรมจะมีภาคีเครือข่ายที่จะลงไปดูนะครับว่าชุมชนองค์กรต่างๆนั้นมีจุดไหนเนี่ยที่ถือว่ามีบุคคลหรือว่ามีองค์กรชุมชนนี่ที่ควรที่จะเชิดชูนะครับก็คือมีพื้นที่ในสังคมเนี่ยให้เขามีกำลังใจในการทำความดีต่อไปรวมถึงผู้ปิดทองหลังพระนะครับก็จะมีการลงไปดูว่าอ๋อใครเนี่ยที่ทำความดีแล้วคนมองไม่เห็นปกติปิดทองหลังพระเนี่ยคนประเภทเนี่ยเขาจะไม่ส่งผลงานเข้าประกวดอยู่แล้วนะครับซึ่งศูนย์คุณธรรมก็เล็งเห็นว่าคนเหล่านี้จะต้องเป็นคนที่ได้รับการยกย่องเชิดชูเพื่อเป็นต้นแบบและเป็นตัวอย่างของสังคม
4: อัน
1: นี้น่าสนใจเพราะว่าคนที่ปิดทองหลังพระเนี่ยเขาจะไม่แสดงตัวแต่เราพยายามให้เขาออกมาสู่หน้าสื่อเพื่อให้ประชาชนรู้สึกว่ายังมีคนแบบนี้อยู
4: ่แ
1: ล้วก็มีคนที่ไม่หวังผลในการสร้างภาพไม่หวังผลในทางผลประโยชน์ใดๆจากการทำความดีให้กับสังคมอันนี้น่าสนใจ รางวัลปิดทองหลังพระนะครับเอาละครับมาพูดคุยกันต่อเลยครับเรื่องของภาคเกษตรไทยนะฮะภาคเกษตรไทยลดก๊าซเรือนกระจกกันนะฮะว่ามีเป้าหมายนะครับจะมุ่งเป้า Net Zero ให้ได้ภายในปี2593นะครับวิธีการจะทำอย่างไรในการขับเคลื่อนสู่เป้าหมายตรงนี้นะครับและมีวิธีการอะไรที่เกษตรกรสามารถเริ่มต้นได้เลยในการลดก๊าซเรือนกระจกฮะพูดคุยในประเด็นนี้ครับกับท่านพีรพันธ์คอทองเลขาธิการสำนักงานเศรษฐกิจการเกษตรครับตอนนี้ท่านอยู่กับเราแล้วครับสวัสดีครับท่านครับ
4: สวัสดีครับ
5: ครับสวัสดีครับท่านผู้ฟังและท่านทรงพลและท่านณัฐพงศ์ครับ
4: ครับท่านครับภาคการเกษตรไทยลดก๊าซเรือนกระจกได้3,400,000 ตันในปี2566ซึ่งถือว่าเป็นความสำเร็จตรงนี้ท่านมองว่าสะท้อนอะไรบ้างครับท่าน
5: ครับก่อนอื่นต้องเรียนว่าในกรอบของอนุสัญญาแห่งสหประชาชาตินะครับหลายๆประเทศเนี่ยที่เป็นสมาชิกเนี่ยก็มีความตกลงร่วมกันนะครับแล้วก็เห็นตรงกันว่าถ้าโลกของเราเนี่ยปล่อยไปแบบปกติเรื่อยๆเนี่ยพวกเราจะมีต้นทุนชีวิตที่อยู่ยากขึ้นทั้งคนทั้งพืชและก็ทั้งสัตว์ก็จึงมีความเห็นพ้องต้องกันว่าเราจะช่วยกันลดก๊าซเรือนกระจกเพื่อไม่ให้อุณหภูมิของโลกปรับตัวเพิ่มขึ้นรวมทั้งลดผลกระทบจากการที่เรามีอุณหภูมิเพิ่มขึ้นนะครับแล้วก็เรื่องของการเงินที่จะมาช่วยเหลือซึ่งกันและกันในแต่ละประเทศดังนั้นความสำเร็จของประเทศไทยที่เรามีปีฐานคือว่าปีประมาณปี2562เนี่ยประเทศไทยในภาคการเกษตรเองปล่อยก๊าซเรือนกระจกเนี่ยถึง57 ล้านตันคาร์บอนไดออกไซด์แล้วก็ต่อมาในปี2566เนี่ยเราก็สามารถลดลงจากที่ปีฐานได้ถึง 3.4 ล้านตันซึ่งตัวเลขนี้สะท้อนถึงเรื่องแรกคือเรื่องของนโยบายที่ทางกระทรวงเกษตรแล้วก็ทางทุกภาคส่วนทางรัฐบาลเนี่ยมีความตั้งใจที่จะนำนโยบายสู่การปฏิบัติจริงมากยิ่งขึ้นนะครับเรื่องที่สองครับสะท้อนเห็นว่าภาคการเกษตรไทยเนี่ยกำลังค่อยๆปรับตัวนะครับจากการผลิตที่มีการปล่อยก๊าซเรือนกระจกจำนวนมากๆนำไปสู่การใช้เทคโนโลยีที่เพิ่มมากขึ้นใช้ทรัพยากรคุ้มค่าขึ้นและปล่อยก๊าซน้อยลงครับเช่นในภาคการปลูกข้าวมีการจัดการน้ำแบบเปียกสลับแห้งในภาคปศุสัตว์จะมีการนำมูลสัตว์ไปทำก๊าซชีวภาพซึ่งก็จะทำให้เรื่องแรกเลยต้นทุนของพี่น้องเกษตรกรก็จะลดลงแล้วครับขั้นต่อมาคือว่าเรื่องที่จะสะท้อนเห็นว่าเรื่องสิ่งแวดล้อมเนี่ยในวันนี้ไม่ใช่แค่เรื่องของการที่เราจะรักษาโลกแต่เป็นเรื่องของความสามารถในการแข่งขันด้วยเพราะว่าตลาดโลกเนี่ยให้ความสำคัญมากขึ้นกับสินค้าที่ผลิตได้อย่างยั่งยืน ตอนนั้นเนี่ยถ้าประเทศไทยเองหรือภาคการเกษตรลดก๊าซเรือนกระจกได้แล้วก็มีข้อมูลยืนยันได้ก็จะช่วยความสร้างความยั่งยืนและความเชื่อมั่นและเปิดโอกาสไปสู่ตลาดที่มีมูลค่าสูงขึ้นได้ครับ
1: ครับกระทรวงเกษตรและทางด้านของสำนักงานเศรษฐกิจการเกษตรเนี่ยที่เราบอกว่าเรามีเป้าหมายในการลดก๊าซเรือนกระจกนะบอกว่า 4.1 ล้านตันในปี2573และ 7.6 ล้านตันในปี2578เดี๋ยวเรามีแนวทางการขับเคลื่อนยังไงฮะ
5: ครับในเรื่องนี้นะครับในช่วงแรกเนี่ยนะครับเรามีแผนตั้งแต่ปี66จนถึงปี70ก็มีแผนแล้วก็มีความสำเร็จตามที่ได้กล่าวไปแล้วส่วนในปี2571ต้นเป็นต้นไปนะครับก็จะเป็นแผน5ปีซึ่งในวางแผนระยะต่อไปเนี่ยเราก็มีสิ่งที่จะดำเนินการอยู่5เรื่องใหญ่ๆนะครับก็คือว่าเราต้องออกแบบมาตรการที่ทำได้จริงนะครับเรื่องที่2คือเรื่องของการขยายผลว่าสิ่งที่ได้พิสูจน์แล้วว่าทำได้ผลเช่นการจัดการน้ำในนาข้าวการใช้ปุ๋ยตามข้าววิเคราะห์ดินการลดการเผาการเปลี่ยนมูลสัตว์ให้ไปเป็นก๊าซเชื้อมวลซึ่งสิ่งเหล่านี้เป็นความสำเร็จจริงครับเราก็จะสะท้อนและขยายแล้วก็สร้างความตระหนักรู้ให้กับทางทุกภาคส่วนมากยิ่งขึ้นเรื่องที่3ครับเราต้องส่งเสริมให้มีการใช้เทคโนโลยีในการทำการเกษตรมากยิ่งขึ้นซึ่งก็เป็นนโยบายของทางท่านรัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์นะครับว่าการใช้เทคโนโลยีมาทำการเกษตรมันจะทำให้ช่วยอย่างแรกเนี่ยคือมีการประหยัดต้นทุนเช่นเรื่องของการวิเคราะห์ดินการจัดการน้ำแม่นยำการใช้ระบบดิจิตอลหรือเทคโนโลยีในฟาร์มการเกษตรเพื่อให้แม่นยำขึ้นใช้ทรัพยากรคุ้มค่ามากขึ้นเรื่องที่4ครับคือการสร้างแรงจูงใจทางเศรษฐกิจไม่ว่าจะเป็นเรื่องของการถ้าจะลดก๊าซเนี่ยเราจะสร้างแรงจูงใจไม่ว่าจะเป็นเรื่องของนำไปสู่เรื่องของตลาดสินค้าคาร์บอนต่ำหรือสร้างโอกาสในการขายคาร์บอนเครดิตในอนาคตเรื่องที่5ครับคือเรื่องของการพัฒนาระบบข้อมูลและระบบติดตามเพราะนั้นถ้าเรามีระบบข้อมูลที่น่าเชื่อถือให้กับทางทุกแปลงทุกฟาร์มที่ทำการเกษตรแบบคาร์บอนต่ำเนี่ยเราก็จะให้ทางผู้ที่จะซื้อขายก๊าซคาร์บอนเนี่ยมีความมั่นใจว่าเราจะเข้าสู่ระบบการซื้อขายก๊าซคาร์บอนได้จริงหรือว่าเราจะได้การรับรองมาตรฐานโลคาร์บอนซึ่งก็จะเป็นการต่อยอดไปสู่เศรษฐกิจที่เรียกว่าเศรษฐกิจมูลค่าสูงผู้บริโภคจะที่สนใจสิ่งแวดล้อมจะให้คุณค่าและให้ราคากับสินค้าเกษตรที่มีมาตรฐานด้านการปล่อยก๊าซเรือนกระจกครับ
4: ครับแล้วมีวิธีไหนบ้างครับที่ท่านอยากจะแนะนำท่านทางฝั่งเกษตรกรนะครับที่จะเริ่มได้เลยในการช่วยลดก๊าซเรือนกระจกหรือว่าช่วยลดต้นทุนในการผลิตตรงนี้ครับ
5: ครับในเรื่องแรกครับคือในกลุ่มของพืชนะครับถ้าพี่น้องเกษตรกรสามารถทำได้เบื้องต้นคือว่าการใส่ปุ๋ยให้พอดีตามค่าวิเคราะห์ดินแล้วก็ตามความต้องการของพืชในแต่ละช่วงเวลาซึ่งจะลดการใช้ปุ๋ยเกินจำเป็นลดต้นทุนและก็ลดการปล่อยก๊าซอันที่สองครับการจัดการน้ำให้มีประสิทธิภาพโดยเฉพาะเรื่องของในนาข้าวถ้ามีการจัดการน้ำอย่างเหมาะสมก็จะช่วยลดก๊าซมีเทนลดค่าไฟฟ้าได้อย่างที่3ครับการที่ไม่เผาวัสดุทางการเกษตรแต่เอามาไถกบทำปุ๋ยหมักแล้วก็ใช้ประโยชน์ต่อก็จะช่วยลดก๊าซและช่วยฟื้นดินระยะยาวอีกเรื่องหนึ่งถือว่าเรื่องของการใช้พลังงานและใช้เครื่องจักรอย่างมีประสิทธิภาพก็จะช่วยลดต้นทุนด้านพลังงานเชื้อเพลิงได
4: ้
5: ในกลุ่มของด้านปศุสัตว์ครับถ้ามีการจัดการมูลสัตว์ให้เหมาะสมนำไปใช้ทำก๊าซชีวภาพก็จะช่วยลดก๊าซมีเทนแล้วก็ใช้เป็นพลังงานไฟฟ้าในฟาร์มได้นะครับแล้วก็อีกเรื่องคือว่าถ้าทางด้านปศุสัตว์คือถ้ามีการดูแลโรงเรือนและสุขภาพสัตว์ให้ดีสัตว์ไม่เครียดกินอาหารได้ดีโตดีจะใช้เวลาเลี้ยงสั้นลงผลก็คือว่ามีต้นทุนดีขึ้นแล้วก็ลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจกด้วยนะครับรวมทั้งการให้อาหารที่เหมาะสมในแต่ละช่วงวัยและความต้องการของสัตว์ก็จะช่วยลดต้นทุนอาหารซึ่งเป็นต้นทุนหลักและลดของเสียได้นะครับแล้วก็ท้ายคือว่าถ้าทั้งหมดทั้งปวงเนี่ยอย่างไรก็ตามพี่น้องเกษตรกรจะต้องเริ่มจดบันทึกข้อมูลในฟาร์มว่าสิ่งที่ท่านใช้น้อยลงนะครับหรือใช้ทรัพยากรน้อยลงเนี่ยใช้น้อยลงอย่างไรเพื่อเป็นฐานเป็นหลักฐานให้กับทางหน่วยตรวจสอบที่จะมาตรวจสอบและก็ให้การรับรองว่าเราลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจกได้ครับ
1: ครับการจดบันทึกข้อมูลในฟาร์มสำคัญยังไงครับและจะช่วยเปิดโอกาสให้เกษตรกรในอนาคตได้อย่างไรครับท่านครับ
5: ครับเรื่องนี้เป็นเรื่องสำคัญครับเพราะว่าข้อมูลเนี่ยคือจุดเริ่มต้นของการทำเกษตรสมัยใหม่หรือเรียกว่าเกษตรแม่นยำ การใช้ข้อมูลในการที่จะรับรู้ข้อมูลปัจจุบันนะครับเราจะเห็นความเสี่ยงหรือเห็นสิ่งที่มันจะต้องเปลี่ยนแปลงเพิ่มขึ้นหรือลดลงในอนาคตเนี่ยก็จะช่วยให้เกษตรกรเห็นต้นทุนจริงของตัวเองรู้ว่าเงินไปตกอยู่ตรงจุดไหนนะครับตรงไหนใช้เงินเยอะตรงไหนใช้เงินน้อยจุดไหนประหยัดได้จุดไหนที่ยังไม่มีประสิทธิภาพข้อ2ครับทำให้พิสูจน์ได้ว่าก๊าซเรือนกระจกเนี่ยสามารถลดได้จริงเพราะว่าถ้าไม่มีข้อมูลเรื่องปุ๋ยที่ใช้น้อยลงเรื่องของน้ำที่ใช้น้อยลงเรื่องของพลังงานใช้น้อยลงหรือวิธีการผลิตที่มีการจัดการทรัพยากรที่สมดุลมากขึ้นก็จะเป็นข้อมูลที่สะท้อนให้เห็นว่าเราสามารถปล่อยก๊าซเรือนกระจกได้น้อยลงจริงเช่นยกตัวอย่างการใช้ปุ๋ยไนโตรเจนที่ลดลงเนี่ยการเกิดก๊าซไนตรัสออกไซด์เนี่ยที่จะทำลายชั้นบรรยากาศได้เราก็จะสะท้อนเห็นว่าการใช้ปุ๋ยไนโตรเจนที่ลดลงเนี่ยตามค่าวิเคราะห์ดินก็จะเป็นเครื่องยืนยันได้นะครับข้อที่3คือว่าการจดบันทึกเนี่ยจะทำให้เปิดโอกาสในการสร้างรายได้ใหม่เช่นตลาดสินค้าเกษตรที่เป็นโลคาร์บอนหรือตลาดพรีเมียมหรือแม้กระทั่งการที่จะนำไปสู่การขายคาร์บอนเครดิตในอนาคตซึ่งทั้งหมดทั้งมวลเนี่ยต้องอาศัยข้อมูลที่ตรวจสอบได้ครับข
4: ้
5: อ4ครับถ้ามีข้อมูลแล้วนะครับจะช่วยให้ถึงเข้าถึงแหล่งทุนหรือมาตรการสนับสนุนได้ง่ายขึ้นเพราะมีข้อมูลไปยืนยันผลการผลิตและความน่าเชื่อถือครับแล้วก็สุดท้ายคือว่าเป็นพื้นฐานของการเกษตรแบบสมัยใหม่หรือการเกษตรแม่นยำหรือเรียกง่ายๆว่าสมาร์ทฟาร์มิ่งนะครับซึ่งถ้าเรามีข้อมูลสะสมไปหลายๆปีหลายๆเดือนหลายๆวันเนี่ยก็จะนำไปสู่การวิเคราะห์เรื่องของการใช้ AI มาช่วยตัดสินใจที่ดีๆในอนาคตมากยิ่งขึ้นครับ
1: ครับนี่คือแนวทางการลดก๊าซเรือนกระจกโดยภาคเกษตรกรไทยนะครับนำโดยกระทรวงเกษตรและสหกรณ์และสำนักงานเศรษฐกิจการเกษตรครับวันนี้ขอบคุณท่านเลขามากนะครับที่มาพูดคุยกันครับ
4: ขอบคุณครับ
5: ครับขอบคุณมากครับ
1: ครับสวัสดีครับครับท่านพีรพันธ์คอทองเลขาธิการสำนักงานเศรษฐกิจการเกษตรนะครับก็มีการตั้งเป้านะฮะในเรื่องของการลดก๊าซเรือนกระจกให้ได้เป็นศูนย์ภายในปี2593ครับ
4: ครับ
1: เอาละครับช่วงนี้เราพักกันสักครู่ก่อนครับ
0: ท่านกำลังฟังรายการบันทึกสถานการณ์ทางสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย FM 92.5 MHz AM 891 KHz พร้อมเครือข่ายกรมประชาสัมพันธ์
1: ท่านผู้ฟังครับช่วงนี้พูดคุยกันครับเรื่องปปช.ผนึกกำลัง9หน่วยงานบูรณาการการบังคับใช้กฎหมายแก้ปมเสี่ยงทุจริตทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมครับรายละเอียดจะเป็นอย่างไรเรามาพูดคุยกับท่านสุชาติกรวยกิตานนท์รองเลขาธิการคณะกรรมการปปช.ครับตอนนี้ท่านอยู่กับเราแล้วครับสวัสดีครับท่านครับ
4: สวัสดีครับ
6: สวัสดีครับ
4: ครับท่านครับอยากให้ท่านพูดถึงเหตุปัญหาทรัพยากรธรรมชาติสิ่งแวดล้อมแล้วก็งบประมาณภัยพิบัติครับว่าทำไมจึงถูกจัดเป็นพื้นที่เสี่ยงต่อการทุจริตและต้องอาศัยความร่วมมือระหว่างหน่วยงานหลายหน่วยงานแล้วก็บูรณาการครั้งนี้เป้าหมายสำคัญของการทำครั้งนี้คืออะไรครับท่าน
6: ครับแน่นอนเลยครับปัญหาเกี่ยวกับเรื่องปัญหาทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมรวมถึงงบประมาณภัยพิบัติเนี่ยที่ว่าถูกจัดเป็นพื้นที่เสี่ยงต่อการทุจริตไม่จัดจริงไงถามว่าปัญหาทรัพยากรธรรมชาติสิ่งแวดล้อมจริงๆมันเป็นปัญหาพื้นฐานที่มันใกล้ตัวเรามากแล้วก็สิ่งที่มันเกิดที่มันเกิดขึ้นเนี่ยคือมันเกิดมาตั้งแต่ว่าโดยตลอดทั้งอาจจะเกิดจากความที่เจ้าที่ของรัฐเองเนี่ยในการมันบังคับไม่บังคับใช้กฎหมายอย่างจริงจังหรืออาจจะเกิดจากการที่ฝ่ายที่บุกรุกเนี่ยต้องถามว่าอาจจะเป็นฝ่ายทางราชการที่บุกรุกเนี่ยมันเลยเกิดปัญหากระจายขึ้นทั่วประเทศ
4: ครับ
6: แต่ว่าในปัญหาเนี้ยขึ้นถามว่าในแต่ละพื้นที่ก็จะมีความแตกต่างกันไปครับ
4: ครับแล้วในส่วนของการทำครั้งนี้การเสี่ยงต่อการทุจริตเนี่ยหน่วยงานอื่นๆมีมาร่วมมือยังไงบ้างครับท่าน
6: คือจริงๆหลักๆแล้วเนี่ยที่ถามว่าเอาเก้าหน่วยงานมาเนี่ยน่าจะเป็นจุดเริ่มต้นมากกว่าแล้วส่วนที่ถ้าปัญหาที่เกิดขึ้นเนี่ยมันยังเกี่ยวโยงไปถึงหน่วยงานไหนก็คงจะต้องมีการบูรณาการเพิ่มเติมกับหน่วยงานอื่นที่เกี่ยวข้องด้วยครับ
1: ครับการบูรณาการในครั้งนี้จะช่วยปิดช่องว่างความเสี่ยงต่อการทุจริตได้อย่างไรครับท่านครับ
6: ครับเนื่องจากว่าจริงๆปัญหาเกี่ยวกับทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมอ่ะคือในแต่ละเรื่องเนี่ยจริงๆมันไม่ได้เกี่ยวข้องกับหน่วยงานเดียว
1: ครับ
6: แต่ในเรื่องมันเกี่ยวข้องกับหลายหน่วยงานที่จำเป็นที่จะต้องให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องเนี่ยมาร่วมมือกันในการที่ดำเนินการแก้ไขปัญหาครับ
1: ครับครับแนวทางในการผลักดันกฎหมายสำคัญให้เกิดผลอย่างเป็นรูปธรรมในระดับพื้นที่มีรายละเอียดยังไงครับท่านครับ
6: คือนั่นขนาดนี้ที่ทางในส่วนสำนักงานปปช.เองเนี่ย ที่ได้ดำเนินการมาเนี่ยก็คือในส่วนแรกก่อนก็คือในแต่ละพื้นที่เนื่องจากมีปัญหาที่แตกต่างกันเนี่ยเราก็ให้ในส่วนพื้นที่เราเห็นเช่นสำนักงานปปส.ประจำจังหวัดเนี่ยมีการรวบรวมปัญหาที่เกิดขึ้นในพื้นที่ว่าที่เกี่ยวข้องกับกรณีทรัพยากรธรรมชาติเรื่องสิ่งแวดล้อมเนี่ยว่ามีเรื่องใดบ้างโดยทั้งเนี้ยอย่างผมยกตัวอย่างอย่างเช่นกรณีอย่างพื้นที่ที่ทางต้องบอกว่าหลายจังหวัดมันเป็นเรื่องเกี่ยวกับเรื่องปัญหาเรื่องการลักลอบดูดทรายในลำน้ำ
4: ครับ
6: แล้วก็ซึ่งปัญหาการลักลอบดูดทรายในลำน้ำเนี่ยจริงๆมันไม่ได้เกี่ยวข้องเฉพาะหน่วยงานเดียวคือถามว่ามันตั้งแต่ตัวองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเองซึ่งเป็นเจ้าของพื้นที
4: ่ครับ
6: ทั้งในส่วนบางส่วนกรณีที่เป็นค่าเกี่ยวกับพื้นที่ป่าไม้ตามพ.ร.บ.ป่าไม้ปี84
4: ครับ
6: แล้วก็รวมถึงการที่แต่ละหน่วยงานที่มีหน้าที่อนุมัติอนุญาตเกี่ยวกับการให้ดูดทรายในลำน้ำครับ
4: ครับแล้วการบูรณาการความร่วมมือของ9หน่วยงานนี้ครับจะปิดช่องว่างหรือว่าเพิ่มประสิทธิภาพยังไงบ้างครับประชาชนจะได้รับในเรื่องของการแก้ปัญหาตรงนี้ยังไงบ้างครับ
6: คือถามว่าปิดช่องว่างยังไงเนี่ยต้องถามว่าจริงๆแล้วเนี่ยพอเป็นลักษณะที่พอเกี่ยวข้องกับหน่วยงานเนี่ยมันจึงแต่ละหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเนี่ยจำเป็นต้องเหมือนคอยเฝ้าระวังไม่ให้เหตุทางนี้เกิดขึ้นแล้วก็ถามว่าประชาชนจะได้รับอย่างไรเนี่ยสิ่งนี้สำคัญมากคือถ้าเกิดว่าหลายเรื่องพอมันเกิดปัญหาเกิดขึ้นเนี่ยมันไม่ได้กระทบเฉพาะตัวพื้นที่แต่มันกระทบสิ่งแวดล้อมที่มันมีผลข้างเคียงไปโดยตลอดลำน้ำนะครับอย่างตัวอย่างที่ว่าปัญหาเรื่องการดูดทรายนะครับ
4: ครับพื้นที่ที่น่าเป็นห่วงตอนนี้ท่านมองไปตรงไหนบ้างครับ
6: คือเอาในเบื้องต้นก่อนในพื้นที่เรื่องการดูดทรายเนี่ยจริงๆมันจะมีปัญหาในหลายๆจังหวัดอย่างเช่นทางใต้อย่างเช่นทางจังหวัดตรังเองเนี่ยที่ผมเคยลงพื้นที่เนี่ยแล้วก็ทางอย่างเช่นทางสงขลาก็มี
4: แ
6: ล้วก็มันจะเป็นเรื่องที่เหมือนพอการอนุญาตให้ดูดทรายเนี่ยปรากฏว่าหนึ่งมีการดูดทรายเกินกว่าที่รับอนุญาตแล้วพอเกินกว่าอนุญาตเนี่ยมันมีผลกระทบทำให้พอลำน้ำเนี่ยมีความเปลี่ยนแปลง
4: ครับ
6: และเกิดความเสียหายเกิดขึ้นนะครับ
4: ครับ
1: เรื่องของทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมนี่หลังจากที่ท่านได้ลงพื้นที่ในพื้นที่ภาคใต้นะครับจังหวัดตรังและสงขลาเป็นยังไงบ้างครับในการลงพื้นที่ช่วยเล่าให้ฟังหน่อยครับ
6: คือถามว่าในลงพื้นที่อะไรในที่เนี่ยจริงๆเราพบเห็นว่ามันมีการทำความผิดเกิดขึ้นเพียงแต่ว่าในลักษณะที่เราลงพื้นที่เนี่ยคือสภาพความเสียหายมันเกิดขึ้นแล้วเพียงแต่ว่าณขณะที่ลงบางทีเราไม่พบตัวผู้กระทำความผิดหรือบางทีอาจจะพบหลายที่เราพบมีสภาพเครื่องจักรที่เขาใช้ทำงานอยู่แต่ว่าเหมือนกับเขาทิ้งเครื่องจักรไว้แต่ว่าไม่ได้มีผู้กระทำคนที่กระทำความผิดเนี่ยไม่ได้อยู่ในพื้นที่ออกจากพื้นที่ไปแล้ว
4: หรือ
6: ไม่ได้อยู่ในพื้นที่ในขณะที่เราลงพื้นที่แต่ว่าในสิ่งเหล่านี้เองเราก็ได้แจ้งให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องให้มีการเฝ้าระวังแล้วก็ตรวจตราตลอดเส้นลำน้ำนะครับ
1: ครับการลงพื้นที่ในครั้งนั้นเนี่ยคือมีคนแจ้งมาแล้วเราลงหรือว่าเราลงเพราะเหตุใดครับ
6: ส่วนหนึ่งที่คำว่าแจ้งมาก็คือเหมือนประชาชนให้แจ้งเบาะแสมาว่าในพื้นที่เหล่านั้นเนี่ยมันมีปัญหาเรื่องการลักลอบดูดทรายอยู่และทางแจ้งมาทางจังหวัดทางปปช.จังหวัดก็มีการลงพื้นที่โดยทางปปช.จังหวัดเองก็ได้คือประสานงานกับเจ้าของพื้นที่แล้วก็หน่วยงานราชการในพื้นที่ในการลงตรวจ
4: ครับ
6: พื้นที่ครับ
4: ครับแล้วหลังจากการร่วมมือของแต่ละพื้นที่แต่ละหน่วยงานร่วมมือกันนะครับมีการบังคับใช้กฎหมายเช่นในเรื่องของกฎหมายป่าไม้กฎหมายโรงงานกฎหมายในเรื่องของอุทยานแห่งชาติเนี่ยตรงนี้มีประสิทธิภาพเพิ่มขึ้นยังไงบ้างครับท่าน
6: คือพอเราลงพื้นที่หลายหน่วยงานเนี่ยคือส่วนหนึ่งด้วยมันจะมีในส่วนของพื้นที่เองเนี่ยก็คือตัวจังหวัดเองเจ้าของพื้นที่เนี่ยจริงๆเรามีคณะกรรมการผลักดันที่ในแต่ละจังหวัดที่เราตั้งขึ้นที่ร่วมกับหน่วยงานมันพื้นที่ทั้งปปช.ทั้งในส่วนของสำนักงานจังหวัดเองเนี่ยซึ่งทางผู้ว่าพอรับทราบข้อมูลเนี่ยก็มีการในฐานะที่เหมือนท่านผู้ว่าราชการจังหวัดเองเนี่ยก็เป็นเหมือนเป็นผู้บังคับบัญชาในพื้นที่เนี่ยท่านก็ได้มีการกำชับให้กับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องอ่ะเรื่องตรวจสอบร่วมกับปปช.แล้วก็เน้นว่าให้หาตัวผู้ทำความผิดเพื่อที่จะได้มีการดำเนินการตามกฎหมายรวมถึงว่าในการตรวจตามหรือในการอนุญาตเนี่ยให้จริงจังในว่าสิ่งที่เขาได้รับอนุญาตเนี่ยเขาทำเฉพาะภายในกรอบที่เขาได้รับอนุญาตไม่ได้ทำเกินจากกรอบที่เขาได้รับอนุญาตนะครับ
1: ครับการทำงานตรงนี้ต้องไปต่อสู้กับผู้มีอิทธิพลในพื้นที่หรือผู้มีอิทธิพลต่างๆนี่เป็นยังไงบ้างฮะหนักใจไหมครับ
6: คือถามว่าในส่วนผู้มีอิทธิพลเนี่ยพอเราลง ลงลักษณะที่ในการบูรณาการทั้งหมดเนี่ยคือนอกจากที่ว่าหน่วยงานที่เกี่ยวข้องแล้วเนี่ยจริงๆมันยังมีภาคฝ่ายปกครองแล้วก็ฝ่ายทางมันก็ทางตำรวจและทางทหารในพื้นที่เองเนี่ยได้มีการร่วมมือกันเนี่ยถามว่าในส่วนของผู้อินคนเนี่ยก็ค่อนข้างจะเบาใจได้ก็คือเหมือนเรามีหน่วยงานทางด้านมันกระบวนการยุติธรรมเนี่ยร่วมลงพื้นที่ด้วยนะครับ
2: ครับแล้วในเรื่องของการลดปัญหาการทุจริตล่ะครับพอมีการลงพื้นที่เสร็จมีการที่หน่วยงานต่างๆมาร่วมมือกันปัญหามีลดน้อยลงไหมครับการแจ้งเบาะแสของประชาชนมีจำนวนเป็นยังไงบ้างครับ
6: คือถามว่าตัวนี้มันเป็นตัวหนึ่งเวลาที่เราลงพื้นที่เท่าไหร่เนี่ยมันเป็นการกระตุ้นให้ภาคประชาชนมีความมั่นใจที่ว่าจะแจ้งเบาะแสเพื่อในการแก้ไขปัญหา
2: ครับ
6: เพิ่มมันจะมีถามว่ามีการแจ้งเบาะแสมากขึ้นเพราะถามว่าในหลายๆจุดที่มันเกิดเหตุเนี่ยมันอาจจะไม่ใช่เป็นจุดที่เป็นชุมชนก็ถามว่ามันก็มีการช่วยเหลือสนับสนุนได้มากขึ้นนะครับ
1: ครับครับการทำงานประสานงานกับหลายหน่วยงานมีปัญหาและอุปสรรคยังไงบ้างไหมครับ
6: คือต้องถามว่าแรกๆก็ค่อนข้างมีปัญหาเนื่องจากพอแต่ละจุดเนี่ยมันเกี่ยวข้องกับหลายพื้นที่เนี่ยเพราะว่าบางพื้นที่อ่ะมันเป็นเหมือนกับว่าแค่เขาเป็นเจ้าของพื้นที่ภายใต้กฎหมายของก็เกี่ยวข้องเขาเขาก็เพียงแค่ดูแลว่าเขาได้ขออนุญาตใช้ถูกต้องหรือไม่ยังไงแต่ว่าหลังจากที่พอมีการบูรณาการเนี่ยมันก็เริ่มที่ว่าคุณคงไม่ได้จบแค่กรอบทางกฎหมายแต่ว่าเพียงแต่ว่าให้จบทั้งภารกิจเลยกรณีการถ้ามีการบุกรุกหรือถ้ามีการที่กระทำความผิดเนี่ยมันจะเป็นความร่วมมือระหว่างหน่วยงานเลยที่เกี่ยวข้องที่กฎหมายที่เกี่ยวข้องเนี่ยเหมือนระดมสรรพกำลังในการที่จะควบคุมหรือระงับยับยั้งไม่ให้มีการกระทำความผิดเกิดขึ้นรวมถึงถ้าเกิดมีผู้กระทำความผิดเกิดขึ้นเนี่ยก็เลยมีการดำเนินการอย่างจริงจังขึ้นนะครับ
2: ครับในเรื่องของความยั่งยืนล่ะครับท่านถ้าทุกภาคส่วนมีบทบาทแบบนี้แล้วในเรื่องของการปกป้องทรัพยากรธรรมชาติสิ่งแวดล้อมแล้วก็งบประมาณของประเทศให้ปลอดจากการทุจริตเนี่ยในเรื่องของการสร้างความยั่งยืนท่านมองแบบไหนบ้างครับ
6: คือถามว่าณจุดนี้จุดเริ่มต้นที่เราพอร่วมผนึกกำลังกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเนี่ยมันทำให้การขับเคลื่อนเรื่องนี้มันถามว่ามีความมั่นคงยิ่งขึ้นแล้วก็อย่างที่บอกว่าเมื่อแต่ละหน่วยงานเนี่ยได้คือต้องบอกว่าบังคับใช้กฎหมายของตนเองโดยเคร่งครัดเนี่ยมันจะมีผลให้เพราะว่าถามว่าฐานอย่างหนึ่งได้ในการที่เราลงเฝ้าระวังอ่ะก็นอกจากฐานที่การแจ้งเบาะแสในพื้นที่แล้วเรายังเอาสถิติในเรื่องของคดีที่มีการร้องเรียนไปมาที่สำนักงานปปช.เนี่ยมาเป็นฐานด้วยว่ามันเป็นทำแผนที่ว่าจุดเสี่ยงที่ในการเกิดเหตุกรณีที่เกี่ยวกับปัญหาสิ่งแวดล้อมเกี่ยวกับทรัพยากรธรรมชาติเนี่ยมันมีจุดไหนบ้าง
2: คร
6: ับต่อไปก็คงถึงขั้นในการยกระดับที่เราจะทำลักษณะของแผนที่ที่ท่านหมายว่าจุดที่มันเสี่ยงภัยที่เราจะต้องเฝ้าระวังเป็นพิเศษนะครับ
1: ครับเรื่องของการมีส่วนร่วมของพี่น้องประชาชนแล้วครับในการแจ้งเบาะแสเนี่ยรับรองความปลอดภัยกันได้ยังไงครับเพราะว่ามันต้องไปเกี่ยวข้องกับผู้มีอิทธิพลการร้องเรียนของเขาเนี่ยเป็นยังไงบ้างฮะเรื่องของการรับรองความปลอดภัยฮะ
6: แน่นอนนะครับเพราะว่าผู้ที่แจ้งเบาะแสนั้นเราก็มีความเป็นห่วงอยู่เหมือนกันว่าบางครั้งเนี่ยเขาอยู่ในพื้นที่เขาอาจจะได้รับผลกระทบแต่ว่าโดยต้องถามว่าโดยตัวกฎหมายของเราเองเนี่ยเราก็มีการให้ความคุ้มครองไม่ว่ารักษาการคุ้มครองพยานตามกฎหมายเราถ้าเกิดว่ากรณีเราไม่สามารถคุ้มครองตามระเบียบกฎหมายของปปช.ได้เราก็ยังมีประสานกับหน่วยงานในพื้นที่ที่ให้เขาเนี่ยให้ความคุ้มครองดูแลกับผู้ที่แจ้งเบาะแสให้กับเราด้วยครับ
1: ครับมีการคุ้มครองพยานเหล่านี้ด้วยใช่ไหมครับ
6: ด้วยครับด้วยครับเพราะว่ามีความจำเป็นมากแล้วก็คืออย่างที่บอกว่าคือ mm-hmm. เมื่อประชาชนเนี่ยเขาให้ข้อมูลกับเราในการที่จะดำเนินการหรือบังคับใช้กฎหมายโดยเคร่งครัดเนี่ยหากเขาได้รับผลกระทบเนี่ยก็เป็นที่ห่วงใยของทางปปช.อยู่ว่าเราก็ต้องคุ้มครองดูแลเขาให้เต็มที่ครับ
2: ครับแล้วช่องทางล่ะครับท่านถ้าประชาชนอยากจะมีส่วนร่วมหรือว่าอยากจะแจ้งเบาะแสต่างๆท่านแนะนำช่องทางในการแจ้งเบาะแสนะครับ
6: คือจริงๆช่องทางในการแจ้งเบาะแสคือถามว่าทุกวันนี้เรามีสำนักงานปปช.ประจำจังหวัดครบทุกจังหวัดทั่วประเทศ
2: ครับ
6: เราแจ้งได้ที่สำนักงานปปช.ประจำจังหวัดได้เลยครับแล้วก็ถามว่าในทางโทรศัพท์เนี่ยก็ไปยังตามสำนักงานปปช.แต่ในพื้นที่แต่ว่าถามว่าถ้าตัวเรานอกจากนี้เรายังมีช่องทางแจ้งผ่านทางเว็บไซต์แล้วก็ช่องทางทางศูนย์ CDC คือศูนย์ป้องปรามการทุจริตเนี่ยซึ่งในตัวนี้เองนะถามว่าตัวนี้เองแล้วก็เป็นฐานในการที่เราดำเนินการนอกจากนี้แล้วเนี่ยเรายังมีตั้งถามว่าในส่วนของปปช.เองก็ยังมีนักสืบศูนย์ทุจริตที่จะลงไปร่วมกับผู้ที่แจ้งเบาะแสในการรวบรวมข้อมูลในการที่จะดำเนินการตามกฎหมายด้วยครับ
1: ครับ
7: ชื่อสกุลผู้ร้องเรียนเนี่ยจำเป็นไหมฮะต้องระบุอะฮะ
6: ถามว่าไม่จำเป็นนะครับเพียงแต่ว่าถึงแม้ว่าจะระบุเข้ามาเนี่ยเราก็จะปกปิดชื่อให้กับท่านเหล่านี้แล้วครับ
7: ครับเรื่องความคืบหน้าหากร้องเรียนไปแล้วนี่จะสามารถติดตามความคืบหน้าได้อย่างไรครับ
6: ได้ครับถ้าเกิดกรณีร้องเรียนผ่านระบบเนี่ยเราก็จะมีการออกว่าเลขที่ท่านแจ้งบอกแต่หรือเลขที่ส่งเรื่องร้องเรียนมาเนี่ยท่านสามารถติดตามจากระบบนี้ได้เลยครับเรามีระบบในการที่ติดตามในจากทางระบบของ IT ของทางสำนักงานหรือไม่ก็ติดตามจากทางสำนักงานปปชจังหวัดได้เลยครับ
7: ครับครับท้ายนี้ท่านมีอะไรจะฝากเพิ่มเติมถึงฟังทางบ้านไหมครับ
6: คือจริงๆต้องถามว่าในปัญหาอย่างที่บอกว่าปัญหาเกี่ยวกับสิ่งแวดล้อมทรัพยากรธรรมชาติเนี่ยคือที่ยกตัวอย่างเนี่ยเป็นตัวอย่างเบื้องขั้นต้นนะครับแต่ว่าตอนนี้ยังมีอีกหลายเรื่องที่เราอยากจะให้ทางเครือข่ายภาคประชาชนเนี่ยให้ความสนใจในการที่จะแจ้งเบาะแสแล้วก็ถามว่าสิ่งเหล่านี้เองถามว่าเป็นพื้นฐานในต้องบอกว่ามันเป็นครบความเป็นอยู่ของพี่น้องประชาชนโดยทั่วไปอยู่แล้วครับ
7: ครับ
6: คืออย่างที่บอกว่าปัญหาในแต่ละพื้นที่เนี่ยก็แตกต่างกันไปอย่างเช่นกรณีตอนนี้ก็นอกเหนือจากที่บอกปัญหาที่เรื่องดูดทรายอย่างเช่นปัญหาเรื่องการเกิดไฟป่าที่ว่าค่าสูง PM2.5 เนี่ยที่ทางภาคเหนือที่กำลังมีปริมาณเพิ่มขึ้นเนี่ยตัวนี้เราก็ไม่ได้ดิ้นนอนใจก็มีการดำเนินการไปควบคู่ไปด้วยในแต่ละพื้นที่ครับ
7: ครับนี่คือเรื่องของปปช.ผนึกกำลัง9หน่วยงานบูรณาการการบังคับใช้กฎหมายแก้ปมเสี่ยงทุจริตทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมครับวันนี้ทางรายการครับขอบคุณท่านสุชาติกรวยกิตานนท์รองเลขาธิการคณะกรรมการปปช.ที่มาพูดคุยกันครับวันนี้ขอบคุณท่านไปอย่างสูงครับ
8: ขอบคุณครับ
6: ครับขอบคุณมากคร
7: ับ ครับขอบคุณครับสวัสดีครับ
8: สวัสดีครับ
6: ครับ
7: เอาละครับช่วงนี้พูดคุยกันต่อเลยครับเรื่องสถานการณ์พิษสุนัขบ้าครับเจาะลึกกันครับว่าทำไมโรคนี้ยังทำให้คนไทยเสียชีวิตอยู่นะครับเรารณรงค์เราพูดกันมาเยอะแต่ก็ยังมีคนที่เสียชีวิตจากโรคพิษสุนัขบ้านะครับส่วนรายละเอียดจะเป็นอย่างไรนะครับสถานการณ์เป็นอย่างไรแล้วก็วิธีการเนี่ยในการที่จะป้องกันโรคพิษสุนัขบ้าหากถูกสุนัขหรือแมวกัดแล้วเนี่ยต้องประพฤติตัวประพฤติตนอย่างไรนะครับพูดคุยในประเด็นนี้ครับกับนายสัตวแพทย์ชิติหุ่นอุดกฤษนะฮะจากกองโรคติดต่อทั่วไปกรมควบคุมโรคครับตอนนี้ท่านพร้อมอยู่ในสายแล้วครับสวัสดีครับท่านครับ
8: สวัสดีครับ
9: ครับสวัสดีครับทั้งสองท่านครับ
8: ครับคุณหมอครับสถานการณ์โรคพิษสุนัขบ้าในช่วงที่ผ่านมาเป็นยังไงบ้างครับ
9: ครับก็ก่อนอื่นเลยครับผมต้องให้เขาเรียกว่าข้อสังเกตเกี่ยวกับโรคพิษสุนัขบ้านนิดนึงนะครับก็คือตัวโรคพิษสุนัขบ้าเนี่ยเป็นโรคระหว่างสัตว์สู่คนที่สําคัญมากๆนะครับแล้วก็เป็นปัญหาที่สําคัญทางสาธารณสุขนะครับเพราะว่าเนื่องจากโรคเนี้ยมีความรุนแรงมากๆถ้าใครก็ตามนะครับที่โดนสัตว์ที่ติดเชื้อกัดข่วนหรือว่าเลียครับที่แผลแม้เพียงเล็กน้อยนะครับแล้วก็สัตว์ตัวนั้นนะครับมีเชื้อแต่ว่าไม่ได้เข้ารับการฉีดวัคซีนนะครับถ้าแสดงอาการแล้วก็จะต้องเสียชีวิตทุกรายนะครับก่อนหน้านี้นะครับเมื่อสักประมาณในอดีตนะครับโรคพิษสุนัขบ้าเนี่ยมีผู้เสียชีวิตเป็นจำนวนมากนะครับแต่ว่าทางกรมควบคุมโรคนะครับร่วมกับหน่วยงานเครือข่ายครับก็มีโครงการต่างๆมากมายนะครับทำให้ผู้เสียชีวิตลดลงนะครับอย่างในปี2568ที่ผ่านมาก็มีผู้เสียชีวิต7รายนะครับแต่ว่าอย่างไรก็ตามนะครับก็ยังมีตัวโดยเฉพาะยิ่งในสัตว์นะครับก็ยังมีพบสัตว์ติดเชื้ออยู่ต่อเนื่องนะครับในทุกภาคของประเทศไทยครับโดยเฉพาะยิ่งในแถบจังหวัดทั้งภาคตะวันออกทั้งภาคอีสานและก็ทางภาคใต้นะครับแล้วก็ในของปีนี้นะครับก็จะมีผู้เสียชีวิตแล้ว2รายนะครับที่จังหวัดระยอง1รายนะครับแล้วก็ที่จังหวัดนครราชสีมาอีก1รายครับโดยที่ทั้ง2รายเนี่ยไม่ได้รับการฉีดวัคซีนป้องกันโรคพิษสุนัขบ้านะครับหลังจากที่โดนสุนัขกัดนะครับซึ่งก็เขาเรียกว่าเป็นที่น่าเป็นห่วงมากๆนะครับสำหรับตัวสถานการณ์แล้วก็การรับรู้ของประชาชนนะครับในปัจจุบันนะครับ
8: ครับครับแล้วคุณหมออยากฝากอะไรถึงประชาชนในช่วงนี้ไหมครับหลังจากที่มีเหตุการณ์เกิดขึ้นแล้วจะได้ป้องกันในเรื่องหมาแมวกัดยังไงบ้างครับ
9: ครับก็หลักๆเลยนะครับก็จริงๆแล้วจะมีคาถาที่เขาเรียกว่าท่องจำไว้นะครับง่ายๆก็คือ5ยอนะครับหนึ่งก็คืออย่าเหยียบนะครับก็คือถ้าเราเจอน้องหมาน้องแมวที่เราอาจจะไม่รู้จักนะครับให้อย่าเขาเรียกว่าอย่าไปเล่นกับเขาอย่าเข้าใกล้นะครับเพราะว่าเดี๋ยวเราอาจจะไปโดนตัวเขาไปเหยียบโดนหางเขาโดนตัวเขาครับแล้วทำให้เขากัดได้ครับสองก็คืออย่าแย่นะครับอย่าทำให้น้องหมาน้องแมวตกใจครับสามก็คืออย่าหยิบในที่นี้หมายถึงว่าถ้าน้องเขากำลังทานข้าวอยู่ครับเราก็อย่าไปหยิบ กล่าวจำเข้าเขาหรือว่าอย่าไปแย่งสิ่งที่น้องเขาห่วงอยู่นะครับสี่ก็คืออย่าแย่นะครับถ้าน้องเขากำลังกัดกันกำลังทะเลาะกันอยู่ครับเราก็อย่าเรียกว่าอย่าเข้าไปแยกอย่าใช้มือเรามือเปล่าเราเนี่ยครับอย่าไปแยกเขานะครับ แล้วก็สุดท้ายเลยก็คืออย่ายุ่งครับอย่ายุ่งในที่นี้ก็หมายถึงว่าถ้าเราไม่ทราบสินะว่าน้องเขามีประวัติยังไงเป็นน้องหมาน้องแมวจรเนี่ยครับเราก็อย่าเพิ่งไปยุ่งกับเขาครับเพราะว่าเรายังไม่ทราบประวัติวัคซีนเขาดอกก็อาจจะต้องระวังให้ดีๆครับ
4: ครับ
7: แล้วถ้าเกิดถูกน้องหมาน้องแมวกัดข่วนนี่ต้องทำยังไงบ้างครับ
9: ครับอันนี้ก็สำคัญมากๆเลยนะครับเราก็จะมีเขาเรียกว่าเป็นประโยคที่ให้ท่องจำง่ายนะครับก็คือหนึ่งก็คือล้างแผลใส่ยากัดหมาหาหมอแล้วก็ฉีดวัคซีนให้ครบชุดนะครับ หนึ่งเลยคือเมื่อเราโดนน้องหมาน้องแมวกัดข่วนหรือว่าเลียที่ตำแหน่งที่เรามีบาดแผลครับเบื้องต้นเลยก็คือต้องปฐมพยาบาลนะครับโดยการล้างแผลแล้วก็ล้างน้ำสบู่ประมาณสัก10-15 นาทีนะครับใส่ยาฆ่าเชื้อนะครับอาจจะเป็นเบตาดีนก็ได้นะครับแล้วก
4: ็
9: รีบไปพบแพทย์นะครับเพื่อให้แพทย์วินิจฉัยว่าแผลประมาณนี้เราโดนประมาณนี้เราจำเป็นต้องได้วัคซีนหรือเปล่านะครับแล้วก็อีกอย่างก็คือว่าให้เรากักสุนัขด้วยถ้าทำได้นะครับก็คือกักตัวการ10 วันนะครับว่าดูว่ามีแนวโน้มที่จะเป็นโรคพิษสุนัขบ้าหรือเปล่าก็สำคัญอีกอย่างหนึ่งก็คือถ้าน้องเขาเสียชีวิตเนี่ยเราต้องแจ้งหน่วยงานในพื้นที่ครับไม่ว่าจะเป็นหน่วยงานทางด้านปศุสัตว์หน่วยงานท้องถิ่นนะครับหรือทางกรมควบคุมโรคก็ได้นะครับ แล้วเมื่อเราไปหาหมอปุ๊บเราก็ต้องฉีดวัคซีนให้ครบตามที่แพทย์นัดนะครับเพราะว่าหลายท่านนะครับฉีดเข็มแรกแล้วก็อาจจะไม่ได้ไปตามนัดที่เข็มต่อไปครับอันนี้ก็เป็นความเสี่ยงได้เหมือนกันครับ
4: ครับน้องหมาน้องแมวเนี่ยถ้าเราจะสังเกตว่าเขาเนี่ยเป็นโรคพิษสุนัขบ้าหรือว่ามีเชื้อหรือเปล่าเนี่ยเราจะดูยังไงครับคุณหมอ
9: ครับหลักๆเลยครับในโรคพิษสุนัขบ้าในน้องหมาน้องแมวเนี่ยเขาจะมี3 ระยะด้วยกันนะครับตัวระยะแรกเนี่ยจะเป็นระยะที่เขาอาจจะมีพฤติกรรมเปลี่ยนแปลงเริ่มซึมนะครับเริ่มแปลกไปจากเดิมระยะที่2เนี่ยจะเป็นระยะที่น้องเขาก้าวร้าวนะครับดุร้ายครับกัดสิ่งของไม่เลือกนะครับซึ่งช่วงนี้จะเป็นช่วงที่เราครับจะสังเกตได้นะครับช่วงที่3เนี่ยจะเป็นช่วงที่เป็นอัมพาตอาจจะเดินไม่มีแรงนอนนิ่งๆนะครับซึ่งระยะนี้ค่อนข้างอันตรายเพราะว่าจากประสบการณ์ที่ผ่านมาครับอย่างของบ้านเราเนี่ยก็จะมีคนรักน้องหมาน้องแมวมากเราก็จะเข้าไปช่วยน้องเขาเนี่ยครับก็อาจจะโดนกัดในระยะนี้ได้นะครับแต่ว่ายังไงก็ตามครับถ้าน้องเขาเป็นน้องหมาน้องแมวจรเนี่ยบางทีการสังเกตระยะต่างๆเนี่ยครับก็อาจจะยากมากๆเหมือนกันเนาะว่าพฤติกรรมเขาเปลี่ยนแปลงจริงหรือเปล่าหรือว่าก่อนหน้านี้เขาพฤติกรรมเป็นยังไงครับเพราะฉะนั้นนะครับก็จะกลับไปที่ตัวคาถา5 ย่อเนี่ยก็คือในเบื้องต้นนะครับถ้าเราไม่ทราบประวัติน้องเขาก็อาจจะแบบระวังนิดนึงในการที่จะเข้าไปอย่าเข้าไปยุ่งกับน้องๆเขาครับประมาณนั้นนะครับ
7: ครับครับถ้าพี่น้องประชาชนมีข้อสงสัยหรือต้องการคำแนะนำนะครับในเรื่องพิษสุนัขบ้าต้องติดต่อกับหน่วยงานไหนครับ
9: ครับก็หลักๆเลยครับจะมีอยู่สองหน่วยงานนะคร
4: ับ
9: ก็สามารถโทรไปที่สายด่วนกรมควบคุมโรคก็ได้ครับเบอร์1422นะครับหรือว่าถ้าพบสัตว์ที่สงสัยว่าเป็นโรคพิษสุนัขบ้าในพื้นที่นะครับก็ให้ติดต่อที่ท้องถิ่นครับหน่วยงานท้องถิ่นหรือว่าหน่วยงานปศุสัตว์ในพื้นที่ได้นะครับแล้วก็ถ้าน้องเขาเป็นสัตว์เลี้ยงของเราเองเป็นน้องหมาน้องแมวของเราเองครับก็ติดต่อสัตวแพทย์ที่อยู่บริเวณในพื้นที่นะครับอาจจะเป็นคลินิกก็ได้นะครับเพื่อสอบถามโปรแกรมตัววัคซีนพิษสุนัขบ้าว่าเราควรป้องกันยังไงนะครับเพื่อป้องกันน้องเขาเองด้วยก็ป้องกันตัวเราเองด้วยครับ
4: ครับแล้วจากบทเรียนที่ผ่านมาหลายกรณีครับที่เสียชีวิตจากโรคพิษสุนัขบ้าคุณหมออยากจะฝากอะไรหรือว่าอยากจะย้ำเตือนประชาชนเรื่องไหนอีกครั้งไหมครับ
9: ครับก็จริงๆผมอยากจะย้ำกลับไปที่เหมือนเดิมนะว่าโรคนี้มีความรุนแรงมากๆนะครับอยากให้ประชาชนตระหนักนะครับแล้วก็เมื่อเป็นแล้วแสดงอาการแล้วเนี่ยจะกลับไปแก้ไขอะไรไม่ได้แล้วนะครับจะต้องเสียชีวิตทุกรายดังนั้นเราจะต้องดูแลสุขภาพของตนเองแล้วก็คนรอบข้างเป็นสำคัญนะครับหลายครั้งนะครับที่ลงไปสอบสวนโรคเนี่ยครับผู้ป่วยโรคพิษสุนัขบ้าเนี่ยคนรอบข้างครับมันจะพูดว่ารู้อย่างเงี้ยให้ไปฉีดวัคซีนดีกว่าครับซึ่งคำนี้มันสามารถป้องกันได้นะครับดังนั้นนะครับสิ่งที่จำเป็นที่สุดเลยก็คือหากไม่มั่นใจจริงครับก็อย่างน้อยครับก็ล้างแผลที่ผมว่าเนาะแล้วก็ไปโรงพยาบาลศูนย์สาธารณสุขครับเพื่อให้คุณหมอครับคัดกรองว่าเราเสี่ยงขนาดไหนจำเป็นต้องได้รับวัคซีนป้องกันหรือเปล่าครับประมาณนั้นครับ
7: ครับจากสถิติก็พบว่ามีหลายรายนะครับที่เสียชีวิตจากโรคพิษสุนัขบ้าคุณหมอช่วยแนะนำหน่อยครับว่ากรณีเหล่านี้มันเกิดยังไงแล้วก็จะเลี้ยงสัตว์ให้ถูกต้อง ปลอดจากพิษสุนัขบ้าได้ยังไงฮะ
9: ครับก็ก่อนอื่นเลยนะครับสำหรับบ้านที่มีน้องหมาน้องแมวนะครับหนึ่งเลยคือว่าจะต้องพาน้องๆเขาไปฉีดวัคซีนนะครับตามโปรแกรมนะครับแล้วก็อันนี้คืออันที่หนึ่งเนาะตามโปรแกรมในที่นี้มันไม่ใช่เฉพาะโรคพิษสุนัขบ้านะครับอย่างโรคพิษสุนัขบ้าเนี่ยโอเคเป็นโรคติดต่อระหว่างสัตว์และคนเนาะก็สามารถติดต่อสู่คนได้แต่ว่าถ้าเราครับพาไปฉีดวัคซีนตามโปรแกรมก็จะมีโรคอื่นๆด้วยครับเช่นโรคไข้หัดเนาะโร
7: ค
9: ตัวหวัดต่างๆครับก็นอกจากป้องกันโรคสัตว์ทุกคนแล้วป้องกันสุขภาพของน้องๆของเราเองด้วยนะครับ
7: อ
9: ันนี้คือที่1ครับ2ก็คือเราควรจะเลี้ยงแบบสัตว์ในรั้วรอบขอบชิดนะครับไม่ปล่อยให้น้องไปเดินในที่สาธารณะเพราะว่าอย่างที่ทราบกันอยู่เนาะว่าโรคพิษสุนัขบ้าครับก็สามารถติดต่อระหว่างสัตว์และสัตว์ได้ด้วยกันเนาะก็อาจจะติดต่อมาทางผ่านทางน้องสุนัขจรนะครับที่ไม่ได้ฉีดวัคซีนนะครับอันนี้ก็ให้ระวังไว้เหมือนกันครับแล้วก็3ก็คือถ้าเราไม่ได้ต้องการให้น้องเขามีลูกอยู่แล้วครับก็อาจจะพาน้องเขาไปทำหมันเนาะจะได้ซึ่งก็จะมีความยั่งยืนนะครับเพราะว่าเราก็จะเรียกว่าไม่พบผมเห็นอย่างบางบ้านนะครับก็คือไม่ได้ทำหมันน้องหมาน้องแมวแล้วพอลูกออกมาเป็นจำนวนมากครับก็อาจจะไปให้คนอื่นเนี่ยก็อาจจะเป็นการที่เขาเรียกว่ามีจำนวนประชากรน้องหมาน้องแมวเพิ่มมากขึ้นซึ่งคนที่รับไปครับก็อาจจะไม่ได้พาน้องไปทำวัคซีนหรือว่าอาจจะเลี้ยงน้องแบบปล่อยเนี่ยครับมันก็จะมีความเสี่ยงมากๆครับอันนี้ก็คือจะเป็นการป้องกันที่ถาวรเหมือนกันนะครับ
7: ครับครับนี่คือสถานการณ์โรคพิษสุนัขบ้านะครับแล้วก็แนวทางการป้องกันนะครับวันนี้ขอบคุณนายสัตวแพทย์ชิติหุ่นอุดกฤษจากกองโรคติดต่อทั่วไปกรมควบคุมโรคที่มาพูดคุยกันครับวันนี้ขอบคุณท่านเป็นอย่างสูงครับ
8: ขอบคุณครับ
9: ขอบคุณครับขอบคุณครับ
7: ครับสวัสดีครับ
8: สวัสดีครับ
7: ทั้งหมดนี้เป็นเรื่องราวที่นำมาฝากกับท่านผู้ฟังในรายการบันทึกสถานการณ์ครับเวลาหมดแล้วครับวันนี้ผมทรงพลชูเวศครับ
8: ณัฐพงศ์สารบุตรและทีมงานลาไปแล้วครับสวัสดีครับ
7: สวัสดีครับ
10: บันทึกสถานการณ์สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย FM 92.5 MHz AM 891 kHz และเครือข่ายกรมประชาสัมพันธ์บันทึกสถานการณ์เกาะติดสถานการณ์ประเทศไทยและสถานการณ์โลก
11: เนื่องในโอกาสฉลองพระชนมายุ 99 พรรษาสมเด็จพระอริยวงศาคตญาณสมเด็จพระสังฆราช

0: สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยและเครือข่ายทั่วประเทศเสนอข่าวต้นชั่วโมงรู้เร็วรู้จริงเกาะติดทุกสถานการณ
1: ์รับฟังข่าวต้นชั่วโมง9นาฬิกากับคณิษฐายิ้มดีค่ะกระทรวงการคลังเปิดเผยยอดใช้จ่ายไทยช่วยไทยพลัสครึ่งชั่วโมงแรกสูงอีกสักครู่กลับมาติดตามรายละเอียดค่ะ
2: สังคมสูงวัยไม่ใช่เรื่องไกลตัวอารยะสถาปัตย์คือการออกแบบบ้านเมืองและพื้นที่สาธารณะให้ผู้สูงอายุใช้ชีวิตได้สะดวกปลอดภัยและเท่าเทียมทางลาดราวจับพื้นกันลื่นและแสงสว่างคือรายละเอียดเล็กๆที่ช่วยลดการหกล้มและเพิ่มคุณภาพชีวิตได้จริงร่วมสร้างสังคมที่ทุกวัยใช้ชีวิตได้อย่างมั่นใจเพราะการออกแบบที่ดีคือความใส่ใจที่ทุกคนสัมผัสได
3: ้ตอนนี้ปัญหาบุหรี่ไฟฟ้าเข้าถึงง่ายมากและมีรูปแบบที่ดึงดูดใจเด็กๆโดยเฉพาะ
4: สารเสพติดเป็นภัยต่อชีวิตบุหรี่ไฟฟ้ามีสารพิษอันตรายต่อสมองที่กำลังพัฒนาของเด็กและเยาวชน
3: อนาคตประเทศชาติจะพัฒนาอย่างมีคุณภาพร่วมปกป้องเด็กและเยาวชนจากบุหรี่ไฟฟ้า
5: คนไทยไม่เอาบุหรี่ไฟฟ้าคนไทยไม่เอาบุหรี่ไฟฟ้าคนไทยไม่เอาบุหรี่ไฟฟ้า
6: ใต้ร่มพระบารมีแห่งสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงโครงการศิลปาชีพได้ก่อกำเนิดทั่วทุกภูมิภาคจากผ้าไหมงามแห่งอีสานงานหัตถศิลป์ล้านนาจากสารภาคกลางสู่ผ้าบาติกชายแดนใต้เปลี่ยนภูมิปัญญาพื้นบ้านให้กลายเป็นอาชีพสร้างรายได้และสืบสารศิลปวัฒนธรรมไทยให้คงอยู่คู่แผ่นดิน
7: ถนนดนตรีไลฟ์เดือนมิถุนายนจุดพักของนักเดินทาง78ปีงาคาราวานพร้อมด้วยวงคาราวานน้อยและดวงดาวเดียวดายในถนนดนตรีไลฟ์วันศุกร์ที่26มิถุนายน2569เวลา 18:00 นเป็นต้นไปณห้องออดิโทเรียมอาคารปฏิบัติการสื่อใหม่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยถนนวิภาวดีรังสิตดินแดงติดต่อเข้าชมโดยไม่เสียค่าใช้จ่ายได้ที่ Facebook ถนนดนตรีเรายังเป็นนักเดินทาง
1: กระทรวงการคลังเปิดเผยยอดใช้จ่ายไทยช่วยไทยพลัสครึ่งชั่วโมงแรกยอดใช้จ่ายสูงกว่า11ล้านบาท
8: นายวินิจวิเศษสุวรรณภูมิผู้อำนวยการสำนักงานเศรษฐกิจการคลังหรือสสค.ในฐานะโฆษกกระทรวงการคลังเปิดเผยถึงภาพรวมวันแรกของการเริ่มใช้จ่ายในโครงการไทยช่วยไทยพลัส60/40ตั้งแต่เวลา6นาฬิกาเป็นต้นมาว่าหลังเปิดระบบครึ่งชั่วโมงแรกเมื่อเวลา6นาฬิกา30นาทีที่ผ่านมามีประชาชนเข้าใช้สิทธิ์แล้วกว่า 62,000 รายจากยอดผู้ลงทะเบียนและได้รับสิทธิ์เรียบร้อยแล้วประมาณ26ล้านคนเกิดยอดการใช้จ่ายสะสมกว่า 11,120,000 บาทผ่านการใช้จ่ายกว่า 70,000 รายการซึ่งสะท้อนถึงความคึกคักอย่างมากโดยเฉพาะในพื้นที่ชุมชนที่มีประชาชนออกมาใช้สิทธิ์กันอย่างหนาตาตั้งแต่ช่วงเช้าจึงไม่มีความกังวลต่อการใช้งานระบบเนื่องจากประชาชนส่วนใหญ่คุ้นเคยกับระบบเป๋าตังอยู่แล้วสำหรับสินค้าและบริการที่ร่วมรายการในโครงการนี้ครอบคลุมทั้งการซื้อสินค้าและรูปแบบการบริการปัจจุบันมีร้านค้าเข้าร่วมโครงการแล้วกว่า 1,500,000 แห่งซึ่งร้อยละ60เป็นร้านค้าประเภทอาหารและเครื่องดื่มส่วนที่เหลือเป็นสินค้าอุปโภคบริโภคทั่วไปรวมถึงภาคบริการเช่นรถแท็กซี่และรถโดยสารประจำทางของขสมก.ที่ประชาชนสามารถสแกนแอปพลิเคชันเพื่อใช้จ่ายได้แล้วเช่นกันแต่ในรอบนี้ร้านเสริมสวยร้านทำเล็บและร้านนวดสปาจะไม่เข้าร่วมโครงการเนื่องจากวัตถุประสงค์หลักของโครงการนี้มุ่งช่วยเหลือเยียวยาความเดือดร้อนของประชาชนจากวิกฤตพลังงานและราคาน้ำมันแพงนพศรแก้วคำรายงาน
1: ประชาชนในพื้นที่จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ทยอยใช้สิทธิ์ไทยช่วยไทยพลัสวันแรกคึกคักพร้อมขอบคุณรัฐบาลช่วยเพิ่มการร่วมจ่ายเป็นร้อยละ60ลดภาระค่าครองชีพได้มากขึ้น
9: บรรยากาศการใช้สิทธิ์โครงการไทยช่วยไทยพลัสในวันแรกที่จังหวัดประจวบคีรีขันธ์เป็นไปอย่างคึกคักโดยที่ตลาดสดเทศบาลเมืองประจวบคีรีขันธ์มีประชาชนจำนวนมากพากันออกมาสแกน

0: การจ่ายเงินซื้อสินค้าผ่านแอปพลิเคชันเป๋าตังกับร้านค้าที่เข้าร่วมโครงการตั้งแต่ช่วงเช้าไม่ว่าจะเป็นการซื้อผักสดผลไม้เนื้อสัตว์รวมถึงอาหารต่างๆซึ่งระบบการใช้จ่ายเป็นไปอย่างราบรื่นไม่มีปัญหาแต่อย่างใดขณะที่ประชาชนต่างรู้สึกดีใจและขอบคุณรัฐบาลที่มีโครงการนี้ออกมาในช่วงเวลานี้เพราะเงินช่วยเหลือค่าครองชีพเดือนละ 1,000 บาทเป็นเวลา4เดือนและการเพิ่มในส่วนของรัฐร่วมจ่ายเป็น160สามารถบรรเทาภาระค่าใช้จ่ายได้มากขึ้นโดยเฉพาะบ้านที่ได้รับสิทธิ์หลายคนทั้งนี้บรรดาร้านค้าต่างๆได้มีการติดป้ายโครงการไทยช่วยไทยพลัสให้ลูกค้าเห็นชัดเจนว่าสามารถใช้สิทธิ์กับร้านของตนเองได้และต่างบอกว่าได้เตรียมสินค้ามาขายในวันนี้มากกว่าปกติเพราะคาดการว่าจะมีลูกค้ามาซื้อของเพิ่มขึ้นอย่างแน่นอนจากประสบการณ์ที่เคยเข้าร่วมโครงการคนละครึ่งพลัสที่ผ่านมาธนวัฒน์วงศ์วิริยวณิชสวทประจวบคีรีขันธ์รายงาน
1: เกิดเหตุคนร้ายยิงใส่เจ้าหน้าที่บาดเจ็บ1นายขณะเข้าตรวจสอบพื้นที่เชื่อมโยงคดีลักลอบยิงปลัดอำเภอจะแนะอยู่ระหว่างเร่งเจรจาเกลี้ยกล่อมให้เข้ามอบตัว
2: พันเอกเอกวริศครอบชูผลรองโฆษกกองอำนวยการรักษาความมั่นคงภายในภาค4ส่วนหน้าเปิดเผยว่าเจ้าหน้าที่ทหารตำรวจและหน่วยปฏิบัติการพิเศษร่วมประจำจังหวัดนราธิวาสได้เข้าตรวจสอบพื้นที่บ้านรือเปาะตำบลดูทรงยออำเภอจะแนะจังหวัดนราธิวาสภายหลังสืบทราบความเคลื่อนไหวของกลุ่มผู้ก่อเหตุรุนแรงซึ่งมีข้อมูลเชื่อมโยงกับเหตุลอบยิงปลัดอำเภอจะแนะเมื่อวันที่1เมษายนที่ผ่านมาในพื้นที่บ้านสุขแคอำเภอจะแนะระหว่างเข้าปฏิบัติหน้าที่กลุ่มผู้ก่อเหตุรุนแรงได้ใช้อาวุธปืนยิงเข้าใส่เจ้าหน้าที่ส่งผลให้เจ้าหน้าที่ได้รับบาดเจ็บ1นายเจ้าหน้าที่จึงจำเป็นต้องยิงตอบโต้ตามสถานการณ์และหลักยุทธวิธีเพื่อป้องกันตนเองและรักษาความปลอดภัยในพื้นที่ขณะนี้อยู่ระหว่างควบคุมพื้นที่เกิดเหตุและดำเนินการตรวจสอบอย่างละเอียดพร้อมเจรจาเกลี้ยกล่อมให้ผู้ก่อเหตุรุนแรงออกมามอบตัวเพื่อต่อสู้ตามแนวทางสันติวิธีและจัดกำลังเพิ่มเติมเพื่อสนับสนุนการปฏิบัติรวมถึงเร่งติดตามตัวผู้ที่เกี่ยวข้องมาดำเนินคดีตามกฎหมายประพิชานันทิพรักษ์สวทนราธิวาสรายงาน
1: น้ำมันจะหมดหากไม่งดลดการใช้ประหยัดน้ำมันประหยัดไฟช่วยประเทศไทยยั่งยืนจบข่าวคณิษฐายิ้มดีอ่านรับฟังข่าวครั้งต่อไปเวลา10นาฬิกาค่ะ
3: ติดตามข่าวที่นำเสนอไปแล้วได้ที่ www.thainews.prd.go.th
4: สวัสดีค่ะคุณผู้ฟังที่นี่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดกระบี่ทำการส่งกระจายเสียงจากอาคารห้องส่งถนนท่าเรือตำบลปากน้ำอำเภอเมืองจังหวัดกระบี่ในระบบ FM ความถี่ 98.5 เมกะเฮิรตซ์ขอแจ้งรายการกระจายเสียงที่น่าสนใจประจำวันจันทร์ที่1มิถุนายน2569ตรงกับวันแรม1ค่ำเดือน7ปีมะเสงหลังจากแจ้งรายการแล้วคุณผู้ฟังจะได้รับฟังรายการอันดามันวันนี้10นาฬิกาถ่ายทอดข่าวจบข่าวแล้วต่อด้วยรายการเล่าข่าวอันดามัน11นาฬิกาถ่ายทอดข่าวจบข่าวแล้วต่อด้วยรายการร้อยเรื่องอันดามัน12นาฬิกาถ่ายทอดข่าว13นาฬิการายการทั่วทิศถิ่นไทย14นาฬิกาถ่ายทอดข่าวหลังจากจบข่าวแล้วจะเป็นรายการคุณของแผ่นดิน15นาฬิกาถ่ายทอดข่าวจบข่าวแล้วต่อด้วยรายการรอบวันทันข่าว15นาฬิกา30นาทีรายการใต้สันติสุข16นาฬิกาถ่ายทอดข่าวหลังจากจบข่าวแล้วจะเป็นรายการ5แยกข่าว16นาฬิกา30นาทีรายการใต้ร่มพระบารมีพระพันปีหลวง17นาฬิกาถ่ายทอดข่าวจบข่าวแล้วต่อด้วยรายการบ้านนี้มีสุข18นาฬิกาเคารพธงชาติแล้วต่อด้วยรายการจับประเด็นเป็นข่าว19นาฬิกาถ่ายทอดข่าว19นาฬิกา30นาทีรายการมองอันดามัน20นาฬิกาถ่ายทอดข่าว20นาฬิกา30นาทีรายการศาลาวรรณกรรม21นาฬิกาถ่ายทอดข่าวหลังจากจบข่าวแล้วจะเป็นรายการสาระสารพัน22นาฬิกาถ่ายทอดข่าวหลังจากจบข่าวแล้วจะเป็นรายการเพื่อนฝัน23นาฬิกาถ่ายทอดข่าวจบข่าวแล้วต่อด้วยรายการเพื่อนฝันไปจนถึงเวลา24นาฬิกาปิดสถานีนะคะคุณผู้ฟังกำลังรับฟังสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดกระบี่ส่งกระจายเสียงในระบบ FM ความถี่ 98.5 เมกะเฮิรตซ์จากนี้ไปจะเป็นรายการอันดามันวันนี้ค่ะ

ซอฟต์พาวเวอร์สุขภาพที่โลกสัมผัสได้ระนองเมืองแห่งการเยียวยาอย่างไทยสำนักงานประชาสัมพันธ์ที่5กรมประชาสัมพันธ์

เอาทันเหตุการณ์ทุกความเคลื่อนไหวพร้อมสาระความรู้และความบันเทิงฟังจังหวัดอันดามันเผยแพร่พร้อมกัน6สถานีสวทระนองสวทภูเก็ตสวทกระบี่สวทพังงาและสวทตะกั่วป่า 9:10 นหลังจบข่าวต้นชั่วโมงถึง 10:00 นทุกวันจันทร์ถึงศุกร์กับรายการอันดามันวันนี้

ขอถวายอศิรวาทราชยศเป็นบาทบทพระพรใจพิไลศรีเฉลิมพระชนมพรรษาบรมราชินีพรใดมีเชิญตวยเทพตรงประทานพระมิ่งขวาคู่องค์มหากษัตริย์พระบารมีเจิดจรัสแผ่ไพศาลพระเจิดฉายเจิดช่าหาใดปานทรงพระเจริญยิ่งยืนนานนิรันดร์เทอญด้วยเกล้าด้วยกระหม่อมข้าพระพุทธเจ้านายโสภณเขี่ยมการผู้อำนวยการสำนักงานประชาสัมพันธ์ที่5พร้อมด้วยผู้บริหารข้าราชการเจ้าหน้าที่ในสังกัดสำนักงานประชาสัมพันธ์ที่5

0: สวัสดีค่ะเริ่มต้นกันอีกครั้งหนึ่งนะคะกับรายการอนามันวันนี้นะคะในวันหยุดชดเชยวันวิสาขบูชาค่ะวันจันทร์ที่1มิถุนายนพุทธศักราช2569เราร่ำลาเดือนพฤษภาคมกันแล้วตอนนี้ก็ทักทายมิถุนายนแล้วก็เป็นวันแรกกันด้วยนะคะวันนี้ตั้งแต่เช้าเลยท่านผู้ฟังค่ะก็มีการถามถ่ายกันนะคะในพื้นที่ของจังหวัดระนองนะคะในเรื่องของคนในเรื่องของการเติมเงินนะคะไทยช่วยไทยพลัส60/40เนี่ยบอกเติมเงินหรือยังก็จะมีการพูดคุยกันนะคะในหลายๆพื้นที่ด้วยกันเลยค่ะทักทายจากสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดระนองนะคะทักทายท่านผู้ฟังในพื้นที่4จังหวัดฝั่งอันดามันค่ะท่านกำลังรับฟังผ่านทางสวทกระบี่หรือสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดกระบี่สวทพังงาสวทตะกั่วป่ารวมถึงสวทภูเก็ตกันด้วยนะคะวันนี้อภิสราคงมณีทีมงานสวทระนองอยู่เป็นเพื่อนกันค่ะท่านผู้ฟังเมื่อวานระนองนี่ฝนตกหนักมากนะคะจากรายงานอากาศของกรมอุตุนิยมวิทยาก็คาดว่าพื้นที่ที่จะมีฝนตกหนักมากมี2จังหวัดนะคะนั่นคือจังหวัดระนองและจังหวัดพังงาวันนี้ก็เช่นเดียวกันค่ะท่านผู้ฟังค่ะจังหวัดที่คาดว่าจะได้รับผลกระทบจากฝนตกหนักมากนะคะจังหวัดระนองและจังหวัดพังงาส่วนจังหวัดภูเก็ตกระบี่ตรังและสตูลก็จะเป็นพื้นที่ที่คาดว่าจะได้รับผลกระทบจากฝนตกหนักนะคะคือในพื้นที่ของระนองพังงานี่ก็2วันแล้วที่เป็นตัวแดงเลยเอาละค่ะท่านผู้ฟังค่ะเรามาดูกันฉบับที่11แล้วนะคะที่กรมอุตุนิยมวิทยาได้ออกประกาศในเรื่องฝนตกหนักถึงหนักมากบริเวณประเทศไทยและคลื่นลมแรงบริเวณทะเลอันดามันมีผลกระทบจนถึงวันนี้1มิถุนายนนะคะประเทศไทยมีฝนตกต่อเนื่องและมีฝนตกหนักบางแห่งโดยมีฝนตกหนักมากบางพื้นที่บริเวณภาคใต้ฝั่งตะวันตกทั้งนี้เนื่องจากมรสุมตะวันตกเฉียงใต้ที่พัดปกคลุมทะเลอันดามันภาคใต้และอ่าวไทยมีกำลังค่อนข้างแรงประกอบกับร่องมรสุมพาดผ่านประเทศไทยตอนบนขอให้ประชาชนบริเวณประเทศไทยเตรียมพร้อมระวังอันตรายจากฝนตกหนักถึงหนักมากและฝนที่ตกสะสมซึ่งอาจทำให้เกิดน้ำท่วมฉับพลันน้ำป่าไหลหลากนะคะโดยเฉพาะพื้นที่ลาดเชิงเขาใกล้ทางน้ำไหลผ่านและพื้นที่เสี่ยงรวมถึงพื้นที่ลุ่มด้วยค่ะส่วนคลื่นลมของอันดามันตอนบนนะคะตั้งแต่จังหวัดภูเก็ตขึ้นมามีกำลังค่อนข้างแรงค่ะโดยมีคลื่นสูง 2-3 เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า3เมตรนะคะส่วนทะเลอันดามันตอนล่างตั้งแต่จังหวัดกระบี่ลงไปมีคลื่นสูงประมาณ2เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรค่ะก็ขอให้ชาวเรือในบริเวณดังกล่าวเดินเรือด้วยความระมัดระวังและหลีกเลี่ยงการเดินเรือในบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองนะคะและชาวเรือนะคะโดยเฉพาะเรือเล็กบริเวณทะเลอันดามันตอนบนควรงดออกจากฝั่งในช่วงวันดังกล่าวไว้ด้วยประกาศฉบับถัดไปกรมอุตุนิยมวิทยาก็จะออกมาในช่วงเวลา 17:00 นนะคะนี่ก็เป็นล่าสุดนะคะท่านผู้ฟังเช้าวันนี้ 17:00 นค่ะที่กรมอุตุนิยมวิทยาได้พยากรณ์อากาศนะคะท่านผู้ฟังเรามาดูสถานการณ์อื่นๆกันบ้างนะคะซึ่งบางท่านก็บอกว่าอ่ะก็มีการออกประกาศถึง1มิถุนายนกันแล้วและในวันอื่นๆล่ะเป็นอย่างไรตอนนี้มีการพยากรณ์อากาศ7วันข้างหน้าด้วยนะคะคือ2มิถุนายนถึง7มิถุนายนค่ะประเทศไทยตอนบนก็ยังคงมีฝนตกต่อเนื่องและมีฝนตกหนักบางแห่งนะคะแล้วก็มีฝนตกหนักมากบางพื้นที่ในภาคตะวันออกและภาคใต้ฝั่งตะวันตกของบ้านเรานะคะทั้งนี้เนื่องจากมรสุมตะวันตกเฉียงใต้กำลังค่อนข้างแรงยังคงพัดปกคลุมทะเลอันดามันประเทศไทยและอ่าวไทยส่วนคลื่นลมบริเวณทะเลอันดามันและอ่าวไทยตอนบนมีกำลังค่อนข้างแรงโดยมีคลื่นสูง 2-3 เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า3เมตรค่ะสถานการณ์แผ่นดินไหวนะคะท่านผู้ฟังค่ะในเหตุการณ์นะคะเมื่อวานนะคะเช้าเมื่อวานจนถึงเช้าวันนี้ตรวจพบเหตุการณ์แผ่นดินไหวขนาด 4.3 ขนาด 2.5 ศูนย์กลางอยู่ที่ประเทศลาวนะคะส่วนขนาด 2.0 ศูนย์กลางอยู่ที่ตำบล แม่กาสาอำเภอแม่สอดจังหวัดตากค่ะขนาด 4.2 มีศูนย์กลางอยู่ที่หมู่เกาะนิโคบาประเทศอินเดียและขนาด 1.6 มีศูนย์กลางอยู่ที่เมียนมาทุกเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นนะคะไม่มีผลกระทบต่อประเทศไทยแต่อย่างใดกันวันนี้มีการถามถ่ายเข้ามาด้วยว่าฝั่งอันดามันมีฝนร้อยละเท่าไหร่กันนะคะภาคใต้ฝั่งอันดามันฝนฟ้าคะนองฝนตกหนักถึงหนักมากบางแห่งร้อยละ70ของพื้นที่การเอาละค่ะเราได้ทราบกันแล้วในเรื่องของอากาศนะคะว่าเป็นอย่างไรก็ต้องติดตามกันเป็นระยะกันด้วยนะคะท่านผู้ฟังเดี๋ยวช่วงถัดไปอภิชลาจะพาท่านผู้ฟังนะคะไปพบกันในช่วงของคัดข่าวมาคุยนะคะช่วงนี้พักกันสักครู่ก่อนค่ะ
1: สวยจังเลยค่ะคุณพระแค่อนงได้สูดอากาศก็รู้สึกสดชื่นแล้วค่ะ
2: แล้วนี่ถ้าได้จับมือคนข้างๆแบบนี้สุขภาพใจยิ่งดีเลยนะ
1: อนงว่าถ้าได้นวดสมุนไพรอุ่นๆแช่เท้าในน้ำเกลือภูเขาแบบนี้สุขภาพต้องดีทั้งกายและใจแน่ๆเลยค่ะ
2: นะเพราะความสุขมันอยู่ที่การได้ดูแลกันในที่ที่อบอุ่นอย่างเมืองไทยนี่ไงล่ะการท่องเที่ยวเชิงสุขภาพซอฟต์พาวเวอร์ของไทยเติมรักเติมพลังให้หัวใจและรอยยิ้มที่ประเทศไทย
3: พี่เบาพี่เบานี่วันนี้น้องแต่งชุดเคบาย่าไปออกงานสวยไหมสวยไหม
4: ฮะเขาเรียกว่าชุดอะไรนะสวยมาก
3: เคบาย่าเป็นชุดประจำถิ่นที่สะท้อนความงามแบบพราณกันเป็นวัฒนธรรมรวมของอาเซียนทั้งไทยบรูไนอินโดนีเซียมาเลเซียแล้วก็สิงคโปร์ค่ะ
4: อ
3: ๋
4: อเคบาย่าเรียบเสมือนไส้ใหญ่ผูกว่าใจคนอาเซียนไว้ด้วยกัน
3: ใช้แล้วจ้าพี่
4: สำนักงานประชาสัมพันธ์ที่5กรมประชาสัมพันธ์

0: างทางน้ำหรือกิจกรรมทางน้ำไม่ว่าจะเป็นเรือโดยสารแพท่องเที่ยวหรือเล่นน้ำตามแหล่งธรรมชาติอุบัติเหตุเกิดขึ้นได้เสมอสิ่งสำคัญที่สุดที่ต้องมีติดตัวคือเสื้อชูชีพอย่าละเลยความปลอดภัยแม้เพียงระยะทางสั้นๆอย่าประมาทแม้ว่าคุณจะว่ายน้ำเป็นก็ตามจำไว้เสื้อชูชีพต้องพร้อมต้องใส่และต้องคาดเพื่อชีวิตที่ปลอดภัยของตัวคุณเองและคนที่คุณรักชูชีพช่วยชีวิตคิดก่อนลงน้ำด้วยความปรารถนาดีจากสำนักงานประชาสัมพันธ์ที่5กรมประชาสัมพันธ์
1: ปีปัจจุบันรู้ไหมรัฐบาลมีช่องทางในการตรวจสอบติดตามและแจ้งบอสแอข้าวป้อมเทเว็บไซต์และเฟซบุ๊กศูนย์ต่อต้านข่าวป้อมประเทศไทยนะหรือทางไลน์ SNT Fake News Center โดยกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคมนอกจากนี้พี่บ้าวสามารถโทรศัพท์ไปตรวจสอบข่าวป้อมได้ที่สายด่วนนะหมายเลข1111ตลอด24ชั่วโมงป้องกันทุกลอกลวงจากมิจฉาชีพนะพี่บ้าวเข้าใจไหมจ้า
2: โอเคพี่ไปตรวจสอบข่าวพร้อมก่อนนะจะได้ไม่ตกเป็นเหยื่อของมิจฉาชีพ
3: ก่อนตัดสินใจจะให้ข้อมูลส่วนตัวกับใครอย่าลืมตรวจสอบข่าวให้ดีก่อนนะคะเพื่อจะได้ไม่ตกเป็นเหยื่อของมิจฉาชีพด้วยความปรารถนาดีจากสำนักงานประชาสัมพันธ์ที่5กรมประชาสัมพันธ
4: ์ช่วงคัดข่าวมาคุย
5: มาถึงครึ่งทางพอดีเลยนะคะกับรายการอนามันวันนี้เริ่มต้นกันในช่วงของคัดข่าวมาคุยนะคะ9:31 นกันแล้วเวลาในขณะนี้นะคะท่านผู้ฟังค่ะอภิสราคงมณีทีมงานวิทยุแห่งประเทศไทยจังหวัดระนองนะคะอยู่เป็นเพื่อนกันในช่วงนี้นะคะและท่านผู้ฟังนะคะทั้ง4จังหวัดฝั่งอันดามันที่รับฟังทางวิทยุแห่งประเทศไทยจังหวัดกระบี่ภูเก็ตพังงาและอำเภอตะกั่วป่าก็สามารถรับฟังกันได้กันนะคะทั่วๆทุกท่านเลยวิทยุออนไลน์เราได้วางลิงก์ไว้ที่เพจ Facebook สวทระนอง FM 107.25 เมกะเฮิรตซ์กันด้วยนะคะสำหรับผู้ที่อยู่นอกพื้นที่กันเอาละค่ะเรามาเริ่มข่าวสารต่างๆนะคะคัดข่าวมาคุยค่ะท่านผู้ฟัง5ศาสนารวมพลังศรัทธาร่วมใจถวายพระพรชัยมงคลสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีเนื่องในโอกาสพระราชพิธีมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา4รอบ3มิถุนายนนี้นะคะโดยกระทรวงวัฒนธรรมกรมการศาสนาได้ร่วมกับองค์กรเครือข่าย5ศาสนาทั้งภาครัฐภาคเอกชนจัดกิจกรรมเฉลิมพระเกียรติอย่างยิ่งใหญ่ทั่วประเทศเพื่อให้ศาสนิกชนทุกหมู่เหล่าได้รวมพลังศรัทธาแสดงความจงรักภักดีโดยพร้อมเพรียงกันเนื่องในโอกาสพระราชพิธีมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา4รอบ48พรรษาสมเด็จพระนางเจ้าสุทธิดาพัชรสุธาพิมลลักษณ์พระบรมราชินีในวันที่3มิถุนายนนี้การจัดกิจกรรมในส่วนกลางค่ะก็จะมีการกำหนดจัดพิธีทางศาสนามหามงคล5ศาสนาขึ้นในวันพฤหัสบดีที่4มิถุนายนนี้นะคะณโรงละครแห่งชาติเพื่อรวมใจประชาชนทุกศาสนาในการถวายพระพรชัยมงคลควบคู่ไปกับการจัดกิจกรรมวิปัสสนาเพื่อคนทั้งมวลณวัดธรรมมงคลเถาบุญนนท์วิหารและพิธีเจริญพระพุทธมนต์วัดคหายุทธสมธรรมนะคะแล้วก็เพื่อความเป็นสิริมงคลของประเทศชาติองค์กรเครือข่ายทั้ง5ศาสนาก็ได้ร่วมใจกับเครือข่ายกิจกรรมเฉลิมพระเกียรติและบำเพ็ญสาธารณประโยชน์ตามหลักธรรมคำสอนอย่างงดงามค่ะก็ประกอบด้วยศาสนาพุทธจัดพิธีเจริญพระพุทธมนต์พิธีทำบุญตักบาตรและกิจกรรมบำเพ็ญกุศลทั่วประเทศศาสนาอิสลามจัดกิจกรรมเฉลิมพระเกียรติร่วมใจขอพรหรือดูอาเพื่อความสันติสุขของประเทศชาติศาสนาคริสต์มีพิธีมิสซาบูชาขอบคุณถวายพระพรและพิธีอธิษฐานภาวนาตามนิกายต่างๆศาสนาพราหมณ์และฮินดูจัดพิธีสวดมนต์เทวาบูชาถวายพระพรชัยมงคลณเทวสถานสำหรับพระนครศาสนาซิกจัดพิธีเกรียตันอัมรดาถวายพระพรพร้อมเปิดโรงครัวพระศาสดาแจกสิ่งของอุปโภคบริโภคแก่ประชาชนจำนวน300ชุด เพื่ออุทิศตนรับใช้สังคมถวายเป็นพระราชกุศลค่ะในส่วนภูมิภาคทางกรมการศาสนาก็ได้ร่วมกับสำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดทั้ง76จังหวัดทั่วประเทศนะคะในการจัดกิจกรรมเฉลิมพระเกียรติถวายพระพรชัยมงคลและนอกจากนี้แล้วก็จะมีการเฉลิมพระเกียรติถวายพระราชกุศลตามบริบทและวิถีวัฒนธรรมของแต่ละพื้นที่เพื่อส่งเสริมให้ประชาชนได้น้อมนำหลักธรรมทางศาสนามาปฏิบัติสร้างความสมานฉันท์และร่วมกันขับเคลื่อนสังคมไทยให้ร่มเย็นเป็นสุขอย่างยั่งยืนใต้ร่มพระบารมีค่ะท่านผู้ฟังค่ะค่ะสำหรับในวันนี้วันที่1มิถุนายนแล้วนะคะท่านผู้ฟังก็เริ่มนะคะใช้สิทธิ์กันได้แล้วเช่นเดียวกันเติมเงินและชำระเงินผ่าน G-Wallet บนแอปพลิเคชันเป๋าตังกับร้านค้าที่เข้าร่วมโครงการนะคะมาดูสักนิดหนึ่งระยะเวลาการใช้สิทธิ์กับท่านผู้ฟังใช้สิทธิ์กับร้านค้าที่เข้าร่วมโครงการนะคะ1มิถุนายนจนถึง30กันยายนนี้ก็เริ่มกันตั้งแต่เวลา6นาฬิกาจนถึงเวลา23นาฬิกาของทุกวันนะคะส่วนสิทธิ์ฟู้ดเดลิเวอรี่ตั้งแต่วันที่15มิถุนายนจนถึง30กันยายนเวลา6นาฬิกาจนถึงเวลา21นาฬิกาของทุกวันค่ะก็เป็นระยะเวลาการใช้สิทธิ์กันนะคะท่านผู้ฟังแต่สำหรับร้านรวงต่างๆที่ต้องการจะเข้าร่วมโครงการนะคะก็ให้ติดต่อธนาคารกรุงไทยจำกัดมหาชนสาขาใกล้บ้านได้เลยนะคะสำหรับการเข้าร่วมในการนะคะเป็นเจ้าของร้านค้าร้านอาหารหรือว่าในการเจ้าของสินค้าและบริการที่จะจำหน่ายนะคะท่านผู้ฟังก็ถือว่าจะได้ใช้สิทธิ์ตรงนี้นะคะในการเป็นผู้จำหน่ายผ่านแอปพลิเคชันถุงเงินกันด้วยนะคะก็เริ่มวันแรกกันก็มีการถามถ่ายกันหลายพื้นที่ทีเดียวนะคะว่าเติมเงินกันหรือยังนะคะก็อยากจะถามท่านผู้ฟังที่รักเช่นเดียวกันเติมเงินกันหรือยังคะท่านผู้ฟังและก็อย่าลืมนะคะใช้สิทธิ์กันนะคะก่อนที่จะนะคะคือหมายถึงว่าภายในช่วงเดือนนี้แหละจะต้องใช้สิทธิ์ให้หมดภายใน 1,000 บาทที่รัฐบาลได้มอบให้แต่ถ้าว่าใช้ไม่หมดนี่ไม่สามารถที่จะทบยอดนะคะไปใช้ในเดือนกรกฎาคมหรือว่าเดือนอื่นๆกันได้นะคะไม่สามารถที่จะไปทบยอดกันได้เนี่ยท่านผู้ฟังก็ย้ำกันตรงนี้กันเลยนะคะซึ่งหลายท่านบอกว่าเอ๊ะเติมเงินแล้วแต่ไม่เห็นยอดเงินของรัฐบาลเลยก็เต็มลิมิตเลยนะคะที่บอกว่า 1,000 นี่เราจะต้องเติมเท่าไหร่นะคะก็เราจะมองไม่เห็นแต่ถ้าว่าเราสแกนจ่ายนะคะอ้าวยกตัวอย่างเลยเราเติมเงินไปนะคะ200บาทก่อนนะคะในเบื้องต้น200บาทแต่เราไปจับจ่ายใช้สอยนี่มูลค่า100บาทนะคะสแกนจ่ายก็จะชำระแค่40บาทค่ะส่วนที่เหลือที่ทางรัฐบาลเป็นผู้ออกให้ก็พูดถึงตัวเลขกลมๆนะคะจะได้เข้าใจกันง่ายๆตรงนี้นะคะท่านผู้ฟังค่ะในส่วนของการผลักดันนักศึกษานะคะในการเดินหน้าเรียนได้งบจบได้งานตอนนี้ทางรัฐบาลก็เดินหน้าเรื่องนี้กันอยู่นะคะคือผลักดันโครงการ3มหาวิทยาลัยต่างประเทศส่งนักศึกษารุ่นแรกฝึกงานที่ญี่ปุ่นในเดือนนี้ค่ะซึ่งในเรื่องนี้ทางรองโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรีร้อยเอกหญิงพัชดารัตน์ทองสรวยกรนะคะก็ได้เปิดเผยว่ารัฐบาลโดยกระทรวงแรงงานก็ได้เดินหน้าขับเคลื่อนนโยบายเรียนได้จบขออภัยค่ะเรียนได้งบจบได้งานผ่านโครงการ3มหาวิทยาลัยต่างประเทศมีงานมีเงินมีวุฒิเพื่อพัฒนาศักยภาพแรงงานไทยให้สอดคล้องกับความต้องการของตลาดแรงงานต่างประเทศเปิดโอกาสให้นักศึกษาได้เรียนควบคู่การฝึกปฏิบัติงานจริงมีรายได้ระหว่างเรียนพร้อมได้รับวุฒิการศึกษาและประสบการณ์ทำงานในต่างประเทศนะคะซึ่งปัจจุบันกรมการจัดหางานกระทรวงแรงงานก็ได้ร่วมกับมหาวิทยาลัย South East Bangkokและบริษัทที่ในการจัดส่งนะคะนักศึกษารุ่นแรกจำนวน14คนเข้าศึกษาด้าน supply chain ภาคการเกษตรในประเทศญี่ปุ่นภายในเดือนนี้นะคะพร้อมเตรียมความพร้อมด้านภาษาญี่ปุ่นทักษะการทำงานวัฒนธรรมมาตรฐานแรงงานความปลอดภัยและสิทธิประโยชน์ต่างๆเพื่อให้นักศึกษามีความพร้อมและสามารถปรับตัวเข้าสู่ตลาดแรงงานต่างประเทศได้อย่างมีคุณภาพนะคะทางนี้ก็ยังได้กำหนดเป้าหมายการดำเนินงานไว้3ระยะค่ะโดยระยะสั้นจะเร่งขยายความร่วมมือกับมหาวิทยาลัยและจะส่งนักศึกษารุ่นแรกพร้อมจะทำคู่มือมาตรฐานระยะกลาง างมุ่งขยายตลาดสู่ประเทศเป้าหมายนะคะเช่นเกาหลีใต้ไต้หวันควบคู่การพัฒนาระบบฐานข้อมูลนักศึกษาและระยะยาวนะคะจะผลักดันโครงการ3มหาวิทยาลัยต่างประเทศให้เป็นกลไกหลักในการนำกำลังแรงงานไทยสู่ตลาดสากลกันด้วยนะคะโดยประเทศเป้าหมายนำร่องและสาขาที่มีศักยภาพรองรับในโครงการคือญี่ปุ่นเกาหลีใต้ไต้หวันค่ะและประเทศอื่นๆใน5กลุ่มอุตสาหกรรมหลักนะคะเช่นเกษตรและประมงการขนส่งสินค้าการบริหารจัดการวัตถุดิบอุตสาหกรรมการผลิตบริการและการท่องเที่ยวและเทคโนโลยีดิจิทัลซึ่งผลลัพธ์ที่คาดหวังนะคะคือนักศึกษาก็จะได้พัฒนาทักษะภาษาและวิชาชีพมีรายได้และประสบการณ์ระหว่างฝึกงานและเป็นการยกระดับทักษะแรงงานไทยให้สอดคล้องกับความต้องการของตลาดเสริมศักยภาพในการแข่งขันและความมั่นคงทางเศรษฐกิจของประเทศกันด้วยนะคะท่านผู้ฟังค่ะก็เป็นอีกเรื่องราวนึงนะคะที่การขับเคลื่อนนะคะนโยบายรัฐบาลโดยกรมการจัดหางานซึ่งเราก็ได้มีการพูดคุยในเรื่องนี้กันมานะคะเป็นระยะเวลายาวนานกันแล้วนั่นคือการพัฒนาทักษะของกลุ่มแรงงานของเรานะคะที่กำลังจะผลิตสู่ตลาดแรงงานเพื่อที่จะได้มีงานมีรายได้ตรงนี้กันนั่นเองนะคะเพราะว่าถ้าว่าเป็นแรงงานมีฝีมือแรงงานที่มีทักษะนี่ก็จะทำให้เงินเดือนนะคะหรือรายได้เพิ่มขึ้นนั่นเองนะคะท่านผู้ฟังเดี๋ยวพักกันสักครู่ค่ะช่วงถัดไปช่วงที่2ของคัดข่าวมาคุยอภิสราก็จะพาท่านผู้ฟังนะคะไปพบกันกับข่าวสารต่างๆในพื้นที่ของ4จังหวัดฝั่งอันดามันนะคะภูเก็ตกระบี่พังงาและระนองนะคะสักครู่เดียวค่ะ
3: เคยเห็นไหมเรื่องบางเรื่องมันดูไม่โปร่งใสเหมือนมีอะไรแอบแฝงอยู
6: ่หมายถึงเรื่องทุจริตเหรอเห็นบ่อยเลยแต่ก็ไม่รู้จะทำยังไงดีกลัวไปแจ้งแล้วจะเดือดร้อน
3: ไม่ต้องกลัวเลยนะตอนนี้เขามีช่องทางแจ้งเบาะแสปลอดภัยมากทั้งสายด่วนปปช.1205หรือเข้าทางเว็บไซต์ www.nacc.go.th ก็ได้นะ
6: อ๋อแบบนี้ก็ดีเลยคนธรรมดาอย่างเราก็ช่วยได้สินะ
3: ใช่เพราะทุกเสียงมีค่าในการต่อต้านการทุจริต
6: เรามาร่วมกันแสดงพลังว่าคนไทยไม่ทนต่อการทุจริต
3: แจ้งเบาะแสวันนี้เพื่อสังคมไทยโปร่งใสในวันพรุ่งนี
7: ้คนไทยไม่ทนต่อการทุจริตรวมพลังสร้างสังคมซื่อสัตย์โปร่งใสและเป็นธรรม
8: ด้วยความปรารถนาดีจากสำนักงานประชาสัมพันธ์ที่5กรมประชาสัมพันธ์

0: ข่าวมาคุย
1: หาช่วงคัดข่าวมาคุยนะคะเริ่มกันที่จังหวัดระนองกันก่อนนะคะท่านผู้ฟังพลังศรัทธาของพุทธศาสนิกชนทั้งชาวไทยชาวเมียนมาล้อมรวมเป็นหนึ่งเดียวในพิธีสมโภชผ้าห่มพระเจดีย์ดาทุและพระธรรมธาตุเจดีย์ศรีระนองเนื่องในงานวันวิสาขบูชาสารสัมพันธ์สองแผ่นดินจังหวัดระนองสะท้อนสายใยแห่งพระพุทธศาสนาที่เชื่อมโยงผู้คนทั้งสองประเทศให้แน่นแฟนยิ่งขึ้นกันด้วยนะคะพระพุทธศาสนาที่เป็นจุดเชื่อมโยงของพุทธศาสนิกชนชาวไทยชาวเมียนมานะคะก็ทำให้มีการร่วมประกอบพิธีสมโภชผ้าห่มพระเจดีย์ดาทุและพระธรรมธาตุเจดีย์ศรีระนองซึ่งได้ประดิษฐานคู่กันนะคะที่วัดสวนคีรีวิหารพระอารามหลวงอำเภอเมืองจังหวัดระนองท่ามกลางบรรยากาศแห่งความเลื่อมใสศรัทธาในงานวันวิสาขบูชาสารสัมพันธ์สองแผ่นดินประจำปี2569ค่ะโดยท่านผู้ว่าราชการจังหวัดระนองนายราชันมีน้อยก็ได้กล่าวนะคะว่าวันวิสาขบูชาเป็นวันสำคัญทางพระพุทธศาสนาขณะที่การจัดงานวันวิสาขบูชาสารสัมพันธ์สองแผ่นดินเป็นเวทีที่เปิดโอกาสให้ประชาชนทั้งชาวไทยชาวเมียนมาได้ร่วมกิจกรรมทางศาสนาและวัฒนธรรมอันเป็นการส่งเสริมความเข้าใจความผูกพันและความสัมพันธ์อันดีระหว่างกันนะคะสำหรับพิธีสมโภชผ้าห่มพระเจดีย์ดาทุและพระธรรมธาตุเจดีย์ศรีระนองก็ถือว่าเป็นกิจกรรมสำคัญที่สะท้อนพลังแห่งศรัทธาของพุทธศาสนิกชนทั้งสองประเทศในการร่วมสืบสานพระพุทธศาสนาและประเพณีอันดีงามค่ะงานวันวิสาขบูชาสารสัมพันธ์สองแผ่นดินจังหวัดระนองก็ได้จัดต่อเนื่องมานะคะตั้งแต่ปี2546ค่ะแล้วก็เป็นอีกจุดหนึ่งนะคะที่มีประชาชนทั้งชาวไทยและชาวเมียนมานะคะได้มาร่วมกันนะคะก็ในช่วงวันนี้นี่จะมีชาวเมียนมานะคะจากฝั่งจังหวัดเกาะสองมาร่วมในพิธีกันด้วยนะคะท่านผู้ฟังค่ะก็เป็นอีกข่าวหนึ่งนะคะที่เกิดขึ้นในพื้นที่จังหวัดระนองนะคะนำมาฝากกันในช่วงของคัดข่าวมาคุยในช่วงที่2ของรายการอนามันวันนี้ค่ะจังหวัดภูเก็ตขอเชิญชวนพุทธศาสนิกชนและผู้มีจิตศรัทธาร่วมเป็นส่วนหนึ่งแห่งการให้ที่ยิ่งใหญ่นะคะร่วมทอดผ้าป่าเพื่อช่วยชีวิตผู้ป่วยสนับสนุนการจัดหาเครื่องมือแพทย์และพัฒนาการรักษาพยาบาลเพื่อยืดชีวิตต่อลมหายใจและมอบโอกาสให้ผู้ป่วยที่เข้ารับการรักษาที่โรงพยาบาลวชิระภูเก็ตนะคะในวันนี้นะคะท่านผู้ฟังก็เริ่มในช่วงเวลา 9:39 ที่วัดเขารังสามัคคีธรรมจังหวัดภูเก็ตค่ะทุกการร่วมบุญของท่านคือพลังแห่งความเมตตาที่ช่วยต่อชีวิตและสร้างความหวังให้แก่ผู้ป่วยอีกจำนวนมากนะคะแล้วก็ขออนุสงฆ์แห่งบุญกุศลในครั้งนี้ค่ะจงดลบันดาลให้ท่านและครอบครัวประสบแต่ความสุขความเจริญสุขภาพแข็งแรงและสมปรารถนาในทุกประการด้วยนะคะครับในที่พื้นที่ต่างๆของไทยนะคะเมื่อวานนี้ในทุกจังหวัดทีเดียวได้มีการจัดกิจกรรมนะคะในเนื่องในวันวิสาขบูชานะคะท่านผู้ฟังเช่นเดียวกันที่จังหวัดพังงาค่ะนายสราวุฒิธนาเจริญสกุลรองผู้ว่าราชการจังหวัดพังงาได้เป็นประธานฝ่ายคารวะนำพุทธศาสนิกชนร่วมสวดมนต์เจริญจิตตภาวนาและประกอบพิธีเวียนเทียนณวัดประชุมโยธีพระอารามหลวงเพื่อรำลึกถึงวันสำคัญทางพระพุทธศาสนาอันเป็นที่เกิดเหตุสำคัญ3ประการในวันเดียวกันได้แก่การประสูติตรัสรู้ปรินิพพานขององค์พระสัมมาสัมพุทธเจ้ากิจกรรมดังกล่าวก็เป็นการส่งเสริมให้พุทธศาสนิกชนได้น้อมนำหลักธรรมคำสอนมาปฏิบัติสร้างความสงบสุขทางจิตใจและร่วมสืบทอดพระพุทธศาสนาให้คงอยู่สืบไปนะคะในพื้นที่ของจังหวัดกระบี่นะคะท่านผู้ฟังเมื่อวานนี้นายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยพร้อมด้วยนางธนนท์ชาญวีรกูลภริยานายพิพัฒน์รัชกิจประการรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคมและคณะได้เดินทางมายังวัดถ้ำเสือตำบล กระบี่น้อยอำเภอเมืองจังหวัดกระบี่นะคะเพื่อเป็นประธานประกอบพิธีทอดผ้าป่าสามัคคีโดยมีนายอังกูลศรีลาเทวกูลผู้ว่าราชการจังหวัดกระบี่ผู้ว่าราชการจังหวัดในภาคใต้นายสมศักดิ์กิติธรกุลนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดกระบี่หัวหน้าส่วนราชการและสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรจังหวัดกระบี่นะคะแล้วก็มีทั้งภาคเอกชนพี่น้องประชาชนร่วมในพิธีกว่า 2,000 คนค่ะโดยเมื่อถึงบริเวณวัดถ้ำเสือกลุ่มแม่บ้านขององค์การบริหารส่วนจังหวัดกระบี่จำนวน200คนก็ได้ร่วมต้อนรับด้วยการร่ายรำในชุดแสดงรำวงกระบี่จากนั้นนายกรัฐมนตรีก็ได้เข้าสู่ศาลาการประเรียนเพื่อเป็นประธานประกอบพิธีเจริญพระพุทธมนต์สมโภชผ้าป่าถวายพุ่มผ้าป่าถวายจตุปัจจัยทายธรรมแด่พระสงฆ์นะคะโดยมีพระเทพวชิรากรรองเจ้าคณะภาค17ในฐานะรักษาการเจ้าอาวาสถ้ำเสือเป็นประธานฝ่ายสงฆ์นะคะพิธีทอดผ้าป่าสามัคคีในครั้งนี้เพื่อร่วมสมทบทุนบูรณะและก่อสร้างพุทธศาสนสถานภายในวัดทดแทนเดิมที่ทรุดโทรมและก่อสร้างขึ้นใหม่เพื่อให้วัดมีศาสนสถานที่เหมาะสมในการประกอบศาสนพิธีและกิจของสงฆ์นะคะท่านผู้ฟังค่ะก็ทิ้งท้ายกันด้วยกิจกรรมดีๆนะคะในแต่ละพื้นที่ของ4จังหวัดฝั่งอันดามันกับช่วงรายการอันดามันวันนี้นะคะวันนี้เวลาหมดแล้วนะคะกับการติดตามรับฟังรายการอันดามันวันนี้พรุ่งนี้เจอกันใหม่ค่ะท่านผู้ฟังในช่วงเวลา 9:10 น.จนถึงเวลา 10:00 น.นะคะทีมงานสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดระนองหรือสวทระนองนะคะจะอยู่เป็นเพื่อนกันค่ะช่วงถัดไปนะคะหลังจากรับฟังข่าวต้นชั่วโมงเวลา 10:00 น.จบลงแล้วพบกับทีมงานสวทภูเก็ตนะคะวันนี้อภิชราลาท่านผู้ฟังไปก่อนนะคะสวัสดีค่ะ

0: ร่มพระบารมีแห่งสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงโครงการศิลปาชีพได้ก่อกำเนิดทั่วทุกภูมิภาคจากผ้าไหมงามแห่งอีสานงานหัตถศิลป์ล้านนาจากสารภาคกลางสู่ผ้าบาติกชายแดนใต้เปลี่ยนภูมิปัญญาพื้นบ้านให้กลายเป็นอาชีพสร้างรายได้และสืบสารศิลปวัฒนธรรมไทยให้คงอยู่คู่แผ่นดิน
1: สตาร์ทรถทิ้งไว้ก่อนเดี๋ยวขึ้นไปเอาของบนออฟฟิศแป๊บนึง
2: หยุดเลยสตาร์ทรถทิ้งไว้เปลืองน้ำมันนะ
1: แค่ไม่กี่นาทีเองพลังงานไม่หมดโลกมั้ง
2: คำว่าแค่แป๊บเดียวของทุกคนรวมกันหมายถึงพลังงานมหาศาลที่ถูกทิ้งไปเปล่าๆเลยนะ
1: จริงด้วยนึกว่าเรื่องเล็กแต่มันเรื่องใหญ่กว่าที่คิดอีกนะเนี่ย
3: ร่วมกันประหยัดพลังงานเพื่อประเทศชาติและโลกของเราร
4: ัฐบาลจัดพิธีเจริญพระพุทธมนต์ถวายพระพรชัยมงคลเนื่องในโอกาสพระราชพิธีมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา4รอบสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีณวัดราชาธิวาสวิหารนางยุภาทวีวัฒนกิจบวรปลัดสำนักนายกรัฐมนตรีเป็นประธานในพิธีเจริญพระพุทธมนต์นวคหายุสมธรรมเนื่องในโอกาสพระราชพิธีมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา4รอบสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินี3มิถุนายน2569ณพระอุโบสถวัดราชาธิวาสวิหารกรุงเทพมหานครโดยผู้แทนหน่วยงานภาครัฐเอกชนและพุทธศาสนิกชนเข้าร่วมพิธีจำนวนมากปลัดสำนักนายกรัฐมนตรีกล่าวว่ารัฐบาลกำหนดจัดกิจกรรมเฉลิมพระเกียรติเพื่อถวายพระราชกุศลถวายพระพรชัยมงคลแด่สมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีซึ่งวันนี้มีพิธีเจริญพระพุทธมนต์นวคหายุสมธรรมและเปิดนิทรรศการและกิจกรรมเฉลิมพระเกียรติเนื่องในโอกาสพระราชพิธีมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา4รอบ3มิถุนายน2569ณวัดราชาธิวาสซึ่งเป็นศาสนสถานที่สำคัญของประเทศไทยทั้งด้านประวัติศาสตร์ศิลปะวัฒนธรรมและมรดกทางศาสนาอันทรงคุณค่าโดยจะมีพิธีเปิดงานในช่วงค่ำมีนายทรงศักดิ์ทองศรีรองนายกรัฐมนตรีเป็นประธานในพิธีแสดงถึงความจงรักภักดีน้อมสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณของสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีพร้อมสืบสานวัฒนธรรมของชาติซึ่งกิจกรรมจัดขึ้นตั้งแต่วันนี้ไปจนถึงวันที่3มิถุนายนณวัดราชาธิวาสวิหารบรรยากาศการใช้สิทธิ์โครงการไทยช่วยไทยพลัสที่จังหวัดอำนาจเจริญวันแรกมีประชาชนทยอยออกมาใช้สิทธิ์ลดค่าครองชีพกันอย่างคึกคัก
5: บรรยากาศการใช้สิทธิ์โครงการไทยช่วยไทยพลัสในพื้นที่จังหวัดอำนาจเจริญวันแรกเป็นไปอย่างคึกคักมีประชาชนทยอยเดินทางไปใช้สิทธิ์ซื้อสินค้าอุปโภคบริโภคและสินค้าอุปกรณ์จำเป็นในชีวิตประจำวันอย่างต่อเนื่องโดยหลายจุดมีประชาชนเข้าคิวรอใช้สิทธิ์เป็นจำนวนมากสะท้อนถึงความต้องการลดภาระค่าครองชีพของประชาชนในช่วงที่ค่าครองชีพยังอยู่ในระดับสูงโดยเฉพาะบริเวณร้านแคทวันถนนชยางกูลอำเภอเมืองอำนาจเจริญซึ่งเป็นหนึ่งในร้านค้าที่เข้าร่วมโครงการพบว่ามีประชาชนเดินทางมาใช้สิทธิ์อย่างหนาแน่นตั้งแต่ช่วงเช้าจนแถวยาวต่อเนื่องออกมาถึงริมถนนประชาชนที่มาใช้สิทธิ์ต่างกล่าวขอบคุณรัฐบาลที่ดำเนินโครงการดังกล่าวช่วยลดภาระค่าใช้จ่ายในครัวเรือนทำให้สามารถเลือกซื้อสินค้าที่จำเป็นได้ในราคาที่เข้าถึงได้มากขึ้นพร้อมทั้งช่วยกระตุ้นเศรษฐกิจและเพิ่มรายได้ให้กับผู้ประกอบการในพื้นที่อีกทางหนึ่งสำหรับผู้ที่ยังไม่ได้ใช้สิทธิ์สามารถเลือกซื้อสินค้าและบริการจากร้านค้าที่เข้าร่วมโครงการได้ตามเงื่อนไขที่กำหนดโดยคาดว่าตลอดช่วงการดำเนินโครงการจะช่วยกระตุ้นการใช้จ่ายและบรรเทาภาระค่าครองชีพของประชาชนชาวอำนาจเจริญได้เป็นอย่างดีพงศิริศรีหานามสวทอำนาจเจริญรายงาน
4: ส่วนที่จังหวัดชัยภูมิประชาชนออกมาใช้สิทธิ์โครงการไทยช่วยไทยพลัสที่ตลาดสดเทศบาลชัยภูมิทั้งของกินและของใช้อย่างต่อเนื่อง
6: บรรยากาศการเปิดให้ใช้สิทธิ์ไทยช่วยไทยพลัส 60-40 วันแรกเป็นไปอย่างคึกคักโดยที่ตลาดสดเทศบาลเมืองชัยภูมิมีประชาชนเดินทางมาใช้สิทธิ์อย่างต่อเนื่องตั้งแต่ช่วงเช้าโดยประชาชนต่างบอกเป็นเสียงเดียวกันว่าโครงการไทยช่วยไทยพลัส 60-40 จะเข้ามาช่วยบรรเทาภาระค่าใช้จ่ายในชีวิตประจำวันโดยเฉพาะของกินและของใช้ในครัวเรือนขณะที่พ่อค้าแม่ค้าเชื่อว่าโครงการดังกล่าวจะช่วยให้ประชาชนออกมาจับจ่ายใช้สอยมากขึ้นกว่าในช่วงที่ผ่านมาทั้งนี้ประชาชนที่ลงทะเบียนเข้าร่วมโครงการสามารถใช้สิทธิ์ผ่านแอปเป๋าตังค์โดยรัฐบาลสนับสนุนค่าใช้จ่ายให้ประชาชน 60%และประชาชนสมทบเองอีก 40% วงเงินสูงสุด 1,000 บาทต่อคน

0: ต่อเดือนรวม4เดือนตั้งแต่วันนี้จนถึงวันที่30กันยายน2569ศาสตร์ว่องการดีสวทชัยภูมิรายงาน
1: รู้ปิดรู้ใช้ร่วมใจประหยัดพลังงานจบข่าวคณิษฐายิ้มดีอ่านรับฟังข่าวครั้งต่อไปเวลา 11:00 นค่ะ
2: ติดตามข่าวที่นำเสนอไปแล้วได้ที่ www.thainews.pr.go.th
3: สวทภูเก็ต FM 96.75 MHz เสนอข่าวจากศูนย์ข่าวกรมประชาสัมพันธ์
4: ดูโฮมแค่มาก็กำไรของครบหลากสไตล์คนทำบ้านสายซ่อมแซมช่างมือใหม่ช่างมือโปรหรือเจ้าของกิจการร้านค้าก็ช็อปคุ้มได้แล้ววันนี้ที่ดูโฮมแค่มาก็กำไร
5: หลายคนอาจรู้แค่ว่าใบพรบหน้ารถมีไว้ไม่ให้ถูกจับแต่อาจไม่เคยรู้ว่าพรบสำคัญเท่าไหร่
6: เสียหายทั้งรถทั้งคนแล้วยังต้องมาเสียค่ารักษาพยาบาลอีกเหมือนโดนชนซ้ำเลยเรา
5: ถ้าไม่อยากมาเจอเหตุการณ์แบบนี้ทำเถอะครับแล้วคุณจะอุ่นใจไปทุกที่ถ้ามีพรบ1186สายด่วนประกันภัยสนับสนุนโดยคป
7: เป็นไงพี่กลับจากป่าเที่ยวเนี้ยสันผับผับหรือเจ้าข้าวเชียว
8: ไม่รู้ว่าเป็นไข้มาลาเรียจับเอาหรือเปล่า
7: หือใช่ในป่านี่ยุงก้นปล่องเยอะด้วยไปนาไม่กับพี
8: ่ยุงก้นปล่องตัวร้ายอาศัยตามป่าเขากัดเรา 10-15 วันมีอาการครั่นเนื้อครั่นตัวหนาวสั่นการป้องกันต้องนอนกลางมุ้งทายากันยุงอย่าให้ยุงกัด
7: ปรารถนาดีจากสำนักงานป้องกันควบคุมโรคที่11จังหวัดนครศรีธรรมราช
9: ตำบลรัศดาขอให้ผู้สูงอายุยืนยันสิทธิ์เพื่อขอรับเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุประจำปีงบประมาณ2570โดยขอให้ผู้สูงอายุที่จะมีอายุครบ60ปีซึ่งเกิดระหว่างวันที่2กันยายนปี2509ถึง1กันยายนปี2510หรือผู้สูงอายุที่มีอายุครบ60ปีแล้วแต่ยังไม่เคยยืนยันสิทธิ์รับเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุกับทางเทศบาลตำบลรัศดามาก่อนหรือผู้สูงอายุที่ย้ายมาจากองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นอื่นติดต่อยื่นสิทธิ์ขอรับเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุได้ตั้งแต่บัดนี้ถึงวันที่30กันยายนปี2569ในวันและเวลาราชการณกองสวัสดิการสังคมสำนักงานเทศบาลตำบลรัศดาหรือสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่โทรศัพท์หมายเลข07652-5779ต่อ108หรือ109หรือเพื่อนในแอปพลิเคชัน LINE ID @489HAQEGเทศบาลตำบลรัศดาใส่ใจผู้สูงอายุรับสิทธิสวัสดิการที่ทั่วถึง

อกอนงองค์อาจพิราชลักษ์เฉลิมศักดิ์เฉลิมชนเฉลิมสมัยราชินีศรีธานินปิ่นพระไทยมิ่งดวงใจเทิดบุญญาคุณากรอภิรักษ์มิ่งมงคลอุบลสวัสดิ์คู่ร่มฉัตรรัฐมงคลดลนุสรพระขวัญชาติราชมงคลพระนครถวายพระพรชัยมงคลพิมลเทินด้วยกล้าวด้วยกระหม่อมข้าพระพุทธเจ้านางกุสุมาลพงศิทธิถาวรนายกเหล่ากาชาดจังหวัดภูเก็ตพร้อมด้วยที่ปรึกษาคณะกรรมการและสมาชิกเหล่ากาชาดจังหวัดภูเก็ต

0: ุณกำลังฟังสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดภูเก็ต FM 96.75 เมกะเฮิรตซ์และเครือข่ายสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยสังกัดสำนักงานประชาสัมพันธ์ที่5ฝั่งอันดามันผ่านคลื่นความถี่4จังหวัด5สถานีสวทพังงา FM 100เมกะเฮิรตซ์สวทตะกั่วป่าจังหวัดพังงา FM 90.25 เมกะเฮิรตซ์สวทกระบี่ FM 98.5 เมกะเฮิรตซ์สวทระนอง FM 107.25 เมกะเฮิรตซ์และสวทภูเก็ต FM 96.75 เมกะเฮิรตซ์ Facebook Live เพจสวทภูเก็ตเรดิโอเป็นประจำทุกวันจันทร์ถึงศุกร์เวลา 10:10 นถึง 11:00 นจากนี้ไปเชิญติดตามรับฟังรายการเล่าข่าวอันดามันดำเนินรายการโดยทีมงานสวทภูเก็ต
1: วันที่3มิถุนายนของทุกปีเป็นวันคล้ายวันพระราชสมภพของสมเด็จพระนางเจ้าสุทิดาพัชรสุธาภิมลลักษณ์พระบรมราชินีพระองค์เสด็จพระราชสมภพเมื่อวันที่3มิถุนายนพุทธศักราช2521ทรงสำเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรีนิเทศศาสตร์บัณฑิตจากมหาวิทยาลัยอัสสัมชัญก่อนจะทรงปฏิบัติพระราชกรณียกิจรับใช้ประเทศชาติในหลากหลายบทบาทเมื่อวันที่1พฤษภาคมพุทธศักราช2562พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมสถาปนาขึ้นเป็นสมเด็จพระราชินีและในพระราชพิธีบรมราชาภิเษกวันที่4พฤษภาคมพุทธศักราช2562ทรงได้รับการเฉลิมพระอิสริยยศเป็นสมเด็จพระนางเจ้าสุทิดาพัชรสุธาภิมลลักษณ์พระบรมราชินีอย่างสมพระเกียรติตลอดระยะเวลาที่ผ่านมาพระองค์ทรงปฏิบัติพระราชกรณียกิจเคียงข้างพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวอย่างต่อเนื่องทรงสืบสานรักษาและต่อยอดแนวพระราชดำริในด้านต่างๆทั้งการอนุรักษ์ศิลปะวัฒนธรรมไทยการส่งเสริมผ้าไทยงานหัตถกรรมพื้นบ้านและการสนับสนุนงานของศูนย์ศิลปาชีพด้านการศาสนาทรงประกอบพระราชกรณียกิจตามโบราณราชประเพณีอย่างสม่ำเสมอด้านสังคมสงเคราะห์และสาธารณสุขทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมพระราชทานสิ่งของเครื่องมือทางการแพทย์เพื่อช่วยเหลือประชาชนและบุคลากรทางการแพทย์ในโอกาสต่างๆนอกจากนี้พระองค์ยังมีพระปรีชาสามารถด้านการทหารและการบินทรงปฏิบัติหน้าที่ด้วยความเข้มแข็งมีระเบียบวินัยและทรงอุทิศพระองค์เพื่อประโยชน์สุขของประชาชนด้วยพระราชจริยวัตรอันงดงามและพระราชปณิธานอันมั่นคงในการทรงงานเพื่อประเทศชาติเนื่องในวาระอันเป็นมหามงคลนี้ขอเชิญประสบกนิกรชาวไทยทุกหมู่เหล่าร่วมน้อมสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณและถวายพระพรชัยมงคลด้วยความจงรักภักดี
2: ขอถวายอาศีรวาสราชยศเป็นบาทบทพระพรใจพิไลศรีเฉลิมพระชนมพรรษาบรมราชินีพรใดมีเชิญตวยเทพทรงประทานพระมิ่งขวาคู่องค์มหากษัตริย์พระบารมีเจิดจรัสแผ่ไพศาลพระเจิดฉายเจิดจ้าหาใดพานทรงพระเจริญยิ่งยืนนานนิรันดร์เทอญด้วยเกล้าด้วยกระหม่อมข้าพระพุทธเจ้านายโสภณเขี่ยมการผู้อำนวยการสำนักงานประชาสัมพันธ์ที่5พร้อมด้วยผู้บริหารข้าราชการเจ้าหน้าที่ในสังกัดสำนักงานประชาสัมพันธ์ที่5
3: เอาละครับสวัสดีท่านผู้ฟังท่านผู้ชมทุกท่านนะครับขอต้อนรับทุกท่านเลยนะครับผมเข้าสู่ช่วงเวลาของรายการเล่าข่าวอันดามันครับรายการข่าวสารจากฝั่งทะเลอันดามันออกอากาศทางสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดภูเก็ตทางคลื่นความถี่ FM 96.75 เมกะเฮิรตซ์ครับพบกันเป็นประจำในทุกวันจันทร์ถึงวันศุกร์นะครับเวลา 10:10 นถึงเวลา 11:00 นโดยประมาณครับช่วงเวลานี้นะครับเราได้ถ่ายทอดสัญญาณร่วมกันในพื้นที่4จังหวัด5สถานีครับได้แก่สวทภูเก็ตครับสวทพังงาสวทตะกั่วป่าจังหวัดพังงาครับสวทกระบี่แล้วก็สวทระนองครับวันนี้นะครับอยู่กับผมเช่นเคยนะครับน้องดิวสุรัตน์วีรศัยนะครับเป็นผู้ดำเนินรายการในช่วงสายของวันนี้ครับพักกันสักครู่นะครับผมแล้วก็กลับมาติดตามในช่วงของข่าวเด่นประเด็นร้อนกันครับ
0: เติมอั รรถยามสายฟังข่าวสบายสบายร้อยเรื่องราวมาเล่าขานผ่านรายการเล่าข่าวอันดามันกับทีมงานสวท.ภูเก็ต
4: ไม่ได้แค่สอนหนังสือแต่คือผู้จุดประกายชีวิตและเปลี่ยนอนาคตของลูกศิษย์ให้งดงามสำนักงานศึกษาธิการจังหวัดภูเก็ตขอเชิญชวนสถานศึกษาขั้นพื้นฐานและศิษย์เก่าที่มีอายุ20ปีขึ้นไปร่วมเป็นส่วนหนึ่งในการเชิดชูเกียรติครั้งยิ่งใหญ่ด้วยการเสนอชื่อครูผู้สร้างการเปลี่ยนแปลงในชีวิตลูกศิษย์และเป็นผู้มีคุณูปการต่อการศึกษาในจังหวัดภูเก็ตเพื่อคัดเลือกเป็นครูผู้สมควรได้รับพระราชทานรางวัลสมเด็จเจ้าฟ้ามหาจักรีระดับจังหวัดโดยผู้ได้รับการเสนอชื่อทุกรายจะได้รับเกียรติบัตรจากจังหวัดภูเก็ตซึ่งลงนามโดยผู้ว่าราชการจังหวัดภูเก็ตเปิดรับแบบเสนอชื่อตั้งแต่วันนี้ถึงวันที่30มิถุนายน2569ณสำนักงานศึกษาธิการจังหวัดภูเก็ตสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่โทร076390325หรือติดต่อโดยตรงที่สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดภูเก็ตอย่าปล่อยให้ความดีของครูเป็นเพียงความทรงจำมาร่วมเชิดชูพระคุณครูด้วยกันนะครับ
5: ผู้รับบริการทุกท่านทราบโรงพยาบาลวชิระภูเก็ตเปิดบริการเจาะเลือดนอกสถานที่ณแอดยินคลินิกถนนกรมรพัฒน์ข้างคลินิกหูคอจมูกนายแพทย์คงกฤตและอันดามันแลบคลินิกถนนเยาวราช3กองข้างร้านก๋วยเตี๋ยวเรือดำเนินสะดวกเปิดให้บริการแก่คนไทยทุกสิทธิ์ยกเว้นสิทธิ์เบิกได้สำรองจ่ายและสิทธิ์เงินสดโดยสามารถนำบัตรประชาชนและใบนัดเจาะเลือดเข้ารับบริการได้ตั้งแต่เวลา 7:00 นถึง 16:00 นทุกวันจันทร์ถึงศุกร์และวันหยุดนักขัตฤกษ์ยกเว้นวันเสาร์อาทิตย์สามารถติดต่อสอบถามเพิ่มเติมได้ที่ห้องเจาะเลือดชั้น2หรือโทร076-361-234ต่อ1501ในวันและเวลาราชการด้วยความปรารถนาดีจากโรงพยาบาลวชิระภูเก็ต
0: ช่วงข่าวเด่นประเด็นร้อน
3: สวัสดีท่านผู้ฟังผู้ชมอีกครั้งนะครับผมต้อนรับเข้าสู่ในช่วงของข่าวเด่นประเด็นร้อนนะครับก็วันนี้นะครับขอเริ่มต้นด้วยข่าวที่ประสบนิกรชาวไทยทุกหมู่เหล่านะครับสามารถร่วมแสดงความจงรักภักดีและสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณนะครับโดยสำนักงานพระราชขออภัยครับโดยสำนักพระราชวังขอเชิญชวนประชาชนร่วมลงนามถวายพระพรชัยมงคลครับเนื่องในโอกาสพระราชพิธีมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา4รอบครับสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีในวันที่3มิถุนายนพุทธศักราช2569ครับผ่านระบบออนไลน์ระหว่างวันที่1ถึงวันที่5มิถุนายนนี้หรือก็คือวันนี้ไปจนถึงวันศุกร์นะครับรายละเอียดนะครับก็สามารถติดตามได้ที่สำนักพระราชวังก็ได้นะครับหรือคนที่อยู่ตรงนี้ครับอยู่หน้าคอมพิวเตอร์หรือว่าอยู่หน้าโทรศัพท์แล้วอยากจะลงนามถวายพระพรชัยมงคลเนื่องในโอกาสพระราชพิธีมหามงคลนะครับก็ไปที่เว็บไซต์นะครับ velwitches.royaloffice ครับก็สามารถเข้าไปลงนามถวายพระพรได้เลยนะครับผมเอาละครับมาเริ่มที่ข่าวในเขาเรียกไงดีเป็นข่าวที่ทุกคนเป็นเกี่ยวข้องกับทุกคนอย่างแน่นอนเลยแล้วก็ทุกคนเฝ้ารอมาอย่างยาวนานเลยนะครับก็เป็นเรื่องของปากท้องแล้วก็มาตรการกระตุ้นเศรษฐกิจรากเรียกไงเศรษฐกิจจากรัฐบาลที่กำลังเป็นกระแสคึกคักอย่างตอนนี้เลยนะครับผมซึ่งบอกเลยว่าเพิ่งเกิดไปเมื่อเช้าเลยนะครับสดๆร้อนๆฟังกันตอนนี้ทุกท่านอาจจะพอจะเดาได้แล้วนะครับคืออะไรนะครับผมก็คือโครงการนี่เลยครับโครงการไทยช่วยไทยพลัส6040ซึ่งวันนี้นะครับเป็นวันแรกของการเปิดให้ใช้สิทธิ์ปรากฏว่าบอกยังไงดูไหมกระแสตอบรับดีมากๆเลยดีแบบโอ้ล้นหลามนะครับผมถามว่าเรารู้ได้ยังไงว่าดีไม่ดีเพราะเรามีสถิติครับก็ทางด้านคุณวินิจวิเศษสุวรรณภูมินะครับผู้อำนวยการสำนักงานเศรษฐกิจการคลังในฐานะโฆษกกระทรวงขออภัยครับในฐานะโฆษกกระทรวงการคลังนะครับออกมาเปิดเผยตัวเลขที่น่าสนใจเลยนะครับคือหลังจากที่ระบบเปิดได้เพียงแค่ครึ่งชั่วโมงแรกครับหรือ30นาทีมีประชาชนกดใช้สิทธิ์ไปแล้วกว่า 62,000 รายจากผู้ที่มีสิทธิ์ทั้งหมดราวๆ26ล้านคนทั่วประเทศครับก็ต้องบอกเลยว่า ครึ่งชั่วโมงใช้สิทธิ์ไปแล้ว 62,000 รายนี่เยอะมากๆเลยนะครับที่น่าตกใจก็คือ30นาทีแรกนั้นนะครับยอดสะพัดไปแล้วนะครับหมายถึงยอดเงินที่ใช้จ่ายนะครับผมกว่า 11.12 ล้านบาทท่านผู้ชมท่านผู้ฟังครับฟังไม่ผิดครับง่ายๆคือ11ล้านบาท11กว่าล้านนี่แหละครับผมภายในครึ่งชั่วโมงใครล่ะครับผมจะทำให้เกิดสิ่งนี้ได้อีกนะครับผมก็ต้องบอกเลยว่าขอบคุณรัฐบาลที่สร้างมาตรการดีๆนี้ออกมานะครับก็บอกเลยว่าจากการทำรายการทั้งหมดกว่า 70,000 รายการเนี่ยก็คือ11ล้านบาทเนี่ยครับผมเยอะมากๆเลยนะครับ30นาทีแรกท่านผู้ฟังผู้ชมสุดยอดเลยจริงๆผมก็อยากจะไปใช้นะแต่ว่าตื่นสายไม่ทันจริงๆครับแล้วคิดดูครับว่าตอนนี้เปิดมาแล้วตั้งแต่ช่วงกี่โมงเอ่ยลองตีว่าถ้าเราเริ่มคนปกติคนเริ่มใช้จ่ายใช้จริงกันเนี่ยตีสัก8โมงเป็นค่าเฉลี่ยนะครับผมตอนนี้ก็ผ่านมาแล้ว2ชั่วโมงคิดดูแล้วครับว่าเงินจะสะพัดให้กับพี่น้องชาวไทยของเราเนี่ยมากแค่ไหนนะครับผมก็ต้องบอกว่าโอ้โหดีใจแทนพี่ๆน้องๆที่เป็นพ่อค้าแม่ขายกันอย่างมากเลยนะครับแล้วก็ผู้ที่เข้าร่วมโครงการคนละครึ่งขออภัยครับไทยช่วยไทยพลัสยังติดใจคนละครึ่งพลัสอยู่นะครับแต่รอบนี้ดีกว่าไงไทยช่วยไทยพลัส60-40นะครับผมก็ดีใจแทนพี่น้องที่แบบทำมาค้าขายมากๆเลยผู้ที่เข้าร่วมโครงการนี้ก็คงจะเขาเรียกว่าได้รับรายได้นะครับผมกระตุ้นเศรษฐกิจกันอย่างมากส่วนผู้ที่ใช้สิทธิ์ก็ลดภาระค่าใช้จ่ายได้เยอะเลยนะครับก็แต่ก็ต้องมีจุดที่ต้องตอกย้ำต้องย้ำกันนิดนึงนะครับคุณผู้ฟังครับสำหรับร้านเสริมสวยร้านทำเล็บร้านนวดสปาเนี่ยไม่เข้าร่วมโครงการนี้นะครับในรอบนี้เนื่องจากรัฐบาลต้องการมุ่งเน้นไปที่การลดภาระค่าของชีพที่ได้รับครับซึ่งก็ต้องบอกว่าเป็นผลกระทบที่มีมาเป็นทอดๆจากช่วงก่อนหน้านี้นะครับที่เป็นเรื่องของวิกฤตราคาพลังงานน้ำมันเป็นหลักนะครับข้อสำคัญที่ลืมไม่ได้เลยนะท่านผู้ฟังผู้ชมครับเงินที่ได้รับในแต่ละเดือนถ้าใช้ไม่หมดนะครับทบไปเดือนหน้าไม่ได้นะครับย้ำนะถ้าใช้ไม่หมดทบไปเดือนหน้าไม่ได้ก็คือเสียเงินสูญเปล่าเลยนะครับระบบจะทำการรีเซ็ตวงเงินใหม่เป็น 1,000 บาทในวันที่1ของทุกเดือนครับเพราะฉะนั้นได้สิทธิ์มาแล้วต้องวางแผนการใช้ให้คุ้มค่านะครับแต่สำหรับตัวผมเนี่ยผมว่าหมดตั้งแต่2อาทิตย์แรกแล้วแหละสำหรับผมนะแต่ใครที่ไม่ค่อยมีแพลนได้ใช้ตัวนี้เท่าไหร่ก็พยายามใช้ให้คุ้มค่ากับสิทธิ์ที่เราได้รับนะครับเพื่อที่จะเขาเรียกว่ายังไงไม่เบียดบังผู้ที่ไม่ได้รับนะครับผมส่วนพ่อแม่พี่น้องลุงป้าน้าอาคนไหนนะครับที่ฟังอยู่ตรงนี้แต่ไม่มีสมาร์ทโฟนจะทำยังไงดีก็ไม่ต้องกังวลใจไปครับทางรัฐบาลแจ้งมาแล้วว่ากำลังจะเตรียมเปิดลงทะเบียนบัตรสวัสดิการแห่งรัฐรอบใหม่เพื่อช่วยเหลือกลุ่มที่ไม่มีสมาร์ทโฟนโดยเฉพาะครับเพื่อทุกคนสามารถเข้าถึงมาตรการช่วยเหลือในระยะต่อไปได้อย่างทั่วถึงแน่นอนคุณผู้ฟังแถวบ้านเราใครไปใช้สิทธิ์มาแล้วนะครับก็มาทักทายมาพูดคุยกันในไลฟ์ได้นะครับในตอนนี้นะครับในไหนก็ข่าวแรกเราพูดถึงความคึกคักของโครงการไทยช่วยไทยพลัส60-40ไปแล้วเนี่ยก็อยากจะย้ำรายละเอียดกันอีกสักนิดนึงนะครับเรื่องเงื่อนไขแล้วก็วิธีใช้สิทธิ์แบบเน้นๆให้ทุกคนได้รับทราบกันนะครับเพราะว่าโครงการนี้ก็เริ่มแล้วนะตอนนี้กำลังเริ่มอยู่ซึ่งบางคนก็ยังไม่เข้าใจรายละเอียดหรือสิทธิที่เราจะได้รับนะครับผมก็ขอมาย้ำอีกทีนึงนะครับมาดูที่ตัวเลขวงเงินกันก่อนครับรัฐบาลนะครับใจดีสนับสนุนค่าใช้จ่ายให้ทุกคนเลยนะครับที่เข้าร่วมสิทธิ์เข้าร่วมโครงการเนี่ยก็คือ 1,000 บาทต่อคนต่อเดือนนะครับผมแต่มีเงื่อนไขนิดนึงตรงที่เราจะสามารถใช้สิทธิ์ได้สูงสุดคือ200บาทนะครับผมต่อคนต่อ1วันนะครับผมก็คือวันนึงเนี่ยเรามีสิทธิ์ที่รัฐบาลให้มาก็คือ200บาทนะครับก็แปลว่าจ่ายกันวันละนิดวันละหน่อยให้ครบ 1,000 บาทใน1เดือนนั่นเองนะครับผมสำหรับทำลายระยะเวลาในการใช้สิทธิ์นะครับแบ่งออกเป็น2ช่วงตามนี้นะครับท่านผู้ชมครับก็คือช่วงแรกสำหรับการซื้อสินค้าและบริการหน้าร้านเริ่มตั้งแต่วันนี้เลย1มิถุนายนนะครับผมยาวไปจนถึง30กันยายน2569นะครับโดยสามารถกดใช้สิทธิ์ได้ตั้งแต่เช้าตรู่เลย 6:00 นนี่แหละไปจนถึง 5:00 นของทุกวันครับย้ำนะครับ6โมงเช้าถึง5ทุ่มนะครับช่วงที่2นะครับคือสำหรับสายกินสายกดสั่งอาหารผ่าน ขอไปครับกดสั่งอาหารผ่านฟู้ดเดลิเวอรี่ครับอันนี้ระบบจะเปิดตามมาทีหลังนะเริ่มวันที่15มิถุนายนนะครับผมไปจนถึง30กันยายน2569เช่นกันหรือง่ายๆก็คือใครที่ไม่ค่อยชินหรือว่าไม่ได้ มีเวลาออกจากบ้านเนี่ยเพื่อที่จะไปซื้อหรือไปร่วมโครงการไปใช้สิทธิ์ของเราก็ไม่ต้องตกใจไปนะครับพอช่วงครึ่งเดือนหลังไปจนถึงหมดโครงการเนี่ยเขาจะเปิด delivery เหมือนครั้งที่ก่อนๆ นะครับผมที่เปิดให้เราสามารถใช้สิทธิ์ผ่านแอปพลิเคชันต่างๆได้นะครับก็คือ15มิถุนายนจนถึง30กันยายนนั่นเองนะครับแต่เวลากดสั่งจะอยู่ระหว่าง 6:00 น.ถึง 3:00 น.เท่านั้นนะครับต่างจากการซื้อสินค้าหน้าร้านนะเอาใหม่นะครับซื้อสินค้าหน้าร้านใช้ตั้งแต่6โมงเช้าจนถึง5ทุ่มครับแต่ถ้าเป็นฟู้ดเดลิเวอรี่นะครับ6โมงเช้าเหมือนกันเริ่มต้นแต่หมดเร็วก่อนนะครับผมปิดใช้สิทธิ์ก่อนก็คือ3ทุ่มเท่านั้นครับก็คือง่ายๆนะครับสั่งมื้อดึกมากไม่ได้นั่นเองนะครับก็ถือว่าลดความอ้วนไปในตัวนะครับท่านผู้ชมครับก็ย้ำอีกทีนะครับว่าโครงการนี้นะครับออกแบบมาเพื่อช่วยลดค่าครองชีพให้พวกเรานะครับแถมยังได้ช่วยอุดหนุนพ่อค้าแม่ค้าแม่ขายทั้งหลายนะครับแล้วก็ผู้ประกอบการในไทยของเราเนี่ยไปพร้อมๆกันใครที่อยากดูรายละเอียดเงื่อนไขหรือรายชื่อร้านค้าที่เข้าร่วมโครงการเพิ่มเติมนะครับก็ลองเข้าไปเช็คได้ที่เว็บไซต์ของธนาคารกรุงไทยได้เลยครับมีสิทธิ์แล้วก็อย่าลืมออกไปใช้กันให้คุ้มค่านะครับให้สมกับที่รัฐบาลได้ออกมาตรการนี้เพื่อทุกคนนะครับเพราะว่าเห็นว่าทุกคนเฝ้ารอมาตรการนี้มาอย่างยาวนานเลยนะครับเอาละครับพักกันสักครู่นะครับแล้วก็กลับมาติดตามในช่วงของข่าวเด่นประเด็นร้อนเช่นเดิมแต่เป็นเบรกที่2นะครับพักกันสักครู่ครับ
5: งานจะเดินต้องไม่เสียเวลาช่างรู้ดีของขาดงานก็สะดุดกำไรก็หายมาที่ดูโฮมของพร้อมวัสดุครบจบในที่เดียวไม่ต้องวิ่งหลายที่ไม่ต้องรอของหยิบแล้วลุยงานเดินไวปิดจ็อบทันคุ้มต้นทุนอยู่เห็นกำไรจริงมาดูโฮมแค่มา

0: ล่ะครับต้อนรับคุณผู้ฟังกลับเข้าสู่รายการเล่าข่าวในมันในช่วงของข่าวเด่นประเด็นร้อนกันต่อนะครับก็กลับมาช่วงนี้ผมมีเรื่องราวที่สุดแสนจะน่าภาคภูมิใจนะครับผมต้องเรียกคำนี้เลยนะครับว่าภาคภูมิใจมากๆให้คุณผู้ฟังเป็นเรื่องราวความกล้าหาญนะครับของนายทหารไทยที่ไปสร้างชื่อเสียงแล้วก็ความประทับใจไกลถึงประเทศเกาหลีใต้เลยนะครับเรื่องของเรื่องก็คือทางกองทัพบกได้เปิดเผยเรื่องราวของพันเอกศรีสวัสดิ์ศรีประโคนท่านเป็นนายทหารนักเรียนหลักสูตรวิทยาลัยป้องกันราชอาณาจักรนะครับอยู่ที่สาธารณรัฐเกาหลีเหตุการณ์นะครับเกิดขึ้นตอนที่ท่านกำลังเดินทางกลับจากการสัมมนาด้านความมั่นคงที่กรุงโซลโดยเดินทางร่วมกับนายทหารมิตรประเทศนะครับจากอินเดียและเวียดนามแต่ระหว่างทางนะครับจู่ๆก็ไปเจอเหตุการณ์ที่ไม่คาดฝันครับคุณผู้ฟังและคุณผู้ชมครับมีรถบรรทุกพ่วงพลิกคว่ำอยู่กลางถนนครับท่านผู้ฟังวินาทีนั้นนะครับพันเอกศรีสวัสดิ์แล้วก็เพื่อนทหารมิตรประเทศนะครับไม่รอช้าครับท่านผู้ฟังผู้ชมครับตัดสินใจพุ่งตัวเข้าช่วยเหลือคนขับรถอย่างเร่งด่วนทหารไทยเราก็ลุยเต็มที่ครับช่วยกันทุบกระจกเพื่อเปิดทางแล้วก็นำตัวผู้บาดเจ็บออกมาจากตัวรถได้อย่างปลอดภัยครับแถมยังช่วยนะครับผมโบกรถที่ผ่านไปผ่านมาอำนวยความสะดวกเรื่องการจราจรร่วมกับพลเรือนชาวเกาหลีแถวนั้นครับจนกระทั่งรถกู้ชีพแล้วก็รถพยาบาลเนี่ยมาถึงจุดเกิดเหตุก็เรียกได้ว่าได้ใจคนเกาหลีในบริเวณนั้นไปเต็มๆเลยนะครับรวมถึงแพลตฟอร์มออนไลน์ที่ได้นำเสนอข่าวของทหารไทยในทหารไทยพันเอกศรีสวัสดิ์ศรีประโคนที่ได้ทำความดีในครั้งนี้นะครับอยู่ในแพลตฟอร์มออนไลน์ก็โอ้เป็นที่ชื่นชมกันอย่างมากเลยนะครับแล้วจากวีรกรรมความกล้าหาญในครั้งนี้เนี่ยล่าสุดเมื่อวันที่29พฤษภาคมที่ผ่านมาทางศาสตราจารย์อีฮงซอบนะครับรักษาการอธิการบดีวิทยาลัยป้องกันราชอาณาจักรของเกาหลีใต้ได้มอบใบประกาศเกียรติคุณให้กับพันเอกศรีสวัสดิ์ศรีประโคนนะครับเพื่อเป็นการยกย่องในความกล้าหาญแล้วก็การมีจิตสาธารณะที่สุดยอดมากๆนะครับผมในครั้งนี้นั่นเองนะครับแม่ก็ฟังแล้วนะครับก็อยากจะปรบมืออยากจะร่วมแสดงความยินดีแล้วก็ชื่นชมให้กับพันเอกจริงๆนะครับเหตุการณ์นี้สะท้อนให้เห็นเลยนะครับว่าทหารไทยของเราก็มีความเสียสละมีความกล้าหาญนะครับแล้วก็พร้อมที่จะช่วยเหลือเพื่อนมนุษย์ในทุกสถานการณ์ไม่ว่าจะเป็นชาติไหนเป็นเพศไหนหรือเป็นอายุเท่าไหร่นะครับไม่แบ่งแยกนั่นเองนะครับก็ต้องบอกเลยว่าเป็นแบบอย่างที่ดีแล้วก็สร้างชื่อเสียงให้กับประเทศไทยในเวทีนานาชาติได้อย่างน่าชื่นชมเลยทีเดียวนะครับเอาละครับมาตามกันต่อกับข่าวที่น่ายินดีอีกเรื่องนึงแล้วก็น่าภาคภูมิใจมากๆเช่นกันนะครับคุณผู้ฟังครับโดยเฉพาะพ่อแม่พี่น้องชาวใต้และชาวอันดามันบ้านเราต้องยิ้มแก้มปริแน่นอนนะครับเพราะล่าสุดนะครับประเทศไทยของเรายังคงครองแชมป์ยืนหนึ่งเรื่องการท่องเที่ยวในเวทีโลกอย่างเหนียวแน่นครับทางด้านนางสาวทัศยาทวีวงศ์นะครับปลัดกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬาได้ออกมาเปิดเผยข่าวดีครับว่าแม้ช่วงที่ผ่านมาทั่วโลกจะเจออุปสรรคมากมายไม่ว่าจะเป็นเรื่องของเศรษฐกิจเรื่องสถานการณ์ต่างๆครับแต่การท่องเที่ยวไทยยังคงแข็งแกร่งมากๆสะท้อนจากการคว้ารางวัลระดับนานาชาติไม่ว่าจะเป็นในช่วงของปี2025หรือปี2026เนี่ยก็เรียกว่าติดท็อป5หรือท็อป5ของเกือบทุกสถาบันชั้นนำเลยครับที่ต้องไฮไลท์ตัวโตๆให้ทุกท่านฟังเลยนะครับก็คือแหล่งท่องเที่ยวในภาคใต้แล้วก็แถบอันดามันบ้านเรานี่แหละครับคุณผู้ฟังครับเริ่มกันที่เกาะกระดานจังหวัดตรังยังคงได้รับการยกย่องให้เป็นหนึ่งในชายหาดที่ดีที่สุดของโลกครับต่อด้วยหมู่เกาะลันตาจังหวัดกระบี่นะครับผมจังหวัดพี่จังหวัดน้องของภูเก็ตของเรานี่แหละล่าสุดเพิ่งคว้ารางวัลระดับโลกอย่าง Green Destination Story Award 2026นะครับสาขาธรรมชาติและทิวทัศน์จากเวทีใหญ่ที่ประเทศเยอรมนีขอไปครับจากเวทีใหญ่ที่ประเทศเยอรมนีมาหมาดๆเลยนะครับใกล้ๆบ้านเราตรงนี้นะครับก็เมืองเก่าตะกัวปาจังหวัดพังงาครับก็ต้องบอกเลยว่าคว้ารางวัล Green Destination Award 2026มาครองได้สำเร็จเช่นกันครับก็น่าภาคภูมิใจแบบมากๆเลยนะครับผมเพราะส่วนตัวเนี่ยผมเป็นคนชอบท่องเที่ยวในจังหวัดภาคใต้เหมือนกันนะก็คือรู้สึกว่าภาคใต้นะมีความพร้อมมีความแบบเครียดยังไงครบครันในเรื่องของการท่องเที่ยวไม่ว่าจะเป็นเรื่องของธรรมชาติความพร้อมหรือว่าเมืองต่างๆเนี่ยก็ต้องบอกเลยว่าพร้อมมากๆนะครับสวยงามมากๆด้วยเช่นกันนะครับ นอกจากนี้นะครับในภาคอื่นๆก็ไม่น้อยหน้าครับไม่ว่าจะเป็นอุทยานแห่งชาติดอยภูคาที่จังหวัดน่านนะครับแหล่งท่องเที่ยวชุมชนที่เชียงคานจังหวัดเลยและจังหวัดอุทัยธานีส่วนกรุงเทพของเราก็ติดอันดับเมืองท่องเที่ยวสุดหรูหรือลักชัวรี่จากเฟฟอร์เบสเหมือนกันนะครับส่วนพี่ใหญ่อย่างจังหวัดภูเก็ตของเราก็จังหวัดภูเก็ตเรานี่แหละยังคงรักษาแชมป์เมืองท่องเที่ยวชายทะเลระดับโลกที่นักท่องเที่ยวทั่วโลกต้องมาให้ได้อยู่เลยครับรวมถึงเกาะสมุยที่เด่นเรื่องการท่องเที่ยวเชิงสุขภาพแล้วก็เชียงใหม่ที่เป็นขวัญใจของกลุ่มคนทำงานออนไลน์ก็คือ Digital Nomad นี่แหละครับผมบอกเลยว่าโอ้ประเทศไทยเราเนี่ยคว้ารางวัลเยอะมากๆเป็นยังไงล่ะครับถ้าพูดถึง4จังหวัดของอันดามันของเราที่อยู่ในร่วมสัญญาณตอนนี้ครับก็แทบจะคว้ากันได้ทุกที่เลยนะครับส่วนจังหวัดระนองเนี่ยก็ต้องบอกเลยว่าส่วนตัวผมก็เคยอาศัยอยู่ในจังหวัดระนองนะครับจังหวัดระนองเนี่ยอยากจะให้ทุกคนแบบได้ลองมาสัมผัสจังหวัดระนองจริงๆนะครับเพราะว่าธรรมชาติก็สวยงามมากๆเป็นเมืองที่สโลว์ไลฟ์มากนะครับถ้าในอนาคตจังหวัดระนองจะติดอันดับในเรื่องของการคว้ารางวัลเมืองท่องเที่ยวทางธรรมชาติเนี่ยผมก็จะไม่แปลกใจเลยนะครับผมเอาล่ะครับก็ต้องบอกว่าอยากจะปรบมืออีกครั้งหนึ่งจริงๆนะครับให้จังหวัดของพวกเราแล้วก็จังหวัดในประเทศไทยในส่วนภาคอื่นๆนะครับที่สามารถพัฒนาเมืองพัฒนาจังหวัดพัฒนาประเทศนะครับผมในเรื่องของการท่องเที่ยวได้อย่างดีนะครับผมเอาละครับทั้งหมดนี้ก็คือในช่วงของข่าวเด่นประเด็นร้อนครับท่านผู้ฟังท่านผู้ชมครับในเบรกนี้นั่นเองนะครับก็เดี๋ยวเราพักกันสักครู่ดีกว่านะครับผมแล้วกลับมาในช่วงของข่าวใต้รายวันครับ
1: ขณะนี้คุณกำลังฟังรายการเล่าข่าวอันดามันออกอากาศทางสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดภูเก็ต FM 96.75 เมกะเฮิรตซ์และเครือข่ายสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยสังกัดสำนักงานประชาสัมพันธ์ที่5ฝั่งอันดามันฐานคลื่นความถี่4จังหวัด5สถานีสวทพังงา FM 100 เมกะเฮิรตซ์สวทตะกั่วป่าจังหวัดพังงา FM 90.25 เมกะเฮิรตซ์สวทกระบี่ FM 98.5 เมกะเฮิรตซ์สวทระนอง FM 107.25 เมกะเฮิรตซ์และสวทภูเก็ต FM 96.75 เมกะเฮิรตซ์ Facebook Live เพจสวทภูเก็ต Radio เป็นประจำทุกวันจันทร์ถึงศุกร์เวลา 10:10 น. ถึง 11:00 น.ค่ะ
2: นัดมีเรียนนะคะขอเชิญชวนฮีโร่ค่าประจำที่สัญญาว่าจะมาบริจาคโลหิตทุก3เดือนและผู้บริจาคโลหิตครั้งแรกที่เราอยากให้คุณอยู่กับเราไว้นานๆส่วนคนที่ให้ไปเรายังรอคุณกลับมาเสมอนะคะสำหรับคนที่ยังไม่เคยบริจาคโลหิตมาเป็นผู้ให้และเป็นครอบครัวเดียวกันนะคะเพราะทุกวินาทีคือโอกาสช่วยชีวิตการให้เลือดเลยรอไม่ได้ติดตาม Give Blood Now ให้เลือดให้ได้ให้เลยในทุกแพลตฟอร์ม Official ของศูนย์บริการโลหิตแห่งชาติสภากาชาดไทย
3: เรียนผู้รับบริการทุกท่านทราบโรงพยาบาลวชิระภูเก็ตเปิดบริการเจาะเลือดนอกสถานที่ณแอดยีนคลินิกถนนกรมรพัฒน์ข้างคลินิกหูคอจมูกนายแพทย์คงกฤษและอันดามันแลบคลินิกถนนเยาวราช3กองข้างร้านก๋วยเตี๋ยวเรือดำเนินสะดวกเปิดให้บริการแก่คนไทยทุกสิทธิ์ยกเว้นสิทธิ์เบิกได้สำรองจ่ายและสิทธิ์เงินสดโดยสามารถนำบัตรประชาชนและใบนัดเจาะเลือดเข้ารับบริการได้ตั้งแต่เวลา 7:00 น.ถึง 16:00 น.ทุกวันจันทร์ถึงศุกร์และวันหยุดนักขัตฤกษ์ยกเว้นวันเสาร์อาทิตย์สามารถติดต่อสอบถามเพิ่มเติมได้ที่ห้องเจาะเลือดชั้น2หรือโทร076-361-234 ต่อ1501ในวันและเวลาราชการด้วยความปรารถนาดีจากโรงพยาบาลวชิระภูเก็ต

ฉลิมพระชนพระราชินีนรีนาถอุ่นเกษมเปรมขวัญราษฎร์เรืองสยามเพ็ญพระเกียรติเกิกฟ้าสง่างามเพ็ญพระยศเทิดพระนามอารามสกลพระกาลุนอุ่นอกไทยดวงใจชาติน้อมจงรักเบื้องบาททุกแห่งหนถวายพระพรทรงเกษมสำราญกมลปกเกล้าชนปกเกศไทยทรงพระเจริญด้วยเกล้าด้วยกระหม่อมข้าพระพุทธเจ้านายนิรัตน์พงศ์สิทธิถาวรผู้ว่าราชการจังหวัดภูเก็ตพร้อมด้วยคณะผู้บริหารข้าราชการเจ้าหน้าที่และประสบนิกรชาวภูเก็ต

0: ช่วงข่าวใต้รายวัน
1: เอาละครับยินดีต้อนรับคุณผู้ฟังคุณผู้ชมนะครับกลับเข้าสู่รายการเล่าข่าวอันดามันในช่วงของข่าวใต้รายวันนะครับก็มาลุยกันต่อนะครับผมมาในเรื่องของจริงๆวันนี้ผมอยากจะเริ่มที่จังหวัดกระบี่ก่อนเพราะมีข่าวดีๆข่าวบุญข่าวแบบที่อยากจะพูดท่านผู้ฟังได้รับฟังกันนะครับก็เมื่อวานนี้นะครับ31พฤษภาคมที่วัดถ้ำเสือตำบลกระบี่น้อยอำเภอเมืองกระบี่นะครับผมก็ต้องบอกเลยว่าคึกคักมากๆแล้วก็อิ่มบุญกันทั่วหน้าเลยครับคุณผู้ฟังครับเพราะว่าท่านนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยท่านอนุทินชัยวรกูลนะครับพร้อมด้วยภรรยาและคุณพิพัฒน์รัชกิจประการรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคมได้เดินทางลงพื้นที่มาเป็นประธานในพิธีทอดผ้าป่าสามัคคีครับแม่ก็ต้องบอกว่าบรรยากาศนะครับตอนไปถึงเนี่ยบอกเลยว่าอบอุ่นมากๆมีกลุ่มแม่บ้านอบจ.กระบี่นะครับผมกว่า200คนมาตั้งแถวร่ายรำต้อนรับด้วยชุดแสดงรำวงกระบี่ครับบอกเลยว่าสวยงามมากๆเลยนะครับจากนั้นนะครับท่านนายกก็ได้เข้าสู่ศาลาการประเรียนพร้อมประกอบพิธีเจริญพระพุทธมนต์และถวายพุ่มผ้าป่านะครับโดยมีพระเทพวชิรการขอไปครับโดยมีพระเทพวชิรากรนะครับรองเจ้าคณะภาค17ในฐานะรักษาการเจ้าอาวาสวัดถ้ำเสือเป็นประธานฝ่ายสงฆ์ครับการทอดผ้าป่าสามัคคีในครั้งนี้นะครับวัตถุประสงค์ก็เพื่อร่วมสมทบทุนนำไปบูรณะและก่อสร้างพุทธศาสนสถานภายในวัดถ้ำเสือครับแทนของเดิมที่ชำรุดทรุดโทรมไปตามกาลเวลาเพื่อให้พระสงฆ์และพี่น้องชาวกระบี่นะครับได้มีสถานที่ประกอบศาสนพิธีที่เหมาะสมครับงานนี้นะครับทั้งผู้ว่าราชการจังหวัดในภาคใต้หัวหน้าส่วนราชการเอกชนแล้วก็พี่น้องประชาชนนะครับผมชาวพุทธศาสนิกชนเนี่ยก็ได้มาร่วมกันทำบุญนะผมกันหนาตาเลยทีเดียวนะครับบอกเลยว่ามากกว่า 2,000 คนเลยนะครับเยอะมากๆจริงๆนะครับเป็นบุญที่ล้นเลยนะครับขนาดตัวผมได้ทำข่าวได้ทำเหมือนคลิปวิดีโอเพื่อจะลงเผยแพร่ประชาสัมพันธ์เนี่ยยังรู้สึกอิ่มบุญไปด้วยเลยนะครับเพราะหน้าตาแต่ละคนที่แบบเราได้เห็นผ่านภาพผ่านคลิปวิดีโอเนี่ยคือยิ้มแย้มแจ่มใสกันมากๆเลยนะครับเหมือนคนที่ได้รับบุญรู้สึกสบายใจมากๆแล้วก็พูดคุยกันแบบยิ้มแย้มผมรู้สึกทำคลิปไปก็ยิ้มไปนะครับเป็นเรื่องราวดีๆจากจังหวัดกระบี่ครับเลยอยากจะนำเรื่องราวเนี้ยครับผมมาขึ้นก่อนปกติเนี่ยผมจะเริ่มที่จังหวัดภูเก็ตก่อนเสมอถูกไหมครับแต่วันนี้เห็นข่าวนี้มันอยากจะนำเสนอจริงๆก็เลยนำมาขึ้นก่อนนะครับเอาละครับจากจังหวัดกระบี่นะครับขยับขึ้นไปที่จังหวัดระนองกันต่อนะครับมีงานบุญใหม่นะครับผมงานบุญใหญ่เลยเนื่องในวันวิสาขบูชานะครับก็บอกว่าอิ่มบุญกันอีกแล้วครับเมื่อวานนี้31พฤษภาคมนะครับที่วัดสุวรรณคีรีวิหารพระอารามหลวงในเมืองระนองเนี่ยท่านผู้ว่าราชการจังหวัดระนองท่านราชันมีน้อยได้นำทีมหัวหน้าส่วนราชการแล้วก็พี่น้องประชาชนพุทธศาสนิกชนนะครับมาร่วมพิธีส่งน้ำพระธรรมธาตุเจดีย์ศรีระนองบอกเลยว่าคึกคักเช่นกันครับความพิเศษของงานนี้นะครับบอกเลยว่าเป็นเพราะว่านำพระพุทธมนต์นะครับได้รับประทานจากสมเด็จพระสังฆราชที่นำมาส่งยอดพระเจดีย์ครับโดยในพิธีนะครับได้มีการคือจะอัญเชิญน้ำใส่ในโมเดลเรือสุพรรณหงส์นะครับผมแล้วก็ชักรอกขึ้นไปส่งน้ำที่ยอดพระเจดีย์นะครับบอกเลยว่างดงามมากๆครับส่วนตัวผมเคยไปนะครับทำบุญที่วันนี้แล้วก็เคยได้อัญเชิญน้ำใส่โมเดลเรือสุพรรณหงส์นะครับผมแล้วก็ชักรอกขึ้นไปส่งน้ำเจดีย์เช่นกันครับบอกเลยว่าเป็นอะไรที่ว้าวมากๆเลยนะครับนอกจากนี้นะครับยังมีไฮไลท์เด็ดนะครับคือท่านผู้ว่าท่านราชันนะครับผมพร้อมกับหัวหน้าส่วนราชการได้ลงไปร่วมฟ้อนรำบวงสรวงถวายองค์พระเจดีย์ร่วมกับชาวบ้านนะครับท่ามกลางสายฝนที่โปรยปรายลงมาด้วยนะครับเรียกบอกเลยว่าได้ใจชาวบ้านไปเต็มๆเลยนะครับออกมาเป็นภาพอย่างสวยงามเลยนะครับงานนี้นะครับจัดขึ้นก็เพื่อสื่อสารประเพณีวันวิสาขบูชานะครับแล้วก็ให้พุทธศาสนิกชนทั้งชาวไทยแล้วก็ชาวเมียนมาในพื้นที่จังหวัดระนองเนี่ยได้ร่วมกันทำบุญรักษาศีลแล้วก็ใช้หลักธรรมนะครับผมมาเป็นเครื่องยึดเหนี่ยวจิตใจร่วมกันครับเอาละครับมาต่อกันที่จังหวัดพังงากันบ้างครับคุณผู้ฟังครับเรื่องนี้นะครับบอกเลยว่าต้องเอาใจช่วยแล้วก็ปรบมือให้เจ้าหน้าที่ที่ทำงานกันอย่างเข้มแข็งแข่งขันเลยนะครับเพราะเป็นเรื่องของการเตรียมพร้อมรับมือสถานการณ์น้ำท่วมครับ เช่นเดิมครับเมื่อวานนี้31พฤษภาคมนะครับท่านผู้ว่าราชการจังหวัดพังงาท่านไพรัชเพชรยวนนะครับได้สั่งการให้ทางโครงการชลประทานพังงาลงพื้นที่ไปติดตามสถานการณ์น้ำครับแล้วก็จัดการปรับบานระบายน้ำที่ฝ่ายคลองนาเตยอำเภอท้ายเมืองครับอย่างใกล้ชิดเลยแหละครับหลังจากที่ก่อนหน้านี้เมื่อวันที่27พฤษภาคมชุมชนแถวตำบลบางทองเคยโดนน้ำแบบเข้าท่วมไปรอบหนึ่งแล้วนะครับผมล่าสุดเลยเจ้าหน้าที่ก็เช็คระดับน้ำเหนือฝ่ายนะครับผมแล้วก็เช็คได้อยู่ที่ประมาณ15เซนติเมตรครับตอนนี้นะครับก็ได้มีการจัดทีมเฝ้าระวังเลยตลอด24ชั่วโมงถ้าเห็นท่าไม่ดีน้ำเริ่มสูงขึ้นอีกก็พร้อมจะเปิดบานระบายน้ำเพิ่มทันทีครับเพื่อไม่ให้น้ำล้นตลิ่งไปท่วมบ้านเรือนพี่น้องประชาชนซ้ำสองครับสาเหตุที่น้ำท่วมรอบก่อนเป็นเพราะว่าฝนตกหนักสะสมบวกกับมีเศษหินดินทรายแล้วก็วัชพืช นะครับไปขวางทางน้ำนั่นเองแถมช่วงนั้นเนี่ยน้ำทะเลหนุนสูงด้วยครับน้ำเลยระบายไม่ทันตอนนี้ทางจังหวัดเลยสั่งการให้อบต.บางทองเนี่ยเร่งสำรวจลำคลองเพื่อเตรียมขุดลอกสิ่งกีดขวางพวกนี้ออกไปนะครับเพื่อระบายน้ำได้คล่องตัวขึ้นนั่นเองนะครับผมคุณฟังครับในพื้นที่พังงาที่ได้รับความเดือดร้อนก็หรือต้องการความช่วยเหลือด่วนๆนะครับสามารถแจ้งกำนันผู้ใหญ่บ้านอบต.ในพื้นที่นะครับหรือถ้าไม่สามารถออกไปแจ้งด้วยตัวเองสามารถโทรได้สายด่วนนะครับสายด่วนของปภ.ป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยนะครับ1784ได้ตลอด24ชั่วโมงเลยครับย้ำนะครับคุณผู้ฟังในจังหวัดพังงาหรือพื้นที่ใกล้เคียงจริงๆแล้วไม่ว่าจะเป็นจังหวัดไหนก็แล้วแต่เนี่ยนะครับถ้าต้องการความช่วยเหลือด่วนนะครับสามารถแจ้งกำนันผู้ใหญ่บ้านอบต.ในพื้นที่หรือโทรสายด่วนป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยได้ที่สายด่วนปภ1784ย้ำนะครับ1784ตลอด24ชั่วโมงได้เลยนะครับท่านผู้ฟังผู้ชมครับเพราะว่าชีวิตเราก็สำคัญไม่แพ้กันนะครับเอาละครับมาถึงที่สุดของเราและจังหวัดภูเก็ตของเรานี่แหละครับเริ่มกันที่ข่าวเรื่องของพิธีอันเป็นสิริมงคลเนื่องในวันวิสาขบูชาที่ผ่านมานะครับผมเมื่อคืนวันนี้นะครับเช่นเดิมเลย31พฤษภาคมตอนช่วงเวลา2ทุ่มโดยประมาณนะครับที่วัดชัยธารารามหรือวัดฉลองก็ต้องบอกเลยว่าเป็นวัดที่มีชื่อเสียงในจังหวัดภูเก็ตนะครับท่านผู้ว่าราชการจังหวัดภูเก็ตท่านนิรัตน์พงศ์สิทธิถาวรได้เป็นประธานในพิธีเชิญพุ่มดอกบัวประดิษฐ์พระราชทานครับไปถวายสักการะแด่พระศรีมหาโพธิทศมราชบพิตรครับซึ่งก็คือต้นพระศรีมหาโพธิ์ประจำจังหวัดภูเก็ตของเรานั่นเองนะครับโดยมีท่านอดุลชูทองนะครับรองผู้ว่าราชการจังหวัดแล้วก็พร้อมด้วยหัวหน้าส่วนราชการทหารและตำรวจเข้าร่วมพิธีกันอย่างพร้อมเพียงเลยนะครับพิธีนี้นะครับสืบเนื่องมาจากพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมนะครับพระราชทานพุ่มดอกบัวประดิษฐ์ให้ผู้ว่าราชการจังหวัดทั่วประเทศเลยนะครับนำไปถวายสักการะต้นพระศรีมหาโพธิ์ประจำจังหวัดเพื่อถวายเป็นพุทธบูชาครับและเพื่อเป็นการเสริมสิริมงคลแก่พี่น้องประชาชนชาวไทยทุกคนครับโดยในพิธีนะครับผมท่านผู้ว่าราชการจังหวัดภูเก็ตท่านนิรัตน์พงศ์สิทธิถาวรได้นำทุกคนกล่าวคำสักการะน้อมรำลึกถึงพระคุณของพระองค์สัมมาสัมพุทธเจ้านะครับแล้วก็อธิษฐานขอพรให้เกิดความสุขความเจริญเป็นสิริมงคลแก่ตนเองและครอบครัวนะครับผมรวมถึงพี่น้องชาวภูเก็ตและชาวไทยทุกคนด้วยครับนับเป็นพิธีที่จัดขึ้นอย่างสมพระเกียรตินะครับแล้วก็สร้างความปลื้มใจให้กับผู้เข้าร่วมพิธีอย่างเป็นอย่างมากเลยนะครับแล้วก็มาปิดท้ายอีกสักหนึ่งข่าวนะครับผมก่อนจะหมดเวลากันลงไปนะครับในที่ช่วงของข่าวใต้อะไรวันของเรานะครับก็เช่นเดิมครับจังหวัดภูเก็ตของเรานะครับผมบอกเลยว่ารอบนี้นะครับเป็นข่าวที่เรียกได้ว่าสร้างชื่อเสียงแบบกระหึ่มนะครับผมสมศักดิ์ศรีเมืองกีฬาเลยครับคุณผู้ฟังครับก็ต้องบอกเลยว่าเป็นข่าวการเปิดฉากศึกเทควันโดสุดยิ่งใหญ่ในภาคใต้ประจำปี2569นี้ครับเพราะวันนี้นะครับ30พฤษภาคมที่โรงยิมเนเซียมนะครับ 4,000 ที่นั่งนี่แหละครับผมเทศบาลนครภูเก็ตได้มีการเปิดการแข่งขันเทควันโดรายการภูเก็ตสปอร์ตซิตี้เทควันโดโอเพ่น2026ครับบอกเลยว่าเปิดอย่างเป็นทางการโดยมีท่านรองผู้ว่าราชการจังหวัดภูเก็ตท่านสุวิทย์พันธ์เสงี่ยมนะครับให้เกียรติมาเป็นประธานในพิธีพร้อมด้วยหัวหน้าส่วนราชการและคนในวงการกีฬาของภูเก็ตมาร่วมงานกันบอกเลยว่าเพียบเลยคับคั่งเลยนะครับ บรรยากาศในงานบอกเลยว่าคึกคักแล้วก็ฮือฮามากๆนะครับคุณผู้ฟังครับเพราะงานนี้นะครับมีโค้ชชื่อดังที่สร้างชื่อเสียงระดับโลกมาแล้วนะครับผมอย่างโค้ชเชหรือคุณชัดชัยเชนะครับหัวหน้าผู้ฝึกสอนเทควันโดทีมชาติไทยคนที่พานักกีฬาไทยไปคว้าเหรียญทองโอลิมปิกมานะครับผมก็บอกเลยว่าเดินทางมาร่วมงานในครั้งนี้ด้วยนะครับทำเอาเหล่านักกีฬาตัวน้อยแล้วก็ผู้ปกครองนะครับต่างพูดเป็นเสียงเดียวกันเลยว่าโอ้โหคนเยอะเพราะว่ามาต้อนรับกันแบบเยอะมากๆเลยแล้วก็อุ่นมากๆด้วยนะครับยิ้มแก้มปริกันไปตามๆกันเลยนะครับผมเพราะว่าโค้ชเชก็เป็นถือว่าเป็นโค้ชที่เป็นไอดอลของนักกีฬาเทควันโดของใครหลายๆคนนะครับสำหรับการแข่งขันครั้งนี้นะครับจัดขึ้นเพื่อส่งเสริมให้เด็กๆและก็เยาวชนนะครับหันมาออกกำลังกายแล้วก็พัฒนาฝีมือเพื่อผลักดันจอมเตะจาก14จังหวัดภาคใต้ให้ก้าวไปสู่ระดับทีมชาติต่อไปครับโดยรอบนี้นะครับมีนักกีฬาเทควันโดจากทั่วภาคใต้เลยตบเท้าเข้าร่วมแข่งขันมากกว่า700คนเลยครับผมคุณผู้ฟังผู้ชมครับ700คนเลยนะครับมีทั้งประเภทต่อสู้ประเภทพุงเช่นนะครับแล้วก็พุงเช่นนี่ก็คือท่าเหมือนเป็นประเภทท่ารำนะครับผมแล้วก็ประเภทเตะเร็วหรือสปีดคิกนั่นเองนะครับงานนี้นอกจากจะช่วยพัฒนาวงการกีฬาบ้านเราแล้วนะครับยังช่วยกระตุ้นเศรษฐกิจและการท่องเที่ยวในรูปแบบสปอร์ตทัวริซึมได้ดีมากๆเลยเพราะมีทั้งนักกีฬาโค้ชแล้วก็ผู้ปกครองเนี่ยเดินทางเข้ามาในภูเก็ตนับพันคนเลยนะครับซึ่งก็ต้องบอกว่าช่วยจับจ่ายใช้สอยแล้วก็ตอกย้ำว่าภูเก็ตของเราเนี่ยเป็นเมืองแห่งเศรษฐกิจเมืองแห่งกีฬาแล้วก็เมืองแห่งการท่องเที่ยวระดับสากลจริงๆครับใครนะครับที่สนใจอยากไปเข้าร่วมชมร่วมเชียร์หรือที่ตามผลการแข่งขันสามารถเข้าดูรายละเอียดเพิ่มเติมนะครับได้ที่สำนักงานการกีฬาแห่งประเทศไทยจังหวัดภูเก็ตครับหรือที่โรงเรียนเทควันโดดราก้อนยิมภูเก็ตได้เลยนะครับทั้งหมดนี้นะครับก็บอกเลยว่าเป็นข่าวสารที่ชาวจังหวัดภูเก็ตแล้วก็ชาวภาคใต้ฝั่งอันดามันแล้วก็ชาวไทยทุกคนเลยดีกว่าเป็นเรื่องที่น่าภาคภูมิใจมากๆนะครับผมเพราะว่าอย่างที่เราได้ทราบกันไปนะครับปัจจุบันเนี่ยเรื่องของเศรษฐกิจเรื่องของภาคการท่องเที่ยวต่างๆก็เป็นเรื่องที่เราได้ประสบพบเจอกับวิกฤตขึ้นมาประมาณนึงเลยนะครับซึ่งตอนนี้ทำให้เราเห็นว่าคนไทยด้วยกันนะครับผมพยายามส่งเสริมเกื้อหนุนซึ่งกันและกันในทุกๆด้านนำกีฬาเชื่อมโยงท่องเที่ยวนำการท่องเที่ยวเชื่อมโยงเศรษฐกิจเชื่อมโยงกันเรียกว่าสุขภาพคือเชื่อมโยงกันในทุกๆด้านนะครับผมทำให้คนไทยเราสามารถเดินหน้าต่อในทุกๆมิตินะครับผมไม่ทิ้งด้านใดด้านหนึ่งไว้ข้างหลังนะครับก็ต้องบอกว่านับถือใจคนไทยในช่วงเวลานี้มากๆนะครับที่พยายามช่วยกันจับมือประคองกันไปนะครับผมในช่วงเวลาแบบนี้นะครับเอาละครับก่อนจะจากกันไปนะครับผมใกล้จะหมดเวลาลงแล้วนะครับคุณผู้ฟังครับวันนี้นะครับวันที่1มิถุนายนย้ำนะครับเดือนมิถุนายนคือเป็นวันแรกของการเริ่มต้นเดือนแห่งความภาคภูมิใจนะครับหรือที่เรารู้จักกันในชื่อของ Pride Month นะครับผมประจำปี2026หรือประจำปี2569นั่นเองนะครับซึ่งทางภูเก็ตบ้านเราเองก็เปิดกว้างอยู่แล้วนะครับแล้วก็ยินดีต้อนรับความหลากหลายแบบเสมอมาเลยนะครับผมวันนี้เลยมีข้อความแบบซึ้งๆแล้วก็ทรงพลังมากๆเป็นข้อความสั้นๆเป็นคำคมที่แบบกินใจมากๆเลยครับจากท่านผู้ว่าราชการจังหวัดภูเก็ตท่านนิรัตน์พงศิทธิถาวรนะครับก็ได้ฝากเอาไว้เพื่อร่วมเฉลิมฉลองให้กับเดือนนี้นะครับหรือก็คือเดือน Pride Month นั่นเองนะครับท่านผู้ว่านะครับผมท่านผู้ว่านิรัตน์พงศิทธิถาวรได้ฝากเอาไว้เป็นคำคมนะครับว่าจงเป็นตัวเองอย่างภาคภูมิใจเพราะความหลากหลายคือความงดงามของโลกใบนี้ครับเอาใหม่นะครับผมพูดไปแล้วขนลุกไปนะครับจงเป็นตัวเองอย่างภาคภูมิใจเพราะความหลากหลายคือความงดงามของโลกใบนี้ครับเป็นไงล่ะครับผมฟังแล้วโหขนลุกเลยนะครับอย่างที่ท่านได้พูดจริงๆนะครับว่าจงเป็นตัวเองอย่างภาคภูมิใจเธอนะครับผมเพราะว่าตัวของเราเองนี่แหละที่ทำให้เรามีความสุขแล้วก็เพราะความหลากหลายนี่แหละคือความงดงามของโลกใบนี้นะครับผมถ้าโลกใบนี้มีสีเดียวมีรูปทรงเดียวมีมิติเดียวก็คงจะไม่สวยงามเหมือนทุกวันนี้ถูกไหมครับก็จงเป็นตัวเองอย่างภาคภูมิใจเพราะความหลากหลายคือความงดงามของโลกใบนี้ครับเอาละครับมาฟังแล้วก็ทัดใจแล้วก็มีความสุขมากๆเลยนะครับ ก็ต้องบอกว่าแฮปปี้ไพร์มันนะครับท่านผู้ฟังผู้ชมทุกคนเลยนะครับไม่ว่าคุณจะเป็นใครนะครับไม่ว่าท่านผู้ฟังจะเป็นใครมีเพศอะไรอายุเท่าไหร่มีเพศสภาพแบบไหนนะครับก็ขอให้ภูมิใจในสิ่งที่เราเป็นแล้วก็มีความสุขในทุกๆวันนะครับเอาล่ะครับก็ใกล้หมดเวลาลงแล้วนะครับทั้งหมดนี้ก็คือข่าวสารในช่วงของข่าวใต้รายวันนะครับแล้วก็ทั้งหมดนี้แหละครับคือข่าวสารที่เอามาฝากกันในรายการเล่าข่าวอันดามันครับสามารถติดตามรายการเล่าข่าวอันดามัน ขอไปครับสามารถติดตามรายการเล่าข่าวอันดามันได้เป็นประจำทุกวันจันทร์นะครับถึงวันศุกร์เวลา10:10 น.ถึง11:00 น.โดยประมาณนะครับทางสถานีวิทยุกระจายเสียงประเทศไทยจังหวัดภูเก็ตคลื่น FM 96.75 MHz ครับวันนี้นะครับผมวสุรัตน์วีระไสน้องดิววสุแล้วก็พี่วันนะครับช่างที่คอยดูแลควบคุมรายการให้นะครับขออนุญาตลาทุกท่านไปก่อนนะครับผมขอบคุณที่ติดตามรับฟังรายการเล่าข่าวในวันนี้นะครับสวัสดีครับ

0: เสียงแห่งประเทศไทยและเครือข่ายทั่วประเทศเสนอข่าวต้นชั่วโมงรู้เร็วรู้จริงเกาะติดทุกสถานการณ
1: ์รับฟังข่าวต้นชั่วโมง11 นาฬิกากับคณิต

0: ร่วมสร้างสังคมที่ทุกวัยใช้ชีวิตได้อย่างมั่นใจเพราะการออกแบบที่ดีคือความใส่ใจที่ทุกคนสัมผัสได
1: ้ตอนนี้ปัญหาบุหรี่ไฟฟ้าเข้าถึงง่ายมากและมีรูปแบบที่ดึงดูดใจเด็กๆโดยเฉพาะ
2: สารเสพติดเป็นภัยต่อชีวิตบุหรี่ไฟฟ้ามีสารพิษอันตรายต่อสมองที่กำลังพัฒนาของเด็กและเยาวชน
1: อนาคตประเทศชาติจะพัฒนาอย่างมีคุณภาพร่วมปกป้องเด็กและเยาวชนจากบุหรี่ไฟฟ้า
3: คนไทยไม่เอาบุหรี่ไฟฟ้าคนไทยไม่เอาบุหรี่ไฟฟ้าคนไทยไม่เอาบุหรี่ไฟฟ้า
4: ใต้ร่มพระบารมีแห่งสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงโครงการศิลปาชีพได้ก่อกำเนิดทั่วทุกภูมิภาคจากผ้าไหมงามแห่งอีสานงานหัตถศิลป์ล้านนาจากสารภาคกลางสู่ผ้าบาติกชายแดนใต้เปลี่ยนภูมิปัญญาพื้นบ้านให้กลายเป็นอาชีพสร้างรายได้และสืบสารศิลปะวัฒนธรรมไทยให้คงอยู่คู่แผ่นดิน
5: อกแม่พระธรณีจะหวั่นไหวดวงใจไทยทุกดวงสถานสั่นพระแม่เสด็จสู่ฟ้าอาดูลพลันสุดจะกลั้นน้ำตานองน้ำตาพระผู้เสด็จสู่สวรรคาลัยน้อมสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณเป็นล้นพ้นอันหาที่สุดมิได้ข้าพระพุทธเจ้าคณะผู้บริหารข้าราชการและเจ้าหน้าที่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ์
6: สำนักงานทรัพยากรน้ำแห่งชาติแจ้งเตือนประชาชนในพื้นที่เสี่ยงภาคตะวันออกและภาคใต้เฝ้าระวังฝนตกหนักจนเกิดน้ำท่วมขังและน้ำป่าไหลหลากในระยะนี
7: ้ในฐานะโรจน์วรรัตน์ประเสริฐผู้อำนวยการศูนย์อำนวยการน้ำแห่งชาติในฐานะรองโฆษกสำนักงานทรัพยากรน้ำแห่งชาติหรือสธนช.กล่าวว่าจากอิทธิพลของมรสุมตะวันตกเฉียงใต้ที่พัดปกคลุมทะเลอันดามันประเทศไทยและอ่าวไทยมีกำลังค่อนข้างแรงประกอบกับร่องมรสุมพัดผ่านประเทศไทยตอนบนทำให้ไทยมีฝนเพิ่มขึ้นและมีฝนตกหนักหลายพื้นที่จากการบูรณาการข้อมูลคาดการณ์ของหน่วยงานและเรดาร์ตรวจสภาพฝนผลการวิเคราะห์และประเมินสถานการณ์พบมีพื้นที่เสี่ยงฝนตกหนักและตกสะสมที่ต้องเฝ้าระวังเป็นพิเศษภายในระยะเวลา12ชั่วโมงซึ่งครอบคลุมพื้นที่ภาคตะวันออกได้แก่จังหวัดระยองจันทบุรีตราดและภาคใต้ได้แก่จังหวัดระนองพังงาภูเก็ตอาจส่งผลให้เกิดน้ำท่วมขังรอระบายและส่งผลกระทบต่อการสัญจรของประชาชนในพื้นที่รวมถึงบางพื้นที่มีความเสี่ยงเกิดน้ำท่วมฉับพลันน้ำป่าไหลหลากและดินโคลนถล่มทั้งนี้สธนช.ขอให้ประชาชนในพื้นที่ดังกล่าวเตรียมพร้อมรับมือสถานการณ์และติดตามข้อมูลข่าวสารจากหน่วยงานภาครัฐอย่างใกล้ชิดปิยาพันธ์ยางเทียนรายงาน
6: ทหารพรานที่ถูกกลุ่มผู้ก่อเหตุรุนแรงยิงใส่จนบาดเจ็บสาหัสเสียชีวิตแล้วหลังเข้ารับการรักษาตัวที่โรงพยาบาลจะแนะด้านเจ้าหน้าที่ยังคงตรึงกำลังพร้อมเร่งเจรจาผู้ก่อเหตุให้มอบตัว
8: พันเอกเอกวริศชอบสุขผลรองโฆษกกองในการรักษาความมั่นคงภายในภาคสี่ส่วนหน้าเปิดเผยว่าภายหลังเจ้าหน้าที่ทหารตำรวจและหน่วยปฏิบัติการพิเศษในพื้นที่จังหวัดนราธิวาสได้ร่วมปฏิบัติการเข้าตรวจสอบพื้นที่บ้านรือเปาะตำบลดุทรงยออำเภอจะแนะจังหวัดนราธิวาสขณะเข้าตรวจสอบพื้นที่กลุ่มผู้ก่อเหตุรุนแรงได้ใช้อาวุธปืนยิงใส่เจ้าหน้าที่ส่งผลให้อาสาสมัครทหารพรานวุฒิพงษ์ชุมเชื้อกำลังพลสังกัดหน่วยเฉพาะกิจกรมทหารพรานที่46ได้รับบาดเจ็บสาหัสเจ้าหน้าที่ได้เร่งนำตัวส่งโรงพยาบาลจะแนะเพื่อให้การรักษาอย่างเร่งด่วนแต่เสียชีวิตในเวลาต่อมาทั้งนี้เจ้าหน้าที่ยังคงควบคุมพื้นที่และจัดกำลังเพิ่มเติมเพื่อสนับสนุนการปฏิบัติพร้อมเร่งติดตามผู้เกี่ยวข้องมาดำเนินคดีตามกฎหมายจึงขอความร่วมมือประชาชนหลีกเลี่ยงการเข้าใกล้พื้นที่ปฏิบัติการของเจ้าหน้าที่และติดตามข้อมูลข่าวสารจากหน่วยงานราชการอย่างใกล้ชิดเพื่อความปลอดภัยของทุกฝ่ายพร้อมดำเนินการเจรจาเกลี้ยกล่อมให้ผู้ก่อเหตุรุนแรงออกมามอบตัวเพื่อเข้าสู่กระบวนการยุติธรรมตามแนวทางสันติวิธีปภิชานันท์เทพรักษ์สวทนราธิวาสรายงาน
6: อิสราเอลบุกยึดปราสาทโบราณในเลบานอนพร้อมเดินหน้าขยายปฏิบัติการในพื้นที่ทางตอนใต้ของประเทศสำนักข่าว BBC รายงานว่ากองทัพอิสราเอลเข้ายึดปราสาทโบฟอร์ดซึ่งเป็นปราสาทโบราณที่ตั้งอยู่บนเนินเขาสูงเหนือหุบเขาลิตานีทางตอนใต้ของเลบานอนได้สำเร็จพร้อมเดินหน้าขยายปฏิบัติการภาคพื้นดินทางตอน

0: ใต้ของเลบานอนโดยปราสาทแห่งนี้ถูกสร้างขึ้นเป็นป้อมปราการในสมัยสงครามครูเสดเมื่อราว900ปีก่อนและเคยถูกกองทัพอิสราเอลยึดครองมาแล้วในช่วงสงครามเลบานอนเมื่อปี2525นายกรัฐมนตรีเบนจามินเนทันยาฮูผู้นำอิสราเอลระบุว่าการยึดพื้นที่ดังกล่าวถือเป็นจุดเปลี่ยนสำคัญของปฏิบัติการทางทหารและเป็นส่วนหนึ่งของความพยายามขยายการควบคุมพื้นที่ที่เคยอยู่ภายใต้อิทธิพลของกลุ่มฮิซบอลเลาะห์ขณะที่รัฐบาลเลบานอนกล่าวหาว่าปฏิบัติการของอิสราเอลกำลังสร้างความเดือดร้อนแก่ประชาชนที่ไม่เกี่ยวข้องเป็นวงกว้างคิดจะใช้คิดถึงอนาคตช่วยกันลดช่วยกันประหยัดพลังงานจบข่าวคณิษฐายิ้มดีอ่านรับฟังข่าวครั้งต่อไปเวลา 12:00 นค่ะ
1: ติดตามข่าวที่นำเสนอไปแล้วได้ที่ www.thainews.pr.go.th
2: คุณแม่คะทำไมเราต้องยืนตรงเคารพธงชาติทุกวันคะ
3: เพราะแผ่นดินที่เรายืนอยู่ทุกวันนี้ไม่ได้ได้มาง่ายๆนะลูกบรรพบุรุษของเรายอมสละเลือดเนื้อยอมเสียสละชีวิตเพื่อปกป้องแผ่นดินไทยให้ลูกหลานได้อยู่กันอย่างสงบ
2: แล้วพวกเราจะตอบแทนท่านยังไงคะแม่
3: เริ่มจากสิ่งเล็กๆยึดมั่นในสถาบันหลักชาติศาสนาพระมหากษัตริย์และทำหน้าที่ของตนเองให้ดีที่สุด
2: หนูจะเป็นคนดีของประเทศค่ะแม่
3: นั่นแหละคือการสืบทอดความเสียสละของบรรพบุรุษไทยเพราะแผ่นดินนี้ได้มาด้วยความเสียสละจงร่วมกันรักษาและตอบแทนคุณแผ่นดินไทย
4: สำนักงานประชาสัมพันธ์ที่5กรมประชาสัมพันธ
2: ์แม่คะทำไมบางคนขับรถฝ่าไฟแดงไม่ใส่หมวกกันน็อกเขาไม่กลัวอันตรายหรอคะ
3: กลัวสิลูกแต่บางคนลืมคิดว่าความประมาทอาจแลกด้วยชีวิต
2: แล้วเราจะทำยังไงให้ถนนปลอดภัยล่ะคะแม่
3: เริ่มจากตัวเราเลยลูกเคารพกฎจราจรมีวินัยใส่หมวกกันน็อกคาดเข็มขัดไม่ขับเร็วไม่ดื่มแล้วขับ
2: หนูจะจำไว้ค่ะเพื่อให้ทุกคนกลับบ้านได้อย่างปลอดภัย
3: เพราะถนนไม่ใช่ที่ลองผิดแต่คือที่ต้องรับผิดชอบร่วมกันขับขี่ปลอดภัยมีวินัยรักษากฎจราจรด้วยความปรารถนาดีจากกองทุนเพื่อความปลอดภัยในการใช้รถใช้ถนนจังหวัดพังงา
5: เคยเห็นไหมเรื่องบางเรื่องมันดูไม่โปร่งใสเหมือนมีอะไรแอบแฝงอยู
6: ่หมายถึงเรื่องทุจริตเหรอเห็นบ่อยเลยแต่ก็ไม่รู้จะทำยังไงดีกลัวไปแจ้งแล้วจะเดือดร้อน
5: ไม่ต้องกลัวเลยนะตอนนี้เขามีช่องทางแจ้งเบาะแสปลอดภัยมากทั้งสายด่วนปปช.1205หรือเข้าทางเว็บไซต์ www.nacc.go.th ก็ได้นะ
6: อ๋อแบบนี้ก็ดีเลยคนธรรมดาอย่างเราก็ช่วยได้สินะ
5: ใช่เพราะทุกเสียงมีค่าในการต่อต้านการทุจริต
6: เรามาร่วมกันแสดงพลังว่าคนไทยไม่ทนต่อการทุจริต
5: แจ้งเบาะแสวันนี้เพื่อสังคมไทยโปร่งใสในวันพรุ่งนี
4: ้คนไทยไม่ทนต่อการทุจริตรวมพลังสร้างสังคมซื่อสัตย์โปร่งใสและเป็นธรรม
7: ด้วยความปรารถนาดีจากสำนักงานประชาสัมพันธ์ที่5กรมประชาสัมพันธ์
8: ที่อยู่กันอย่างเพื่อนเกิดแก่เจ็บตายนั่นมันหายไปอาตมาเล็กๆยังรู้สึกว่ายังได้ยินคำว่าเพื่อนเกิดแก่เจ็บตายเพราะคุณย่าคุณยายคุณตาจะออกชื่อคำนี้ทุกค่ำทุกคืนอุทิศส่วนกุศลให้เพื่อนเกิดแก่เจ็บตายเดี๋ยวนี้ไม่มีแล้วมันมีแต่ตัวกายตัวมันตัวมึงตัวกู
9: สารธรรมเพื่อมวลชนโดยพระธรรมโกษาจารย์พุทธทาสภิกขุ

ติดตามประเด็นข่าวสำคัญจากส่วนกลางและในพื้นที่กับรายการร้อยเรื่องอันดามันทุกวันจันทร์ถึงวันศุกร์ 11:10 น.ถึง 12:00 น.ทางสวท.พังงา FM 100 MHz และรับฟังได้พร้อมกันที่สวท.ภูเก็ตสวท.กระบี่สวท.ระนองและสวท.ตะกั่วป่าแล้วคุณจะไม่พลาดทุกข่าว

สวัสดีค่ะขอต้อนรับผู้ฟังนะคะเข้าสู่ในช่วงของรายการร้อยเรื่องอันดามันนะคะทางสวทพงา FM 100 MHz ค่ะจะเจอกันกับน้องฮากันเช่นเคยค่ะทักทายไปยังทุกพื้นที่กันเลยทีเดียวนะคะที่ร่วมรับสัญญาณเครือข่ายนะไม่ว่าจะเป็นทางด้านของสวทภูเก็ตสวทระนองสวทกระบี่แล้วก็ส่วนของสวทตะกั่วป่ากันด้วยค่ะหนึ่งในนั้นค่ะในวันนี้นะคะผู้ฟังก็ยังคงมีประเด็นที่ต้องมีการพูดคุยกันนะคะเพราะว่าอาจจะเป็นข่าวดีนะเผื่อว่าหลายๆคนเนี่ยอาจจะตั้งตารอในเรื่องของการเคาะนะคะในส่วนของโครงการดีๆไทยช่วยไทยพลัสค่ะเพื่อที่จะมาบรรเทาภาระค่าครองชีพของพี่น้องประชาชนตั้ง43ล้านคนนะเริ่มที่จะลงทะเบียนในวันที่25พฤษภาคมกันด้วยค่ะเดี๋ยวเรามีประเด็นเรื่องนี้บอกกับอีกหลากหลายเรื่องราวนะคะหนึ่งในนั้นค่ะพื้นที่ไหนเป็นอย่างไรกันบ้างเพราะว่าทางด้านของกรมอุตุนิยมวิทยาก็มีการคาดการณ์นะว่าในช่วงนี้เนี่ยบางพื้นที่เนี่ยอาจจะมีฝนตกหนักนะคะแล้วก็อาจจะมีน้ำป่าไหลหลากนะคะทั้งนี้ทั้งนั้นก็ต้องดูแลเรื่องของในส่วนของสภาพอากาศนะติดตามเรื่องของสภาพอากาศใครที่อยู่ในพื้นที่ที่อาจจะเกิดน้ำท่วมซ้ำซากนะคะคุณผู้ฟังก็ต้องเตรียมความพร้อมนะคะเพราะว่าในส่วนของฝนตกเนี่ยก็ประเทศไทยเองเริ่มที่จะเข้าสู่หน้าฝนกันแล้วค่ะในช่วงหน้าค่ะคุณผู้ฟังเดี๋ยวน้องฮาก็มีเรื่องที่จะนำมาพูดคุยกันรวมไปถึงการจับมือนะคะในส่วนของรัฐบาลค่ะได้มีการเดินหน้ายอดสัมพันธ์ไทยฝรั่งเศสครม.ก็มีการไฟเขียวนะคะแผนหุ้นส่วนยุทธศาสตร์ในปี2569พร้อมด้วยปี2571ค่ะเดี๋ยวช่วงนี้ส่งต่อผลงานเพลงนี้และกลับมาพูดคุยกันในช่วงหน้าของรายการค่ะ

ลับมาในช่วงแรกของรายการนะคะคุณผู้ฟังกับทางด้านของในส่วนของข่าวดีนะคะสำหรับในเรื่องของการต่อยอดค่ะในส่วนของการอนุมัตินะคะโครงการไทยช่วยไทยพลัสบรรเทาภาระค่าครองชีพของพี่น้องประชาชนกว่า43ล้านคนเริ่มที่จะลงทะเบียนในวันที่25พฤษภาคมนะคะซึ่งก็ทางด้านของนายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยก็ได้เป็นประธานการประชุมคณะรัฐมนตรีค่ะโดยคณะรัฐมนตรีก็มีมตินะคะอนุมัติโครงการนะคะไทยช่วยไทยโดยวงเงินไม่เกิน175,718นะคะซึ่งอยู่ภายใต้กรอบวงเงินกู้นะคะ 20,000 ล้านบาทเพื่อที่จะมาช่วยเหลือและบรรเทาผลกระทบให้กับพี่น้องประชาชนกลุ่มเปราะบางค่ะผ่านกลไกของบัตรสวัสดิการแห่งรัฐแล้วก็ผู้ที่บรรเทาภาระค่าครองชีพประคับประคองกำลังซื้อภาคประชาชนค่ะเรื่องของการช่วยเหลือผู้ค้าขายรายย่อยให้สามารถที่จะประกอบอาชีพได้อย่างต่อเนื่องหนึ่งก็คือโครงการบัตรสวัสดิการแห่งรัฐในปี2569ค่ะเพื่อที่จะดูแลกลุ่มเปราะบางจำนวน 13.18 ล้านรายที่จะได้รับวงเงินเพิ่มอีกจำนวน700บาทต่อคนต่อเดือนนะคะเพิ่มเติมจากการที่วงเงินที่ได้รับเติมเนี่ยจำนวน300บาทต่อคนต่อเดือนรวม 1,000 บาทต่อเดือนค่ะเป็นระยะเวลา4เดือนตั้งแต่เดือนมิถุนายนถึงเดือนกันยายน2569และในส่วนที่2ค่ะก็คือโครงการไทยช่วยไทยพลัส60ต่อ40นะคะเพื่อที่จะบรรเทาภาระค่าครองชีพของพี่น้องประชาชนที่ได้รับผลกระทบจากสถานการณ์วิกฤตด้านพลังงานจากสถานการณ์ความขัดแย้งในภูมิภาคตะวันออกกลางค่ะจำนวน30ล้านคนที่มีอายุตั้งแต่18ปีบริบูรณ์ขึ้นไปนะในส่วนของภาครัฐเองร่วมจ่ายร้อยละ60แต่ไม่เกิน200บาทต่อคนต่อวันค่ะและไม่เกิน 1,000 บาทต่อคนต่อเดือนตั้งแต่เดือนมิถุนายนถึงเดือนกันยายน2569รวมทั้งสิ้น4เดือนนะคะลงทะเบียนนะคะในวันที่25พฤษภาคมถึง30กันยายน2569นอกจากนี้เองค่ะผู้ฟังร้านค้าที่เข้าร่วมโครงการไทยช่วยไทยพลัสนี่แหละค่ะจะมีการพัฒนาความรู้และทักษะที่จำเป็นผ่านแอปพลิเคชันถุงเงินนะคะโดยที่เขาเนี่ยจะนำเรื่องของ AI ค่ะมาวิเคราะห์การบริหารจัดการเรื่องของต้นทุนสินค้ายอดขายนะคะเพื่อให้ผู้ประกอบการร้านค้าได้เรียนรู้นะคะในเรื่องของทักษะใหม่และเพิ่มทักษะที่จำเป็นนะต่อธุรกิจโดยสามารถที่จะขอข้อมูลรายได้รายจ่ายเพื่อใช้มาประกอบเข้าถึงแหล่งเงินทุนได้ค่ะผู้ฟังอันนี้ก็เป็นข่าวที่น่ายินดีนะสำหรับเรื่องของโครงการนะคะที่จะช่วยในเรื่องของการบรรเทาค่าครองชีพนะคะไม่ว่าจะเป็นทางด้านของโครงการไทยช่วยไทยนะคะซึ่งเขาก็จะมีการเปิดลงทะเบียนนะคะในวันที่25นะพฤษภาคมนะคะกลุ่มเป้าหมายหลักๆเลยนะก็คือต้องมีสัญชาติไทยค่ะมีอายุตั้งแต่18ปีบริบูรณ์ขึ้นไปมีบัตรประจำตัวประชาชนนะคะไม่เป็นผู้ที่ถูกระงับสิทธิ์หรือถูกเรียกเงินคืนในโครงการคนละครึ่งในอดีตค่ะก็ได้แก่โครงการคนละครึ่งโครงการคนละครึ่งระยะที่2โครงการคนละครึ่งระยะที่3แล้วก็โครงการคนละครึ่งระยะที่4มีด้วยกันถึง5 ระยะนะคะก็เป็นที่ผู้มีบัตรสวัสดิการแห่งรัฐตามฐานข้อมูลของกระทรวงการคลังที่กำหนดในวันที่18พฤษภาคม2569กันด้วยค่ะซึ่งทั้งนี้นะคะรูปแบบของการจ่ายการใช้จ่ายนะภาครัฐก็จะมีการสนับสนุนเงินร่วมจ่ายค่าอาหารเครื่องดื่มสินค้าและบริการที่กำหนดในอัตราร้อยละ60แต่ไม่เกิน200บาทต่อคนต่อวันและไม่เกิน 1,000 บาทต่อคนต่อเดือนค่ะตั้งแต่เดือนมิถุนายนถึงเดือนกันยายนมีด้วยกันถึง4เดือนนะคะทั้งนี้ก็จะมีวงเงินที่เหลือในเดือนใดเนี่ยจะไม่ทบสิทธิ์ไปในเดือนถัดไปนะคะผู้ฟังย้ำนะคะซึ่งพี่น้องประชาชนกลุ่มเป้าหมายสามารถที่จะใช้สิทธิ์ในโครงการไทยช่วยไทยพลัสผ่านแอปพลิเคชันเป๋าตังเพื่อซื้ออาหารเครื่องดื่มสินค้าและบริการที่กำหนดจากร้านค้าที่เข้าร่วมโครงการค่ะไทยช่วยไทยนะซึ่งสามารถที่จะมาซื้ออาหารเครื่องดื่มจากร้านค้าที่เข้าร่วมโครงการที่ได้รับอนุมัตินะคะแล้วก็ยังจะมีในเรื่องของการชำระเงินผ่านแอปพลิเคชันถุงเงินซึ่งทางด้านของกระทรวงการคลังเองโดยกรมบัญชีกลางจะดำเนินการโอนเงินค่ะในส่วนที่ภาครัฐหรือว่ากระทรวงการคลังเนี่ยมีการใช้จ่ายแก่ร้านค้าที่เข้าร่วมโครงการไทยช่วยไทยพลัสภายในระยะเวลาที่กำหนดค่ะผู้ฟังอันนี้ก็เป็นอีกหนึ่งเรื่องราวนะคะที่ทางด้านของรัฐบาลที่จะมีการเดินหน้าที่จะมีการช่วยในเรื่องของ
การลดภาระค่าครองชีพของพี่น้องประชาชนกว่า43ล้านคนกันด้วยค่ะผู้ฟังอันนี้ก็เป็นอีกหนึ่งประเด็นนะมากันที่ประเด็นที่น่าสนใจค่ะกับทางด้านของท่านนายกรัฐมนตรีนะได้มีการสั่งการทุกจังหวัดนะคะเตรียมพร้อมรับมือภัยแล้งฝนทิ้งช่วงค่ะบรรเทาความเดือดร้อนของพี่น้องประชาชนซึ่งทั้งนี้ทั้งนั้นในช่วงนี้หลากหลายพื้นที่เนี่ยเริ่มที่จะเข้าสู่ในช่วงของหน้าฝนกันแล้วนะคะผู้ฟังนะก็อาจจะต้องเฝ้าระวังในเรื่องดังกล่าวนะคะทั้งนี้ในพื้นที่จังหวัดพังงาเองในวันนี้เนี่ยก็เป็นในเรื่องของฝนตกกันตั้งแต่ในช่วงของ 2-3 วันที่ผ่านมาค่ะก็บางพื้นที่โซนของอำเภอตะกั่วป่าเองก็มีน้ำท่วมขังแต่ทั้งนี้ทั้งนั้นก็บูรณาการหลากหลายภาคส่วนนะคะในการที่จะ เร่งระบายน้ำนะคะเพื่อที่จะให้พี่น้องประชาชนเนี่ยเดินทางหรือว่าขับขี่รถบนเส้นทางถนนเพชรเกษมนะคะได้อย่างปลอดภัยกันด้วยค่ะเดี๋ยวช่วงหน้าค่ะผู้ฟังเดี๋ยวเราก็มีประเด็นหลากหลายเรื่องราวนะที่จะนำมาอัปเดตกันนะคะเดี๋ยวช่วงนี้ส่งต่อผลงานเพลงนี้ละกันนะคะแล้วก็กลับมาพูดคุยกันในช่วงหน้าของรายการค่ะ

0: ัวเองให้แข็งแรงเบาหวานความดันโรคหัวใจอย่าให้มาเบียดเบียนจำไว้ให้แม่นลดหวานลดมันลดเค็มเน้นกินผักกินปลาออกกำลังกายหายหายเดินให้เหื่อออกยิ้มแย้มแจ่มใสไม่เครียดเพราะสุขภาพดีไม่มีไข้อยากได้ต้องทำเองด้วยความปรารถนาดีจากสวท.ถุงส่ง FM 97 MHz
1: วันนี้ภัยยาเสพติดอยู่ใกล้กว่าที่คิดแต่เราทุกคนสามารถเสริมเกราะให้ครอบครัวและชุมชนได้เริ่มจากการสังเกตพูดคุยและไม่ปล่อยให้ใครต้องสู้เพียงลำพัง
2: เกราะที่แข็งแกร่งที่สุดคือความรักความห่วงใยและการร่วมมือกันของคนในชุมชนหากพบเบาะแสยาเสพติดแจ้งทันทีที่สายด่วนปปส.1386ทุกข้อมูลคือความลับ
1: ป้องกันวันนี้เพื่ออนาคตที่ปลอดภัยของลูกหลานเราร่วมกันเสริมเกราะป้องกันปัญหายาเสพติดเพื่อสังคมปลอดภัยของทุกคนสำนักงานประชาสัมพันธ์ที่5กรมประชาสัมพันธ์

ค่ะคุณผู้ฟังจบไปแล้วนะคะ2ผลงานเพลงเพราะๆนะมากันที่ช่วงที่2ของรายการค่ะกับทางด้านของอธิบดีกรมการกงสุลนะคะระบุการทบทวนมาตรการฟรีวีซ่าเป็นไปเพื่อตอบสนองต่อสถานการณ์ปัจจุบันนะคะลดความซับซ้อนกับมาตรการที่มีอยู่ซึ่งสามารถที่จะสร้างความสับสนให้กับชาวต่างชาติค่ะซึ่งอธิบดีกรมการกงสุลนะคะกล่าวถึงมติคณะรัฐมนตรีที่เห็นชอบให้ทบทวนมาตรการยกเว้นการตรวจลงตราหรือฟรีวีซ่าค่ะและการให้สิทธิ์การตรวจลงตราต่างๆของไทยเนี่ยตามข้อเสนอของกระทรวงการต่างประเทศโดยให้1ประเทศค่ะหรือดินแดนได้รับการยกเว้นการตรวจลงตรา1สิทธิ์ยกเลิกนะคะทั้งหมด93ประเทศดินแดนทบทวนพ30นะคะเพื่อการท่องเที่ยวจาก57ประเทศหรือดินแดนลดลงเป็น54ประเทศค่ะหรือดินแดนนะคะเพื่อการท่องเที่ยวจำนวน3ประเทศซึ่งทั้งนี้ค่ะก็จะมีผลบังคับใช้ใน15วันนับตั้งแต่วันที่มีการประกาศในราชกิจจานุเบกษาซึ่งการทบทวนมาตรการดังกล่าวนะคะผู้ฟังก็เป็นผลมาจากการที่หารือของหน่วยงานที่เกี่ยวข้องนะคะในคณะกรรมการนโยบายการตรวจลงตราโดยมีการคำนึงถึงปัจจัยรวมถึงเหตุผลต่างๆไม่ว่าจะเป็นเรื่องของความมั่นคงการท่องเที่ยวและเศรษฐกิจหลังปฏิบัตินะคะต่างตอบแทนรวมทั้งลดความซ้ำซ้อนของสิทธิ์การยกเว้นการตรวจลงตาค่ะซึ่งที่ผ่านมาก็สร้างความสับสนให้กับชาวต่างชาติแล้วก็เพื่อความสะดวกของระบบนะคะe-visa ค่ะของกระทรวงการต่างประเทศอย่างไรก็ตามค่ะผู้ฟังในเรื่องของชาวต่างประเทศเนี่ยที่เดินทางเข้ามาในประเทศไทยแล้วขณะนี้ผู้ที่ประสงค์จะเดินทางเข้ามาในประเทศไทยก่อนที่มาตรการใหม่จะมีผลบังคับใช้จะยังคงได้รับสิทธิ์อยู่ในประเทศไทยจนกว่าระยะเวลาพับนักตามสิทธิ์เดิมจะสิ้นสุดลงค่ะแต่ถ้าเกิดว่าเมื่อมาตรการใหม่มีผลใช้บังคับแล้วเนี่ยชาวต่างชาติเองค่ะที่จะเดินทางเข้ามาในประเทศไทยก็จะต้องเดินทางนะคะเข้ามาด้วยสิทธิ์ใหม่ที่มีผลบังคับใช้ต่อไปค่ะนอกจากนี้นะคะทางด้านของนายกรัฐมนตรีก็ได้มีการลงนามนะคะในคำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการพิจารณาทบทวนนโยบายเรื่องของการตรวจลงตานะคะซึ่งมีรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศก็ได้เป็นประธานนะคะซึ่งในอนาคตเองค่ะคณะกรรมการนี้ก็จะมีการทบทวนมาตรการการตรวจลงตาเป็นระยะเพื่อให้ครอบคลุมในทุกมิติและสอดคล้องกับสถานการณ์ที่เป็นอยู่ในปัจจุบันกันด้วยค่ะผู้ฟังอันนี้ก็เป็นอีกหนึ่งเรื่องราวที่ได้มีการชี้แจงรายละเอียดนะคะผู้ฟังนะเดี๋ยวมาดูในเรื่องของในส่วนของการเพิ่มค่าจ้างกันบ้างนะผู้ฟังก็เป็นการเห็นชอบนะคะยกระดับมาตรฐานฝีมือแรงงานมีด้วยกันถึง4สาขานะคะเพิ่มค่าจ้างตามทักษะ550บาทถึง650บาทต่อวันซึ่งทางด้านของรองโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรีค่ะได้มีการเปิดเผยนะคะว่ามีมติเห็นชอบตามที่กระทรวงแรงงานได้มีการเสนอเรื่องของการกำหนดอัตราค่าจ้างตามมาตรฐานฝีมือ4สาขาค่ะจากเดิมที่กระทรวงแรงงานเนี่ยเคยกำหนดไว้แล้ว141สาขารายละเอียดก็เป็นไปตามประกาศคณะกรรมการค่าจ้างค่ะลงเมื่อวันที่29มกราคม2569ค่ะเพื่อที่จะให้แรงงานฝีมือได้รับค่าจ้างที่เหมาะสมแล้วก็เป็นธรรมจูงใจให้แรงงานพัฒนาฝีมือให้เป็นที่ยอมรับเพื่อเป็นหลักประกันรายได้รวมไปถึงเพิ่มขีดความสามารถค่ะทางการแข่งขันให้กับประเทศค่ะซึ่งทั้งนี้เขาได้มีการเห็นชอบนะอัตราค่าจ้างตามมาตรฐานฝีมือ4สาขาด้วยกันสำหรับลูกจ้างที่ผ่านการทดสอบมาตรฐานฝีมือแรงงานแห่งชาติค่ะในแต่ละสาขาอาชีพในระดับ1ก็คือสาขาช่างเชื่อมนะคะก็อัตราค่าจ้างมาตรฐานฝีมือก็จะอยู่ในระดับ1 550แล้วก็ระดับ2ก็650บาทแล้วก็สาขาช่างเชื่อมมิกนะคะก็ราคาเดียวกันนะคะผู้ฟังรวมไปถึงสาขาช่างติดตั้งระบบโซลาร์เซลล์แบบไม่เชื่อมต่อระบบโครงข่ายไฟฟ้ากันด้วยค่ะนี่ก็เป็นในส่วนของการขึ้นนะคะค่าจ้างแรงงานมาตรฐานฝีมือนะก็จะมีผลบังคับใช้90วันนับจากวันที่มีประกาศนะคะในราชกิจจานุเบกษาปิดต้นไปค่ะผู้ฟังอันนี้ก็เป็นเรื่องราวในช่วงที่2ของรายการนะเดี๋ยวเราไปรับฟังผลงานเพลงเพราะๆแล้วก็กลับมาในช่วงสุดท้ายของรายการค่ะ

เอาละค่ะผู้ฟังจบไปแล้วนะคะหนึ่งฟังนะคะในช่วงของรายการเรื่องอันดามันทางสวทพงา FM 100 MHz ค่ะก็ช่วงนี้นะคะก็ดำเนินมาถึงช่วงสุดท้ายกันแล้วนะเดี๋ยวน้องฮาประชาสัมพันธ์กันสักนิดนึงนะคะสำหรับเรื่องของงานวิ่งนะคะวิ่งเทรลนะวิ่งเทรลนะคะผู้ฟังนะที่กำลังจะเกิดขึ้นที่บริเวณอำเภอกระโปงนะคะก็เป็นงานที่ร่วมด้วยหลากหลายภาคส่วนนะคะที่มีการจัดกิจกรรมค่ะก็มีการปิดรับสมัครไปที่เรียบร้อยเพราะว่าเต็มแล้วนะคะซึ่งก็จะมีในการวิ่งประมาณต้นเดือนหน้านะคะผู้ฟังซึ่งหนึ่งในนั้นค่ะผู้ฟังก็จะมีทางด้านของการที่ดึกเขาเรียกว่าจัดงานวิ่งนะหลากหลายอย่างแต่ละทีเดียวเนี่ยก็เป็นงานที่วิ่งที่ลานจามจุรีค่ะบ่อแสนวิลล่าอำเภอทับปุดจังหวัดพังงาก็เป็นอีกงานหนึ่งนะคะก็เป็นในส่วนของเดี๋ยวน้องฮาดูก่อนว่าเขามีการเปิดรับสมัครนะคะผู้ฟังก็จะมีการแข่งขันในวันที่20-21มิถุนายน2569ค่ะที่ตำบลบ่อแสนอำเภอทับปุดจังหวัดพังงา นะก็มาร่วมกันสัมผัสเส้นทางเทรลที่สวยงามนะคะกับอากาศบริสุทธิ์เสน่ห์แห่งชาตินะคะเสน่ห์ธรรมชาติอันดามันในสนามที่เหมาะกับนักวิ่งมือใหม่นะคะก็จะเป็นวิ่งระยะใกล้นะคะผู้ฟังนะประมาณ25กิโลเมตรนะในพื้นที่ของจังหวัดพังงาตำบลบ่อแสนแต่ที่เป็นอีกหนึ่งกิจกรรมที่ประมาณต้นเดือนที่น้องฮาพูดไปเนี่ยก็จะเป็นวิ่งเทรลนะคะที่ดื่มด่ำกับทุเรียนนะคะในส่วนของหลากหลายภาคส่วนไม่ว่าจะเป็นทางด้านของอบจ.จังหวัดพังงาแล้วก็หน่วยงานที่เกี่ยวข้องค่ะได้มีการจัดกิจกรรมนี้ขึ้นนะสำหรับการวิ่งชมแบบชมป่าแล้วก็มีการให้กินเขาเรียกว่ากินผลไม้นะคะที่เป็นสินค้า GI ในพื้นที่จังหวัดพังงาให้กับนักวิ่งกันด้วยนะคะแต่ตอนนี้รู้สึกว่าในส่วนของผู้จัดงานเนี่ยบอกว่าเต็มไปแล้วนะคะมีคนเยอะกันเลยทีเดียวสมัครนะคะแต่ก็ทั้งนั้นกิจกรรมก็อยู่ประมาณสักวันที่6นะมิถุนายน2569นั่นก็คือเดือนหน้านั่นเองค่ะผู้ฟังนี่ก็เป็นเรื่องราวทั้งหมดนะที่น้องฮานำมาพูดคุยกันนะคะในช่วงของรายการนะคะร้อยเรื่องอันดามันนะคะทางสวทพงา FM 100 MHz นะคะขอบคุณทุกสถานีที่ร่วมรับสัญญาณเครือข่ายแล้วก็ขอบคุณคุณผู้ชมผู้ฟังที่ติดตามอยู่ทางสวทพงา FM 100 MHz รวมไปถึงทางเพจสวทพงา Radio กันด้วยค่ะสำหรับวันนี้ลากันด้วยผลงานเพลงนี้แล้วกันนะแล้วก็กลับมาเจอกันในได้ใหม่ในวันพรุ่งนี้ค่ะสำหรับวันนี้ลากันไปก่อนนะคะสวัสดีค่ะ

ที่นี่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยต่อไปเสนอข่าวซึ่งมีหัวข้อข่าวดังนี้รัฐบาลจัดพิธีเจริญพระพุทธมนต์ถวายพระพรชัยมงคลเนื่องในโอกาสพระราชพิธีมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา4รอบสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีณวัดราชาธิวาสวิหารกระทรวงการคลังเปิดเผยการใช้สิทธิ์โครงการไทยช่วยไทยพลัสวันแรกพบมีการใช้จ่ายสะสมแล้ว

0: นางยุภาทวีวัฒนกิจบวรปลัดสำนักนายกรัฐมนตรีเป็นประธานในพิธีเจริญพระพุทธมนต์นวคหายุสมธรรมเนื่องในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา4รอบสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินี3มิถุนายน2569ณพระอุโบสถวัดราชาธิวาสวิหารกรุงเทพมหานครโดยผู้แทนหน่วยงานภาครัฐเอกชนและพุทธศาสนิกชนเข้าร่วมพิธีจำนวนมากปลัดสำนักนายกรัฐมนตรีกล่าวว่ารัฐบาลกำหนดจัดกิจกรรมเฉลิมพระเกียรติเพื่อถวายพระราชกุศลถวายพระพรชัยมงคลแด่สมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีซึ่งวันนี้มีพิธีเจริญพระพุทธมนต์นวคหายุสมธรรมและเปิดนิทรรศการและกิจกรรมเฉลิมพระเกียรติเนื่องในโอกาสพระราชพิธีมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา4รอบ3มิถุนายน2569ณวัดราชาธิวาสซึ่งเป็นศาสนสถานที่สำคัญของประเทศไทยทางด้านประวัติศาสตร์ศิลปะวัฒนธรรมและมรดกทางศาสนาอันทรงคุณค่าโดยจะมีพิธีเปิดงานในช่วงค่ำมีนายทรงศักดิ์ทองศรีรองนายกรัฐมนตรีเป็นประธานในพิธีแสดงถึงความจงรักภักดีน้อมสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณของสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีพร้อมสืบสานวัฒนธรรมของชาติซึ่งกิจกรรมจัดขึ้นตั้งแต่วันนี้ไปจนถึงวันที่3มิถุนายนณวัดราชาธิวาสวิหารสำนักพระราชวังขอเชิญชวนประชาชนร่วมลงนามถวายพระพรชัยมงคลเนื่องในโอกาสพระราชพิธีมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา4รอบสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินี3มิถุนายน2569ผ่านระบบออนไลน์ที่เว็บไซต์หน่วยราชการในพระองค์ www.royaloffice.th ตั้งแต่วันนี้ถึง5มิถุนายนนี้และขอเชิญชวนประชาชนร่วมเจริญอริยมรรคสัมมาทิฏฐิระลึกถึงพระรัตนตรัยว่าเป็นสรณะที่พึ่งที่ยึดถืออันเป็นทางเป็นธรรมที่พระพุทธองค์ได้ตรัสไว้โดยชอบเพื่อถวายเป็นพระราชกุศลเนื่องในโอกาสสำคัญนี้ผ่านแอปพลิเคชันสมาธิเสบียงบุญโดยสามารถดาวน์โหลดแอปพลิเคชันได้ทั้ง Play Store และ App Storeรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังลงพื้นที่ตรวจความพร้อมร้านค้าการใช้สิทธิ์โครงการไทยช่วยไทยพลัสวันแรกพบยอดใช้จ่ายสะสมกว่า170ล้านบาท
1: นายเอกนิติธันประภาสรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังพร้อมด้วยนายพยงศรีวณิชกรรมการผู้จัดการใหญ่ธนาคารกรุงไทยจำกัดมหาชนลงพื้นที่ติดตามความพร้อมของร้านค้าและการใช้สิทธิ์ของประชาชนโครงการไทยช่วยไทยพลัสวันแรกณตลาดธนบุรีเพื่อตรวจสอบความเสถียรของระบบและรับฟังเสียงสะท้อนจากประชาชนและผู้ประกอบการโดยตรงพร้อมกล่าวว่าโครงการดังกล่าวมุ่งบรรเทาภาระค่าครองชีพของประชาชน
2: โครงการไทยช่วยไทยพลัสได้ช่วยลดค่าของชีพเขาจริงๆเพราะว่าทุกรายการที่ซื้อรัฐช่วยจ่าย 60% ช่วยให้ค่าของชีพเขาถูกลงตอนนี้ก็ทราบกันดีอยู่ว่ามันเกิดสงครามในตะวันออกกลางซึ่งเป็นวิกฤตที่เจอกันทั่วโลกของก็เริ่มแพงขึ้นนะครับเราก็ต้องการลดค่าของชีพของประชาชนชาวบ้านที่สำคัญก็ได้สอบถามชาวบ้านแล้วก็พ่อค้าแม่ค้าพี่ๆน้องๆที่เป็นคนขายว่าระบบง่ายไหมซึ่งง่ายมากเมื่อกี้ก็ได้ลองทดสอบใช้เองนะครับว่าเป็นยังไงบ้างทางผู้ซื้อก็ง่ายทางผู้ขายก็สะดวก
1: ด้านนายพยงศรีวณิชเปิดเผยว่าข้อมูลณเวลา 9:00 นที่ผ่านมามียอดใช้จ่ายสะสมแล้วประมาณ170ล้านบาทจากผู้ใช้สิทธิ์กว่า 890,000 คนและมีร้านค้าที่รับชำระเงินแล้วประมาณ 22,000 ร้านค้าทั่วประเทศโดยระบบเตรียมรองรับการทำธุรกรรมสูงสุดถึง 300,000 รายการต่อวินาทีย
3: อดใช้จ่ายเนี่ยเปิดมานะครับถึง9โมงเช้าวันนี้ประมาณ170ล้านผู้ใช้จ่ายไปแล้วประมาณเกือบ 900,000 คนโดยที่ทำทั้งหมดซื้อขายทั้งหมดประมาณ 1.1 ล้านรายการนะครับร้านค้าที่รับรายการประมาณ 220,000 ล้านค้าตอนนี้เราเปิดไว้เผื่อไว้ถึง 300,000 ธุรกรรมรายการต่อวินาทีก็เปิดรอไว้เพราะวันแรกก็อาจจะแกว่งหน่อยนะครับก็เตรียมพร้อม
1: สำหรับความคืบหน้าของโครงการปัจจุบันมีผู้ยืนยันสิทธิ์เข้าร่วมแล้วประมาณ26ล้าน5แสนคนส่วนใหญ่กว่า160เป็นกลุ่มชนชั้นกลางและมนุษย์เงินเดือนอายุระหว่าง20ถึง50ปีมีร้านค้ารายย่อยที่ไม่ใช่โมเดิร์นเทรดเข้าร่วมแล้วกว่า1ล้าน50,000ร้านค้าทั่วประเทศและยังคงเปิดรับสมัครร้านค้าใหม่ถึงวันที่31กรกฎาคมนี้ทั้งนี้กระทรวงการคลังเตรียมเสนอคณะรัฐมนตรีเพื่อตรวจสอบสิทธิ์รอบใหม่สำหรับกลุ่มผู้มีรายได้น้อยและผู้ที่ไม่มีสมาร์ทโฟนร่วมกับกระทรวงมหาดไทยโดยจะเปิดให้ใช้สิทธิ์ผ่านบัตรประจำตัวประชาชนในรูปแบบสวัสดิการแห่ง

0: รัฐตั้งแต่วันที่1กรกฎาคมเป็นต้นไปเพื่อรับวงเงินช่วยเหลือ 1,000 บาทต่อเดือนศิระวันช่วยเท้ารายงาน
1: ด้านกระทรวงการคลังเตือนร้านค้าและประชาชนอย่ากระทำทุจริตในโครงการไทยช่วยไทยพลัส6040หากพบจะดำเนินคดีถึงที่สุดแน่นอนนายวินิจวิเศษสุวรรณภูมิผู้อำนวยการสำนักงานเศรษฐกิจการคลังในฐานะโฆษกกระทรวงการคลังเปิดเผยว่าจากกรณีที่รัฐบาลเปิดให้ประชาชนเริ่มใช้จ่ายในโครงการไทยช่วยไทยพลัส6040วัตถุประสงค์เพื่อช่วยเหลือและแบ่งเบาภาระความเดือดร้อนของประชาชนจึงอยากขอความร่วมมือให้เกิดการซื้อขายสินค้าและใช้บริการอย่างถูกต้องและเกิดขึ้นจริงโดยย้ำเตือนถึงกลุ่มผู้ที่คิดจะกระทำการทุจริตในรูปแบบต่างๆและอย่าหลงเชื่อหรือเข้าร่วมการกระทำที่ผิดเงื่อนไขอย่างเด็ดขาดเพราะหากตรวจพบความผิดปกติทางภาครัฐมีความจำเป็นที่จะต้องดำเนินคดีตามกฎหมายอย่างเด็ดขาดและถึงที่สุดโดยอยากให้ทุกฝ่ายตระหนักและใช้สิทธิ์ในโครงการนี้อย่างคุ้มค่าเพื่อช่วยพยุงและบรรเทาปัญหาค่าครองชีพ
2: อยากจะเชิญชวนร้านค้านะครับให้เข้าร่วมแล้วก็ฝากพี่น้องประชาชนและร้านค้านะครับว่ากรณีที่ทำมาครั้งนี้นะครับเป็นเงินที่เอามาช่วยเหลือความเดือดร้อนของพวกเราทุกคนนะครับก็อยากจะให้เน้นว่าก่อให้มีการซื้อขายจริงใช้บริการกันจริงนะครับถ้ากรณีที่เป็นเรื่องของทุจริตมีความจำเป็นต้องดำเนินคดีกันอย่างถึงที่สุดนะครับที่ผ่านมาก็มีมาแล้วนะครับอย่าไปหลงเชื่ออย่าไปร่วมนะครับขอให้เป็นเรื่องที่เอาไว้ใช้จ่ายช่วยเหลือความลำบากของพวกเราทุกคนครับ
1: ส่วนบรรยากาศการใช้สิทธิ์โครงการไทยช่วยไทยพลัสหลายจังหวัดทั่วประเทศคึกคักมีประชาชนทยอยออกมาใช้สิทธิ์เป็นจำนวนมากเริ่มที่ประชาชนในพื้นที่จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ทยอยใช้สิทธิ์ไทยช่วยไทยพลัสวันแรกคึกคักขอบคุณรัฐบาลช่วยเพิ่มการร่วมจ่ายเป็นร้อยละ60ลดภาระค่าครองชีพได้มากขึ้น
3: บรรยากาศการใช้สิทธิ์โครงการไทยช่วยไทยพลัสในวันแรกที่จังหวัดประจวบคีรีขันธ์เป็นไปอย่างคึกคักโดยที่ตลาดสดเทศบาลเมืองประจวบคีรีขันธ์มีประชาชนจำนวนมากพากันออกมาสแกนจ่ายเงินซื้อสินค้าผ่านแอปพลิเคชันเป๋าตังกับร้านค้าที่เข้าร่วมโครงการตั้งแต่ช่วงเช้าไม่ว่าจะเป็นการซื้อผักสดผลไม้เนื้อสัตว์รวมถึงอาหารต่างๆซึ่งระบบการใช้จ่ายเป็นไปอย่างราบรื่นไม่มีปัญหาแต่อย่างใดขณะที่ประชาชนต่างรู้สึกดีใจและขอบคุณรัฐบาลที่มีโครงการนี้ออกมาในช่วงเวลานี้เพราะเงินช่วยเหลือค่าครองชีพเดือนละ 1,000 บาทเป็นเวลา4เดือนและการเพิ่มในส่วนของรัฐร่วมจ่ายเป็นร้อยละ60สามารถบรรเทาภาระค่าใช้จ่ายได้มากขึ้นโดยเฉพาะบ้านที่ได้รับสิทธิ์หลายคน
4: นางสาวพันธิราศรีสินนะคะก็มีแฟนมีเราแล้วก็แม่ค่ะก็ซื้อของไว้ขายค่ะอยากให้มีบ่อยๆค่ะเศรษฐกิจมันไม่ค่อยดีเนาะถ้ารัฐช่วยมาคนก็อาจจะแบบว่าสามารถตัดสินใจซื้อสินค้าได้ง่ายขึ้นนะคะ
3: ทั้งนี้บรรดาร้านค้าต่างๆได้มีการติดป้ายโครงการไทยช่วยไทยพลัสให้ลูกค้าเห็นชัดเจนว่าสามารถใช้สิทธิ์กับร้านของตนเองได้และต่างบอกว่าได้เตรียมสินค้ามาขายในวันนี้มากกว่าปกติเพราะคาดการว่าจะมีลูกค้ามาซื้อของเพิ่มขึ้นอย่างแน่นอนจากประสบการณ์ที่เคยเข้าร่วมโครงการคนละครึ่งพลัสที่ผ่านมาพร้อมเชิญชวนให้ผู้ค้าเข้าร่วมโครงการให้มากๆเพื่อให้ประชาชนได้มีทางเลือกซื้อสินค้าในช่วงเวลา4เดือนจากนี้ธนวัฒน์วงศ์วิริยวณิชสทประจวบคีรีขันธ์รายงาน
1: ส่วนที่ตลาดสดเทศบาลเมืองชัยภูมิมีประชาชนเดินทางมาใช้สิทธิ์อย่างต่อเนื่องตั้งแต่ช่วงเช้าโดยประชาชนต่างบอกเป็นเสียงเดียวกันว่าโครงการไทยช่วยไทยพลัสจะเข้ามาช่วยบรรเทาภาระค่าใช้จ่ายในชีวิตประจำวันโดยเฉพาะของกินและของใช้ในครัวเรือนขณะที่พ่อค้าแม่ค้าเชื่อว่าโครงการดังกล่าวจะช่วยให้ประชาชนออกมาจับจ่ายใช้สอยมากขึ้นกว่าช่วงที่ผ่านมาเช่นเดียวกับที่จังหวัดอำนาจเจริญบรรยากาศวันแรกโครงการไทยช่วยไทยพลัสคึกคักประชาชนแห่ใช้สิทธิ์ลดค่าครองชีพขอบคุณรัฐบาลช่วยแบ่งเบาภาระค่าใช้จ่าย
5: บรรยากาศการใช้สิทธิ์โครงการไทยช่วยไทยพลัสในพื้นที่จังหวัดอำนาจเจริญวันแรกเป็นไปอย่างคึกคักมีประชาชนทยอยเดินทางไปใช้สิทธิ์ซื้อสินค้าอุปโภคบริโภคและสินค้าอุปกรณ์จำเป็นในชีวิตประจำวันอย่างต่อเนื่องโดยหลายจุดมีประชาชนเข้าคิวรอใช้สิทธิ์เป็นจำนวนมากสะท้อนถึงความต้องการลดภาระค่าครองชีพของประชาชนในช่วงที่ค่าครองชีพยังอยู่ในระดับสูงโดยเฉพาะบริเวณร้านแคทวันถนนชยางกูลอำเภอเมืองอำนาจเจริญซึ่งเป็นหนึ่งในร้านค้าที่เข้าร่วมโครงการพบว่ามีประชาชนเดินทางมาใช้สิทธิ์อย่างหนาแน่นตั้งแต่ช่วงเช้าจนแถวยาวต่อเนื่องออกมาถึงริมถนนประชาชนที่มาใช้สิทธิ์ต่างกล่าวขอบคุณรัฐบาลที่ดำเนินโครงการดังกล่าวช่วยลดภาระค่าใช้จ่ายในครัวเรือนทำให้สามารถเลือกซื้อสินค้าที่จำเป็นได้ในราคาที่เข้าถึงได้มากขึ้นพร้อมทั้งช่วยกระตุ้นเศรษฐกิจและเพิ่มรายได้ให้กับผู้ประกอบการในพื้นที่อีกทางหนึ่งพงศิริศรีหานามสวทอำนาจเจริญรายงาน
1: ส่วนบรรยากาศการใช้สิทธิ์โครงการไทยช่วยไทยพลัสที่ร้านจินไทยจูเนียร์จังหวัดนราธิวาสมีประชาชนเข้าแถวรอใช้สิทธิ์จำนวนมากโดยสินค้าที่ได้รับความนิยมได้แก่ข้าวสารน้ำมันพืชและสินค้าอุปโภคบริโภคในครัวเรือนหลายคนระบุว่าโครงการดังกล่าวช่วยลดภาระค่าครองชีพของครอบครัวและช่วยกระตุ้นเศรษฐกิจในชุมชนได้เป็นอย่างดีโดยนางรอฮานาแวบือราเฮงผู้ถือบัตรสวัสดิการแห่งรัฐกล่าวว่าขอบคุณรัฐบาลที่จัดโครงการนี้ขึ้นเพราะช่วยให้สามารถซื้อสินค้าได้มากกว่าที่เคยและอยากให้มีการดำเนินโครงการในลักษณะนี้อย่างต่อเนื่อง
6: ดีมากดีจะบอกว่าดีขอบคุณรัฐบาลมากคือได้ของเยอะแบบเราไม่มีรายได้ใช่ไหมดีใจมากดีใจมากมากไม่รู้ดีใจแบบรัฐบาลมากขอบคุณมากขอบคุณมากเลย
1: อุตสาหกรรมท่องเที่ยวไทยมีศักยภาพและคุณภาพในระดับโลกตอกย้ำบทบาทของประเทศไทยในฐานะจุดหมายปลายทางสำคัญของนักท่องเที่ยวจากทุกมุมโลก
7: นางสาวลลิดาเพลิดวิวัฒนารองโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรีเปิดเผยว่าแม้เศรษฐกิจโลกและสถานการณ์ระหว่างประเทศยังมีความผันผวนแต่รัฐบาลยังคงเดินหน้าขับเคลื่อนการท่องเที่ยวเชิงรุกส่งผลให้ประเทศไทยได้รับการยอมรับจากเวทีท่องเที่ยวระดับนานาชาติในช่วงปี 2568 ถึง 2569สะท้อนความสำเร็จในการยกระดับอุตสาหกรรมท่องเที่ยวไทยสู่คุณภาพความยั่งยืนและประสบการณ์ระดับโลกพร้อมตอกย้ำความเชื่อมั่นในฐานะจุดหมายปลายทางสำคัญของนักท่องเที่ยวทั่วโลกด้วยแหล่งท่องเที่ยวไทยยังได้รับรางวัลและการจัดอันดับระดับโลกหลายเวทีอาทิเกาะกระดานจังหวัดตรังได้รับการยกย่องให้เป็นหนึ่งในชายหาดที่ดีที่สุดของโลกหมู่เกาะลันตาจังหวัดกระบี่คว้ารางวัล Green Destination Story Award 2026สาขา Nature and Scenery จากเวที ITB เบอร์ลินประเทศเยอรมนีอุทยานแห่งชาติดอยภูคาจังหวัดน่านและเมืองเก่าตะกั่วป่าจังหวัดพังงายังได้รับรางวัลด้านการท่องเที่ยวอย่างยั่งยืนสะท้อนการพัฒนาแหล่งท่องเที่ยวควบคู่กับการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและวิถีชุมชนในพื้นที่และเชียงคานจังหวัดเลยและจังหวัดอุทัยธานีได้รับการยอมรับในฐานะแหล่งท่องเที่ยวชุมชนที่โดดเด่นด้านการรักษาสิ่งแวดล้อมและการมีส่วนร่วมของคนในพื้นที่นอกจากนี้กรุงเทพมหานครยังได้รับการจัดอันดับจากฟอบทาวเวอร์ไรท์ให้เป็นหนึ่งในจุดหมายปลายทางลักชัวรี่ชั้นนำของโลกขณะที่ภูเก็ตเกาะสมุยและเชียงใหม่ยังได้รับความนิยมจากนักท่องเที่ยวคุณภาพและกลุ่มดิจิทัลโนเมดอย่างต่อเนื่องโดยรัฐบาลเดินหน้าผลักดันเชียงใหม่นครหลวงแห่งล้านนาสู่การขึ้นทะเบียนมรดกโลกเพื่อต่อยอดศักยภาพการท่องเที่ยวไทยในระยะยาวสำหรับรางวัลและการยอมรับจากเวทีระดับโลกสะท้อนว่าอุตสาหกรรมท่องเที่ยวไทยยังมีศักยภาพและคุณภาพในระดับโลกตอกย้ำบทบาทของประเทศไทยในฐานะจุดหมายปลายทางสำคัญของนักท่องเที่ยวจากทุกมุมโลกโดยมาตรการด้านการท่องเที่ยวของภาครัฐสามารถตอบโจทย์นักท่องเที่ยวได้ทุกกลุ่มทุกฤดูกาลและช่วยดึงดูดนักเดินทางคุณภาพยุคใหม่ที่กำลังเติบโตได้อย่างต่อเนื่องผลิตนาฏขวัญแสนสุขรายงาน
8: ใต้ร่มพระบารมีแห่งสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงโครงการศิลปาชีพได้ก่อกำเนิดทั่วทุกภูมิภาคจากผ้าไหมงามแห่งอีสานงานหัตถศิลป์ล้านนาจากสารภาคกลางสู่ผ้าบาติกชายแดนใต้เปลี่ยนภูมิปัญญาพื้นบ้านให้กลายเป็นอาชีพสร้างรายได้และสืบสารศิลปวัฒนธรรมไทยให้คงอยู่คู่แผ่นดิน
1: สำนักงานทรัพยากรน้ำแห่งชาติแจ้งเตือนประชาชนในพื้นที่เสี่ยงภาคตะวันออกและภาคใต้เฝ้าระวังฝนตกหนักต่อเนื่องอาจเกิดน้ำท่วมขังและน้ำป่าไหลหลาก
9: ในฐานะโรจน์วรรัตน์ประเสริฐผู้อำนวยการศูนย์อำนวยการน้ำแห่งชาติในฐานะรองโฆษกสำนักงานทรัพยากรน้ำแห่งชาติหรือสธนช.กล่าวว่าจากอิทธิพลของมรสุมตะวันตกเฉียงใต้ที่พัดปกคลุมทะเลอันดามันประเทศไทยและอ่าวไทยมีกำลังค่อนข้างแรงประกอบกับร่องมรสุมพัดผ่านประเทศไทยตอนบนทำให้ไทยมีฝนเพิ่มขึ้นและมีฝนตกหนักหลายพื้นที่จากการบูรณาการข้อมูลคาดการณ์ของหน่วยงานและเรดาร์ตรวจสภาพฝนผลการวิเคราะห์และประเมินสถานการณ์พบมีพื้นที่เสี่ยงฝนตกหนักและตกสะสมที่ต้องเฝ้าระวังเป็นพิเศษภายในระยะเวลา12ชั่วโมงซึ่งครอบคลุมพื้นที่ภาคตะวันออกได้แก่จังหวัดระยองจันทบุรีตราดและภาคใต้ได้แก่จังหวัดระนองพังงาภูเก็ต อาจส่งผลให้เกิดน้ำท่วมขังรอระบายและส่งผลกระทบต่อการสัญจรของประชาชนในพื้นที่รวมถึงบางพื้นที่มีความเสี่ยงเกิดน้ำท่วมฉับพลันน้ำป่าไหลหลากและดินโคลนถล่มทั้งนี้สธนช.ขอให้ประชาชนในพื้นที่ดังกล่าวเตรียมพร้อมรับมือสถานการณ์และติดตามข้อมูลข่าวสารจากหน่วยงานภาครัฐอย่างใกล้ชิดปิยาพันธ์ยางเทียนรายงาน
1: จังหวัดตรังพร้อมรับมือสถานการณ์อุทกภัยในช่วงฤดูฝนปี2569ครอบคลุมในทุกมิติเพื่อลดผลกระทบที่จะเกิดขึ้นกับประชาชนให้ได้มากที่สุด
10: นายทรงกรดสว่างวงศ์ผู้ว่าราชการจังหวัดตรังเปิดเผยว่าจังหวัดตรังได้ให้ความสำคัญกับการเฝ้าระวังติดตามสถานการณ์การแจ้งเตือนภัยรวมถึงการเตรียมความพร้อมรับมือสถานการณ์ภัยล่วงหน้าโดยได้กำหนดมาตรการเพื่อรับมือสถานการณ์อุทกภัยในช่วงฤดูฝนปี2569ครอบคลุมในทุกมิติทั้งก่อนเกิดภัยขณะเกิดภัยและหลังเกิดภัยสามารถบรรเทาความเดือดร้อนและลดผลกระทบที่จะเกิดขึ้นกับพี่น้องประชาชนให้ได้มากที่สุดพร้อมเน้นย้ำให้ทุกหน่วยงานได้บูรณาการการทำงานร่วมกันในทุกระดับอย่างไรก็ตามทุกท้องถิ่นในจังหวัดตรังได้จัดเตรียมแผนเผชิญเหตุพร้อมทำการฝึกซ้อมแผนรับมืออุทกภัยไปแล้วก่อนหน้านี้รวมถึงเตรียมแผนการอพยพประชาชนไปยังพื้นที่ปลอดภัยและจัดหาพื้นที่รองรับปริมาณน้ำให้เพียงพอทำการขุดลอกท่อระบายน้ำกำจัดสิ่งกีดขวางทางน้ำตลอดจนจัดเตรียมเครื่องจักรกลสาธารณภัยให้พร้อมปฏิบัติงานได้ทันทีตรวจสอบแหล่งกักเก็บน้ำให้มีความมั่นคงแข็งแรงรองรับกรณีฝนตกหนักหรือมีน้ำไหลเข้าไหลผ่านในปริมาณมากได้อย่างปลอดภัยยอยศพรนะคะไกลศรีสวท.ตรังรายงาน
1: อุทยานแห่งชาติน้ำหนาวจังหวัดเพชรบูรณ์ประกาศปิดการท่องเที่ยวและพักแรมในอุทยานตั้งแต่1มิถุนายน2569เพื่อคุ้มครองฟื้นฟูทรัพยากรธรรมชาติน
11: ายสมเกียรติกาติหัวหน้าอุทยานแห่งชาติน้ำหนาวจังหวัดเพชรบูรณ์เปิดเผยว่าอุทยานแห่งชาติน้ำหนาวประกาศปิดการท่องเที่ยวและพักแรมในพื้นที่อุทยานแห่งชาติน้ำหนาวเป็นการชั่วคราวระหว่างวันที่1มิถุนายนถึง30มิถุนายน2569เพื่อคุ้มครองฟื้นฟูทรัพยากรธรรมชาติเพื่อความปลอดภัยของนักท่องเที่ยวรวมทั้งเพื่อปรับปรุงซ่อมแซมสิ่งอำนวยความสะดวกและแหล่งท่องเที่ยวภายในอุทยานให้มีความพร้อมและได้มาตรฐานสำหรับรองรับนักท่องเที่ยวในฤดูการท่องเที่ยวถัดไปสำหรับพื้นที่ที่ปิดการท่องเที่ยวและพักแรมได้แก่จุดชมวิวพระอาทิตย์ขึ้นภูคอจุดชมวิวพระอาทิตย์ตกถ้ำผาหงสวนสนบ้านแปกสวนสนภูกลุ่มข้าวน้ำตกเหวทรายน้ำตกทรายทองและถ้ำใหญ่น้ำหนาวทั้งนี้อุทยานแห่งชาติน้ำหนาวยังคงเปิดให้บริการติดต่อราชการและปฏิบัติตามภารกิจของกรมอุทยานแห่งชาติสัตว์ป่าและพันธุ์พืชตามปกติสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่โทรศัพท์061-042-8234 หรือทาง Facebook Fanpage อุทยานแห่งชาติน้ำหนาวน้ำหนาว National Park เพิ่นจิตสวนสินพงศ์สวท.เพชรบูรณ์รายงาน
1: อุทยานแห่งชาติเขาลำปีหาดท้ายเหมืองตรวจพบแม่เต่ามะเฟืองสัตว์ป่าสงวนหายากขึ้นมาวางไข่นอกฤดูกาลอย่างต่อเนื่องเป็นรังที่4ของฤดูกาลนี้ซึ่งความพิเศษคือตรงกับวันวิสาขบูชาน
12: างสาวพนัทพรเกษกุลหัวหน้าอุทยานแห่งชาติเขาลำปีหาดท้ายเหมืองเปิดเผยว่าเมื่อวันที่31พฤษภาคม2569เจ้าหน้าที่อุทยานแห่งชาติเขาลำปีหาดท้ายเหมืองได้บูรณาการความร่วมมือกับศูนย์ศึกษาและวิจัยอุทยานแห่งชาติทางทะเลที่2จังหวัดภูเก็ตนำเทคโนโลยีอากาศยานไร้คนขับหรือโดรนบินลาดตระเวนสำรวจและเฝ้าระวังการขึ้นวางไข่ของเต่าทะเลตามแนวชายหาดจนกระทั่งสามารถตรวจพบแม่เต่ามะเฟืองกำลังยึดพื้นที่หาดทรายในการให้กำเนิดชีวิตใหม่เจ้าหน้าที่จึงได้เข้าตรวจสอบและเก็บข้อมูลในทันทีจากการตรวจสอบณบริเวณหน้าหาดหน่วยพิทักษ์อุทยานแห่งชาติลป.1พบว่าแม่เต่ามะเฟืองได้วางไข่ไว้ทั้งสิ้นจำนวน136ฟองตรวจนับเป็นไข่ดีจำนวน106ฟองและไข่ลมจำนวน30ฟองโดยมีขนาดเฉลี่ยของไข่ราว 5.07 ซมจากการประเมินสภาพพื้นที่ของเจ้าหน้าที่ผู้เชี่ยวชาญพบว่าจุดที่แม่เต่าวางไข่อยู่ในระดับพื้นที่เสี่ยงต่อการถูกน้ำทะเลท่วมถึงในช่วงน้ำขึ้นสูงเพื่อความปลอดภัยสูงสุดของตัวอ่อนทางอุทยานจึงได้ทำการเคลื่อนย้ายรังไข่ทั้งหมดไปฟักณจุดอนุบาลที่ปลอดภัยและเหมาะสมเพื่อเฝ้าระวังและรอวันลืมตาดูโลกของลูกเต่ามะเฟืองต่อไปชัดชัยจิตจำนองสวท.ตะกั่วป่ารายงาน
1: โฆษกกองทัพเรือยืนยันโครงการฟริเกตใหม่เดินหน้าตามแผนไม่ได้ล่าช้าหากต้องพิจารณาข้อเสนออย่างรอบคอบ
13: ผ พลเรือตรีปารัตน์รัตนชัยพันธ์โฆษกกองทัพเรือกล่าวถึงกระแสการตั้งข้อสังเกตในสื่อสังคมออนไลน์เกี่ยวกับความคืบหน้าโครงการจัดหาเรือฟริเกตลำใหม่ของกองทัพเรือโดยยืนยันว่าโครงการดังกล่าวยังคงดำเนินการตามกรอบเวลาที่กำหนดไว้ทุกประการไม่ได้เกิดความล่าช้าตามที่มีข้อกังวลแต่อย่างใดปัจจุบันอยู่ในขั้นตอนการพิจารณาข้อเสนอทั้งเทคนิคคุณสมบัติและรายละเอียดข้อเสนอต่างๆของบริษัทอู่ต่อเรือที่ยื่นข้อเสนอว่าสอดคล้องตามเงื่อนไขที่กองทัพเรือกำหนดไว้หรือไม่เนื่องจากเรือฟริเกตถือเป็นหนึ่งในยุทโธปกรณ์ที่มีความซับซ้อนสูงประกอบด้วยระบบสำคัญจำนวนมากทั้งระบบอำนวยการรบระบบเรดาร์ระบบตรวจจับใต้น้ำระบบอาวุธปล่อยนำวิถีระบบสงครามอิเล็กทรอนิกส์ระบบสื่อสารและระบบสนับสนุนการปฏิบัติการอื่นๆที่ต้องได้รับการออกแบบและบูรณาการให้สามารถทำงานร่วมกันได้อย่างมีประสิทธิภาพตลอดอายุการใช้งานการพิจารณาข้อเสนอจึงไม่สามารถพิจารณาเฉพาะข้อมูลเบื้องต้นหรือคุณลักษณะทางเทคนิคในภาพรวมได้แต่จำเป็นต้องตรวจสอบรายละเอียดเชิงลึกจากเอกสารข้อเสนอจำนวนมากเพื่อให้มั่นใจว่ากองทัพเรือจะได้รับยุทโธปกรณ์ที่ตอบสนองภารกิจด้านความมั่นคงทางทะเลของประเทศที่ดีที่สุดได้อย่างแท้จริงรินยวิทย์เตรียมสมบูรณ์รายงาน
1: รัฐบาลปฏิบัติการปิดล้อมตรวจค้นเครือข่ายยาเสพติดเชิงรุกระหว่าง28เมษายนถึง29พฤษภาคมที่ผ่านมาสามารถจับกุมคดียาเสพติด 19,362 คดียึดยาบ้าไอซ์และอายัดทรัพย์สินกว่า631ล้านบาท
14: นางสาวพลอยทะเลรัศมีแสงจันทร์รองโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรีเปิดเผยว่าตามนโยบายของรัฐบาลกำชับให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องติดตามสถานการณ์และเร่งรัดผลการปฏิบัติงานด้านการปราบปรามยาเสพติดทั่วประเทศพร้อมเน้นย้ำให้เพิ่มความเข้มข้นมาตรการเชิงรุกเพื่อทำลายโครงสร้างและวงจรเครือข่ายผู้ค้าอย่างเด็ดขาดสำนักงานตำรวจแห่งชาติบูรณาการความร่วมมือร่วมกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องขานรับนโยบายขับเคลื่อนข้อสั่งการดำเนินการปิดล้อมตรวจค้นเครือข่ายยาเสพติดทั่วประเทศระหว่างวันที่28เมษายนถึง29พฤษภาคมที่ผ่านมาสามารถจับกุมคดียาเสพติด 19,362 คดีได้ตัวผู้ต้องหา 19,406 คนและจับกุมผู้ต้องหาตามหมายจับได้664หมายสามารถตรวจยึดของกลางแบ่งเป็นยาบ้า128ล้านเม็ดไอซ์ 9,225 กิโลกรัมคีตามีน434กิโลกรัมเฮโรอีน140กิโลกรัมยาอี 3,650 เม็ดอาวุธปืน322กระบอกและยังสามารถตรวจยึดเงินสด4ล้านบาทและอายัดทรัพย์สินที่เกี่ยวเนื่องกับการกระทำความผิดรวมมูลค่ากว่า631ล้านบาทรัฐบาลชื่นชมผู้ปฏิบัติงานทุกคนที่ร่วมมือร่วมใจเสียสละปฏิบัติหน้าที่ในการจับกุมกวาดล้างและทลายเครือข่ายยาเสพติดให้เกิดผลเป็นรูปธรรมพร้อมขอความร่วมมือพี่น้องประชาชนหากพบเห็นเบาะแสการกระทำความผิดเกี่ยวกับยาเสพติดสามารถแจ้งได้ที่สายด่วน191หรือ1599ตลอด24ชั่วโมงมาริชโยรายงาน
1: จังหวัดนราธิวาสเร่งขับเคลื่อนงานความมั่นคงตามนโยบายรัฐบาลเดินหน้าปราบยาเสพติดอาชญากรรมเน้นย้ำทุกหน่วยปฏิบัติจริงจังเห็นผลเป็นรูปธรรมพันเอกอานัท ดำนงรองผู้บังคับหน่วยเฉพาะกิจนราธิวาสเป็นประธานประชุมติดตามการขับเคลื่อนงานด้านความมั่นคงตามนโยบายรัฐบาลประจำวันที่ห้องประชุมสำนักงานจังหวัดศาลากลางจังหวัดนราธิวาสแห่งที่2ภายใต้กรอบบำบัดทุกข์บำรุงสุขพิทักษ์สันติราษฎร์พิฆาตยาเสพติดพิชิตอันธพาลผ่านกลไกทีมจังหวัดครอบคลุม9ประเด็นสำคัญโดยมีพัฒนาการจังหวัดนราธิวาสและผู้เกี่ยวข้องเข้าร่วมพร้อมนายอำเภอรวมถึงหน่วยงานระดับอำเภอเข้าร่วมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์พันเอกอนัท ดำนงรองผู้บังคับหน่วยเฉพาะกิจนราธิวาสเน้นย้ำให้ทุกหน่วยงานปฏิบัติตามข้อสั่งการของผู้ว่าราชการจังหวัดผู้บังคับการตำรวจภูธรจังหวัดและผู้บังคับหน่วยเฉพาะกิจนราธิวาสอย่างเคร่งครัดเพื่อให้การดำเนินงานเป็นไปในทิศทางเดียวกันและเกิดประสิทธิภาพสูงสุดด้านพลตำรวจตรีประยงโคตรสาขาผู้บังคับการตำรวจภูธรจังหวัดนราธิวาสเน้นย้ำให้ศูนย์ปฏิบัติการอำเภอทั้ง13แห่งดำเนินงานอย่างจริงจังพร้อมชี้แจงนโยบายให้ผู้เกี่ยวข้องทุกระดับรับทราบและถือปฏิบัติอย่างเคร่งครัดโดยเร่งรัดให้การปฏิบัติงานทั้งคดีอาญาทั่วไปและงานด้านความมั่นคงออกปฏิบัติงานทุกวันและต้องมีผลการดำเนินงานอย่างเป็นรูปธรรมองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น9แห่งในพื้นที่จังหวัดเชียงใหม่ผนึกกำลังลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือเดินหน้าสร้างเครือข่ายตำบลสุขภาวะมุ่งแก้ปัญหายาเสพติดและผู้ป่วยจิตเวชในชุมชนอย่างยั่งยืน
15: นายปฏิกรเอี่ยมสะอาดนายอำเภอชัยประการจังหวัดเชียงใหม่เปิดเผยว่าองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นจำนวน9แห่งในพื้นที่อำเภอชัยประการฝางแม่อายและเชียงดาวจังหวัดเชียงใหม่ประกอบด้วยเทศบาลจำนวน5แห่งและอบต.จำนวน4แห่งได้ลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือหรือ MOU ภายใต้โครงการสร้างเครือข่ายบูรณาการขับเคลื่อนสุขภาวะชุมชนเพื่อยกระดับการพัฒนาคุณภาพชีวิตที่ดีซึ่งการรวมตัวกันครั้งนี้เพื่อแลกเปลี่ยนแนวทางจัดการปัญหาสำคัญในพื้นที่ร่วมกันตลอดระยะเวลา2ปีโดยจะเน้นไปที่การแก้ไขปัญหายาเสพติดและระบบดูแลช่วยเหลือฟื้นฟูผู้ป่วยจิตเวชโดยอาศัยพลังของชุมชนท้องถิ่นเป็นฐานสำคัญในการขับเคลื่อนเพื่อสร้างความเข้มแข็งและยกระดับคุณภาพชีวิตให้กับประชาชนอย่างยั่งยืนถนอมศรีแก้วเลิศสวท.ฝางรายงาน
16: เกิดเหตุคนร้ายยิงใส่เจ้าหน้าที่ได้รับบาดเจ็บ1นายขณะเข้าตรวจสอบพื้นที่เชื่อมโยงคดีลอบยิงปลัดอำเภอจะแนะล่าสุดเสียชีวิตแล้ว
17: พันเอกเอกวริศชอบสุขผลรองโฆษกกองในการรักษาความมั่นคงภายในภาค4ส่วนหน้าเปิดเผยว่าภายหลังเจ้าหน้าที่ทหารตำรวจและหน่วยปฏิบัติการพิเศษในพื้นที่จังหวัดนราธิวาสได้ร่วมปฏิบัติการเข้าตรวจสอบพื้นที่บ้านรือเปาะตำบลดุสงยออำเภอจะแนะจังหวัดนราธิวาสขณะเข้าตรวจสอบพื้นที่กลุ่มผู้ก่อเหตุรุนแรงได้ใช้อาวุธปืนยิงใส่เจ้าหน้าที่ส่งผลให้อาสาสมัครทหารพรานวุฒิพงษ์ชุมเชื้อกำลังพลสังกัดหน่วยเฉพาะกิจกรมทหารพรานที่46ได้รับบาดเจ็บสาหัสเจ้าหน้าที่ได้เร่งนำตัวส่งโรงพยาบาลจะแนะเพื่อให้การรักษาอย่างเร่งด่วนแต่เสียชีวิตในเวลาต่อมาทั้งนี้เจ้าหน้าที่ยังคงควบคุมพื้นที่และจัดกำลังเพิ่มเติมเพื่อสนับสนุนการปฏิบัติพร้อมเร่งติดตามผู้เกี่ยวข้องมาดำเนินคดีตามกฎหมายจึงขอความร่วมมือประชาชนหลีกเลี่ยงการเข้าใกล้พื้นที่ปฏิบัติการของเจ้าหน้าที่และติดตามข้อมูลข่าวสารจากหน่วยงานราชการอย่างใกล้ชิดเพื่อความปลอดภัยของทุกฝ่ายพร้อมดำเนินการเจรจาเกลี้ยกล่อมให้ผู้ก่อเหตุรุนแรงออกมามอบตัวเพื่อเข้าสู่กระบวนการยุติธรรมตามแนวทางสันติวิธีประพิชญานันท์เทพรักษ์สวท.นราธิวาสรายงาน
18: กฎหมายมีไว้เพื่อปกป้องความยุติธรรมไม่ใช่เพื่อปกปิดความจริง
19: ผมด็อกเตอร์นัทด็อกเตอร์ณัฐวุฒิวงเนียมนะครับนักกฎหมายมหาชนครับกฎหมายที่ดีเนี่ยสังคมต้องยอมรับได้ทุกฝ่ายดังนั้นผู้ใช้เนี่ยต้องมีความยุติธรรมไม่ได้หมายความว่าเจ้าพนักงานหรือเจ้าที่ของรัฐจะใช้อำนาจตามอำเภอใจโดยมิชอบหรือโดยทุจริตไปเรียกรับเงินเป็นค่าอำนวยความยุติธรรมอย่างเงี้ยกฎหมายบ้านเราก็ยังบัญญัติโทษไว้ถ้าใช้กฎหมายแล้วเนี่ยไม่อยู่บนหลักความถูกต้องเป็นผลร้ายกับสังคมอย่างแน่นอนครับ
18: กฎหมายที่ถูกต้องต้องคุ้มครองความจริงส่งเสียงแห่งความซื่อสัตย์แจ้งศูนย์บริการข้อมูลปปช1205คนไทยใจสุจริตไม่ให้ไม่รับไม่ทนสนับสนุนโดยกองทุนปปช.
16: อีกสักครู่กลับมาติดตามข่าวต่างประเทศค่ะ
20: แสนอาลัยสมเด็จพระพันปีหลวงไทยทั้งปวงหมองหม่นก่นร่ำให้พระผู้เสด็จสู่ฟ้าสวรรคาลัยแนบดวงใจตามพระบาททุกชาติภพปวงประชาน้อมสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณเป็นล้นพ้นอันหาที่สุดมิได้ข้าพระพุทธเจ้าคณะผู้บริหารข้าราชการและเจ้าหน้าที่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ์
16: ต่อไปรับฟังข่าวต่างประเทศค่ะประธานาธิบดีเฟอร์ดินานด์มาโกสจูเนียร์ของฟิลิปปินส์ให้การต้อนรับประธานาธิบดีโตเลิมแห่งเวียดนามที่ทำเนียบมาลากันยังในกรุงมะนิลาเมืองหลวงของฟิลิปปินส์ในวันนี้ในโอกาสที่ประธานาธิบดีโตเลิมเยือนฟิลิปปินส์อย่างเป็นทางการเพื่อส่งเสริมความสัมพันธ์ทวิภาคีระหว่างสองประเทศประธานาธิบดีมาโกสกล่าวว่าฟิลิปปินส์และเวียดนามกำลังยกระดับความสัมพันธ์ไปสู่การเป็นหุ้นส่วนเชิงยุทธศาสตร์ที่แข็งแกร่งยิ่งขึ้นพร้อมย้ำว่าความสัมพันธ์ที่แน่นแฟ้นยิ่งขึ้นจะขยายแนวทางความร่วมมือซึ่งรวมถึงความร่วมมือทางการเมืองและการป้องกันประเทศที่แข็งแกร่งขึ้นและการเชื่อมโยงระหว่างประชาชนฟิลิปปินส์และเวียดนามที่ใกล้ชิดกันมากขึ้น
1: ด้านประธานาธิบดีโตเลิมระบุว่าฟิลิปปินส์เป็นพันธมิตรระดับภูมิภาคที่สำคัญของเวียดนามเนื่องจากทั้งสองประเทศมีวิสัยทัศน์และผลประโยชน์ทางยุทธศาสตร์ที่คล้ายคลึงกันซึ่งเวียดนามต้องการยกระดับความเป็นหุ้นส่วนเชิงยุทธศาสตร์กับฟิลิปปินส์ให้สูงขึ้นไปอีกขั้นเสมอสำนักข่าวต่างประเทศรายงานโดยอ้างสุนทรพจน์ของนายชินจิโร่โคอิซุมิรัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหมของญี่ปุ่นเมื่อวานนี้ระหว่างการประชุมสุดยอดความมั่นคงเอเชียหรือแชงกิล่าไดอะล็อกประจำปีนี้ที่สิงคโปร์ที่ระบุว่าญี่ปุ่นจะขยายความร่วมมือด้านยุทโธปกรณ์ป้องกันประเทศและเทคโนโลยีทางทหารกับประเทศในภูมิภาคพร้อมผลักดันแนวคิดภูมิภาคอินโดแปซิฟิกที่เสรีและเปิดกว้างถ้อยแถลงดังกล่าวมีขึ้นหลังรัฐบาลญี่ปุ่นภายใต้การนำของนางซานาเอะทาคาอิจินายกรัฐมนตรีเพิ่มงบประมาณด้านกลาโหมยกระดับความร่วมมือทางทหารกับพันธมิตรและผ่อนคลายข้อจำกัดด้านการส่งออกอาวุธยุทโธปกรณ์ขณะที่ทางการจีนกล่าวหาว่าญี่ปุ่นกำลังสร้างลัทธินิยมทหารขึ้นมาใหม่และเรียกร้องให้บรรดาประเทศในภูมิภาคเอเชียแปซิฟิกร่วมกันต่อต้านการกระทำลักษณะนี้ของญี่ปุ่นประธานาธิบดีเอ็มมานูเอลมาครงผู้นำฝรั่งเศสเปิดเผยผ่านสื่อสังคมออนไลน์เมื่อวานนี้ที่ระบุว่าเขาสนทนากับเจ้าชายโมฮัมเหม็ดบินซัลมานมกุฎราชกุมารและนายกรัฐมนตรีแห่งซาอุดีอาระเบียสมเด็จพระราชาธิบดีสุลต่านไฮซัมบินตอริกประมุขแห่งรัฐสุลต่านโอมานชีคโมฮัมหมัดบินซายิดอัลนายานประธานาธิบดีแห่งสหรัฐอาหรับเอมิเรตส์และประธานาธิบดีอับเดลฟัตตาอัลซิแห่งอียิปต์เมื่อวันอาทิตย์ที่ผ่านมาโดยเน้นย้ำถึงความจำเป็นอย่างยิ่งที่สหรัฐและอิหร่านต้องบรรลุข้อตกลงร่วมกันโดยเร็วพร้อมย้ำว่าสิ่งสำคัญอันดับแรกคือการรักษาสันติภาพและกลับมาเปิดช่องแคบฮอร์มุซอีกครั้งโดยไม่มีเงื่อนไขและสอดคล้องกับกฎหมายระหว่างประเทศในโอกาสนี้ผู้นำฝรั่งเศสเน้นย้ำว่าฝรั่งเศสพร้อมเข้าไปมีบทบาทซึ่งรวมถึงการมีส่วนร่วมผ่านโครงการริเริ่มพหุภาคีที่ร่วมกับอังกฤษเพื่อรักษาความปลอดภัยในการเดินเรือผ่านช่องแคบฮอร์มุซนายแพทย์ทีโดรสอัดฮานอมกรีเบเยซุสผู้อำนวยการใหญ่องค์การอนามัยโลกหรือ WHO กล่าวเมื่อวันอาทิตย์ที่ผ่านมาระหว่างการเปิดศูนย์รักษาพยาบาลในเมืองบุญญาเมืองเอกของจังหวัดอิตูริทางตะวันออกของสาธารณรัฐประชาธิปไตยคองโกหรือ DR คองโกซึ่งเป็นศูนย์กลางการระบาดของเชื้อไวรัสอีโบลาสายพันธุ์บันดิบูเกียวโดยระบุว่าเราสามารถหยุดยั้งโรคอีโบลาและผู้ติดเชื้อไวรัสดังกล่าวสามารถฟื้นตัวได้แต่จำเป็นต้องอาศัยความร่วมมือจากชุมชนและการหยุดยั้งการระบาดของเชื้อไวรัสอีโบลาเป็นเรื่องของทุกคนความเคลื่อนไหวดังกล่าวมีขึ้นหลังประชาชนในท้องถิ่นบางส่วนออกมาประท้วงและโจมตีศูนย์สุขภาพเนื่องจากไม่พอใจมาตรการทางการแพทย์ที่เข้มงวดในการจัดการร่างผู้เสียชีวิตจากการติดเชื้อไวรัสอีโบลาสายพันธุ์บันดิบูเกียวต่อไปรับฟังข่าวกีฬาค่ะ
0: การแข่งขันฟุตบอลช้าง FA ครับฤดูกาล2025ถึง2026รอบชิงชนะเลิศที่สนามธรรมศาสตร์สเตเดียมเป็นการพบกันระหว่างบุรีรัมย์ยูไนเต็ดแชมป์เก่ากับ PT ประจวบ FC ผลการแข่งขันปรากฏว่าทั้ง2ทีมไม่สามารถทำประตูได้ในเวลาปกติ90นาทีเสมอกัน0ประตูต่อ0ส่งผลให้ต้องต่อเวลาพิเศษอีก30นาทีโดยในนาทีที่94บุรีรัมย์ยูไนเต็ดได้ประตูชัยจากจังหวะเตะมุมของธีรธรบุญมาทันโดยวัฒนชัยสะทองจันทร์ผู้รักษาประตูของพีทีประจวบออกมาชกบอลแต่บอลมาเข้าทางโรเบิร์ตซูยิงสวนเข้าไปช่วยให้ปราสาทสายฟ้าขึ้นนำ1ประตูต่อ0หลังจากนั้นไม่มีทีมใดทำประตูเพิ่มได้จบเกมบุรีรัมย์ยูไนเต็ดเอาชนะพีทีประจวบ FC 1ประตูต่อ0คว้าแชมป์ช้าง FA ครับสมัยล่าสุดไปครองพร้อมป้องกันแชมป์ได้สำเร็จและปิดฉากฤดูกาล2025ถึง2026ด้วยการคว้า3แชมป์ประกอบด้วยไทยลีกสโมสรอาเซียนหรือช้อปปี้ครับและช้าง FA ครับขณะเดียวกันการคว้าแชมป์ FA ครับของบุรีรัมย์ยูไนเต็ดยังส่งผลให้โควต้าสโมสรจากประเทศไทยในการแข่งขันฟุตบอลชิงแชมป์สโมสรเอเชีย2026ถึง2027ได้ข้อสรุปโดยศึก AFC Champions League Elite รอบลีกจะมีตัวแทนจากประเทศไทยได้แก่บุรีรัมย์ยูไนเต็ดการท่าเรือ FC และราชบุรี FC ส่วนศึก AFC Champions League 2จะเป็นของ BG ปทุมยูไนเต็ด ที่ได้รับสิทธิ์เข้าร่วมการแข่งขันทีมฟุตบอลชายทีมชาติไทยชุดใหญ่ลงฝึกซ้อมต่อเนื่องเพื่อเตรียมความพร้อมสำหรับการแข่งขันฟุตบอลอุ่นเครื่องตามปฏิทินฟีฟ่าเดย์ในเดือนมิถุนายนการฝึกซ้อมครั้งนี้เน้นไปที่การทบทวนคอนเซปต์รวมถึงการต่อยอดการเล่นเฉพาะกลุ่มก่อนการฝึกซ้อมกรกฎพิพัฒน์นัดดาผู้รักษาประตูทีมชาติไทยกล่าวว่าโค้ชผู้รักษาประตูแดนนี่มิโลเซวิชเน้นเรื่องรายละเอียดในการฝึกซ้อมทำให้ต้องคิดมากขึ้นเน้นทุกจังหวะเพราะมีหลายจังหวะต่อกันและต้องมีสมาธิส่วน2เกมอุ่นเครื่องกับคูเวตและจีนต้องการเก็บชัยชนะให้ได้ทั้ง2นัดสำหรับโปรแกรมของทัพช้างศึกในวันที่5มิถุนายนพบกับคูเวตเวลา 19:30 นที่ปทุมธานีสเตเดียมและวันที่9มิถุนายนไปเยือนจีนเวลา 18:35 นที่จินหัวสปอร์ตเซ็นเตอร์ด้านทีมฟุตบอลชายทีมชาติไทยรุ่นอายุไม่เกิน19ปีลงฝึกซ้อมสนามแข่งขันจริงเพื่อเตรียมความพร้อมทำการแข่งขันฟุตบอลชิงแชมป์อาเซียนรุ่นอายุไม่เกิน19ปี2026ระหว่างวันที่1ถึง13มิถุนายนนี้การฝึกซ้อมครั้งนี้โค้ชโบ้จักรพันธ์ปั่นปีหัวหน้าผู้ฝึกสอนได้มีการแต่งตั้งพิชยะคงศรีกองกลางจากสโมสรทรูแบงคอกยูไนเต็ดให้รับหน้าที่สวมปลอกแขนกัปตันทีมโดยการฝึกซ้อมเน้นไปที่ให้ผู้เล่นปรับตัวกับสภาพสนามและเพิ่มเติมรายละเอียดแท็กติกทั้งเกมรุกและเกมรับก่อนการฝึกซ้อมพิชยะคงศรีกัปตันทีมชาติไทยกล่าวว่ารู้สึกดีใจที่ได้รับคัดเลือกให้เป็นกัปตันทีมส่วนการเจอกับบรูไนในเกมแรกเป็นงานที่ไม่ยากนักแต่จะไม่ประมาทส่วนเป้าหมายส่วนตัวคือมองไปทีละสเต็ปและต้องการเป็นแชมป์รายการนี้ให้ได้
2: ก็บูไนก็เป็นทีมที่ดีครับแต่เราก็จะไม่ประมาทเขามีความยากในการเข้าใจกันครับแต่ก็เราก็อยู่ด้วยกันมานานก็อาจจะทำมาได้ดีที่สุดมองไปทีละสเต็ปครับอยากเข้ารอบรองแล้วก็รอบชิงครับก็อยากเป็นแชมป์ครับ
0: สำหรับโปรแกรมของทัพช้างศึก U19 วันที่2มิถุนายนพบบรูไนเวลา16:00 นวันที่5มิถุนายนพบสิงคโปร์เวลา20:00 นและ8มิถุนายนพบมาเลเซียเวลา20:00 นถ่ายทอดสดทาง YouTube BG Sport ลิเวอร์พูลยอดทีมจากศึกพรีเมียร์ลีกอังกฤษออกแถลงการยืนยันว่าอิบราฮิมาโกนาเต้กองหลังชาวฝรั่งเศสวัย27ปีจะออกจากทีมหลังหมดสัญญาในช่วงซัมเมอร์นี้สำหรับโกนาเต้ย้ายจากแอร์แบร์ไลซิกมาอยู่กับทัพหงแดงในช่วงซัมเมอร์ปี2021ลงสนามไปแล้ว183นัดในทุกรายการทีมชาติสกอตแลนด์เรียกตัวไทเลอร์เฟชเชอร์กองกลางดาวรุ่งวัย19ปีจากแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดติดทีมไปลุยฟุตบอลโลก2026แทนบิลลี่กิลมัวร์ห้องเครื่องจากสโมสรนาโปลีที่มีอาการบาดเจ็บในเกมอุ่นเครื่องที่เอาชนะเกือราเซาไป4-1ศึกเทนนิสแกรนด์สแลมที่2ของปีที่สนามโรรองการโรสประเทศฝรั่งเศสในประเภทชายเดี่ยวรอบ16คนสุดท้ายอเล็กซานเดอร์ซาเวเลฟมือ2ของรายการจากเยอรมนีไล่หวดเอาชนะยาสเปอร์เดยองจากเนเธอร์แลนด์ขาดลอย3เซตรวด7-6ไทยเบรก7-3 6-4และ6-1ผ่านเข้าสู่รอบก่อนรองชนะเลิศไปพบกับราฟาเอลคอดามือ27จากสเปนที่ล้มปาโบกาเรโนบุสตาเพื่อนร่วมชาติมาได้3-2เซต4-6 4-6 6-1 6-2 และ6-2ด้านจูอัลฟอนเซกามือ28ของรายการที่เอาชนะโนวัคโยโควิชมาได้ในรอบที่แล้วฟอร์มยังร้อนแรงต่อเนื่องเอาชนะแคสเปอร์รุตมือ15จากนอร์เวย์3-1เซต7-5 7-6ไทยเบรก10-8 5-7และ6-2ผ่านเข้ารอบไปพบกับยาคุปเมนซิกมือ26จากเช็กที่เอาชนะอังเดรย์รูเบรฟมือ11จากรัสเซียมาได้3-2เซต6-3 7-6ไทยเบรก8-6 4-6 2-6และ6-3ขณะที่หญิงเดี่ยวรอบ16คนสุดท้ายอีกาซิออนเทคมือ3จากโปแลนด์แพทมาต้าคอสยุกมือ15จากยูเครน2เซตรวด5-7และ1-6โดยคอสยุกจะผ่านเข้าไปพบกับเอลิน่าสวิตโตลิน่ามือ7จากยูเครนที่เอาชนะเบลินดาเบนซิสมือ11จากสวิตเซอร์แลนด์มาได้2-1เซต4-6 6-4และ6-0การแข่งขันกรีฑารายการเอเชียน U20 Athletic Championship 2026ที่สนามกีฬาเยาวชนไคตักเขตบริหารพิเศษฮ่องกงแห่งสาธารณรัฐประชาชนจีนในประเภทวิ่งผลัด 4x100 เมตรชายรอบชิงชนะเลิศทีมวิ่งผลัดไทยทำเวลาไป 39.83 วินาทีคว้าเหรียญเงินมาครองได้สำเร็จศึกกอล์ฟสิงห์ออลอิงแลนด์แชมเปี้ยนชิพ2026 ที่สนามสุวรรณกอล์ฟแอนด์คันทรีคลับจังหวัดนครปฐมโปรโอ๊ตจิรวัฒน์แก้วสิริบันทิระเบิดฟอร์มได้อย่างยอดเยี่ยมในรอบสุดท้ายหวดวันเดียว10อันเดอร์พา62แซงคว้าแชมป์ที่สกอร์รวม25อันเดอร์พาด้านเข้มข้นลิมพสุดและภูมิศักดิ์แสนสินจบอันดับ2ร่วมที่สกอร์รวม23อันเดอร์พาพลเอกเดชาเหมกระสีนายกสมาคมกีฬาจักรยานแห่งประเทศไทยเปิดเผยว่าประเทศไทยพร้อมเป็นเจ้าภาพจัดการแข่งขันจักรยานหนูน้อยขาไทยชิงแชมป์เอเชียเอเชียนบาลานซ์ไบค์2026 Presented by Bartek ระหว่างวันที่ 6-7 มิถุนายนนี้ที่ไอซ์แลนด์ฮอลล์ศูนย์การค้าแฟชั่นไอซ์แลนด์ซึ่งนับเป็นการแข่งขันชิงแชมป์ระดับทวีปครั้งแรกในประวัติศาสตร์พร้อมเปิดรับสมัครนักกีฬาประเภทชาเลนจ์ถึงวันที่4มิถุนายนนี้ขณะที่ศึกจักรยานประเภทลู่ชิงแชมป์ประเทศไทยชิงถ้วยพระราชทานควีนสิริกิติ์สนาม2ปิดฉากอย่างคึกคักอภิสราศรีมงคลนักปั่นทีมชาติไทยชุดเตรียมเอเชียนเกมครั้งที่20จากทีมพราม19คว้าแชมป์คีรินรุ่นประชาชนหญิงและณัชชาสงเคนจากทีมฟิชเชอร์แมนเฟนเชียงใหม่คว้าเปอร์สูตร4กิโลเมตรประชาชนหญิงส่วนเปอร์สูตร4กิโลเมตรประชาชนชายที่1เป็นของนัตกิจแก้วน้อยด้านสปรินต์รุ่นประชาชนชายที่1เป็นของจายอังสุธาสาวิทนักปั่นทีมชาติไทยปุริพัฒน์สอนการรายงาน
4: วิกฤตพลังงาน
21: วิกฤตตะวันออกกลางวิกฤตพลังงานเชิญชวนคนไทยประหยัดไฟฟ้ากันตั้งแต่วันนี้เริ่มง่ายๆปิดไฟที่ไม่ใช้ปิดเครื่องใช้ไฟฟ้าที่ไม่จำเป็นปรับอุณหภูมิเครื่องปรับอากาศที่26องศาเซลเซียสสวมเสื้อผ้าระบายอากาศงดการสวมสูทเดินขึ้นลงบันไดในอาคารแทนการใช้ลิฟต์ลดรายจ่ายลดใช้พลังงานร่วมฝ่าวิกฤตครั้งนี้ไปด้วยกัน
22: รู้รักภาษาไทยโดยความร่วมมือของสำนักงานราชบัณฑิตยสภาและกรมประชาสัมพันธ์
23: วันนี้เสนอคำว่าสรรเสริญคำว่าสรรเสริญเขียนสอเสือรอหันสระเอสอเสือรอเรือสระอิยอหญิงมาจากคำภาษาเขมรว่าสอเสือมีความหมายว่ายกย่องเชิดชูหรือเทิดทูนเช่นเด็กที่กตัญญูรู้คุณคนมักได้รับการสรรเสริญจากคนในสังคมคำว่าสรรเสริญนี้บางครั้งอาจใช้ว่าสรเสริญก็ได้มักใช้ในการแต่งคำประพันธ์เช่นในเรื่องลิลิตตะเลงพ่ายตอนสมเด็จพระนเรศวรมหาราชทรงกล่าวเชิญพระมหาอุปราชาให้กระทำสงครามยุทธหัตถีกับพระองค์มีโครงบทหนึ่งที่ใช้คำสรเสริญว่าหวังเริ่มคุณเกียรติก้องกลางรงยืนประยศอยู่คงคู่ล่าสงครามกษัตริย์ทรงพบแผ่นสองรือสองราดรอนดิดร้าเรื่องรู้สรเสริญ
22: ผู้มีคำถามการใช้ภาษาไทยสอบถามได้ที่ www.orst.go.th
24: พามาจับไต AI ภาพและคลิปที่เห็นเป็นเรื่องจริงหรือ AI สร้างบางรูปบางคลิปก็สมจริงจนหลายครั้งแถบแยกไม่ออกแต่เดี๋ยวก่อนยังมีจุดที่ช่วยให้จับผิดได้สังเกตนิ้วมือบิดเบี้ยวผิดธรรมชาติใบหน้าสมมาตรเกินจริงผิวเนียนเกินไปเหมือนพลาสติกแสงและเงาไม่สัมพันธ์กันตัวหนังสือเพี้ยนเหตุการณ์เกินจริงจนน่าสงสัยก่อนแชร์ก่อนเชื่อก่อนตกใจหยุดดูให้ชัวร์อีกครั้ง
16: ต่อไปรับฟังพยากรณ์อากาศพยากรณ์อากาศ24ชั่วโมงข้างหน้าประเทศไทยมีฝนตกต่อเนื่องและมีฝนตกหนักบางแห่งโดยมีฝนตกหนักมากบางพื้นที่บริเวณภาคใต้ฝั่งตะวันตกเนื่องจากมรสุมตะวันตกเฉียงใต้กำลังค่อนข้างแรงพัดปกคลุมทะเลอันดามันภาคใต้และอ่าวไทยประกอบกับร่องมรสุมพาดผ่านภาคเหนือตอนล่างภาคกลางตอนบนและภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่างเข้าสู่หย่อมความกดอากาศต่ำบริเวณชายฝั่งประเทศเวียดนามตอนกลางขอให้ประชาชนบริเวณประเทศไทยเตรียมพร้อมระวังอันตรายจากฝนตกหนักถึงหนักมากและฝนที่ตกสะสมซึ่งอาจทำให้เกิดน้ำท่วมฉับพลันและน้ำป่าไหลหลากโดยเฉพาะพื้นที่เสี่ยงใกล้ทางน้ำไหลผ่านและพื้นที่ลุ่มไว้ด้วยสำหรับคลื่นลมบริเวณทะเลอันดามันตอนบนตั้งแต่จังหวัดภูเก็ตขึ้นมามีกำลังค่อนข้างแรงโดยมีคลื่นสูง 2-3 เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า3เมตรส่วนทะเลอันดามันตอนล่างตั้งแต่จังหวัดกระบี่ลงไปมีคลื่นสูงประมาณ2เมตรและอ่าวไทยตอนบนมีคลื่นสูง 1-2 เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรขอให้ชาวเรือเดินเรือด้วยความระมัดระวังและหลีกเลี่ยงการเดินเรือในบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองส่วนเรือเล็กบริเวณทะเลอันดามันตอนบนควรงดออกจากฝั่งในระยะนี้ไว้ด้วย พยากรณ์อากาศตั้งแต่เที่ยงวันนี้จนถึงเที่ยงวันพรุ่งนี้ภาคเหนือมีฝนฟ้าคะนอง40%ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งบริเวณจังหวัดตากและกำแพงเพชรอุณหภูมิต่ำสุด 21-25 องศาเซลเซียสอุณหภูมิสูงสุด 34-38 องศาเซลเซียสภาคตะวันออกเฉียงเหนือมีฝนฟ้าคะนอง40%ของพื้นที่ส่วนมากบริเวณจังหวัดเลยชัยภูมินครราชสีมาบุรีรัมย์สุรินทร์ศรีสะเกษและอุบลราชธานีอุณหภูมิต่ำสุด 22-25 องศาเซลเซียสอุณหภูมิสูงสุด 35-37 องศาเซลเซียสภาคกลางมีฝนฟ้าคะนอง60%ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งบริเวณจังหวัดนครสวรรค์อุทัยธานีกาญจนบุรีราชบุรีสุพรรณบุรีนครปฐมและสมุทรสาครอุณหภูมิต่ำสุด 23-26 องศาเซลเซียสอุณหภูมิสูงสุด 35-36 องศาเซลเซียสภาคตะวันออกมีฝนฟ้าคะนอง60%ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งบริเวณจังหวัดนครนายกปราจีนบุรีชลบุรีระยองจันทบุรีและตราดอุณหภูมิต่ำสุด 23-25 องศาเซลเซียสอุณหภูมิสูงสุด 32-37 องศาเซลเซียสลมตะวันตกเฉียงใต้ความเร็ว 15-35 กิโลเมตรต่อชั่วโมงทะเลมีคลื่นสูง 1-2 เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรภาคใต้ฝั่งตะวันออกมีฝนฟ้าคะนอง60%ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งบริเวณจังหวัดเพชรบุรีประจวบคีรีขันธ์ชุมพรและสุราษฎร์ธานีอุณหภูมิต่ำสุด 23-26 องศาเซลเซียสอุณหภูมิสูงสุด 34-37 องศาเซลเซียสลมตะวันตกเฉียงใต้ความเร็ว 15-35 กิโลเมตรต่อชั่วโมงทะเลมีคลื่นสูงประมาณ1เมตรห่างฝั่งคลื่นสูง 1-2 เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรภาคใต้ฝั่งตะวันตกมีฝนฟ้าคะนอง70%ของพื้นที่และมีฝนตกหนักถึงหนักมากบางแห่งบริเวณจังหวัดระนองพังงาภูเก็ตกระบี่ตรังและสตูลอุณหภูมิต่ำสุด 24-25 องศาเซลเซียสอุณหภูมิสูงสุด 31-36 องศาเซลเซียสตั้งแต่จังหวัดภูเก็ตขึ้นไปลมตะวันตกเฉียงใต้ความเร็ว 20-40 กิโลเมตรต่อชั่วโมงทะเลมีคลื่นสูง 2-3 เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า3เมตรตั้งแต่จังหวัดกระบี่ลงมาลมตะวันตกเฉียงใต้ความเร็ว 20-35 กิโลเมตรต่อชั่วโมงทะเลมีคลื่นสูงประมาณ2เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรกรุงเทพมหานครและปริมณฑลมีฝนฟ้าคะนอง60%ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งอุณหภูมิต่ำสุด 24-26 องศาเซลเซียสอุณหภูมิสูงสุด 34-36 องศาเซลเซียสสภาวะระดับน้ำในแม่น้ำเจ้าพระยาที่หน้ากองบัญชาการกองทัพเรือคำนวณโดยกรมอุทกศาสตร์กองทัพเรือวันพรุ่งนี้น้ำขึ้นเต็มที่เวลา 4:54 นสูงกว่าระดับทะเลปานกลาง74เซนติเมตรและเวลา 21:48 สูงกว่าระดับทะเลปานกลาง1เมตร34เซนติเมตรน้ำลงเต็มที่เวลา 1:10 สูงกว่าระดับทะเลปานกลาง48เซนติเมตรและเวลา 14:44 ต่ำกว่าระดับทะเลปานกลาง77เซนติเมตรวันนี้ที่ประภาคารกาญจนาภิเษกแหลมพรหมเทพจังหวัดภูเก็ตดวงอาทิตย์ตกเวลา 18:41 กรุงเทพมหานครดวงอาทิตย์ตกเวลา 18:42 ต่อไปเป็นข่าวบริการสภาสังคมสงเคราะห์แห่งประเทศไทยในพระบรมราชูปถัมภ์ขอเชิญร่วมแบ่งปันน้ำใจช่วยภัยพิบัติบริจาคอาหารและเครื่องอุปโภคบริโภคเพื่อจัดถุงยังชีพช่วยเหลือประชาชนที่ประสบภัยโดยติดต่อบริจาคได้ที่สภาสังคมสงเคราะห์แห่งประเทศไทยสี่แยกตึกชัยถนนราชเทวีแขวงทุ่งพญาไทเขตราชเทวีกรุงเทพมหานครหรือบริจาคเงินช่วยเหลือโดยโอนเข้าบัญชีสภาสังคมสงเคราะห์แห่งประเทศไทยธนาคารกรุงเทพสาขาอุรุพงศ์เลขที่บัญชี 174-0-19713-2 สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่หมายเลขโทรศัพท์02-534-7533-37ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไปสำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุขรับสมัครสอบแข่งขันเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการในตำแหน่งนักวิชาการสาธารณสุขปฏิบัติการจำนวน82อัตรานักวิชาการสาธารณสุขปฏิบัติการด้านทันตสาธารณสุขจำนวน5อัตรา นิติกรปฏิบัติการจำนวน7อัตรานักวิชาการเงินและบัญชีปฏิบัติการจำนวน36อัตราเจ้าพนักงานสาธารณสุขปฏิบัติงานด้านเวชกิจฉุกเฉินจำนวน12อัตราเจ้าพนักงานธุรการปฏิบัติงานจำนวน18อัตราเจ้าพนักงานการเงินและบัญชีปฏิบัติงานจำนวน33อัตราเจ้าพนักงานพัสดุปฏิบัติงานจำนวน21อัตรานายช่างโยธาปฏิบัติงานจำนวน11อัตราในช่างเทคนิคปฏิบัติงานด้านโยธาจำนวน6อัตราและตำแหน่งในช่างเทคนิคปฏิบัติงานด้านไฟฟ้าจำนวน12อัตราผู้สนใจสมัครได้ทางอินเทอร์เน็ตที่เว็บไซต์ moph.jobthaigov.com ตั้งแต่บัดนี้ถึง17มิถุนายน2569ตลอด24ชั่วโมงไม่เว้นวันหยุดราชการสำนักงานปลัดกระทรวงยุติธรรมรับสมัครสอบแข่งขันเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการเป็นข้าราชการพลเรือนสามัญตำแหน่งนักวิชาการยุติธรรมปฏิบัติการจำนวน4อัตรานักวิชาการคอมพิวเตอร์ปฏิบัติการจำนวน1อัตรานายช่างโยธาปฏิบัติงานจำนวน2อัตรานายช่างเขียนแบบปฏิบัติงานจำนวน2อัตราเจ้าพนักงานเครื่องคอมพิวเตอร์ปฏิบัติงานจำนวน1อัตราผู้สมัครต้องเป็นผู้สอบผ่านการวัดความรู้ความสามารถทั่วไปภาคกของสำนักงานกพในระดับวุฒิการศึกษาที่ยื่นใบสมัครเปิดรับสมัครทางอินเทอร์เน็ตที่เว็บไซต์ moj.thaijobjob.com หรือ www.moj.go.th หัวข้อรับสมัครสอบบุคคลเข้ารับราชการเป็นข้าราชการพลเรือนสามัญตั้งแต่บัดนี้ถึงวันที่16มิถุนายน2569ตลอด24ชั่วโมงไม่เว้นวันหยุดราชการต่อไปรับฟังบทความประจำวันค่ะ
3: บทความประจำวันวันนี้เสนอเรื่อง1มิถุนายนวันดื่มนมโลกท่านผู้ฟังครับองค์การอาหารและเกษตรแห่งสหประชาชาติกำหนดให้วันที่1มิถุนายนของทุกปีเป็นวันดื่มนมโลกเพื่อให้ประเทศต่างๆให้ความสำคัญและสนับสนุนการบริโภคนมเนื่องจากนมและผลิตภัณฑ์จากนมสำคัญต่อโภชนาการของคนตลอดทุกช่วงชีวิตการดื่มนมที่สมวัยมีความสำคัญมากต่อมวลกระดูกและการขยายตัวของกระดูกโดยเฉพาะในวัยเด็กที่กำลังเจริญเติบโตทำให้กระดูกและฟันแข็งแรงอีกทั้งยังช่วยเพิ่มส่วนสูงด้วยในนมมีโปรตีนคุณภาพดีและมีปริมาณแคลเซียมสำหรับการเจริญเติบโตของกระดูกและฟันในช่วงวัยรุ่นที่เริ่มมีช่วงโตเร็วจะมีการสะสมมวลกระดูกเพิ่มขึ้นและซ่อมแซมส่วนที่สึกหรอของร่างกายในผู้ใหญ่กรมอนามัยแนะนำให้ดื่มนมจืดมากกว่านมหวานหรือนมเปรี้ยวเพราะนมจืดเป็นแหล่งอาหารที่มีแคลเซียมสูงมากกว่านมชนิดอื่นนมโคสดแท้ 100% ไขมันต่ำรสจืดมีคุณค่าทางโภชนาการดีกว่านมที่มีการปรุงแต่งด้วยน้ำตาลและกลิ่นการดื่มนมจืดยังช่วยลดพฤติกรรมติดหวานส่งผลให้ไม่เป็นโรคอ้วนดังนั้นใน1วันเราควรดื่มนมจืดอย่างน้อยวันละ2แก้วหรือประมาณ400มิลลิลิตรเพื่อการมีสุขภาพที่ดีและแข็งแรงครับนมยังมีวิตามิน A ช่วยในการมองเห็นเพิ่มภูมิคุ้มกันให้ร่างกายวิตามิน B ช่วยกระบวนการเผาผลาญอาหารกระตุ้นให้ร่างกายทำงานได้เป็นปกติป้องกันโรคปากนกกระจอกและวิตามิน B12 ช่วยการเจริญเติบโตของเซลล์เม็ดเลือดแดงนอกจากนี้ยังอุดมไปด้วยโปรตีนเกลือแร่ต่างๆเช่นฟอสฟอรัสแมกนีเซียมโพแทสเซียมคาร์โบไฮเดรตไขมันและวิตามินเสริมสร้างกระดูกและฟันให้แข็งแรงซ่อมแซมส่วนที่สึกหรอของร่างกายและช่วยพัฒนาระบบประสาทและสมองจากผลสำรวจพบว่าคนไทยดื่มนมน้อยมากเฉลี่ยคนละประมาณ14ลิตรต่อปีในขณะที่อัตราการดื่มนมในภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้เฉลี่ยคนละ60ลิตรต่อปีและทั่วโลกเฉลี่ยคนละ 103.9 ลิตรต่อปีหรือกล่าวได้ว่าอัตราดื่มนมในคนไทยยังต่ำกว่าประเทศภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้และโลก 4-7 เท่าในกลุ่มเด็กก่อนวัยเรียน1ขวบปีขึ้นไปและเด็กวัยเรียนควรเลือกดื่มนมรสจืด2แก้วต่อวันช่วยทำให้กระดูกและฟันแข็งแรงสำหรับเด็กที่มีสุขภาพดีปกติควรดื่มนมครบส่วนไม่ควรเลือกดื่มนมพร่องมันเนยหรือไร้ไขมันเพราะมีแหล่งพลังงานคือไขมันและวิตามิน A D E Kซึ่งละลายในไขมันและเด็กที่มีภาวะโภชนาการเกินเกณฑ์เลือกดื่มนมพร่องมันเนยได้เพื่อช่วยควบคุมระดับน้ำหนักตัวในกลุ่มหญิงตั้งครรภ์และหญิงให้นมบุตรควรเลือกดื่มนมรสจืดวันละ2แก้ว และบริโภคปลาเล็กปลาน้อย2ช้อนกินข้าวหรือผักใบเขียวเข้ม4ทัพพีหรือเต้าหู้แข็ง1แผ่นเพิ่มขึ้นจะช่วยเสริมสร้างกระดูกของทั้งมารดาและทารกในครรภ์ในกลุ่มวัยรุ่นวัยผู้ใหญ่ผู้สูงอายุแนะนำให้ดื่มนมรสจืดพร่องมันเนยหรือไร้ไขมันวันละ2แก้วเพื่อให้ได้รับแคลเซียมเพียงพอป้องกันภาวะกระดูกพรุนสำหรับผู้ที่มีปัญหาภาวะไขมันในเลือดสูงควรเลือกดื่มนมรสจืดพร่องมันเนยหรือนมไร้ไขมันดีกว่านมปรุงแต่งรสท่านผู้ฟังครับการเลือกดื่มนมและผลิตภัณฑ์นมควรสังเกตที่มีเครื่องหมายอย.รับรองอย่างถูกต้องและอ่านฉลากข้อมูลโภชนาการข้างผลิตภัณฑ์ว่ามีน้ำนมโคสดแท้กี่เปอร์เซ็นต์ให้เลือกผลิตภัณฑ์ที่มีน้ำนมโคสดแท้ที่เปอร์เซ็นต์สูงกว่าจะได้รับสารอาหารจากนมมากกว่าครับจบบทความประจำวันเรื่อง1มิถุนายนวันดื่มนมโลกเรียบเรียงและนำเสนอโดยยุทธพรบานเย็นท่านผู้ฟังที่สนใจบทความดังกล่าวสามารถดาวน์โหลดได้ที่เว็บไซต์สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย radiothailand.prd.go.th หรือติดต่อได้ที่ส่วนกระจายเสียงในประเทศหมายเลขโทรศัพท์022773804ในวันและเวลาราชการ
4: เจ๊ดูดิทริปกระบี่3วัน2คืนสวยมากราคาแค่นี้เองผมโอนเงินมัดจำให้เขาไปแล้วเนี่ยไหวปะ
5: เพจไหนเนี่ยโอ้โหนี่มันเพจปลอมชัดๆดูดิยอดไลค์หลักร้อยแต่คนเม้นสนใจเป็นพัน
4: ปลอมอะไรเจ๊เขาส่งบัตรประชาชนมาให้ดูด้วยนะ
5: สมัยนี้เขาก็ขโมยรูปบัตรคนอื่นมาทั้งนั้นแหละไหนลองทักไปทวงเลขจองดิ
4: อ้าวมันขึ้นว่าไม่สามารถส่งข้อความได้อ่ะ
5: จะโอนจองทริปเช็คชื่อบัญชีกับเว็บก่อนเสมอไม่งั้นจะได้เที่ยวทริปแบบนี้แหละ
6: เมื่อโลกเปลี่ยนคนต้องปรับทักษะใหม่ที่เป็นกุญแจสู่อนาคต
7: โลกเปลี่ยนเร็วขนาดนี้เราจะตามทันไหมนะ
6: ทันสิแค่ไม่หยุดเรียนรู้เพิ่มทักษะใหม่ใช้เทคโนโลยีให้เป็น
7: เราต้องเริ่มยังไงอะ
6: ก็เริ่มจากตัวเรานี่แหละคิดเป็นทำเป็นรู้เท่าทันสื่อและมีคุณธรรมไงล่ะพัฒนาคนไทยให้ก้าวทันโลกยุคใหม่ใส่ใจเรียนรู้สู่อนาคตที่ยั่งยืน
8: การปฏิบัติราชการนั้นไม่ว่าจะเป็นงานส่วนใดในตำแหน่งหน้าที่ใดก็ล้วนมีผลต่อชาติบ้านเมืองและประชาชนทั้งสิ้นข้าราชการทุกฝ่ายทุกระดับไม่ว่าจะทำการใดจึงต้องคิดให้ดีให้รอบด้านโดยคำนึงถึงผลที่จะเกิดขึ้นทั้งในระยะสั้นระยะยาวเสียก่อนแล้วปฏิบัติงานทุกอย่างให้ถูกต้องเหมาะสมด้วยสติปัญญาความสามารถและใจที่สุจริตเป็นธรรมพระบรมราโชวาทพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวจบข่าวกันนิกาแก้วใสบรรณาธิการข่าวคณิษฐายิ้มดีอ่าน

ณภาพชีวิตทั่วทิศถิ่นไทยสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย FM 92.5 เมกะเฮิรตซ์ขอต้อนรับท่านผู้ฟังเข้าสู่รายการ

0: สวัสดีค่ะ
1: สวัสดีค่ะ
0: ค่ะขอต้อนรับเข้าสู่รายการทั่วทิศถิ่นไทยค่ะวันนี้วันจันทร์ที่1มิถุนายน2569พบกับดิฉันสุภชลินโพทองนาชานช่างเหล็กและคุณสุกัญญาสว่างสันติสกุลค่ะ
1: ค่ะสำหรับวันนี้นะคะเป็นวันหยุดเป็นวันสำคัญอีกวันหนึ่ง
0: วันหยุดนะคะตะเร่อวันหยุดชดเชยวันวิสาขบูชา
1: ใช่ค่ะแล้วก็เป็นวันดื่มนมโลกด้วย อย่าลืมดื่มนมนะคะ เพื่อสุขภาพนะคะ แต่ว่าดื่มพอประมาณ
0: ใช่แล้ว
1: ถ้าบางคนที่อ้วนอยู่แล้วก็อ่ะดูแค่พอประมาณนะคะ วันนี้เรามากับทีมงานค่ะคุณบุญประกอบอบกลิ่นนะคะควบคุมเสียงพร้อมด้วยประสานงานให้เราวันนี้ค่ะส่วน Facebook Live วันนี้คุณฟิลเดชาธรชัยโสดาค่ะ
0: ค่ะพาไปเที่ยวที่ถ้ำนาคากันนะคะวันนี้วันแรกที่เปิดถ้ำนะคะถ
1: ้
0: ำนาคาเป็นที่สิ่งศักดิ์สิทธิ์เนาะใครสายมูต้องไปเน
1: ี่
0: ยเตรียมตัวเดินทางกันแล้วก็ดูแลสุขภาพกันก่อนจะเดินทางด้วยนะคะเพราะว่าต้องใช้ความแรงศรัทธาที่ถ้าเกิดว่าร่างกายสู้ไม่ไหวนี่แย่เลยต้องแข็งแรงไปนะคะ
1: ซ้อมเดินซ้อมวิ่งไว้หน่อยก็ดีนะคะจะได้แข็งแรง
0: ค่ะเป็นอุทยานแห่งชาติภูลังกานะคะอำเภอบึงโขงหลงจังหวัดบึงกาฬห่างจากตัวเมืองจังหวัดนครพนมเนี่ย125กิโลเมตรแล้วก็อยู่ในตัวอำเภอเมืองบึงกาฬ100กิโลเมตรนะคะห่างออกไปแล้วก็ที่นี่เนี่ยเป็นที่ที่คนเนี่ยเดินทางกันไปมากมายทีเดียววันมีการปิดถ้ำมาตลอดมานะคะแล้ววันนี้เป็นวันแรกวันที่1มิถุนายนเปิดให้นักท่องเที่ยวได้เข้าชมถ้ำนาคาหลังจากที่ปิดพักฟื้นไปธรรมชาติก็กลับคืนเข้าสู่ภาวะปกติแล้วนะคะกติกาที่จะเดินทางไปนะคะเขาบอกว่ามีกิจกรรมด้วยกิจกรรมที่จะเปิดตัวกิจกรรมไฮไลท์แฮชแท็กนะคะ first 100ผู้พิชิตถ้ำนาคาเพื่อต้อนรับนักท่องเที่ยวกลุ่มแรกของฤดูกาลนักท่องเที่ยว100คนแรกที่สามารถเดินทางขึ้นไปพิชิตจุดสูงสุดของถ้ำนาคาอยู่ที่ตำบลโพหมักแข้งอำเภอบึงโขงหลงจังหวัดบึงกาฬเนี่ยนะคะจะได้รับสิทธิพิเศษรับของที่ระลึกซึ่งเป็นสิ่งที่เขาเรียกว่าผ้าโพกหัวมีผ้าคลุมไหล่ดีไซน์พิเศษที่ผลิตขึ้นเฉพาะกิจกรรมในปี2569นี้เท่านั้นนะคะไม่มีจำหน่ายทั่วไปสำหรับนักท่องเที่ยวที่ต้องการไปก็จะมีกติกาค่ะว่านักท่องเที่ยวจะได้รับสายรัดข้อมือหรือว่าริชแบนด์นะคะณจุดผู้พิชิตด้านบนถ้ำนาคาจากนั้นก็มาแสดงเพื่อรับของที่ระลึกได้ทันทีที่บูธของททสำนักงานอุดรธานีบริเวณทางขึ้นอุทยานค่ะเป็นการกระจายรายได้ไปสู่ผู้ประกอบการนะคะในท้องถิ่นแล้วก็ส่งเสริมให้เกิดการพำนักระยะยาวหรือว่า longer stay ทางโครงการได้จัดกิจกรรมต่อเนื่องตลอดทั้งเดือนนะคะแคมเปญที่เรียกว่า first 100 stay and travel ค่ะ
1: ค่ะใครที่สนใจก็เตรียมตัวไปนะเพราะว่าช่วงนี้อากาศก็ดีแต่ว่ามันเป็นช่วงฝนนะ
0: มีฝนนิดหน่อย
1: แต่มันเป็นฤดูกาลที่ทุกคนเนี่ยจะไปสายมู สายมูต้องไปค่ะ
0: ทั้งก่อนได้ไปยัง
1: เลย ถ้ามีโอกาสก็อยากไปเหมือนกันนะคะเคยแต่ติดต่อ

0: ทางติดต่อว่าถ้าไปเนี่ยต้องไปยังไงแล้วก็ติดต่อเจ้าหน้าที่ของอุทยานก่อน
1: ต้องไปแต่เช้านะเขามีช่วงระยะเวลาเนาะช่วงเวลาที่จะขึ้นไปเนี่ยเขาให้ลงทะเบียนก่อนเปิดจองคิว walk in ก็ได้แต่ว่าเปิดทุกวันเวลา6นาฬิกาถึง14นาฬิกาถ้าหลังจากนั้นแล้วจะไม่รับเพราะว่าเดี๋ยวลงมาไม่ทัน
0: ค่ะ
1: ขึ้นไปไม่ถึง
0: ขึ้นไปไม่ถึง
1: แล้วก็ลงมาไม่ทัน
0: แต่ถ้าไปเนี่ยดีนะเพราะว่าอย่างน้อยเนี่ยคือคนไทยก็จะมีแบบสายมูไปเรื่องของสิ่งศักดิ์สิทธิ์นะคะก็ไปว่าแล้วก็สวยงามมากๆนะคะมีที่เดียวด้วย
1: ใช่ช่วงนี้วันหยุดหลายวันนะคะหลายคนก็มีการวางแผนกันด้วยนะคะอีก2วันก็จะถึงวันสำคัญที่คนไทยทุกคนจะได้ร่วมกันนะคะขอเชิญชวนประชาชนค่ะได้ร่วมกิจกรรมเฉลิมพระเกียรติเนื่องในโอกาสพระราชพิธีมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา4รอบสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินี3มิถุนายน2569ตลอดเดือนมิถุนายนนะคะซึ่งจัดขึ้นใน3พื้นที่ค่ะที่วัดราชาธิวาสวิหารวันที่1ถึง3มิถุนายนเชิญชมนิทรรศการเฉลิมพระเกียรติการแสดงโขนหุ่นกระบอกนะคะโนราเสวนาวิชาการแล้วก็เปิดให้ชมโบราณสถานและศิลปกรรมโดยในวันที่1ช่วงเช้าเมื่อเช้านี้นะคะมีพิธีเจริญพระพุทธมนต์ณวัคหายุสมธรรมที่พระอุโบสถและพิธีจุดเทียนถวายพระพรชัยมงคลในช่วงค่ำด้วยค่ะศูนย์การค้าสยามพารากอนนะคะวันที่2ถึง7มิถุนายนมีนิทรรศการเฉลิมพระเกียรติโดยวันอังคารที่2มิถุนายนค่ะวันพรุ่งนี้เวลา 17:00 นท่านนายกรัฐมนตรีนายอนุทินชาญวีรกูลนะคะจะเป็นประธานในพิธีเปิดนิทรรศการเฉลิมพระเกียรติที่บริเวณลานแฟชั่นฮอลล์ชั้น1สยามพารากอนค่ะที่ท้องสนามหลวงนะคะ 7:00 นวันที่3นะคะ3มิถุนายนจะมีพิธีเจริญพระพุทธมนต์และทำบุญตักบาตรถวายพระราชกุศลพระสงฆ์จำนวน149รูปช่วงค่ำ 17:30 นจะมีพิธีถวายเครื่องราชสักการะแล้วก็วางพานพุ่ม 19:29 นพิธีจุดเทียนถวายพระพรชัยมงคลส่วนภูมิภาคก็จะมีจัดที่ศาลากลางจังหวัดและสถานที่ที่เหมาะสมในต่างประเทศด้วยนะคะมีสถานเอกอัครราชทูตและสถานกงสุลจัดพิธีตามความเหมาะสมเช่นกันค่ะก็ขอเชิญชวนนะคะประดับธงและตราสัญลักษณ์พระฉายาลักษณ์ธงชาติไทยแล้วก็ธงอักษรพระนามาภิไธยสท.รวมทั้งหน่วยงานประชาชนจะได้ร่วมกิจกรรมจิตอาสาบำเพ็ญสาธารณกุศลประโยชน์สาธารณกุศลสืบสานทำความดีแล้วก็สร้างประโยชน์กับสังคมค่ะ
0: ค่ะทางด้านของกระทรวงสาธารณสุขเองนะคะก็เตรียมความพร้อมเหมือนกันค่ะทั้งด้านการแพทย์การสาธารณสุขเพื่อที่จะดูแลประชาชนที่เข้าไปร่วมงานเฉลิมพระเกียรติ
1: ค่ะ
0: เนื่องในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา4รอบสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีในวันที่3มิถุนายนนี้ค่ะซึ่งทางด้านของกระทรวงสาธารณสุขก็ฝากมานะคะสำหรับใครที่จะไปร่วมงานเนี่ยใครที่มีโรคประจำตัวนะคะอาจจะต้องพกข้อมูลส่วนตัวเกี่ยวกับโรคประจำตัวไปหน่อยค่ะเพราะว่าจะได้เป็นข้อมูลให้เจ้าหน้าที่เนี่ยได้เตรียมความพร้อมดูแลได้นะคะสิ่งสำคัญเนี่ยเขาจะมีแบบฟอร์มนะคะลองเข้าไปดูในเว็บไซต์ของกระทรวงสาธารณสุขก็ได้แต่ว่าเราเขียนเองก็ได้นะง่ายๆเลยก็คือเขียนเอากระดาษขึ้นมานะคะแล้วก็เขียนว่าชื่อนามสกุลของเรานะคะอายุเท่าไหร่เบอร์โทรศัพท์นะคะเป็นโรคประจำตัวอะไรไหม เป็นโรคอะไรเราก็เขียนเข้าไปนะคะแล้วยาเราต้องพกไปด้วยนะคะยาที่พกมาเป็นยาอะไรนะคะแล้วก็พกยาหรือเปล่าหรือว่าไม่พกยาต้องบอกด้วยนะแล้วก็โรงพยาบาลที่รักษาเป็นโรงพยาบาลอะไรนะคะเบอร์ติดต่อของญาติอันนี้สำคัญนะคะเบอร์ติดต่อของญาติแล้วก็ชื่อญาตินามสกุลญาติรวมไปถึงเบอร์โทรศัพท์นะคะชัดเจนเลยซึ่งถ้าหากว่ามีอาการผิดปกติแจ้งเจ้าหน้าที่นะคะที่ดูแลอยู่เนี่ยทันทีเลยนะคะแนะนำสำหรับคนที่มีโรคประจำตัวนะคะพกข้อมูลสุขภาพไปร่วมงานด้วยค่ะ
1: ค่ะก็จริงๆแล้วคนที่มีโรคประจำตัวเนี่ยต้องพกสิ่งที่ติดต่อได้สะดวกแบบนี้ไว้ตลอดเวลาแหละเพราะมันเกิดเหตุฉุกเฉินด้วยกันบ่อยๆได้นะคะก็ป้องกันไว้ก่อนค่ะแล้วค่ะในช่วงนี้เราจะไปพูดคุยกับอาจารย์เนตรดาวนะคะเรื่องของสุขภาพและแพทย์แผนไทยทุกๆวันจันทร์อาจารย์จะเสียสละเวลามาพบกับเราแล้วก็พูดคุยกับแฟนคลับของอาจารย์ด้วยนะ
0: ใช่ค่ะ
1: ต้องคอยติดตามกันทุกวันจันทร์เลยวันนี้อาจารย์มาแล้วนะคะสวัสดีค่ะ
0: สวัสดีค่ะอาจารย์ค่ะ
2: สวัสดีทั้งสองท่านค
1: ่ะอาจารย์ใช้คนละครึ่งพลัสหรือยังคะไทยช่วยไทยพลัสค่ะใช้ยังคะ
2: ยังค่ะยังไม่ได้ใช้ค่ะ
0: วันนี้วันแรก
1: วันนี้วันแรกคึกคักนะคะ
0: ค
1: ่
0: ะ
1: ค่ะอาจารย์มีข่าวอะไรมาฝากคะวันนี
2: ้ก็ขอบคุณแฟนรายการค่ะที่ส่งสมุนไพรมาร่วม ร่วมบุญกับเรามีคุณวิลาวันค่ะคุณพลเมืองจากยโสธรค่ะเป็นดอกประดิราชภูดอกพิกุลแล้วก็อัญชันค่ะคุณจงกลมหาวัดค่ะเขตจตุจักรกทมบอกวิธีการเก็บมาให้ด้วยเลยเช่นดอกมะลิแห้งปลอดสารต้นที่บ้านทำให้แห้งโดยการถึงลมค่
0: ะ
2: ส่วนดอกพิกุลวิธีเก็บข้อที่หนึ่งค่ะเก็บดอกที่ร่วงเวลาเช้าข้อสองค่ะคัดเลือกดอกค่ะสามค่ะล้างน้ำประมาณ2ครั้งให้ทรายออกมา4ถึงลม3ถึง4วันค่ะแล้วแต่อุณหภูมิอากาศในแต่ละวัน5ช่วงเวลาที่เก็บประมาณ1ถึง15พฤษภาคม69ค่ะจากคุณจงกลมหาวัดขอบพระคุณมากค่ะก็มาถึงปุ๊บเราอบซ้ำอีกครั้งนึงก็ไม่ต้องทำงานต่อแล้วก็ใช้ได้เลยก็ขอบพระคุณอย่างสูงนะคะในความกรุณาที่ร่วมบุญกับเราสมุนไพรเราก็ยังต้องการพวกดอกมะลิดอกพิกุลรากชะพูใบหนุมานพวกนี้ยังต้องการอยู่นะคะก็ท่านใดอยากร่วมบุญกับเราก็เชิญได้ที่ตู้ปน59ปนสบางนากรุงเทพ10260ค่ะใส่เบอร์โทรศัพท์มาด้วยนะคะ027062610ค่ะส่วนคุณสมพรปทุมธานีค่ะถามว่าผักขยงกินบำรุงน้ำนมจริงหรือเปล่าคนคลอดลูกควรอยู่ไฟเมื่อไหร่จะคลอดลูกเดือนมิถุนายนหมอว่าอย่างนั้นกินแกงเลียงบำรุงน้ำนมร้อนเลยได้ไหมถามให้หลานสาวท้องแรกด้วยขอบคุณค่ะจากคุณป้าสมพรรายการดีมีประโยชน์มากค่ะติดตามรายการตลอดเลยแต่โทรไม่ได้ค่ะก็เลยชื่อหมายมาเออค่ะวันนี้ลองโทรใหม่ก็ได้ค่ะ
0: ค่ะ
2: ผักขยงผักขยงเนี่ยเป็นผักทั่วไปที่เรากินกันอยู่แล้วล่ะเวลาเขาออกดอกกลิ่นเขาจะหอมขุ่นๆนิดๆจะมีกลิ่นเฉพาะตัวของเขาผักขยงตัวผักขยงเป็นตัวยาช่วยเรื่องของการขับน้ำนมค่ะช่วยเรื่องของการขับน้ำนมและที่สำคัญที่สุดเนี่ยในแผนไทยบันทึกว่าประสาทน้ำนมด้วยคำว่าประสาทเนี่ยแปลว่าน้ำนมจะสะอาดทำให้น้ำนมคุณแม่เนี่ยสะอาดปราศจากเชื้อโรคต่างๆให้ลูกรับประทานได้เป็นผักชนิดพิเศษชนิดหนึ่งเลยที่เอามาใส่ในต้มต่างๆอ่อมต่างๆแกงเลียงต่างๆทำเป็นแกงอะค่ะทำเป็นแกงใส่ขิงใส่กระชายพวกนี้ก็ช่วยขับน้ำนมกระตุ้นน้ำนมแล้วก็ขับน้ำข้าวปลาทีนี้เราก็มาดูปัญหาว่าคนคลอดลูกควรอยู่ไฟเมื่อไหร่ผักขยงกินได้นะคะกินเลยแต่ว่าคนคลอดลูกเมื่อไหร่ปัญหามันอยู่ที่ว่าจะคลอดเดือนมิถุนาแต่ไม่รู้ว่าคลอดปกติหรือผ่าคลอดเพราะฉะนั้นการอยู่ไฟจึงแตกต่างกันออกไปถ้าคลอดปกติไม่ได้ผ่าคลอดก็หลังจากอยากออกจากโรงพยาบาลก็ค่อยๆอยู่ก็ได้ค่ะเป็นไฟชุดธรรมดาก็ได้ไม่ได้เป็นปัญหาอะไรหรือถ้าคลอดด้วยการผ่าตัดไม่ต้องทำไม่ต้องอยู่ไฟค่ะรอ3เดือนไปแล้วรอ3เดือนเลย
1: ให้แผลแห้งก่อน
2: ใช่แล้วก็ไปอยู่ไฟเพราะว่าผ่าคลอดเนี่ยมันมีแผลแล้วเวลาที่เราอยู่ไฟหรือเข้ากระโจมเนี่ยมันจะทำให้แผลชื้นและที่สำคัญที่สุดเวลาที่อยู่ไฟอะค่ะเวลาที่อยู่ไฟมดลูกอะมันจะบีบตัวมดลูกเราเวลาบีบตัวมันไม่ได้บีบมาข้างหน้าค่ะมันบีบอ้อมไปข้างหลังมันอาจจะส่งผลกระตุ้นให้เกิดแผลปริได้รอให้ครบ3เดือนแล้วค่อยอยากอยู่ไฟก็อยู่หรือไม่อยู่ก็ไม่ใช่ปัญหาค่ะปัญหาคือการอยู่ไฟอาจเป็นปัญหามากกว่าต้องคอยระมัดระวังด้วยแล้วถามว่าหลังจากนั้นจะอยู่ไฟได้ไหมอยู่ได้ค่ะอยู่ได้จะเข้ากระโจมจะอยู่ไฟชุดหรืออะไรก็ได้เพราะจริงๆแล้วคุณหมอที่เขาผ่าเนี่ยเขาเอารกค่ะเอารกแล้วก็มดลูกอะไรในมดลูกแหละสะอาดหมดแล้วก็เอารกเอาอะไรออกจนจะยังหมดจะไม่เหมือนการคลอดบางทีคุณหมอเขาต้องคลอดให้ครบดูว่าลบออกว่าครบหรือยังการผ่าก็เหมือนกันค่ะเขาออกเป็นเกลี้ยงเลยค่ะเพราะฉะนั้นไม่ต้องกังวลถามว่าผ่าแล้วยังมีน้ำข่าวปลาไหมมีค่ะยังมีน้ำข่าวปลาอยู่แต่อาจจะน้อยกว่าปกตินิดหน่อยดังนั้นก็ไม่เป็นปัญหาการกินแกงเลียงบำรุงน้ำนมรอเลยได้ไหมคลอดก่อนแล้วค่อยกินก็ได้ค่ะคลอดก่อนแล้วค่อยกินนะคะไม่จำเป็นต้องกินตอนนี้คลอดก่อนแล้วกินผักขยงแสงลงในแกงเลียงก็ได้ค่ะใส่ลงในต้มอื่นๆก็ได้เพียงแต่ว่ารอให้คลอดก่อนแล้วทุกอย่างก็ค่อยดำเนินการนอกนั้นไม่มีปัญหาอะไรค่ะเพียงแต่ดูไว้ให้ดีว่าผ่าคลอดหรือคลอดปกติค่ะนอกนั้นก็จบประเด็นปัญหาส่วนอยู่ไฟถ้าผ่าคลอดแล้ว3เดือนนะคะก็อยู่ถ้าคลอดเองได้เลยก็หลังจะออกโรงพยาบาลก็ค่อยๆค่อยอยู่ก็ได้ค่ะไม่ได้เป็นปัญหา
1: ค่ะ
2: เรียบร้อยค่ะ
1: ค่ะอาจารย์เน้นย้ำเบอร์โทรศัพท์แล้วก็ตู้ปน.ที่บริจาคสมุนไพรด้วยค่ะ
2: ค่ะถ้าท่านใดสนใจอยากร่วมบุญสมุนไพรกับเรานะคะที่เราต้องการอยู่ก็คือดอกพิกุลดอกมะลิราชปูใบหนุมานรากมะตูมแล้วก็ยังอยากได้นะคะไม่จำเป็นต้องเป็นรากใหญ่รากฝอยๆก็ใช้ได้เหมือนกันก็ส่งมาได้ที่ตู้ปน.59ปน.ส.ปน.ส.คือปปน.เนศศาลานะคะปน.ส.บางนากรุงเทพ10260ค่ะใส่เบอร์โทรศัพท์ด้วยค่ะ027062610ค่ะก็สามารถส่งมาถึงเราได้เลยค่ะ
0: ค่ะใครที่อยากจะร่วมบริจาคนะคะได้บุญด้วยนะคะมีตั้งแต่ดอกมะลินะคะดอกมะลิดอกพิกุลราชพลูใบหนุมานรากมะตูมได้หมดเลยค่ะ
1: ทำให้แห้งก่อนนะคะ
0: ไม่ต้องมาสดๆนะ
1: จะได้เบา
2: ต้องแห้งค่ะใช่ค่ะ
1: ส่งมา
2: ไม่งั้นขึ้นราค่ะมันจะขึ้นรา
1: ค่ะช่วงนี้วันหยุดหลายวันเลยพรุ่งนี้คลินิกเปิดไหมคะอาจารย์
2: คลินิกเปิดปกติค่ะวันพรุ่งนี้
1: นะคะพรุ่งนี้วันอังคารนะคะคลินิกสาธารณกุศลที่เพชรเกษม68นะคะ
2: ค
1: ่ะเปิดปกติแล้วก็มีตัดแว่นด้วยนะคะ
2: ตัดแว่นก็ตั้งแต่10โมงถึงบ่าย2โมงค่ะ
0: ค
1: ่
0: ะ
2: ราคาถูกค่ะ500บาท
0: โอ้ถูกมาก
2: แต่ถ้าเอากรอบมาเองเขาก็จะคิดอีกราคานะคะก็จะตัดค่ากรอบไปค่ะ
1: ค่ะเดี๋ยวนี้เปิดสายนะคะวันนี้อาจจะเป็นเบอร์โทรศัพท์ในห้องส่งนะคะที่คุณบุญประกอบจะช่วยรับสายเมื่อเวลาโทรมาก็แจ้งชื่อแล้วก็
0: จังหวัด
1: ด้วยนะคะให้อาจารย์ได้ทราบด้วยนะคะ
0: ค่ะเบอร์ห้องส่งนะคะ022900473ค่ะ022900473นะคะวันนี้คุณบุญประกอบค่ะทำหน้าที่2ตำแหน่งเลยเอารางวัลไปเลยค่ะ
1: ย้ำเบอร์อีกทีนะคะ
0: ค่ะ022900473นะคะ022900473หรือว่าจะฝากคำถามไว้ทางช่องทางไลฟ์สดก็ได้นะตอนนี้หลายท่านก็มีคำถามมาด้วยนะคะเดี๋ยวกำลังไล่ดูเมื่อสักครู่เห็นคำถามอยู่แวบๆนะคะเจอแล้วคุณบัวแก้วบอกว่ามีสมุนไพรที่ช่วยอาการอัลไซเมอร์ให้ดีขึ้นไหมคะ
1: อัลไซเมอร์
2: ตอนนี้ที่ปลอดภัยสุดก็จะเป็นใบบัวบกค่ะปลอดภัยสุดเป็นใบบัวบกเพราะว่ามันมีงานวิจัยเรื่องของการช่วยในเรื่องของการบำรุงเซลล์เรื่องของสมองแต่กลายเป็นว่ามีความเข้าใจผิดค่ะของการใช้ใบบัวบกบางคนเอาแว่นแก้วมาแล้วก็บอกว่าเป็นใบบัวบก
0: มันเหมือนกันนะคล้ายๆกันเลย
2: แต่ว่างานวิจัยอะค่ะเขาวิจัยใบบัวบกเขาไม่ได้วิจัยแว่นแก้ว
0: ใช่
2: เราเข้าใจนะคะเพราะฉะนั้นเราควรจะใช้ใบบัวบกตามปกติที่เรากินกับผัดไทยทั่วไปอะค่ะแว่นแก้วมันจะใบมันจะกลมไปเลยใช่ไหมคะใบบัวบกมันจะเป็นขอบใบหยักใบบางกว่าก็มีรอยแยกระหว่างใบควรจะกินใบบัวบก
0: ค่ะมีสายเข้ามานะคะจากทางบ้านค่ะสวัสดีค่ะ
1: สวัสดีค่ะ
3: ครับสวัสดีครับ
1: คุณอะไรคะ
3: ผมชื่อพิเภกครับจากพิษณุโลกครับ
0: ค
3: ่
0: ะ
3: มีคำถามถามอาจารย์หน่อยครับคือเพื่อนผมอยากรู้เพื่อนผมอายุ71ปีนะครับเขาเป็นโรคต่อมลูกหมากโตเป็นเบาหวานแล้วก็มีความดันก็อยากกินยาตามหมอสั่งอยู่ตอนนี้อาการก็คือเขาลุกขึ้นมาฉี่ตอนกลางคืนน่ะไม่ต่ำกว่า5ครั้งก็เลยอยากทราบว่ามียาหรือสมุนไพรตัวใดที่ช่วยระงับอาการฉี่บ่อยตอนกลางคืนนะครับ
2: มันเป็นภาวะจากต่อมลูกหมากอะค่ะที่ลุกขึ้นมาปัสสาวะบ่อยแล้วก็ที่สำคัญที่สุดเป็นเบาหวานผสมด้วยยิ่งเบาหวานยิ่งน้ำตาลสูงเท่าไหร่เบาหวานก็จะยิ่งลุกมาฉี่ตอนกลางคืนมากขึ้นเท่านั้นมันคงไม่ได้อยู่ที่สมุนไพรแล้วค่ะมันควรจะไปอยู่ที่อาหารที่กินว่ากินแป้งน้อยลงหรือเปล่ากินของหวานเพิ่มขึ้นไหมมีกินขนมปังหรือเปล่ามีกินผลไม้อะไรที่เป็นรสหวานหรือเปล่าเพราะว่าคนที่เป็นเบาหวานนะคะจะฉี่ตอนกลางคืนบ่อยและถ้าน้ำตาลขึ้นสูงมันก็จะฉี่บ่อยดังนั้นการกินยามันจึงไม่ใช่โจทย์ไม่ใช่คำตอบเพราะยาเขาก็กินอยู่แล้วแต่เพียงแต่ว่าต้องไปลดแป้งลดน้ำตาลของหวานต่างๆผลไม้รสหวานต่างๆลดลงเพื่อให้ระดับน้ำตาลกลับมาอยู่ในที่เราควบคุมได้และการปัสสาวะกลางคืนบ่อยๆก็จะลดลงส่วนต่อมลูกหมากค่ะที่บอกว่าต่อมลูกหมากก็ทำให้ฉี่กลางคืนได้เนี่ยแต่อาการต่อมลูกหมากมันจะมีอาการร่วมคือเวลาลุกไปเข้าห้องน้ำแล้วเนี่ย ยืนสักพักหนึ่งถึงจะฉี่ออกมาได้ถึงจะฉี่ออกมาได้อันนั้นคืออาการต่อมลูกหมากฉี่แล้วกว่าจะสูดก็มีอาการสะดุ้งเสียวและอาจจะฉี่ประปรายอีกครั้งหนึ่งอันนั้นคืออาการต่อมลูกหมากแล้วก็ฉี่บ่อยได้เหมือนกันส่วนเบาหวานไม่ได้ต้องไปถึงปุ๊บฉี่ได้เลยไม่ต้องยืนร
0: อ
2: แต่มีอาการฉี่บ่อยฉี่บ่อยฉี่บ่อยอยู่เรื่อยๆก็ระวังกับฉี่ด้วยค่ะเพราะฉะนั้นลดแป้งลดน้ำตาลลดของหวานผลไม้หวานๆต่างๆลดลงถ้าอยากจะทำให้การปัสสาวะเบาลงควบคุมระดับน้ำตาลให้ได้จะเป็นมะระขี้นกก็ได้ค่ะมันก็ช่วยได้แล้วก็ปลอดภัยไม่อันตรายลูกมะแว้งก็ได้ค่ะ
3: ครับ
2: ลูกมะแว้งทั่วไปที่เรากินกับน้ำพริกก็ลดน้ำตาลได้ดีเหมือนกันค่ะ
3: ครับโอเคครับหมดคำถามครับขอบคุณครับอาจารย์ครับ
2: ขอบคุณค่ะคุณพิเภก
1: ขอบคุณค่ะ
0: จริงๆแล้วก็ต้องไปดูเรื่องของพฤติกรรมด้วยเนาะการคุมอาหารอันนี้ก็สำคัญเลยน
1: ะ
0: ก่อนที่จะไปถึงสมุนไพรหรือว่ายาเนี่ยดูเรื่องของพฤติกรรมการกินในแต่ละมื้อด้วยค่ะ
1: เช่นขาโรคต่อมลูกหมากเนี่ยมันจะมีผลที่ทำให้ปัสสาวะบ่อยตอนกลางคืนยาที่เขาได้จากคุณหมอมันจะช่วยบรรเทาการไปปัสสาวะบ่อยๆไหมคะ
2: ช่วยค่ะช่วยแต่ว่าเผอิญเป็นทั้งต่อมลูกหมากด้วยเป็นทั้งเบาหวานด้วยสองแรงก็เลยผสมประสานกันทำให้เกิดการปัสสาวะบ่อยเพียงแต่เราต้องไปหาต้นเหตุว่าสรุปมันมาจากต่อมลูกหมากหรือมันมาจากเบาหวานกันแน
0: ่
2: เพียงแต่เราก็เลยไปดูว่าตัดสินอาการก่อนว่าถ้าคนไข้มาจากต่อมลูกหมากเนี่ยเขาก็จะไปยืนอยู่สักพักนึงยืนอยู่ได้ตรงโถฉี่ได้ละค่ะสักพักหนึ่งมันถึงจะออกมาได้ปัสสาวะถึงจะหลุดค่อยๆออกมาเสียวสะดุ้งเวลาใกล้จะสุดแต่ถ้าเบาหวานไม่ต้องรอค่ะไปถึงแทบจะกั้นไม่ได้ฉี่ได้เลยปัสสาวะออกมาได้เลยนั่นก็คือเป็นอาการเบาหวานก็ต้องกลับไปควบคุมระดับน้ำตาลการกินยาแล้วเราไม่ได้ควบคุมอาหารมันไม่ได้ผลนะคะมันไม่ได้ประโยชน
0: ์ค่ะอาจารย์คะมีสายจากทางบ้านนะคะสวัสดีค่ะ
1: สวัสดีค่ะ
4: สวัสดีค่ะ
0: คุณอะไรคะ
4: วาสนาค่ะ
0: ค่ะอายุเท่าไหร
4: ่อายุ65
0: 65จากไหนคะ
1: จังหวัดอะไรคะ
4: หมู่สงครามค่ะ
0: ค่ะใช่เลยค่ะ
4: อยากถามสองกี้นะคะคือกินบำรุงสายตาเราต้องกินมากน้อยขนาดไหนคะ
2: อะไรนะคะไม่ได้ยินขอโทษจริง
0: กินอะไรนะคะ
4: กี้ค่ะ
1: อะไรนะคะ
0: เก่ากี้
4: ราคาค่ะ
0: อ๋อเก่ากี
2: ้เก่ากี้ทำไมคะ
4: เก่ากี้ที่มันเป็นในผลไม้ถึงใช้บำรุงสายตาใช่ไหมคะ
0: ค
2: ่
0: ะ
2: ใช่ค่ะเราต้องกินมากน้อยขนาดไหนคะ
0: อ๋อ
2: คือเก่ากี้กระถี่เบอร์รี่เนี่ยมันเป็นตระกูลเบอร์รี่ตระกูลเบอร์รี่เนี่ยมันบำรุงสายตาอยู่แล้วเพียงแต่เก่ากี้ถ้ากินมากตาแฉะมันจึงไปรักษาโรคตาแห้งได้ดีแต่กินมากแล้วตาแฉะเพราะฉะนั้นเราต้องดูก่อนว่าเรากินเนี่ยเรากินทำเป็นอาหารการกินหรือต้มกิน
4: ค่ะ
2: ต้มกินนะคะ1ช้อนโต๊ะต่อวันเนี่ยก็เยอะแล้วนะคะเพราะฉะนั้นการต้มกินเนี่ยถ้าเราอยากบำรุงสายตาจริงๆแนะนำเพื่อลดผลข้างเคียงให้กินคู่กับตีพลาตีพลาก็คือสมอพิเภกสมอไทยมะขามป้อมแล้วก็ใส่เบอร์รี่ลงไปด้วยแล้วไอ้ก็ตีพลา3ตัวก็เป็นตระกูลเบอร์รี่เหมือนกันผลไม้เหมือนกันมีกลุ่มผลไม้เหมือนกันก็เอา4ตัวนี้มารวมกันก็จะช่วยเรื่องสายตาได้ดีเพิ่มขึ้นด้วยค่ะแล้วก็ใส่ไอ้เต้ากี้ไปสักช้อนโต๊ะหนึ่ง
4: ช้อนโต๊ะเดียว
2: ช้อนโต๊ะหนึ่งใช่ค่ะแล้วพวกนั้นใช้อย่างละ15กรัมใช้อย่างละ15กรัมแล้วก็น้ำประมาณลิตรครึ่งใช้น้ำลิตรครึ่ง
4: ค่ะ
2: แล้วก็ต้มให้เหลือ1ลิตร
4: ค่ะ
2: แล้วก็กรองเก็บไว้แบ่งกินครั้งละ3ถึง5ช้อนโต๊ะไม่เกินนั้นต่อมื้อเช้ากับเย็นก็ได้หรือจะมื้อเดียวต่อวันก็ได้ไม่เป็นปัญหาค่ะจะช่วยเรื่องสายตาได้ดีมากเลยค่ะ
4: โอ้ถ้าเราต้มกินเดียวๆไม่ได้ใช่ไหมคะ
2: ต้มกินเดียวๆได้ค่ะแต่อาจจะทำให้ตาแฉะผลข้างเคียงมันมีไงแต่ว่าพอเรากินตีพลาเข้าไปมันก็จะขับส่วนเกินขับของเสียทิ้งในระบบด้วยก็จะปลอดภัยแล้วก็ทำให้ยามีสรรพคุณดีเพิ่มขึ้น
4: ค่ะ
2: ค่ะ
1: ค่ะมีคำถามอีกไหมคะ
4: ขอบคุณค่ะ
0: ขอบคุณค่ะกำลังนึกอยู่นะคะไม่เป็นไรมีคำถามจากออนไลน์นะคะคำถามจาก Facebook Live ค่ะคุณสุทธินีฝากถามเรื่องของตรีผลาถ้าเกิดว่าจะแบบผ ผงชงน้ำอุ่นดื่มเนี่ยถ้าทานตอนเช้าตอนท้องว่างเนี่ยมันจะช่วยให้ไขมันในเลือดลดลงได้ไหมคะ
2: ไขมันในเลือดตีพลาจะเป็นเรื่องของการขับปัสสาวะค่ะแล้วก็วิตามินซีสูงมากจากมะขามป้อมแล้วก็ระบบการขับถ่ายพวกนี้ก็จะค่อยๆดีขึ้นแต่การลดไขมันตัวตีพลาลดไตรกลีเซอไรด์เก่งกว่าค่ะ
0: เกิดจากแป้ง
2: และน้ำตาลส่วนไขมันที่กินจากของทอดของมันน่ะตีพลาไม่ค่อยเก่งตีพลาจะไปเก่งเรื่องของไตรกลีเซอไรด์ที่เกิดจากแป้งกับน้ำตาลอันเนี้ยลดได้จริงๆลดแล้วเราใช้แล้วเห็นผลด้วยว่าลดจริงเพราะฉะนั้นไขมันที่เกิดจากของทอดของมันแกงกะทิอะไรต่างๆเนี่ยเราก็ไปลดพวกนั้นลงแล้วไปกินกระเทียมร่วมในมื้ออาหารนะคะกระเทียมกรีบเล็กๆอะค่ะ4กรีบในมื้อต่อมื้ออาหารเนี่ย
0: กระเทียมไทยใช่ไหมคะ
2: ใช่ค่ะกระเทียมไทยก็ช่วยลดคอเลสเตอรอลได้ลดได้ดีด้วยแล้วไปบวกกับการกินน้ำตีพลาเพิ่มก็จะลดไตรกลีเซอไรด์ได้ด้วยเป็นหนึ่งในไขมันเหมือนกันแต่เป็นไขมันประเภทแป้งกับน้ำตาลที่เรากินเกินเข้าไป
0: น่าลองดูนะคะบอกตัวเองด้วยบอกตัวเองด้วย
1: ตอนนี้มีสายมารอค่ะอาจารย์คะ
0: สวัสดีค่ะสวัสดีค่ะ
5: สวัสดีค่ะ
1: คุณอะไรคะ
5: วันวลีค่ะ
1: จังหวัดอะไรเอ่ย
5: ชลบุรีค่ะ
1: อายุเท่าไหร่จ๊ะ
5: อายุ53ค่ะ
0: ค่ะใช่เลยค่ะ
5: ตอนนี้คิดว่าตัวเองเมื่อก่อนน่ะเคยเป็นกรดไหลย้อนแล้วทานยาแต่คิดว่าหายไปแล้วอะค่ะแต่ปัจจุบันนี้มันเหมือนมันกลับมามีอาการอีกคือมันเหมือนจะเวลาเรากลืนหรือว่ากินอะไรเข้าไปเนี่ยมันจะเหมือนมีก้อนอยู่ที่คอคือลำบากค่ะจะต้องแก้ไขยังไงอะคะจะต้องทานอะไรไหมคะ
2: คืออย่างนี้ค่ะกรดไหลย้อนเนี่ยมันทำให้หลอดอาหารของเราบวมมันเริ่มเป็นใหม่เพราะฉะนั้นเราก็กลับไปกินยาชุดเดิมที่เราเคยกินนะคะยาตัวเดิมที่เรากินแล้วหายแล้วเนี่ยเมื่อกินยาแล้วอาการดีขึ้นแล้วเนี่ยเราปรับพฤติกรรมด้วยนะคะเพราะว่าเช่นกินแล้วอย่าก้มกินแล้วอย่านอนเลยแล้วก็เคี้ยวให้ละเอียดค่อยๆกินแล้วคำแรกควรจะเตรียมน้ำไว้ใกล้ๆควรเตรียมน้ำไว้ใกล้ๆก็คือเคี้ยวให้ละเอียดแล้วก็ทำเล็กๆค่ะแล้วก็ถึงเวลาก็เอาน้ำไว้ใกล้ๆด้วยอาการติดคอจะค่อยๆลดลงพอเวลาที่เรากดระย้อนเราเริ่มหายไปแล้วอะค่ะเราก็จะเริ่มกลืนสะดวกเพิ่มขึ้นเพียงแต่กลับไปรักษาตัวเหมือนเดิมอย่าลืมนะคะกดมันกัดเอาหลอดอาหารแล้วมันบวม
0: ค่ะ
2: ค่ะเราก็ต้องป้องกันอย่าให้มันเกิดขึ้นอีกก็เลยบอกว่าถ้ากินนะกินน้อยๆกินบ่อยๆเคี้ยวให้ละเอียดจะกินของที่มันมีรสจัดๆแล้วก็กินแล้วอย่าก้มกินแล้วก้มหยิบนู่นหยิบนี่ไม่ทะไม่เอาแล้วก็กินแล้วอย่านอนเลยอย่าใส่กางเกงรัดเข็มขัดรัดเวลาที่เรากินอาหารก
0: ิน
2: น้อยได้แต่กินบ่อยและอาการเหล่านี้จะค่อยๆลดลงถ้าถึงกับหลอดอาหารเริ่มบวมแล้วเนี่ยต้องระวังตัวมากๆค่ะเดี๋ยวมันจะลุกลามควรกินให้หายขาดมันจะได้หายเป็นปกติดี
5: อันนี้คือมีสมุนไพรตัวไหนที่เราจะทานไปด้วยได้ไหมคะหมายถึงว่าถ้าไม่หาหมอปัจจุบัน
2: มันจะหายากหน่อยแต่จะพอหาได้ไหมมันของเรามีมะตูมค่ะมีมะตูมมีลูกยอมีแห้วหมูก็คือหัวแห้วหมูเนี่ยเราหาซื้อได้ตามร้านขายยาไทยทั่วไปหรือดูตามสนามหญ้าของเราก็ได้มันขึ้นอยู่ทั่วไปขุดลงไปจะเป็นหัวประมาณนิ้วก้อยเป็นสีน้ำตาลดำๆก็หาได้ทั่วไปส่วนลูกยอใช้2ลูกค่ะลูกยอเนี่ยใช้2ลูกแล้วหมูใช้ประมาณ10
0: ค่ะอาจารย์
2: แล้วหมูใช้ประมาณ10หัวส่วนลูกยอใช้ลูกขนาดกลางใช้ลูกขนาดกลางถ้าลูกแก่เราหั่นไม่ได้นะคะเม็ดมันแข็งเดี๋ยวบาดมือใช้ลูกขนาดกลางไม่แก่ไม่อ่อนแล้วก็สรรพคุณดีมากขนาดกลางเราเอามาหั่นเป็นแว่นหั่นเป็นแว่นหลังจากนั้นเราก็เอาไปปิ้งหรือเอาไปคั่วในกระทะก็ได้ค่ะให้มีรอยด่างเกิดขึ้นให้มีรอยดำๆอะค่ะรอยไหม้ๆนิดๆทีนี้พอมีรอยไหม้ทุกคนสงสัยทันทีว่าเดี๋ยวก็เป็นมะเร็งหรอกถ้าเอารอยไหม้ไปผนังของผนังพืชนะคะมันเป็นเซลลูโลสค่ะมันผนังไม่ใช่เนื้อสัตว์ผนังไม่ใช่โปรตีนเพราะฉะนั้นพอมันกินพอเราเวลาที่เรากินพวกนี้เข้าไปเนี่ยมันจะไปลดกรดเกินในกระเพาะอาหารให้เรา เหมือนเรากินคาร์บอนเน
0: ี่
2: ยเรากินคาร์บอนกินถ่านที่เวลาเรามีปัญหาเรื่องท้องไส้มีปัญหาเนี่ยเราก็จะต้องคั่วไอ้เจ้าตัวลูกยอเนี่ยให้มีรอยไหม้เกิดขึ้นเล็กๆน้อยๆเป็นอันว่าได้ผลและหลังจากนั้นเอามาตูมมาห้าแว่นมาตูมที่เราหาซื้อทั่วไปตามท้องตลาดนะคะห้าแว่นเอามาปิ้งให้มีรอยไหม้เหมือนกันมีกลิ่นหอมๆเมื่อปิ้งได้ที่แล้วทั้งหมดเอาแล้วก็เอามารวมกันใส่น้ำสองลิตรเอาสามตัวมารวมกันใส่น้ำสองลิตรต้มให้เหลือสักลิตรครึ่งก็ได้ค่ะต้มให้เหลือสักลิตรครึ่งกรองเอาแต่น้ำกรองเอาแต่น้ำเก็บเข้าตู้เย็นใส่ขวดเก็บเข้าตู้เย็นแบ่งดื่มครั้งละ5ช้อนโต๊ะ 5-7 ช้อนโต๊ะก่อนอาหารเช้าค่ะก่อนอาหารเช้ากลางวันเย็นแล้วทำไมสมัยต้องเป็นลูกยอจำเป็นนะคะลูกยอจำเป็นเพราะลูกยอมีโพแทสเซียมด้วยเราก็เลยบอกให้ไปย่างเพื่อลดโพแทสเซียมหน่อยอย่าให้มันมากเกินไปเจ้าโพแทสเซียมตัวนี้จะมีผลต่อกล้ามเนื้อหูรูดกระเพาะอาหารและกล้ามเนื้อหูรูดอื่นๆมันจะเรียกว่ากล้ามเนื้อวงแหวนมันก็จะช่วยทำให้หูรูดถ้าเกิดการแข็งแรงเพิ่มขึ้นเพราะหูรูดกระเพาะอาหารเราเริ่มเสื่อมกดไปเลยย้อนขึ้นมาได้เพียงแต่เราบอกว่าถึงเวลาถ้าเรากินแล้วเรากำลังบำรุงอยู่กำลังรักษาอยู่แล้วเนี่ยอย่ากินอิ่มเพราะถ้ากินอิ่มมันทำให้กล้ามเนื้อหูรูดอ่ะที่มันเสื่อมแล้วยิ่งเสื่อมหนักเข้าไปใหญ่เพราะมันขยายออกกินน้อยๆกินบ่อยๆได้มันจะได้หายไวๆค่ะ
6: ค
2: ่
6: ะ
0: โอเคนะคะ
6: มะตูมนี่หมายถึงว่ามะตูมลูกแข็งๆนั่นเหรอคะ
2: มะตูมที่เราเป็นหั่นเป็นแว่นๆที่เขาทำน้ำมะตูมทั่วไปตามท้องตลาดขายอ
6: ๋ออ๋อก็คือเหมือนเราไปซื้อที่เขาทำเป็นแว่นอยู่แล้ว
2: ใช่แล้วเราแว่นๆนั่นแหละเราปิ้งมาย่างมาคั่วได้หมดเลยค่ะ
6: ค่ะ
2: แล้วยาก็อร่อยไม่ขมด้วยค่ะ
6: ค่ะได้เลยค่ะ
2: ค่ะ
1: ดูนะคะ
6: ขอบคุณมากค่ะ
2: ไวๆนะคะ
6: ค่ะขอบคุณค่ะ
1: หายไวๆค่ะ
0: หายไวๆนะคะ
1: โรคนี้ต้องอยู่ที่พฤติกรรมด้วยเน
0: า
1: ะ
0: ใช่ค่ะกบเองก็เป็นนะพี่พายเมื่อก่อนแต่ตอนนี้มันก็หายไปแต่มันอยู่ที่พฤติกรรมจริงๆถ้าเมื่อไหร่ที่แบบว่าทำงานเยอะๆแล้วก็ด้วยความที่ขี้เกียจแล้วก็ไปกินแล้วนั่งแล้วก็บางทีด้วยความเหนื่อยบางทีก็เอนไปแล้วก็อาการมันจะกำเริบมาเดี๋ยวนี้ก็พยายามแบบกินเสร็จเอ๊ะอาจารย์คะถ้าเกิดว่ามันมีอาการแน่นท้องอ่ะสมมติเรากินเสร็จแล้วอ่ะการเดินนี่จะช่วยได้ไหมคะว่าให้ระบบมันย่อยดีอะไรเงี้ย
2: มันเป็นการทำให้เกิดการขยับขยืดตัวของลำไส้
1: จะได้ไม่
0: ม
1: ี
2: กดบางคน
0: ค
2: ่ะบางคนเดินก็เหนื่อยนะคะก็ต้องดูด้วยเหมือนกันบางคนเดินก็เหนื่อยบางคนเป็นเลือดจางอย่างเงี้ยกินข้าวเสร็จแล้วชอบง่วงนอนบางคนกินอิ่มมากแล้วจะง่วงนอนจะรู้สึกเหนื่อยต้องนอนหลับ
1: ก็อย่าเพิ่งเอนตัวเลยนะคะตอนนี้มีสายมารอค่ะ
2: ไม่ค่ะต้องนั่งตรงๆค่ะ
1: ค่ะมีสายมารอค่ะอาจารย์ค่ะสวัสดีค่ะ
7: สวัสดีค่ะ
1: คุณอะไรคะ
0: พูดดังๆนะคะ
7: ได้ยินไหม
1: ได้ยินจ้าคุณอะไรคะ
7: โทรจากนาดีโทรจากหนองคายค่ะ
1: นาดีโทรจากหนองคายค่ะเชิญค่ะ
7: คือมีอาการเคยผ่าตัดหลังมาแล้ว2ครั้ง
1: ปิดวิทยุนิดนึงค่ะปิดวิทยุนิดนึงฟังจากโทรศัพท์นะค่ะ
0: ค่ะใช่เลยค่ะ
7: เคยผ่าตัดมาแล้ว2ครั้งครั้งแรกเดินได้ผ่าครั้ง
6: ที่2ที่ไหนผ่าตัดที่หลังค่ะ
7: หลังบ่อ
6: หลังอ๋อค่ะ
7: ทีนี้พอก็ผ่ารอบที่2เดินไม่ได้ต้องใช้วอล์กเกอร์ต่อมาก็ใช้รถวีแชร์พอมาปลายปี68เดือนธันวาคมนี้มาล้
1: ม
7: ล้มแล้วมันเดินไม่ได้เลยตอนนี้เป็นคนป่วยติดเตียงทีนี้มีอาการแทรกขึ้นมาอีกคือมือสองข้างนี้ชาแบบถ้าแบบที่ว่าแปรงฟันก็ยังต้องซักสองมือถึงจะแปรงได้หมุนมันหยิบจับอะไรไม่ได้ถึงขั้นจับช้อนก็ยังจะไม่มั่นคงอะค่ะที่หมอบอกว่ากระดูกคอเสื่อม
6: ค่ะใช่ค่ะ
7: หมอจะให้ผ่าแต่อายุน่าจะ14ปีแล้วก็กลัวค่ะทั้งตัวเองก็เป็นคนอ่อนแอมากเครียดเหนื่อยง่ายมียาอะไรที่จะพอจะบรรเทาพอจะช่วยในเรื่องที่มือสองข้างนะคะแต่ขาเนี่ยตรงแล้วค่ะเพราะว่ามันเดินไม่ได้แล้วแต่มือมาเป็นที่หลังนะคะคุณหมอ
0: เดี๋ยวมาก็มือให้แข็ง
6: คืออย่างนี้ค่ะต้นเหตุอ่ะ
8: มือต้นเหตุที่มือมันมาจากคอ
0: ค่ะ
8: ต้นเหตุของมือเนี่ยมาจากค
0: อ
8: การที่เราหมอเขาเลยตัดสินใจว่าจะผ่าเพื่อปรับตัวหมอนรองกระดูกที่มันเบียดทับเส้นประสาทมันทำให้มือของเราเนี่ยเริ่มยกไม่ได้หยิบจับอะไรไม่ได้คุณหมอก็เลยตัดสินใจจะผ่าซึ่งอันนั้นก็เป็นทางแก้ไขที่จะช่วยคนไข้ได้สองจริงๆคนไข้ต้องเริ่มมีการบริหารตั้งแต่แรกคือการบริหารตั้งแต่แรกที่เราพูดถึงนี่ก็คือส่วนใหญ่เราจะแนะนำคนไข้ให้เอามือประสานกันประสานกันแล้วแตะที่หน้าผากแตะที่หน้าผากแล้วก็เอามือเราดันเข้าไปส่วนหน้าผากก็ดันสู้มือออกมาเพื่อให้กล้ามเนื้อบริเวณคอเกิดการแข็งแรงแล้วนับ1ถึง10แล้วก็ค่อยๆปล่อยหลังจากนั้นก็เอาประสานไปที่ข้างหลังหลังจากประสานข้างหน้าแล้วเราก็ประสานไปที่ด้านหลังนะคะเหนือหูนิดนึงต่างคนต่างดันเอามือดันไปศีรษะดันไปต่างคนต่างดันนับ1ถึง10เพื่อให้กล้ามเนื้อคอนี่น่ะมันเกิดความแข็งแรงขึ้นพอแล้วนับ1ถึง10ปล่อยช้าๆอย่าปล่อยแรงกลับมาด้านข้างเหนือหูซ้ายหรือขวาก็ได้แล้วแต่จะเหนือหูซ้ายหรือขวาก็ได้แล้วแต่นะคะแล้วต่างคนต่างดันไปหากันเหมือนกันนับ1ถึง10พอครบ10ค่อยๆปล่อยแล้วก็กลับไปอีกหูอีกฝั่งนึงตรงข้ามกลับไปหูฝั่งตรงข้ามแล้วต่างคนต่างดันก็จะถือว่าเป็น1รอบต่างคนเนี่ยดันกันไปดันกันมาก็จะถือว่าเป็น1รอบพอเป็น1รอบแล้วเนี่ยเราทำอย่างเงี้ย10รอบ10รอบเช้า10รอบกลางวัน10รอบเย็นเรื่องเนี้ยมันก็จะถือว่าเป็นการบริหารทำให้กล้ามเนื้อคอของเราพยุงไม่ปล่อยโอกาสให้กระดูกคอที่มันซุดเนี่ยค่ะลงไปหนีบเอาเส้นประสาทที่มาเลี้ยงเอามือต่างๆแขนต่างๆของเราส่วนยาคนไข้หายากหาไม่ได้หรอกค่ะก็เลยเดี๋ยวจะให้คุณชื่ออะไรจำไม่ได้บอกชื่อไว้ชื่ออะไร
0: คุณนารีค่ะ
8: คุณนารีนะคะคุณนารีทิ้งเบอร์ไว้ที่หลังใหม
0: ่ค่ะเดี๋ยวให้
8: คุณหมอเขาจะได้มีโอกาสคุยได้ยาวกว่านี้แล้วก็จะได้ให้เห็นตัวยาแล้วถ้ามีสามารถส่งไลน์ได้ส่งข้อความได้เขาสามารถส่งภาพส่งอะไรต่างๆไปหาคุณนารีได
0: ้ค่ะ
1: เดี๋ยวอย่าเพิ่งวางหูนะ
0: คุณนารีอย่าเพิ่งวางหูนะคะเดี๋ยวทางทีมหลังไมค์จะรับสายแล้วก็จดเบอร์ก่อนนะคะ
1: ค่ะเดี๋ยวจะจดเบอร์ไว้ให้อาจารย์ได้ให้มีคนโทรไปหานะคะ
0: ได้ค่ะเพราะจริงๆถ้ามันมีปัญหาจริงๆแล้วอาจารย์คะถ้าสมมติว่าอย่างผู้สูงอายุเนี่ยเราถ้าเราบริหารแบบนี้เนี่ยมันจะลดความเสี่ยงได้ไหมคะ
8: ลดค่ะลดความเสี่ยงได้เลยเพราะกล้ามเนื้อคอถ้าเราลองทำดูเราจะพบว่ากล้ามเนื้อคอเราเกิดการแข็งเกร็งเกิดการแข็งเกร็งแล้วก็ทำให้กล้ามเนื้อคอมันเริ่มแข็งแรงขึ้นเพราะกล้ามเนื้อคอแข็งแรงขึ้นมันก็เป็นเหตุให้พยุงไม่ให้กระดูกมันทรุดทับลงมาแต่เราต้องดูมือด้วยค่ะมือเราเนาะอุ้งมือของเราเนี่ยระหว่างนิ้วชี้กับนิ้วโป้งเนี่ยถ้าเวลาที่เราเอามือมาชิดกันทั้งหมดเนี่ยแล้วระหว่างที่โต๊ะเนี่ยหรือวางที่พื้นเนี่ยมันจะต้องมีกล้ามเนื้อเพิ่มขึ้นมาถ้ากล้ามเนื้อส่วนนั้นฝ่อไปแล้วเราก็ช่วยอะไรไม่ได้เหมือนกันค่ะแม้แต่คุณหมอจะผ่าคอก็ช่วยไม่ได้เหมือนกันเพราะฉะนั้นตอนนี้บริใครที่มีปัญหาบริหารเอาไว
0: ้ค่ะ
8: ช่วยได้นะคะช่วยได
0: ้
1: อาจารย์ขากระดูกคอนี่มันดังก๊อบก๊อบแก๊บแก๊บได้ใช่ไหมคะ
8: ดังได้ค่ะแต่ว่าคนที่ชอบทำบิดดัดกระบัดคอพวกนี้เราไม่แนะนำ อย่าทำเพราะว่าพลาดได้ค่ะ
0: เพราะว่าเห็นบางคนอ่ะแบบเขาจะมีการบริหารคอเขาดังก๊อบแก๊บเราก็บอกอุ้ยกระดูกคอ
8: ไม่ค่อยดีค่ะไม่ค่อยดีค่ะ
0: กลัว
8: ยิ่งเสียงมากเท่าไหร่เราควรจะต้องยิ่งบริหารโดยวิธีการอย่างที่บอกเนี่ยค่ะเอามือกับศีรษะต้านกันไปต้านกันมาให้กล้ามเนื้อแข็งแรงดีกว่าค่ะ
1: ค่ะค่ะ
0: เคยไปนวดนะแล้วก
1: ็
0: พนักงานนวดอ่ะหมอนวดอ่ะเขาก็จะมีท่าเนี้ยเหมือนที่อาจารย์บอกเลย
1: อ
0: ันนี้เป็นนวดแบบที่เขาจบมาทางศาสตร์นี้โดยเฉพาะนะคะ
8: ต้องจบโดยเฉพาะนะคะ
0: แล้วนวดโอเคเลยอ่ะทำให้รู้สึกว่าเวลาไปนวดมันรู้สึกดี
1: ทำอะไรก็ต้องระวังนะถ้าไปนวดก็ต้อง
0: แต่พยายามถ้าเกิดว่าเราต้องดูก่อนนะว่ามีใบหรือไม่มีใบถ้าไม่มีใบไม่กล้าให้นวดนะแถวคอเนี่ยเสี่ยง
8: จริงค่ะจริงค่ะอันตราย
1: ฉันแค่เดี๋ยวเราจะขออนุญาตพักกันสักครู่นึงนะคะเดี๋ยวกลับมาพูดคุยกันต่อค่ะ
9: ด้วยพระราชปณิธานอันแน่วแน่ของสมเด็จพระนางเจ้าสุทิดาพัชรสุธาภิมลลักษณ์พระบรมราชินีที่ทรงตั้งมั่นสืบสานรักษาและต่อยอดพระราชกิจของสมเด็จพระพันปีหลวงที่ทรงบำบัดทุกบำรุงสุข
10: ทำให้เราประสบกรณิกรชาวไทยอยู่เย็นเป็นสุขเสมอมาเนื่องในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา4รอบวันที่3มิถุนายน2569จึงเป็นโอกาสสำคัญยิ่งที่ประสบกรณิกรทุกหมู่เหล่าจะร่วมกันแสดงความจงรักภักดีและร่วมเฉลิมฉลองในวาระมหามงคลนี้
11: ครั้งที่เราออกไปเที่ยวธรรมชาติให้ความสุขกับเราเสมอแต่รู้ไหมขยะเพียงชิ้นเดียวอาจทำลายความสวยงามไปอีกนานหยุดทิ้งเริ่มเก็บพกถุงขยะส่วนตัวแยกก่อนทิ้งให้ถูกที่เที่ยวอย่างมีวินัยคือของขวัญที่ดีที่สุดให้โลกร่วมกันดูแลแหล่งท่องเที่ยวไทยให้สวยสะอาดปลอดมลพิษไปนาน
12: เมื่อโลกเปลี่ยนคนต้องปรับทักษะใหม่ที่เป็นกุญแจสู่อนาคต
13: โลกเปลี่ยนแล้วขนาดนี้เราจะตามทันมั้ยนะ
14: ทันสิแค่ไม่หยุดเรียนรู้เพิ่มทักษะใหม่ใช้เทคโนโลยีให้เป็น
13: เราต้องเริ่มยังไงอ่ะ
14: ก็เริ่มจากตัวเรานี่แหละคิดเป็นทำเป็นรู้เท่าทันสื่อและมีคุณธรรมไงล่ะ
12: พัฒนาคนไทยให้ก้าวทันโลกยุคใหม่ใส่ใจเรียนรู้สู่อนาคตที่ยั่งยืน
15: พระสถิตที่สมเด็จพระอัครมเหสีสมเด็จพระบรมราชินีศรีสยามทุกย่างก้าวเสด็จพระราชดำเนินตามคือความงามของแผ่นดินปลื้มปรีดาพระราชกรณียกิจสำเร็จพร้อมทรงนำน้อมพระราชปณิธานทุกสาขาเพื่อความสุขประสบกนิกรในอาณาทรงเป็นรัตนาแห่งราชจักรีวงศ์บรรจบครบสี่รอบพระชนสาพระหวังใดมีมาสมพระราชประสงค์พระเกียรติเกลิดไกรได้ทำรงเอกอนงวจิรเกล้าเจ้าธานีน้อมเกล้าน้อมประนมน้อมนกหัดแนวมนัสนึกพระคุณอุ่นเกศีศิรกรานก้มเกล้าราชสดุดีพระบารมีเจิดจรัสนิรันเทินด้วยเกล้าด้วยกระหม่อมข้าพระพุทธเจ้าคณะผู้บริหารข้าราชการและเจ้าหน้าที่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ
1: ์ค่ะช่วงที่2ของทั่วทิศถิ่นไทยนะคะวันนี้คุยกับอาจารย์เนตรดาวยงศรีเปิดสายให้ผู้ฟังได้โทรศัพท์เข้ามาในรายการนะคะเบอร์โทรศัพท์ค่ะ02-290-0473นะคะตอนนี้โทรเข้ามาได้เลยค่ะมีคำถามทาง Facebook Live
0: ไม่ต้องถามแล้วค่ะ
16: มีโทรเข้ามารอแล้ว
0: มีโทรเข้ามาค่ะเดี๋ยวพักไว้ก่อนเนาะไปสายทางบ้านก่อนค่ะสวัสดีค่ะค่ะ
1: เสียงดังหน่อยค่ะ
0: สวัสดีค่ะฮัลโหล
1: คุณอะไรคะ
0: สวัสดีค่ะได้ยินไหมคะ
1: ได้ยินไห
0: มคะเหมือนไม่เป็นไรอ่ะเดี๋ยวโทรมาใหม่แล้วกันนะอาจจะไม่ได้ยินเสียงเราหรือว่ามือไปลั่นมือลั่นไปโดนหรือเปล่าไม่แน่ใจนะคำถามเมื่อสักครู่ที่พี่ฟัดบอกว่าเป็นคุณอะไรนะคุณวัดชลบุรีบอกว่าเป็นโรคเหงือกครับตอนนี้จะมีวิธีดูแลยังไงบ้างคะเพราะว่าเคี้ยวอาหารไม่ได้เลยใช้ชีวิตลำบากมากค่ะ
17: โรคเหงือกโรคในช่องปากเนี่ยต้องคอยระมัดระวังนะคะมันสามารถลุกลามเข้าลิ้นหัวใจได้ด้วย
0: ม
17: ันเรียกว่าโรคปริทันต้องคอยระมัดระวังหลายคนอาจจะเพิกเฉยกับมันว่าเป็นโรคเหงือกก็ปล่อยไปอันตรายนะคะวิธีการที่เราทำง่ายๆก็คือหาวิธีเอาเราเรียกว่ายาอมเป็นน้ำอมสมุนไพรค่ะ
0: โดย
17: ใช้ขมิ้นชัน1ช้อนโต๊ะขมิ้นชันผงเนี่ยค่ะ1ช้อนโต๊ะสารส้มค่ะสารส้มตำแหลกๆเนี่ย2ช้อนชาสารส้มเนี่ย2ช้อนชา
0: ค
17: ่
0: ะ
17: พอจะหาได้ไหมเกลืออีก2ช้อนโต๊ะเกลืออีก2ช้อนโต๊ะแล้วก็น้ำเนี่ยก็1ขวดแม่โขงหรือ1ขวดเฮลบูบอยก็ได้ประมาณ750
0: ค่ะ
17: ค่ะหรือจะลิตรนึงก็ไม่ได้เป็นปัญหานะคะ เอามาถึงมารวมกันแล้วต้มจนกระทั่งสารส้มอะไรทั้งหมดละลายกรองเอาแต่น้ำเก็บเข้าตู้เย็นค่ะเวลาอมทั้งเย็นๆอย่างนั้นแล้วค่ะไม่ต้องอุ่นไม่ต้องอะไรเราก็เอามาใส่ช้อนหรือใส่แก้วก็ได้เฉพาะอมตอนเช้า
1: อมค่ะ
17: อมตอนเช้าแล้วก็อมตอนเย็นพวกปากไม่ต้องตื่นนะคะอมไว้อย่างนั้นนะคะถ้าอยากให้ฝาดเพิ่มขึ้นกว่านั้นอีกเขาก็ไปเพิ่มเป็นพวกใบชาแต่ตอนเนี้ยเอาแค่สารส้มก่อนมันจะรักษาแผลรักษาโรคเหงือกแผลในช่องปากมันจะลดได้หมดเลยค่ะแล้วก็อมระบ้วนไว้อมสัก10นาทีก็ได้ค่ะหลังจากนั้นก็บ้วนทิ้งบ้วนทิ้งถึงจะเผลอคืนลงไปก็ปลอดภัยไม่อันตรายอะไรไม่ได้เป็นปัญหาอะไรก็ทำอย่างนี้ค่ะโรคในช่องเหงือกก็จะโรคเหงือกในช่องปากก็จะค่อยๆดีขึ้นค่ะ
1: ลองทำดูนะคะคุณศักดิ์วัฒน์นะคะ
0: ไม่ใช่ว่าพออาจารย์บอกว่าโอ้ปลอดภัยไอ้ฉันเผลอกืนทุกวันไม่ได้นะ
1: อมค่ะ
0: อมนะคะอมนะคะ
1: มีสายเข้ามานะคะ
0: มีสายเข้ามานะคะค่ะ
1: สวัสดีค่ะ
16: สวัสดีค่ะ
1: คุณอะไรคะ
16: สวัสดีคุณหมอค่ะ
1: ค่ะ
16: สวัสดีทั้งสองพิธีกร
0: ค่ะชื่ออะไรคะ
16: ชื่ออีทค่ะ
0: คุณอีทอายุเท่าไหร่อยู่จังหวัดอะไรคะ
16: อายุ72อยู่สมุทรปราการค่ะ
0: ค่ะใช่เลยค่ะ
16: อยากถามว่าไอบัวบกหรือว่าผักขะแยงเนี่ยค่ะแก้เบาหวานได้ไหมคะ
17: บัวบกช่วยได้ค่ะผักขะแยงการที่เรากินผักขะแยงไม่ได้เพิ่มน้ำตาลแต่ก็ไม่ได้ลดเบาหวานนะคะมันขึ้นอยู่กับว่าเรากินผักขะแยงกับอะไรมากกว่าเช่นกินผักขะแยงกับข้าวเยอะๆแป้งก็เกิดจากข้าวแป้งจากข้าวก็เป็นน้ำตาลเหมือนกันเพราะฉะนั้นการ
16: ผักขะแยง
17: อะไรนะคะ
16: อยากทราบว่าผักขะแยงมีประโยชน์อะไรนะคะ
0: อ๋อประโยชน์ของผักขะแยง
17: ผักขะแยงเนี่ยที่เรากินทั่วไปอะค่ะถ้าในแพทย์แผนไทยอะเขาเอาไปใช้ลดไข้ได้ด้วยระบายอ่อนๆได้แล้วก็ช่วยขับน้ำนมบำรุงน้ำนมและทำให้น้ำนมของแม่สะอาดแล้วก็รักษาพวกแผลในช่องปากได้เหมือนกันแล้วก็เป็นผักกินได้ค่ะ
16: แล้วถ้ากินสดๆได้ไหมคะ
17: กินสดได้ค่ะกินได้ก็กินกับน้ำพริกอะไรทั่วไปกินได้หมดเลย
16: คือไม่ฟันไม่ค่อยดีอยากจะปั่นเอาเป็น
17: อ๋อปั่นก็ได้ค่ะปั่นก็ได
0: ้เป็นน้ำผักอะไรอย่างงี้
16: ปั่นผสมผักบัวบกอะไรพวกนี้ได
17: ้หมดค่ะได้ค่ะได้ค่ะได้ค่ะแล้วเจตนาเรากินเพื่ออะไรคะ
16: ว่าเป็นอาหารในว่าที่ว่ากินเป็นอาหารนะคะ
17: อ๋อค่ะกินเป็นอาหารธรรมดานะ
1: จะแก้เบาหวานหรือเปล่าคะจะลดเบาหวานหรือเปล่าคะ
16: แต่เขาไม่ช่วยเบาหวานก็ช่วยประโยชน์หลายๆอย่างมั้งค่ะ
0: ดูแลสุขภาพ
17: งั้นก็เอามะระขี้นกปั่นลงไปด้วยได้ไหมคะ
16: มะระขี้นกนะคะและไอเนี่ยกระเจี๊ยบเขียวปั่นรวมได้ไหมคะ
17: ได้ค่ะได้แล้วถ้าเรากินผักแล้วเรากินแป้งลดลงเนี่ยน้ำตาลลดอยู่แล้วค่ะ
0: มะระเนี่ยเนาะ
16: ค่ะ
1: ค่ะลองทำ
16: มะระขี้นกมีสัดส่วนแบบไอ้นิดไอ้อย่างละนิดอย่างละหน่อยเอามารวมกันแล้วก็ปั่นนะคะ
17: ใช่ค่ะใช่
16: ได้นะคะขอบพระคุณมาก
17: ได้ค่ะ
1: ขอบคุณค่ะ
0: กะเอาก็ได้ใช่ไหมคะอาจารย
1: ์
17: ก็กะเอาค่ะ
0: ค่ะ
17: กะเอามันก็อย่างนี้อย่างหน่อยแล้วเรากินพอเรากินผักเยอะน้ำปั่นจากผักเยอะก็ไปลดการกินแป้ง
1: ม
17: าลดการกินแป้งมันก็ลดน้ำตาลอยู่ดีนั่นแหละค่ะ
1: ค่ะ
17: ค่ะ
1: บางคนก็อาศัยปั่นผัก
0: ใช่ค่ะอาจารย์คะอย่างผักปั่นโอเคเราจะรู้แหละว่ามันได้กินกากใยไฟเบอร์ไปด้วยแต่ว่ามันจะมีแบบว่าที่เขาทำเป็นน้ำคั้นผักอะค่ะแบบนั้นมันจะได้ประโยชน์ไหมคะถ้าเราไม่ได้กินเป็นใบเป็น
17: มันก็ได้แต่วิตามินนะคะมันก็ไม่ได้กากใยการอิ่มมันก็ลดลงไปพอประมาณแต่ถ้ากินกากใยด้วยมันก็จะได้ไฟเบอร์ได้ระบบการขับถ่ายมันก็จะดีกว่ากินแต่น้ำคั้นอย่างเดียวค่ะ
0: ค่ะเพราะเดี๋ยวนี้เห็นหลายคนนิยมไปแบบน้ำแบบเหมือนสกัด
1: อ
0: ะน้ำผักแก้วไม่ได้ถูกๆนะ
17: ก็ได้วิตามินกับเกลือแร่นะคะจากผักผลไม้ทั่วไป
0: ค่ะ
1: ค่ะกินกากใยกินสดๆดีกว่า
0: เนาะกินเป็นอาหารก็ได้
1: กินเป็นอาหารนะคะกินอาหารเป็นยา
0: ค่ะ
1: ทานผัก
0: เดี๋ยวเราย้ำเบอร์นะคะ
1: ค่ะ
0: 022900473นะคะโทรเข้ามาได้ค่ะอ่ะมาแล้วค่ะเบอร์ไม่ใช่มาแล้วค่ะสวัสดีค่ะ
18: สวัสดีค่ะ
1: ค่ะ
18: เออ อยากถามอาจารย์มันคัน
0: จ้าคุณป้าชื่ออะไรจ้า
18: ชื่อบัวพันธ์
0: จ้า
18: เกาะหวายเหนือ
0: จ้า
18: อยู่คนเดียวอยู่ท่าเกษมตำบลท่าเกษมจังหวัดสระแก้ว
0: โอเคจ้า
18: เดี๋ยวนี้มันคันมากแต่ก่อนมันก็กินยามาตลอดไม่20 30ปีแล้วทีนี้มันคันมากกินยาก็ไม่ลงยาไอ้หมอคุณหมอแล้วไม่รู้จะทำยังไงอ่ะจะขอถามคุณหมอด้วยว่าจะกินยาอะไร
19: คันตามเนื้อตามตัวเหรอคะ
18: คันตามเนื้อตามตัวคันเป็นแผลหมดเลย
0: เอ
18: าตัวยาทิ้งมันทาไม่ไหวมันคันมาก
19: มีโรคประจำตัวอื่นหรือเปล่าคะคุณบัวพันธ
18: ์มีไทรอยจ้ะมีไทรอยมีเป็นไทรอยภูมิเพี้ยเป็นปวดขาปวดหลังนี่แหละเป็นโรคกระเพาะด้วยกระเพาะนี่สองกล้องมา4-5ครั้งแล้ว
19: โอ้เป็นเยอะนะค่ะตอนนี้อยู่ที่สระแก้วอะค่ะคันตามตัวเนี่ยคุณหมอให้ยาทาหรือยากินมาคะ
18: ยาภูมิแพ้แก้แพ้จ้ะ
0: ยากินใช่ไหมคะจ๊ะ
18: ยากินเป็นเม็ดขาวๆ
0: อ๋อ
19: ให้กินลดอาการคันเหรอคะ
18: คะ
19: กินเพื่อลดอาการคันเหรอคะ
18: จะ
19: กินแล้วให้ง่วงนอน
18: เขาบอกว่าแก้แพ้คุณหมอบอกแก้แพ้
0: น่าจะลดคันนะ
19: คะค่ะน่าจะไปลดอาการคัน
18: แล้ว
19: จ้ะ
18: ง่วงนอน
19: โอเคโอเคคุณป้าบัวพันธ์อาบน้ำธรรมดาอุณหภูมิปกติหรืออาบน้ำอุ่นคะ
18: โอ้ยอาบน้ำธรรมดาไม่เคยอาบน้ำอุ่นจ้า
19: คุณป้า
18: ก็ไม่เคยกินน้ำเย็น
19: ดีค่ะดีคุณป้าเคยทาโลชั่นไหมคะ
18: โลชั่นไหนลูกเขามาทีนึงก็เคยทาแต่ก่อนทาเมื่อก่อนยิ่งตายิ่งคัน
0: ยิ่
18: งทายิ่งบวมด้วย
19: แพ้โลชั่นก็ไปอีกแล้วที่บ้านมีน้ำมันมะพร้าวไหมคะ
18: ไม่มีจ้ะไม่เคยรู้จักด้วยน้ำมันมะพร้าวเป็นยังไง
19: แล้วหนูจะทำยังไงดี
18: ไม่รู้อายุ85แล้วแต่ลูกเขาอยู่กรุงเทพมันก็เจ็บป่วยก็โทรหาเขาไว้เขาจะมาแล้วก็อยู่คนเดียวอยู่นี่ท่าเกษมตำบลท่าเกษมเนี่ย
19: แล้วให้เขาแล้วเขาหาน้ำมันมะพร้าวให้เราได้ไหม
0: ให้
19: เขาส่งน้ำมันมะพร้าวมาให้ได้หรือเปล่า
0: เดี๋ยวนี้สั่งออนไลน์ได้นะ
18: น้ำมันมะพร้าว
0: ใช่
19: ก็ถ้าเราทาโลชั่นแล้วเราแพ้ไงก็เลยแนะนำว่าหลังจากที่เราอาบน้ำแล้วตัวเรายังเปียกๆอยู่ก็เอาน้ำมันมะพร้าวเทใส่มือหูลวกให้ทั่วเพราะว่าน้ำมันมะพร้าวมันจะไม่จะได้ไม่มีอาการแพ้ร่วมด้วยก็ทำให้ผิวชุ่มชื้นอาการคันก็จะค่อยๆเบาลง
18: คันจนขาดหมดนะคุณหมอขาดเยอะเนื้อขาดหมดเลยแต่ก่อนไม่เป็นมากขนาดนี้หรอกเป็นมากแต่เริ่มคันมา
0: ลองทำแบบที่อาจารย์แนะนำนะ
19: คืออย่างนี้นะคะโทรไปหาลูกแล้วก็บอกลูกว่าหาซื้อน้ำมันมะพร้าวให้แม่สักขวดหนึ่งแล้วก็ขมิ้นชันผงขมิ้นชันผงสักห่อเล็กๆก็ได้ค่ะและเวลาที่เราจะใช้อ่ะค่ะเราเอาขมิ้นชันผงอ่ะใส่ลงไปในขวดน้ำมันมะพร้าวเขย่าแล้วแช่ไว้อย่างนั้นเลยแช่ไว้อย่างนั้นนะคะพอถึงเวลาเราจะทาแล้วก็เขย่าใหม่แล้วก็เทใส่มือแล้วก็ทาน้ำมันมะพร้าวจะทำให้ผิวชุ่มขมิ้นชันจะรักษาบาดแผลที่อยู่ที่เราเกาจนเนื้อขาดนั่นแหละค่ะมันจะได้หายไวๆเพราะฉะนั้นตอนนี้อาการคันน่ะมันผสมกันทั้งผิวแห้งด้วยทั้งแผลที่กำลังจะหายก็คันด้วยมันก็เลยยิ่งไปกันใหญ่แล้วก็ที่นอนผ้าห่มต้องโดนแดดนะคะ
18: โอ้ผ้าห่มนี่ก็ซักบ่อยเหมือนกันแหละคุณหมอผืนเล็กๆก็ซักบ่อยอยู่
19: แล้วต้องโดนแดดด้วยนะไปพึ่งแดด
18: ที่นอนเนี่ยมันเอาออกพึ่งไม่ได้หรอกมันยกไม่ไหว
19: เหรอแล้วผ้าปูที่นอนล่ะคะ
0: คุณป้ากางมุ้งนอนไหมกางมุ้งนอน
18: ผ้าปูที่นอนไม่ละฉันตัดผ้าถุงเป็นผ้าปูที่นอนละแต่ก่อนมันไม่มีนานแล้วล่ะลูกคนหนึ่งที่เคยซื้อผ้าปูที่นอนเขาตายตั้งนานแล้วไอ้พวกนี้
0: ให้ล
18: ู
0: กคนที่เหลืออยู่ก็ได้คุณป้า
19: ผ้าปูที่นอนเนี่ยเราจะเอาไปโดนแดดได้ง่ายกว่าแล้วก็ที่นอนที่เรานอนไปโดยไม่มีผ้าปูอ่ะมันจะยิ่งหมักหมมแล้วเกิดเชื้อด้วยมันจะอันตรายนะคะ
0: มุ้งด้วยอาจารย์บางทีต่างจังหวัด
19: ใช่ใช่
0: มุ้งอ่ะตัวสะสมฝุ่นเลยนะคะนอนกลางมุ้งหรือเปล่าจะ
18: มุ้งแบบที่รูดซิปแล้วบ้านก็ติดถนนนี่โอ้ย
0: ว่านั่นล่ะนั่นล่ะ
18: หลังบ้านหน้าบ้านออกไม่ได้
0: โถรู้เลยว่า
18: ถนนใหญ่ด้วยรถเนี่ยโอ้ย
19: น่าสงสารจัง
1: คุณป้าลองทำแบบที่อาจารย์บอกนะคะ
0: มุ้งก็ต้องเอามาซักหน่อยล้างน้ำ
1: เน
19: า
1: ะ
19: ป้าห่วงซักอยู่ต้องตากแดด
18: จ้าจ้าเคยซักอยู่แต่ก็นานๆลูกเขาจะมาเวลาป่วยโทรหาเขาเขาถึงจะมา
0: ต้องซักบ่อยๆนะคะเพราะว่ามุ้งที่บ้านเนี่ยก็กลางมุ้งต่างจังหวัดแต่ว่าต้องคอยเลยประมาณบางทีอาทิตย์เดียวเนี่ย
18: จะท้องเสียบ่อยนะคุณหม
1: อ
18: ท้องนี่เสียบ่อยนี่ไปโรคอนามัยเนี่ยสักกิโลเนี่ยโอ้ยฝืนเดินกว่าจะถึงบางทีก็นั่งตามทางบางทีไปหาหมอบางทีเขาก็กลับมาส่งเหมือนกัน
0: ค่ะ
1: ค่ะ
0: ค่ะ
1: เป็นหลายอย่าง
19: ที่ทำยังไงฝุ่นละอองไรฝุ่นพวกนี้ค่ะที่มันมาจากที่นอนจากผ้าปูแล้วก็จากฝุ่นละอองที่มาจากถนนใหญ่มันก็เลยยิ่งมากันทุกขนทางเลยค่ะ
1: เอาไปพึ่งแดดบ้างค่ะ
0: ที่นอน
18: แล้วไทรอยนี่ก่อนโตไทรอยก็โตมากหมอจะผ่าก็ไม่กล้า
19: ถ้าไม่ผ่าเดี๋ยวคืนลำบากนะคะมันจะเบียดหลอดอาหารแต่เราคืนลำบากหายใจลำบาก
18: จ้าจ้าหมอเขาบอกให้ผ่าอยู่ที่นี่กลัวมันใหญ่มันกินยาเท่าไหร่ก็ไม่ลงไม่หายเขาจะผ่าอย่างเดียวก็เขาจะผ่าตั้งเป็น10ปีแล้วไม่กล้านะมึงคน
19: ยังไม่ผ่าเลยเหรอไม่งั้นเดี๋ยวเราหายใจลำบากนะคะคืนอาหารก็ลำบากด้วย
18: คืนอาหารนี่คืนยาก
19: นั่นน่ะสิแล้วยังไม่ผ่าเดี๋ยวจะอันตรายยิ่งอายุมากยิ่งผ่าก็ไม่ดีนะคะเพราะฉะนั้นรีบผ่าที่เรายังรับได้ถ้าเกินไปกว่านี้เราอยากผ่า
18: อายุ84เต็มย่างเข้า85แล้วคุณหม
1: อ
19: ขอไอ
0: ว่ายเลยคุณหมอบอกว่าย
1: คุณป้าขาตอนนี้หมดเวลาแล้วค่ะคุณป้าขา
0: เดี๋ยวไว้
1: โทรมาใหม
0: ่ค่ะ
1: เรามาคุยกันใหม่นะคะ
0: ขอบคุณคุณป้านะคะ
1: จ้าขอบคุณค่ะ
19: ขอบคุณค่ะ
1: อาจารย์ย้ำเรื่องสมุนไพรสักนิดค่ะ
19: ท่านใดที่สนใจอยากร่วมบุญกับเรานะคะสามารถส่งดอกมาริกุลดอกมะลิราชภูใบหนุมานสารกายรากมะตูมใบมะตูมพวกเนี้ยเรารับหมดนะคะก็ส่งมาได้ที่ตู้ปน59ปนสบางนากรุงเทพ10260ค่ะใส่เบอร์โทรศัพท์ไว้ด้วยค่ะ027062610พรุ่งนี้คลินิกชาวระการแพทย์แผนไทยที่ซอยเพชรเกษม68เปิดตามปกติค่ะแว่นตาก็ตั้งแต่10โมงถึงบ่าย2โมงวัดสายตาฟรีค่ะไม่ได้มีค่าใช้จ่ายเลยยกเว้นตัดแว่นก็จะเป็นราคา500บาท
1: ค่ะวันนี้ต้องขอบคุณอาจารย์มากๆนะคะ
19: ขอบคุณค่ะขอบคุณค่ะ
0: สวัสดีค่ะ
1: ลาไปก่อนแล้วนะคะพบกันใหม่สวัสดีค่ะ
0: สวัสดีค่ะ

0: ถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยและเครือข่ายทั่วประเทศเสนอข่าวต้นชั่วโมงรู้เร็วรู้จริงเกาะติดทุกสถานการณ
1: ์รับฟังข่าวต้นชั่วโมง14นาฬิกากับคณิษฐายิ้มดีค่ะโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรียืนยันยังไม่เปิดด่านชายแดนไทยกัมพูชาอีกสักครู่กลับมาติดตามรายละเอียดค่ะ
2: สังคมสูงวัยไม่ใช่เรื่องไกลตัวอารยะสถาปัตย์คือการออกแบบบ้านเมืองและพื้นที่สาธารณะให้ผู้สูงอายุใช้ชีวิตได้สะดวกปลอดภัยและเท่าเทียมทางลาดราวจับพื้นกันลื่นและแสงสว่างคือรายละเอียดเล็กๆที่ช่วยลดการหกล้มและเพิ่มคุณภาพชีวิตได้จริงร่วมสร้างสังคมที่ทุกวัยใช้ชีวิตได้อย่างมั่นใจเพราะการออกแบบที่ดีคือความใส่ใจที่ทุกคนสัมผัสได
3: ้ตอนนี้ปัญหาบุหรี่ไฟฟ้าเข้าถึงง่ายมากและมีรูปแบบที่ดึงดูดใจเด็กๆโดยเฉพาะ
4: สารเสพติดเป็นภัยต่อชีวิตบุหรี่ไฟฟ้ามีสารพิษอันตรายต่อสมองที่กำลังพัฒนาของเด็กและเยาวชน
3: อนาคตประเทศชาติจะพัฒนาอย่างมีคุณภาพร่วมปกป้องเด็กและเยาวชนจากบุหรี่ไฟฟ้า
5: คนไทยไม่เอาบุหรี่ไฟฟ้าคนไทยไม่เอาบุหรี่ไฟฟ้าคนไทยไม่เอาบุหรี่ไฟฟ้า
6: ใต้ร่มพระบารมีแห่งสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงโครงการศิลปาชีพได้ก่อกำเนิดทั่วทุกภูมิภาคจากผ้าไหมงามแห่งอีสานงานหัตถศิลป์ล้านนาจากสารภาคกลางสู่ผ้าบาติกชายแดนใต้เปลี่ยนภูมิปัญญาพื้นบ้านให้กลายเป็นอาชีพสร้างรายได้และสืบสานศิลปะวัฒนธรรมไทยให้คงอยู่คู่

0: เชื่อข่าวปลอมในโซเชียลมีเดียนางสาวรัชดาธนาดิเรกโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรีชี้แจงกรณีมีข่าวในโซเชียลมีเดียว่าขณะนี้มีการเปิดด่านอรัญญประเทศจังหวัดสระแก้วเพื่อให้เด็กกัมพูชาเข้ามาเรียนหนังสือโดยยืนยันว่าข้อมูลดังกล่าวเป็นข่าวปลอมและขณะนี้ยังไม่มีการเปิดด่านชายแดนไทยกัมพูชาด้านโฆษกกระทรวงศึกษาธิการปฏิเสธข่าวปลอมกรณีทุน800ล้านบาทให้เด็กกัมพูชาพร้อมเตือนประชาชนอย่าส่งต่อข้อมูลเท็จที่ก่อให้เกิดความเสียหาย
1: นายตติยภัทรปิติเศรษฐพันธ์โฆษกกระทรวงศึกษาธิการชี้แจงผ่านเพจส่วนตัวกรณีมีการเผยแพร่ข้อมูลเท็จบนสื่อสังคมออนไลน์กล่าวอ้างว่ารัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการเสนอให้ทุนการศึกษาแก่เด็กกัมพูชา800ล้านบาทโดยระบุว่าเพื่อป้องกันความเข้าใจผิดของประชาชนและรักษาความน่าเชื่อถือของหน่วยงานภาครัฐยืนยันว่าข้อมูลดังกล่าวเป็นข้อมูลเท็จที่ไม่มีมูลความจริงแต่อย่างใดและไม่เคยมีการให้ข่าวการเสนอแนวคิดหรือการหารือในเรื่องดังกล่าวทั้งในระบบนโยบายและการปฏิบัติพร้อมขอความร่วมมือประชาชนครูบุคลากรทางการศึกษานักเรียนนักศึกษาและสื่อมวลชนให้ใช้วิจารณญาณในการรับและส่งต่อข้อมูลรวมทั้งติดตามข่าวสารจากช่องทางการของกระทรวงศึกษาธิการเท่านั้นพร้อมระบุด้วยว่าหากพบการเผยแพร่ข้อมูลเท็จหรือบิดเบือนข้อเท็จจริงจนก่อให้เกิดความเสียหายแก่หน่วยงานหรือบุคคลที่เกี่ยวข้องกระทรวงศึกษาธิการจะพิจารณาดำเนินการตามกฎหมายที่เกี่ยวข้องต่อไปจิรวรรณช่วยเท้ารายงาน
0: หน่วยเฉพาะกิจราชมนูกองกำลังนเรศวรตรวจความพร้อมชุดบรรเทาสาธารณภัยเพื่อช่วยเหลือประชาชนจากภัยธรรมชาติ
2: ที่ฐานปฏิบัติการบ้านท่าอาจตำบลท่าสายลวดอำเภอแม่สอดจังหวัดตากหน่วยเฉพาะกิจราชมนูกองกำลังนเรศวรได้ทำการตรวจความพร้อมของกำลังพลชุดบรรเทาสาธารณภัยยุทโธปกรณ์และอุปกรณ์กู้ชีพกู้ภัยรวมถึงการจัดเตรียมอุปกรณ์ฉุกเฉินและระบบการติดต่อสื่อสารให้มีความพร้อมใช้งานตลอด24ชั่วโมงเพื่อเตรียมความพร้อมในการเข้าช่วยเหลือประชาชนจากอุทกภัยได้อย่างทันท่วงทีโดยการตรวจความพร้อมในครั้งนี้เป็นการมุ่งเน้นระบบปฏิบัติการเชิงรุกทั้งทบทวนความเชี่ยวชาญของเจ้าหน้าที่ยานพาหนะและเครื่องมือในการช่วยชีวิตเพื่อให้สามารถเคลื่อนย้ายกำลังเข้าสู่พื้นที่ประสบภัยได้อย่างรวดเร็วและมีประสิทธิภาพเมื่อเกิดเหตุการณ์วิกฤตซึ่งถือเป็นภารกิจสำคัญด้วยความตระหนักว่าทหารเป็นที่พึ่งของประชาชนในทุกโอกาสเพื่อปกป้องดูแลความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินของประชาชนอย่างเต็มกำลังความสามารถดีเรกปินตาแก้วสวท.แม่สอดรายงาน
0: เวียดนามจะเริ่มจำหน่ายน้ำมันแก๊สโซฮอล์ E10 ทั่วประเทศแล้วในวันนี้สื่อท้องถิ่นเวียดนามรายงานว่าเวียดนามจะเริ่มจำหน่ายน้ำมันแก๊สโซฮอล์ E10 ทั่วประเทศในวันนี้ซึ่งถือเป็นการเปลี่ยนแปลงครั้งสำคัญของตลาดเชื้อเพลิงเวียดนามกระทรวงอุตสาหกรรมและการค้าของเวียดนามระบุว่าการจำหน่ายน้ำมันแก๊สโซฮอล์ E10 มีจุดประสงค์เพื่อลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจกส่งเสริมการใช้พลังงานหมุนเวียนและลดการพึ่งพาพลังงานฟอสซิลซึ่งการผลิตเอทานอลในเวียดนามและระดับการนำเข้าเอทานอลในปัจจุบันเพียงพอต่อตลาดเชื้อเพลิงทั่วประเทศทั้งนี้ผู้จัดจำหน่ายเชื้อเพลิงรายใหญ่ของเวียดนามเริ่มดำเนินการเปลี่ยนผ่านตลาดเชื้อเพลิงในประเทศโดยนำร่องการจำหน่ายน้ำมันแก๊สโซฮอล์ E10 ในหลายพื้นที่ตั้งแต่เดือนสิงหาคมปีที่แล้วส่วนน้ำมันเบนซินที่มีอัตราส่วนเอทานอลร้อยละ5จะยังคงมีจำหน่ายไปจนถึงปี2573รู้ปิดรู้ใช้ร่วมใจประหยัดพลังงานจบข่าวคณิษฐายิ้มดีอ่านรับฟังข่าวครั้งต่อไปเวลา15นาฬิกาค่ะ
3: ติดตามข่าวที่นำเสนอไปแล้วได้ที่ www.thainews.pr.go.th
4: สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดกระบี่ FM 98.50 MHz คลื่นเพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิตสร้างเศรษฐกิจและสังคมที่ยั่งยืนในเมืองท่องเที่ยวนานาชาติ
5: ภัยเกิดขึ้นได้ทุกที่ทุกเวลาภัยมลพิษภัยธรรมชาติภัยจากอุบัติเหตุต่างๆไหนจะโรคภัยไข้เจ็บที่นับวันจะรุนแรงมากขึ้นดีนะที่ทำประกันไว้อุ่นใจเสมอทุกเรื่องเกี่ยวกับประกันภัยให้คปภ.ดูแลปรึกษาตรวจสอบดำเนินการฟรีพร้อมคุ้มครองสิทธิประโยชน์ให้คุณด้วยความเป็นธรรมเชื่อถือได้โทรสายด่วนคปภ.1186หรือ www.oic.or.th คปภ.คุ้มครองผู้ทำประกันภัยประกันภัยคุ้มครองคุณ
6: เฮ้ยไฟเหลืองแล้วเหยียบมิดเลยสิพี่ เหยียบเบรกสิครับไป

0: เหลืองคือให้หยุดไม่ใช่ให้พุ่งไปวัดดวง
1: รู้ไหมคะว่าอุบัติเหตุส่วนใหญ่บนท้องถนนเกิดจากความประมาทเพียงเสี้ยววินาทีระยะเบรกที่มีความเร็ว60กิโลเมตรต่อชั่วโมงรถต้องใช้ระยะหยุดนิ่งถึง37เมตรยิ่งขับเร็วระยะเบรกยิ่งยาวขึ้นโอกาสชนยิ่งสูงขึ้นทางม้าลายกฎหมายระบุชัดเจนว่าผู้ขับขี่ต้องชะลอความเร็วก่อนถึงทางข้ามและหยุดให้คนเดินข้ามถนนในระยะไม่น้อยกว่า3เมตรสัญญาณไฟการเปิดไฟเลี้ยวก่อนเลี้ยวหรือเปลี่ยนเลนอย่างน้อย30เมตรช่วยลดการชนท้ายได้มากกว่า 40%
2: อย่าให้ความรีบเพียงชั่วครู่กลายเป็นความสูญเสียตลอดชีวิตเคารพกฎจราจรมีน้ำใจให้เพื่อนร่วมทางปลอดภัยไปด้วยกันนะครับ
1: ด้วยความปรารถนาดีจากกองทุนเพื่อความปลอดภัยในการใช้รถใช้ถนนกรมการขนส่งทางบก
3: แม่ดูดิท่อไม้ผมเสียงดังจนกระจกบ้านสะเทือนเลย
4: กระจกสะเทือนอ่ะไม่เท่าไหร่แต่เสียงสาบแช่งชาวบ้านสิมันสะเทือนถึงหูแม่นะ
3: หูแม่ไม่วัยรุ่นเลย
5: การแต่งรถจนสร้างความเดือดร้อนนอกจากผิดกฎหมายแล้วยังส่งผลเสียต่อตัวรถเองด้วยนะคะกฎหมายเสียงระดับเสียงท่อต้องไม่เกิน95เดซิเบลหากเกินถือเป็นรถสภาพไม่มั่นคงแข็งแรงมีโทษปรับและถูกสั่งห้ามใช้รถทันทีความแรงหลอกๆการเปลี่ยนท่อดังโดยไม่จูนเครื่องยนต์ใหม่มักทำให้แรงต้นหายและเครื่องยนต์เสื่อมสภาพไวกว่าปกติความปลอดภัยที่หายไปการใส่ล้อเล็กล้อมดหรือยางไม่ได้มาตรฐานทำให้หน้าสัมผัสถนนน้อยลงเมื่อเกิดเหตุฉุกเฉินรถจะสะบัดและล้มง่ายกว่ารถที่ออกจากศูนย
2: ์เทได้แต่ต้องไม่เดือดร้อนใครรถเดิมสภาพดีคือความภาคภูมิใจที่แท้จริงของผู้ใช้ถนนครับ
5: ด้วยความปรารถนาดีจากกองทุนเพื่อความปลอดภัยในการใช้รถใช้ถนนหรือกปท.กรมการขนส่งทางบกเมื่อการรักษาไม่ใช่แค่การหายจากอาการที่เป็นอยู่แต่คือการดูแลความต้องการของผู้ป่วยและครอบครัวโรงพยาบาลคูณวัฒนแพทย์จะเปิดให้บริการกลางเดือนมีนาคมนี้ซึ่งเป็นโรงพยาบาลที่ให้การดูแลแบบประคับประคองและมุ่งเน้นการเสริมสร้างคุณภาพชีวิตเพราะทุกช่วงเวลาของผู้ป่วยและครอบครัวมีความหมายเราพร้อมดูแลให้ทุกๆวันของคุณงดงามมีความสุขที่สุดในบรรยากาศอบอุ่นก้าวข้ามข้อจำกัดของโรงพยาบาลให้ความรู้สึกเหมือนได้พักอยู่ที่บ้านโรงพยาบาลคูณวัฒนแพทย์อยู่ติดกับโรงพยาบาลวัฒนแพทย์อ่าวนางโรงพยาบาลคูณวัฒนแพทย์เคียงข้างคุณและคนที่คุณรักสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่หมายเลขโทรศัพท์075812555
6: ที่นี่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดกระบี่ FM 98.5 เมกะเฮิรตซ์จากนี้ไปขอเชิญรับฟังรายการคุณของแผ่นดินค่ะ
7: รายการคุณของแผ่นดินเพื่อส่งเสริมอัตลักษณ์ไทยและสำนึกในแผ่นดินสยาม

สวัสดีค่ะคุณผู้ฟังต้อนรับคุณผู้ฟังเข้าสู่ช่วงของรายการคุณของแผ่นดินนะคะวันนี้พบกันตรงกับวันที่1มิถุนายน2569ค่ะดำเนินรายการโดยดิฉันวาสนาบัวทองนะคะวันนี้ก็ถือว่าเป็นอีก1วันสำคัญทางพระพุทธศาสนาค่ะวันนี้ตรงกับวันวิสาขบูชาค่ะก็เป็นวันหยุดอีก1วันนะคะซึ่งในช่วงเช้าวันนี้นะคะหลายๆครอบครัวก็อาจจะได้พากันไปทำบุญตักบาตรฟังธรรมหรือเตรียมร่วมเวียนเทียนในช่วงค่ำค่ะเพื่อที่จะสืบสานวัฒนธรรมและหลักคำสอนอันงดงามของพระพุทธศาสนาและในโอกาสอันเป็นมงคลนี้นะคะก็ขอเชิญชวนคุณผู้ฟังทุกท่านค่ะร่วมกันทำความดีเริ่มต้นจากเรื่องเล็กๆรอบตัวทั้งการมีเมตตาการให้อภัยการพูดจาดีต่อกันแล้วก็การใช้ชีวิตด้วยสตินะคะเพราะว่าสังคมที่น่าอยู่เริ่มต้นได้จากหัวใจที่ดีของคนในบ้านนะคะและเมื่อทุกคนในบ้านมีความสุขประเทศของเราก็จะเต็มไปด้วยพลังแห่งความสุขความอบอุ่นและก็ความสามัคคีนะคะช่วงเวลาของรายการคุณของแผ่นดินนะคะก็จะอยู่เป็นเพื่อนคุณผู้ฟังพร้อมเรื่องราวดีๆข้อคิดกำลังใจและก็สาระที่เป็นประโยชน์มาฝากคุณผู้ฟังกันเช่นเคยนะคะสำหรับวันนี้จะมีเรื่องราวอะไรบ้างนั้นเดี๋ยวไปติดตามรับฟังในช่วงหน้ากันค่ะช่วงนี้มาฟังเพลงเพราะๆจากทางรายการกันก่อนค่ะ

พระพุทธศาสนาได้รับการอุปถัมภ์โดยสถาบันพระมหากษัตริย์มาตั้งแต่ครั้งพระเจ้าพิมพิสารในสมัยพุทธกาลประเทศไทยก็เช่นเดียวกันสถาบันพระพุทธศาสนาได้รับการทำนุบำรุงจากสถาบันพระมหากษัตริย์ตั้งแต่สมัยสุโขทัยจวบจนถึงปัจจุบันในทุกด้านจนเกิดเป็นมรดกทางศิลปะและวัฒนธรรมที่ร้อยความเป็นชาติเอาไว้โดยไม่อาจแยกจากกันได้เพราะพระมหากษัตริย์ไทยทุกพระองค์ทรงเป็นธรรมราชาพุทธมามกะผู้ทรงเป็นองค์อุปถัมภ์พระพุทธศาสนาสำนักประชาสัมพันธ์เขต 5 กรมประชาสัมพันธ์

วันที่3มิถุนายนของทุกปีเป็นวันคล้ายวันพระราชสมภพของสมเด็จพระนางเจ้าสุทิดาพัชรสุธาพิมลลักษณ์พระบรมราชินีพระองค์เสด็จพระราชสมภพเมื่อวันที่3มิถุนายนพุทธศักราช2521ทรงสำเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรีนิเทศศาสตร์บัณฑิตจากมหาวิทยาลัยอัสสัมชัญก่อนจะทรงปฏิบัติพระราชกรณียกิจรับใช้ประเทศชาติในหลากหลายบทบาทเมื่อวันที่1พฤษภาคมพุทธศักราช2562พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมสถาปนาขึ้นเป็นสมเด็จพระราชินีและในพระราชพิธีบรมราชาภิเษกวันที่4พฤษภาคมพุทธศักราช2562ทรงได้รับการเฉลิมพระอิสริยยศเป็นสมเด็จพระนางเจ้าสุทิดาพัชรสุธาพิมลลักษณ์พระบรมราชินีอย่างสมพระเกียรติตลอดระยะเวลาที่ผ่านมาพระองค์ทรงปฏิบัติพระราชกรณียกิจเคียงข้างพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวอย่างต่อเนื่องทรงสืบสานรักษาและต่อยอดแนวพระราชดำริในด้านต่างๆทั้งการอนุรักษ์ศิลปะวัฒนธรรมไทยการส่งเสริมผ้าไทยงานหัตถกรรมพื้นบ้านและการสนับสนุนงานของศูนย์ศิลปาชีพด้านการศาสนาทรงประกอบพระราชกรณียกิจตามโบราณราชประเพณีอย่างสม่ำเสมอด้านสังคมสงเคราะห์และสาธารณสุขทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมพระราชทานสิ่งของเครื่องมือทางการแพทย์เพื่อช่วยเหลือประชาชนและบุคลากรทางการแพทย์ในโอกาสต่างๆนอกจากนี้พระองค์ยังมีพระปรีชาสามารถด้านการทหารและการบินทรงปฏิบัติหน้าที่ด้วยความเข้มแข็งมีระเบียบวินัยและทรงอุทิศพระองค์เพื่อประโยชน์สุขของประชาชนด้วยพระราชจริยวัตรอันงดงามและพระราชปณิธานอันมั่นคงในการทรงงานเพื่อประเทศชาติเนื่องในวาระอันเป็นมหามงคลนี้ขอเชิญประสบกนิกรชาวไทยทุกหมู่เหล่าร่วมน้อมสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณและถวายพระพรชัยมงคลด้วยความจงรักภักดีโดยพร้อมเพรียงกัน

ค่ะได้รับฟังเพลงเพราะๆจากทางรายการกันไปแล้วนะคะคุณผู้ฟังคะในวันที่3มิถุนายนที่จะถึงนี้นะคะก็เป็นวันสำคัญอีกวันหนึ่งนั่นก็คือวันเฉลิมพระชนมพรรษาสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินี3มิถุนายน2569นะคะแล้วก็วันนี้จะมาพูดคุยเกี่ยวกับเรื่องพระราชกรณียกิจสำคัญของสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีนะคะคุณผู้ฟังคะสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีทรงปฏิบัติพระราชกรณียกิจสำคัญเป็นอเนกประการอันเป็นคุณูปการอย่างใหญ่หลวงต่อประเทศชาติและประชาชนทั้งในด้านการพัฒนาคุณภาพชีวิตทรงใส่พระราชหฤทัยศึกษาและสืบสานรักษาต่อยอดโครงการในพระราชดำริต่างๆรวมถึงโครงการส่วนพระองค์ส่วนจิตรลดาและโครงการส่งเสริมศูนย์ศิลปาชีพเพื่อสร้างเสริมอาชีพและความมั่นคงในชีวิตให้แก่ราษฎรอย่างยั่งยืนค่ะด้านสังคมสงเคราะห์พระราชทานพระมหากรุณาธิคุณในการจัดตั้งโรงครัวพระราชทานเพื่อบรรเทาความเดือดร้อนของประชาชนผู้ประสบภัยพิบัติต่างๆทั้งยังทรงพระราชทานถุงยังชีพโดยทรงใส่พระราชหฤทัยในการคัดเลือกสิ่งของที่บรรจุในถุงด้วยพระองค์เองเพื่อให้ตรงตามความต้องการและเกิดประโยชน์สูงสุดแก่ผู้รับนอกจากนี้ยังส่งพระราชทานดอกไม้และกำลังใจแก่ผู้บาดเจ็บและครอบครัวของผู้ได้รับผลกระทบจากเหตุการณ์ต่างๆแสดงถึงพระเมตตาธรรมและพระราชหฤทัยห่วงใยอันลึกซึ้งด้านสาธารณสุขยังทรงตระหนักถึงความสำคัญของสุขภาพอนามัยของประชาชนได้พระราชทานเครื่องมือและอุปกรณ์ทางการแพทย์ที่ทันสมัยและจำเป็นแก่โรงพยาบาลต่างๆทั้งในกรุงเทพมหานครและต่างจังหวัดเพื่อเสริมสร้างศักยภาพในการให้บริการทางการแพทย์และการดูแลรักษาผู้ป่วยอย่างทั่วถึงและมีประสิทธิภาพพระราชกรณียกิจทั้งปวงที่สมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีทรงปฏิบัติด้วยพระวิริยะอุตสาหะและพระราชปณิธานอันแน่วแน่มั่นคงนั้นล้วนเพื่อบำบัดทุกข์บำรุงสุขแก่อาณาประชาราษฎรและเพื่อประโยชน์สูงสุดของประเทศชาติอย่างแท้จริงนับเป็นพระมหากรุณาธิคุณอันล้นพ้นหาที่สุดไม่ได้นำมาซึ่งความปลื้มปิติยินดีความจงรักภักดีและความซาบซึ้งในหัวใจของพระศกนิกรทุกหมู่เหล่าและช่วงนี้มาพักฟังเพลงกันสักครู่นะคะช่วงหน้าไปติดตามรับฟังเรื่องสมเด็จพระนางเจ้าสุทธิดาพระบรมราชินีพระราชินีนักบินทหารหญิงแกร่งแห่งกองทัพค่ะ

ช่วงนี้มาพูดถึงพระราชกรณียกิจสำคัญของสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีกันต่อค่ะพลเอกหญิงสมเด็จพระนางเจ้าสุทิดาพัชรสุธาพิมลลักษณ์พระบรมราชินีทรงพระปรีชาสามารถในด้านการขับเครื่องบินโดยทรงสำเร็จหลักสูตรการบินของหน่วยฝึกการบินของกองทัพอากาศหลายหลักสูตรและเสด็จไปทรงฝึกและศึกษาการบินเพิ่มเติมทรงผ่านการทดสอบและได้รับใบอนุญาตนักบินของสหภาพยุโรปสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีทรงได้รับใบอนุญาตนักบินพาณิชย์เอกจากสำนักงานการบินพลเรือนและปัจจุบันทรงปฏิบัติหน้าที่ในตำแหน่งนักบินผู้ช่วยทำการบินกับเครื่องบินพระราชพาหนะอันเป็นที่ประจักษ์ต่อสายตาประชาชนชาวไทยหลายครั้งที่ทั้งสองพระองค์ได้ทรงทำการบินร่วมกันโดยพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงขับเครื่องบินพระที่นั่งด้วยพระองค์เองในพระราชสถานะนักบินที่1และสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีทรงร่วมขับเครื่องบินในพระราชสถานะนักบินผู้ช่วยเสด็จทรงไปปฏิบัติพระราชกรณียกิจต่างๆและเมื่อครั้งเสด็จพระราชดำเนินเยือนราชนาจักรภูฏานอย่างเป็นทางการตามคำทูลเชิญของสมเด็จพระราชาธิบดีจิกมี่เคเซอร์นำเกววังชุกแห่งภูฏานระหว่างวันที่25-28 เมษายน 2568พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงปฏิบัติหน้าที่นักบินที่1สมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีทรงปฏิบัติหน้าที่นักบินผู้ช่วยซึ่งท่าอากาศยานนานาชาติพาโรได้รับการขนานนามว่าเป็นหนึ่งในท่าอากาศยานของโลกที่มีความยากที่สุดในการนำเครื่องขึ้นและลงจอดนักบินที่ทำการบินมายังสนามบินแห่งนี้ต้องได้รับการฝึกอบรมพิเศษและได้รับใบอนุญาตเฉพาะสร้างความประทับใจและจดจำของประสบนิกรทั้งชาวไทยและต่างชาติถึงพระปรีชาสามารถด้านการบินด้านการทหารสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีทรงสำเร็จหลักสูตรการอบรมด้านการทหารที่สำคัญหลายหลักสูตรอาทิหลักสูตรส่งทางอากาศของหน่วยรบพิเศษได้ทรงทำการกระโดดร่ม5ครั้งจากเครื่องบินหลักสูตรส่งทางอากาศนาวิกโยธินหรือนอยอและส่งเข้ารับการศึกษาโรงเรียนเสนาธิการทหารบกรุ่นที่91แสดงถึงพระปรีชาสามารถและความอุตสาหะในการฝึกฝนในพิธีสวนสนามและถวายสัตย์ปฏิญาณตนของทหารรักษาพระองค์เนื่องในโอกาสพระราชพิธีมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา6รอบ28 กรกฎาคม 2567ณพระลานพระราชวังดุสิตสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีทรงนำการสวนสนามของทหารมหาดเล็กราชวัลลบรักษาพระองค์และทหารรักษาพระองค์3เหล่าทัพด้วยพระองค์เองในตำแหน่งองค์ผู้บังคับกองผสมโดยทรงแต่งกายเครื่องแบบเต็มยศรักษาพระองค์นำมาซึ่งภาพแห่งความประทับใจสง่างามสมกับการเป็นทหารรักษาพระองค์ตลอดจนงดงามตราตรึงในความทรงจำของประสบนิกรชาวไทย

ค่ะช่วงนี้มาฟังเรื่องราวและก็ข่าวสารดีๆที่เป็นประโยชน์ต่อท่านผู้ฟังกันต่อนะคะค่ะคุณผู้ฟังคะสำนักพระราชวังขอเชิญชวนประชาชนร่วมลงนามถวายพระพรชัยมงคลเนื่องในโอกาสพระราชพิธีมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา4รอบสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินี3มิถุนายน2569ผ่านระบบออนไลน์ที่เว็บไซต์หน่วยราชการพระองค์ www.royaloffice.thระหว่างวันที่ 1-5 มิถุนายน 2569 นะคะและสำนักพระราชวังขอแจ้งการเข้าพระบรมมหาราชวังและวัดพระศรีรัตนศาสดารามระหว่างวันที่ 3-4 มิถุนายน 2569 มีพระราชพิธีมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา4รอบสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินี 3 มิถุนายน 2569 ดังนี้ค่ะวันที่3มิถุนายน2569นะคะงดเข้าชมพระบรมมหาราชวังและวัดพระศรีรัตนศาสดารามตลอดทั้งวันงดเข้ากราบถวายบังคมพระบรมศพสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงณพระที่นั่งดุสิตมหาปราสาทตลอดทั้งวันด้วยนะคะวันที่4มิถุนายน2569ค่ะปิดจำหน่ายบัตรเข้าชมตลอดทั้งวันนักท่องเที่ยวสามารถเข้าชมได้เฉพาะวัดพระศรีรัตนศาสดารามได้ตั้งแต่เวลา 8:30 นถึง 15:30 นโดยเข้าออกทางประตูสวัสดิโสภางดเข้ากราบถวายบังคมพระบรมศพสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงณพระที่นั่งดุสิตมหาปราสาทตลอดทั้งวันค่ะ

ช่วงนี้มาติดตามรับฟังข่าวที่น่าสนใจกันอีกสักข่าวนะคะซึ่งเป็นข่าวในพื้นที่จังหวัดกระบี่ของเรานี่เองนะคะนั่นก็คือกาชาดจังหวัดกระบี่ค่ะจัดโครงการเปลี่ยนแปลงเล็กๆเพื่อเด็กฟันดีเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าสุทธิดาส่งเสริมการรักษาสุขภาพช่องปากเด็กปฐมวัยที่ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านป่าใหม่ตำบลดินอุดมอำเภอลำทับจังหวัดกระบี่นายอังกูลศิลาเทวกูลผู้ว่าราชการจังหวัดกระบี่เป็นประธานโครงการเปลี่ยนแปลงเล็กๆ เพื่อเด็กฟันดีนะคะเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าสุทธิดาพัชรสุธาภิมลลักษณ์พระบรมราชินีเนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา3มิถุนายน2569เพื่อส่งเสริมสุขภาพช่องปากและคุณภาพชีวิตของเด็กปฐมวัยในพื้นที่โดยมีนางสรินทิพย์ศิลาเทวกูลนายกเหล่ากาชาดจังหวัดกระบี่หัวหน้าส่วนราชการคณะกรรมการและสมาชิกเหล่ากาชาดจังหวัดกระบี่ตลอดจนหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเข้าร่วมกิจกรรมนะคะพร้อมด้วยเด็กนักเรียนปฐมวัยเข้าร่วมจำนวน153คนจากศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านป่าใหม่จำนวน83คนและศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านเขาดินอำเภอลำทับจำนวน70คนกิจกรรมก็ประกอบด้วยการตรวจสุขภาพช่องปากสาธิตการฝึกทักษะการแปรงฟันที่ถูกวิธีโดยกลุ่มงานทันตกรรมโรงพยาบาลลำทับและโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านเสม็ดจวนพร้อมมอบแปรงสีฟันยาสีฟันผ้าเช็ดหน้าแก้วน้ำกระบอกน้ำและนมจืดเพื่อส่งเสริมสุขภาพและเสริมสร้างพัฒนาการที่เหมาะสมแก่เด็กปฐมวัยทุกคนนางสรินทิพย์ศรีลาวเทวกูลนายกเหล่ากาชาดจังหวัดกระบี่เปิดเผยว่าเหล่ากาชาดจังหวัดกระบี่นะคะร่วมกับสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดกระบี่สำนักงานท้องถิ่นจังหวัดกระบี่องค์การบริหารส่วนตำบลดินอุดมและชมรมแม่บ้านมหาดไทยจังหวัดกระบี่จัดโครงการขึ้นเนื่องจากเป็นปีที่2เพื่อถวายความจงรักภักดีและสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณแด่สมเด็จพระนางเจ้าสุทธิดาพัชรสุธาภิมลลักษณ์พระบรมราชินีพร้อมทั้งส่งเสริมให้เด็กปฐมวัยในศูนย์พัฒนาเด็กเล็กได้เรียนรู้และฝึกทักษะการแปรงฟันที่ถูกวิธีรู้จักการดูแลสุขภาพอนามัยในช่องปากอย่างเหมาะสมอันจะนำไปสู่การเจริญเติบโตที่มีคุณภาพในอนาคตกิจกรรมกำหนดจัดครอบคลุมทั้ง8อำเภอของจังหวัดกระบี่มีกลุ่มเป้าหมายเด็กก่อนวัยเรียนจำนวน939คนจากศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก16แห่งค่ะสำหรับศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านป่าใหม่ปัจจุบันเปิดรับเด็กอายุ 2-5 ปีมีเด็กนักเรียนจำนวน83คนครูผู้ดูแล6คนและมีห้องเรียนจำนวน5ห้องโดยชุมชนและหน่วยงานในพื้นที่ต่างให้ความสำคัญกับการพัฒนาเด็กปฐมวัยอย่างต่อเนื่องการจัดโครงการในครั้งนี้นะคะนอกจากจะช่วยสร้างเสริมสุขภาพช่องปากที่ดีให้แก่เด็กแล้วยังเป็นการปลูกฝังพฤติกรรมสุขอนามัยที่เหมาะสมตั้งแต่วัยเยาว์และสร้างความร่วมมือระหว่างหน่วยงานภาครัฐภาคท้องถิ่นและชุมชนในการพัฒนาคุณภาพชีวิตเด็กและเยาวชนอย่างยั่งยืนต่อไปค่ะ

คุณผู้ฟังคะเวลาของรายการคุณของแผ่นดินเวลาหมดลงอีกแล้วนะคะขอบคุณคุณผู้ฟังทุกท่านค่ะที่ติดตามรับฟังรายการนี้มาจนถึงช่วงสุดท้ายของรายการนะคะพบกับรายการคุณของแผ่นดินได้ใหม่ในวันจันทร์หน้าค่ะเวลา 14:07 น.โดยประมาณหลังจากจบข่าวต้นชั่วโมงจนถึงเวลา 15:00 น.นะคะจะมาเป็นเพื่อนคุณฟังกันต่อนะคะก็ขอให้คุณฟังทุกท่านมีความสุขมากๆค่ะสำหรับวันนี้ดิฉันวาสนาบัวทองพร้อมทีมงานสวท.กระบี่ทุกคนลาคุณผู้ฟังไปด้วยเวลาเพียงเท่านี้สวัสดีค่ะ

0: จายเสียงแห่งประเทศไทยและเครือข่ายทั่วประเทศเสนอข่าวต้นชั่วโมงรู้เร็วรู้จริงเกาะติดทุกสถานการณ
1: ์รับฟังข่าวต้นชั่วโมง15นาฬิกากับคณิษฐายิ้มดีค่ะเจ้าหน้าที่ฝ่ายความมั่นคงยังคงปิดกั้นพื้นที่บริเวณป่าด้านหลังบ้านพักในอำเภอจะแนะจังหวัดนราธิวาสอีกสักครู่กลับมาติดตามรายละเอียดค่ะ
2: สังคมสูงวัยไม่ใช่เรื่องไกลตัวอารยะสถาปัตย์คือการออกแบบบ้านเมืองและพื้นที่สาธารณะให้ผู้สูงอายุใช้ชีวิตได้สะดวกปลอดภัยและเท่าเทียมทางลาดราวจับพื้นกันลื่นและแสงสว่างคือรายละเอียดเล็กๆที่ช่วยลดการหกล้มและเพิ่มคุณภาพชีวิตได้จริงร่วมสร้างสังคมที่ทุกวันใช้ชีวิตได้อย่างมั่นใจเพราะการออกแบบที่ดีคือความใส่ใจที่ทุกคนสัมผัสได
3: ้ตอนนี้ปัญหาบุหรี่ไฟฟ้าเข้าถึงง่ายมากและมีรูปแบบที่ดึงดูดใจเด็กๆโดยเฉพาะ
4: สารเสพติดเป็นภัยต่อชีวิตบุหรี่ไฟฟ้ามีสารพิษอันตรายต่อสมองที่กำลังพัฒนาของเด็กและเยาวชน
3: อนาคตประเทศชาติจะพัฒนาอย่างมีคุณภาพร่วมปกป้องเด็กและเยาวชนจากบุหรี่ไฟฟ้า
5: คนไทยไม่เอาบุหรี่ไฟฟ้าคนไทยไม่เอาบุหรี่ไฟฟ้าคนไทยไม่เอาบุหรี่ไฟฟ้า
6: ใต้ร่มพระบารมีแห่งสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงโครงการศิลปาชีพได้ก่อกำเนิดทั่วทุกภูมิภาคจากผ้าไหมงามแห่งอีสานงานหัตถศิลป์ล้านนาจากสารภาคกลางสู่ผ้าบาติกชายแดนใต้เปลี่ยนภูมิปัญญาพื้นบ้านให้กลายเป็นอาชีพสร้างรายได้และสืบสานศิลปวัฒนธรรมไทยให้คงอยู่คู่แผ่นดิน
7: ถนนดนตรีไลฟ์เดือนมิถุนายนจุดพักของนักเดินทาง78ปีงาคาราวานพร้อมด้วยวงคาราวานน้อยและดวงดาวเดียวดายในถนนดนตรีไลฟ์วันศุกร์ที่26มิถุนายน2569เวลา 18:00 นเป็นต้นไปณห้องออดิโทเรียมอาคารปฏิบัติการสื่อใหม่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยถนนวิภาวดีรังสิตดินแดงติดต่อเข้าชมโดยไม่เสียค่าใช้จ่ายได้ที่ Facebook ถนนดนตรีเรายังเป็นนักเดินทาง
1: เจ้าหน้าที่ฝ่ายความมั่นคงยังคง

0: รวมทั้งยังใช้ความพยายามเจรจาเกลี้ยกล่อมให้ผู้ก่อเหตุรุนแรงออกมามอบตัวเพื่อเข้าสู่กระบวนการยุติธรรมตามกฎหมายซึ่งการปฏิบัติภารกิจเป็นไปด้วยความระมัดระวังสูงสุดโดยมีการตรวจสอบเส้นทางหลบหนีรวบรวมพยานหลักฐานและขยายผลข้อมูลที่เกี่ยวข้องเพื่อติดตามตัวผู้ก่อเหตุมาดำเนินคดีตามกฎหมายต่อไปทั้งนี้กองอำนวยการรักษาความมั่นคงภายในภาค4ส่วนหน้าขอความร่วมมือประชาชนหลีกเลี่ยงการเดินทางเข้าไปในพื้นที่ดังกล่าวและบริเวณใกล้เคียงจนกว่าการปฏิบัติของเจ้าหน้าที่จะแล้วเสร็จเพื่อความปลอดภัยของประชาชนและไม่ให้เกิดผลกระทบต่อการดำเนินงานของเจ้าหน้าที่ประพิชญานันท์เทพรักษ์สวทนราธิวาสรายงาน
1: ประชาชนในพื้นที่อำเภอเบตงจังหวัดยะลาออกมาใช้จ่ายโครงการไทยช่วยไทยพลัสวันแรกอย่างคึกคัก
2: บรรยากาศการค้าขายที่ตลาดสดเมืองเบตงอำเภอเบตงจังหวัดยะลาเป็นไปอย่างคึกคักตั้งแต่เช้าประชาชนเริ่มใช้จ่ายในโครงการไทยช่วยไทยพลัส60/40ผ่านแอปพลิเคชันเป๋าตังขณะที่บรรดาพ่อค้าแม่ค้าหลายร้านติดป้ายประชาสัมพันธ์โครงการไว้อย่างชัดเจนเพื่อแจ้งให้ลูกค้าทราบว่าเป็นร้านที่เข้าร่วมโครงการโดยมีลูกค้าเข้ามาจับจ่ายซื้อของกินของใช้จำนวนมากส่งผลให้ยอดขายดีตั้งแต่เปิดร้านสำหรับปัญหาที่พบคือประชาชนบางส่วนยังไม่คุ้นเคยกับขั้นตอนการใช้งานแอปพลิเคชันและยังมีความสับสนเกี่ยวกับเงื่อนไขการแบ่งจ่ายในอัตรา 60/40 อยู่บ้างด้านประชาชนที่ได้รับสิทธิ์ทั้งผู้ถือบัตรสวัสดิการแห่งรัฐและกลุ่มสิทธิ์ 60/40 ส่วนใหญ่ใช้จ่ายซื้ออาหารและของใช้ในครัวเรือนจนทำให้บางร้านค้ามีประชาชนต่อคิวยาวเพื่อรอซื้อและสแกนชำระเงินโดยประชาชนที่ได้รับสิทธิ์ไทยช่วยไทยพลัสต่างบอกว่ามาตรการนี้ช่วยแบ่งเบาภาระค่าใช้จ่ายได้มากและหวังว่าจะมีการขยายระยะเวลาหรือขอบเขตโครงการออกไปอุษณีหมัดและสวท.เบตงรายงาน
1: อุทยานแห่งชาติภูกระดึงประกาศปิดการท่องเที่ยวและพักแรมบนยอดภูกระดึงตั้งแต่วันนี้ถึง30กันยายนเพื่อฟื้นฟูทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมช่วงฤดูฝน
3: นายอดิศรเหมธานนท์หัวหน้าอุทยานแห่งชาติภูกระดึงเปิดเผยว่าอุทยานแห่งชาติภูกระดึงประกาศปิดการท่องเที่ยวและพักแรมบนยอดภูกระดึงระหว่างวันที่1มิถุนายนถึง30กันยายน2569และจะเปิดฤดูการท่องเที่ยวอีกครั้งในวันที่1ตุลาคม2569ถึง31พฤษภาคม2570ซึ่งการปิดการท่องเที่ยวและพักแรมบนยอดภูกระดึงดังกล่าวเป็นการปิดประจำปีเพื่อฟื้นฟูทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมสอดคล้องกับสภาพอากาศในช่วงฤดูฝนและความสามารถในการรองรับของทรัพยากรรวมทั้งสร้างความปลอดภัยต่อการท่องเที่ยวอย่างไรก็ตามในการท่องเที่ยวบริเวณศูนย์บริการนักท่องเที่ยวสีฐานหรือเชิงเขาสำแหกแหล่งท่องเที่ยวน้ำตกตาดฮ้องและวังอีเมืองพื้นที่หน่วยพิทักษ์อุทยานแห่งชาติที่พ.ด. 3นาน้อยยังเปิดให้บริการแก่นักท่องเที่ยวตามปกตินักท่องเที่ยวสามารถสำรองการเข้าพักใช้บริการล่วงหน้าทั้งบ้านพักเต็นท์และพื้นที่กางเต็นท์ก่อนเดินทางไปท่องเที่ยวและพักแรมผ่านเว็บไซต์ของกรมอุทยานแห่งชาติสัตว์ป่าและพันธุ์พืชปรรณภัทรแสงสีเหลืองสวท.เลยรายงาน
1: น้ำมันทุกหยดมีค่ารู้ใช้รู้รักษาวันข้างหน้าไม่ขาดแคลนจบข่าวคณิษฐายิ้มดีอ่านรับฟังข่าวครั้งต่อไปเวลา 16:00 นค่ะ
4: ติดตามข่าวที่นำเสนอไปแล้วได้ที่ www.thainews.prd.go.th
5: สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดกระบี่ FM 98.50 MHz คลื่นเพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิตสร้างเศรษฐกิจและสังคมที่ยั่งยืนในเมืองท่องเที่ยวนานาชาติ
6: ภัยเกิดขึ้นได้ทุกที่ทุกเวลาภัยมลพิษภัยธรรมชาติภัยจากอุบัติเหตุต่างๆไหนจะโรคภัยไข้เจ็บที่นับวันจะรุนแรงมากขึ้นดีนะที่ทำประกันไว้อุ่นใจเสมอทุกเรื่องเกี่ยวกับประกันภัยให้คปภ.ดูแลปรึกษาตรวจสอบดำเนินการฟรีพร้อมคุ้มครองสิทธิประโยชน์ให้คุณด้วยความเป็นธรรมเชื่อถือได้โทรสายด่วนคปภ.1186หรือ www.oic.or.th คปภ.คุ้มครองผู้ทำประกันภัยประกันภัยคุ้มครองคุณ
7: เฮ้ยไฟเหลืองแล้วเหยียบมิดเลยสิพี
8: ่เหยียบเบรกสิครับไฟเหลืองคือให้หยุดไม่ใช่ให้พุ่งไปวัดดวง
9: รู้ไหมคะว่าอุบัติเหตุส่วนใหญ่บนท้องถนนเกิดจากความประมาทเพียงเสี้ยววินาที
10: ระยะเบรกที่มีความเร็ว60กิโลเมตรต่อชั่วโมงรถต้องใช้ระยะหยุดนิ่งถึง37เมตรยิ่งขับเร็วระยะเบรกยิ่งใหญ่

0: ขึ้นโอกาสชนยิ่งสูงขึ้นทางม้าลายกฎหมายระบุชัดเจนว่าผู้ขับขี่ต้องชะลอความเร็วก่อนถึงทางข้ามและหยุดให้คนเดินข้ามถนนในระยะไม่น้อยกว่า3เมตรสัญญาณไฟการเปิดไฟเลี้ยวก่อนเลี้ยวหรือเปลี่ยนเลนอย่างน้อย30เมตรช่วยลดการชนท้ายได้มากกว่า 40%
1: อย่าให้ความรีบเพียงชั่วครู่กลายเป็นความสูญเสียตลอดชีวิตเคารพกฎจราจรมีน้ำใจให้เพื่อนร่วมทางปลอดภัยไปด้วยกันนะครับ
0: ด้วยความปรารถนาดีจากกองทุนเพื่อความปลอดภัยในการใช้รถใช้ถนนกรมการขนส่งทางบก
1: แม่ดูดิท่อไม้ผมเสียงดังจนกระจกบ้านสะเทือนเลย
2: กระจกสะเทือนอ่ะไม่เท่าไหร่แต่เสียงสาบแช่งชาวบ้านสิมันสะเทือนถึงหูแม่นะ
1: หูแม่ไม่วัยรุ่นเลย
3: การแต่งรถจนสร้างความเดือดร้อนนอกจากผิดกฎหมายแล้วยังส่งผลเสียต่อตัวรถเองด้วยนะคะกฎหมายเสียงระดับเสียงท่อต้องไม่เกิน95เดซิเบลหากเกินถือเป็นรถสภาพไม่มั่นคงแข็งแรงมีโทษปรับและถูกสั่งห้ามใช้รถทันทีความแรงหลอกๆการเปลี่ยนท่อดังโดยไม่จูนเครื่องยนต์ใหม่มักทำให้แรงต้นหายและเครื่องยนต์เสื่อมสภาพไวกว่าปกติความปลอดภัยที่หายไปการใส่ล้อเล็กล้อมดหรืออย่างไม่ได้มาตรฐานทำให้หน้าสัมผัสถนนน้อยลงเมื่อเกิดเหตุฉุกเฉินรถจะสะบัดและล้มง่ายกว่ารถที่ออกจากศูนย
1: ์เทได้แต่ต้องไม่เดือดร้อนใครรถเดิมสภาพดีคือความภาคภูมิใจที่แท้จริงของผู้ใช้ถนนครับ
3: ด้วยความปรารถนาดีจากกองทุนเพื่อความปลอดภัยในการใช้รถใช้ถนนหรือกปท.กรมการขนส่งทางบกเมื่อการรักษาไม่ใช่แค่การหายจากอาการที่เป็นอยู่แต่คือการดูแลความต้องการของผู้ป่วยและครอบครัวโรงพยาบาลคูณวัฒนแพทย์จะเปิดให้บริการกลางเดือนมีนาคมนี้ซึ่งเป็นโรงพยาบาลที่ให้การดูแลแบบประคับประคองและมุ่งเน้นการเสริมสร้างคุณภาพชีวิตเพราะทุกช่วงเวลาของผู้ป่วยและครอบครัวมีความหมายเราพร้อมดูแลให้ทุกๆวันของคุณงดงามมีความสุขที่สุดในบรรยากาศอบอุ่นก้าวข้ามข้อจำกัดของโรงพยาบาลให้ความรู้สึกเหมือนได้พักอยู่ที่บ้านโรงพยาบาลคูณวัฒนแพทย์อยู่ติดกับโรงพยาบาลวัฒนแพทย์อ่าวนางโรงพยาบาลคูณวัฒนแพทย์เคียงข้างคุณและคนที่คุณรักสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่หมายเลขโทรศัพท์075-812-555
4: ก่อนติดทุกความเคลื่อนไหวสดใหม่ใกล้ชิดประชาชนในรายการรอบวันทันข่าว
0: สวัสดีค่ะคุณผู้ฟังขอต้อนรับคุณผู้ฟังเข้าสู่รายการรอบวันทันข่าวประจำวันที่1มิถุนายน2569ซึ่งมีข่าวที่น่าสนใจดังนี้ค่ะมหาทานรวมกว่า 8,133,998 บาท99สตางค์นายกร่วมกับพลังพุทธศาสนิกชนกว่า 2,000 คนทอดผ้าป่าสามัคคีสมทบทุนสร้างพุทธสถานณวัดถ้ำเสือจังหวัดกระบี่เมื่อวันที่31พฤษภาคม2569นายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยลงพื้นที่วัดถ้ำเสือตำบลกระบี่น้อยอำเภอเมืองจังหวัดกระบี่เพื่อเป็นประธานทอดผ้าป่าสามัคคีสมทบทุนสร้างพุทธศาสนสถานณวัดถ้ำเสือมีพุทธศาสนิกชนมวลชนพลังบุญพลังศรัทธาทั้งชาวกระบี่และจังหวัดใกล้เคียงรวมกว่า 2,000 คนท่ามกลางการดูแลความปลอดภัยและการอำนวยความสะดวกจากเจ้าหน้าที่ตำรวจกลุ่มจิตอาสาทันทีที่นายกรัฐมนตรีเดินทางถึงบริเวณวัดถ้ำเสือมีขบวนนางรำกว่า200ชีวิตแสดงศิลปะภาคใต้ต้อนรับจากนั้นนายกรัฐมนตรีเดินทางเข้ากราบถวายสักการะพระเทพวชิรากรรักษาการเจ้าอาวาสวัดถ้ำเสือก่อนที่จะเดินทางไปยังศาลาการประเรียนเพื่อเป็นประธานในพิธีเจริญพระพุทธมนต์สมโภชผ้าและทำพิธีทอดผ้าป่าสามัคคีโดยยอดเงินทำบุญทอดผ้าป่าสามัคคีจำนวน 8,133,998 บาท99สตางค์ซึ่งเป็นยอดอย่างไม่เป็นทางการนะคะพิธีทอดผ้าป่าสามัคคีณวัดถ้ำเสือเพื่อระดมสมทบทุนก่อสร้างพุทธศาสนสถานภายในวัดถ้ำเสือซึ่งประกอบไปด้วยพระมหาธาตุเจดีย์พระอุโบสถศาลาการประเรียนและสิ่งก่อสร้างสำคัญทางพระพุทธศาสนา พื่อถวายเป็นพระราชกุศลและพัฒนาวัดถ้ำเสือให้เป็นศูนย์กลางทางพระพุทธศาสนาและแหล่งท่องเที่ยวเชิงศาสนาที่สำคัญของจังหวัดกระบี่และภาคใต้อีกทั้งยังดำรงไว้ซึ่งสถาบันศาสนาอันเป็นเครื่องยึดเหนี่ยวจิตใจของคนไทยพุทธมาอย่างยาวนานผู้ว่าราชการจังหวัดกระบี่เดินหน้าจัดระเบียบเมืองสั่งลุยปราบปรามยาเสพติดตรวจสอบโนมินีเฝ้าระวังน้ำท่วมดินถล่มนายอังกูลศิลาเทวากูลผู้ว่าราชการจังหวัดกระบี่ได้มอบข้อสั่งการสำคัญให้ทุกหน่วยงานเร่งดำเนินการโดยเน้นการบูรณาการทำงานร่วมกันระหว่างฝ่ายปกครองและตำรวจตามแนวทางของนายกรัฐมนตรีเพื่อให้การแก้ไขปัญหายาเสพติดผู้มีอิทธิพลและปัญหาความเดือดร้อนของประชาชนเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพและรวดเร็วนอกจากนี้ผู้ว่าราชการจังหวัดกระบี่ยังสั่งการให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องทั้งตำรวจสำนักงานที่ดินจังหวัดพาณิชย์จังหวัดกรมพัฒนาธุรกิจการค้าร่วมกันตรวจสอบปัญหาโนมินีอย่างเข้มงวดตั้งแต่ขั้นตอนการจดทะเบียนธุรกิจการถือครองที่ดินไปจนถึงการโอนสิทธิ์เพื่อป้องกันการกระทำผิดกฎหมายและรักษาผลประโยชน์ของคนไทยด้านการป้องกันภัยธรรมชาติได้กำชับให้ทุกอำเภอเฝ้าระวังสถานการณ์อุทกภัยและดินถล่มอย่างใกล้ชิดโดยเฉพาะพื้นที่เสี่ยงเช่นอำเภอเขาพนมพร้อมเตรียมแผนช่วยเหลือประชาชนหากเกิดเหตุฉุกเฉินขณะเดียวกันยังได้ติดตามการปรับสีผังเมืองในพื้นที่จังหวัดกระบี่โดยมอบหมายให้สำนักงานโยธาธิการและผังเมืองจังหวัดศึกษารายละเอียดและประสานกรมโยธาธิการและผังเมืองเพื่อให้การพัฒนาเมืองสอดคล้องศักยภาพพื้นที่และการเติบโตในอนาคตพร้อมกันนี้นายอำเภอทั้ง8อำเภอและหัวหน้าส่วนราชการในสังกัดกระทรวงมหาดไทยได้รายงานผลการดำเนินงานปัญหาอุปสรรคและแนวทางแก้ไขในพื้นที่เพื่อบูรณาการการทำงานร่วมกันและยกระดับคุณภาพชีวิตของประชาชนชาวกระบี่อย่างเป็นรูปธรรมผู้ว่าราชการจังหวัดกระบี่มอบประกาศอบรมขับเคลื่อนการท่องเที่ยวสีเขียวมุ่งสู่ Green and Net Zero Tourism ระดับโลกนายอังกูลศิลาเทวากูลผู้ว่าราชการจังหวัดกระบี่เป็นประธานมอบประกาศียบัตรผู้ผ่านการอบรมกิจกรรมพัฒนาศักยภาพผู้บริหารและบุคลากรที่เกี่ยวข้องกับการขับเคลื่อนการท่องเที่ยวสีเขียวรุ่นที่2ภายใต้โครงการพัฒนาเมืองท่องเที่ยวสีเขียวโดยผู้ว่าราชการจังหวัดกระบี่กล่าวว่าผู้เข้าร่วมโครงการได้เรียนรู้ทั้งแนวคิดหลักการและแนวทางปฏิบัติเกี่ยวกับการท่องเที่ยวสีเขียวอย่างครบครันทั้งการบริหารจัดการโรงแรมตามแนวทาง Green Tourismมาตรฐานโรงแรมสีเขียวการจัดการพลังงานน้ำและของเสียรวมถึงการแนวทางมุ่งสู่ Green and Net Zero Hotel โดยเฉพาะการจัดทำ Action Plan ซึ่งถือเป็นเครื่องมือสำคัญในการนำองค์ความรู้ไปสู่การปฏิบัติจริงพร้อมชื่นชมผู้เข้าร่วมโครงการทุกคนที่แสดงถึงความตั้งใจในการพัฒนาตนเองและยกระดับสถานประกอบการสู่การเป็นผู้ประกอบการท่องเที่ยวที่รับผิดชอบต่อสิ่งแวดล้อมโดยเน้นย้ำว่าในบริบทของโลกปัจจุบันการท่องเที่ยวยั่งยืนไม่ใช่เพียงแนวคิดแต่เป็นความจำเป็นที่ทุกภาคส่วนต้องร่วมกันขับเคลื่อนเพื่อรักษาและใช้ประโยชน์จากธรรมชาติอย่างสมดุลพร้อมขอให้ผู้เข้าร่วมทุกคนเป็นผู้นำการเปลี่ยนแปลงและเป็นต้นแบบด้าน Green Net Zero Tourism เพื่อร่วมกันขับเคลื่อนจังหวัดกระบี่สู่การเป็นเมืองท่องเที่ยวสีเขียวระดับโลกบนพื้นฐานการพัฒนาอย่างยั่งยืนเพื่อสร้างจังหวัดกระบี่ให้เป็นเมืองท่องเที่ยวที่สวยงามมีคุณภาพและยั่งยืนต่อไปพช.กระบี่ลงพื้นที่อ่าวลึกหนุนไอเดียรักโลกอัพไซเคิลเศษผ้าบาติกสู่นวัตกรรมซีโร่เวสต์ภายใต้แบรนด์ริวาขับเคลื่อน KOB สู่ความยั่งยืนนายวีระเพ็ญจำรัดพัฒนาการจังหวัดกระบี่พร้อมด้วยนางคันธรสรองรัตนพันธ์ผู้อำนวยการกลุ่มงานส่งเสริมการพัฒนาชุมชนและทีมนักวิชาการพัฒนาชุมชนผู้รับผิดชอบงานลงพื้นที่ณกลุ่มอ่าวลึกบาติกอำเภออ่าวลึกจังหวัดกระบี่เพื่อติดตามการถ่ายทำวิดีโอโครงการพัฒนาผลิตภัณฑ์โอท็อปโดยเครือข่ายองค์ความรู้ KOB จังหวัดกระบี่มุ่งยกระดับผลิตภัณฑ์ชุมชนด้วยนวัตกรรมและความคิดสร้างสรรค์ที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อมโดยมีนางสุนันทาเพชรพันธ์พัฒนาการอำเภออ่าวลึกร่วมลงพื้นที่และสนับสนุนการดำเนินงานในครั้งนี้ กลุ่มเอาลึกบาติกนำโดยนางพรพิมลพรมรัตน์ประธานกลุ่มได้นำเสนอแนวคิดการพัฒนาผลิตภัณฑ์ตามแนวทางเศรษฐกิจหมุนเวียนโดยการนำเศษผ้าบาติกที่เหลือใช้จากการตัดเย็บเสื้อผ้ามาสร้างสรรค์และเพิ่มมูลค่าใหม่พัฒนาเป็นผลิตภัณฑ์รักโลกแนวคิดขยะเหลือศูนย์ภายใต้แบรนด์รีวาซึ่งนอกจากจะช่วยลดปริมาณขยะในกระบวนการผลิตแล้วยังเป็นการสร้างอัตลักษณ์ใหม่ที่ตอบโจทย์เทรนด์ผู้บริโภคยุคปัจจุบันที่ให้ความสำคัญกับสิ่งแวดล้อมนายวีระเพ็ญจำรัดพัฒนาการจังหวัดกระบี่เปิดเผยว่าสำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดกระบี่พร้อมให้การส่งเสริมและสนับสนุนผู้ประกอบการโอท็อปในการนำองค์ความรู้จากเครือข่าย KOB มาประยุกต์ใช้เพื่อพัฒนาขีดความสามารถในการแข่งขันซึ่งเป็นการเปลี่ยนเศษผ้าให้เป็นผลิตภัณฑ์มูลค่าสูงของกลุ่มอ่าวลึกบาติกถือเป็นตัวอย่างที่เด่นชัดของการบูรณาการภูมิปัญญาท้องถิ่นเข้ากับแนวคิดความยั่งยืนซึ่งจะช่วยสร้างงานสร้างรายได้ที่มั่นคงให้กับชุมชนอย่างแท้จริงโดยทางสำนักงานพัฒนาชุมชนอำเภออ่าวลึกพร้อมเป็นกลไกสำคัญในพื้นที่เพื่อติดตามและบ่มเพาะกลุ่มผู้ประกอบการอย่างใกล้ชิดทั้งนี้การถ่ายทำวิดีโอดังกล่าวจัดทำขึ้นเพื่อประชาสัมพันธ์และเผยแพร่ผลงานความสำเร็จของเครือข่าย KOB จังหวัดกระบี่ในการพัฒนาผลิตภัณฑ์ที่มีความโดดเด่นมีนวัตกรรมและพร้อมขยายผลสู่ตลาดในระดับสูงขึ้นต่อไปพักสักครู่นะคะช่วงหน้าจะพบกับช่วงรอบวันบริการค่ะ

0: สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยขอน้อมสำนึกในพระเมตตาคุณพระกรุณาธิคุณในสมเด็จพระญาณสังวรสมเด็จพระสังฆราชสกลมหาสังฆปริณายกเสนอธรรมะประดับใจ
1: ทุกคนเมื่อยังไม่หลับยังตื่นอยู่จะหลีกเลี่ยงอาการอย่างหนึ่งไม่พ้นนั่นคือต้องคิดต้องใช้ความคิดความคิดจึงเป็นสิ่งคู่ไปกับความดำรงชีวิตอยู่ของทุกคนและความคิดนี้มีอำนาจมากถ้าเป็นความคิดดีก็จะเป็นอำนาจในทางดีเป็นอำนาจที่ดีแต่เป็นความคิดไม่ดีก็จะเป็นอำนาจในทางไม่ดีเป็นอำนาจที่ไม่ดีดังนั้นจึงควรให้ความใส่ใจเกี่ยวกับความคิดให้มากให้เป็นความคิดดีๆที่ถูกต้องไม่ควรปล่อยปละละเลยในการใช้ความคิดคือไม่ควรปล่อยให้คิดเรื่อยเปื่อยไปตามชอบหรือไปตามอารมณ์ต้องการจะคิดอะไรอย่างไรก็ไม่พินิจพิจารณาปล่อยไปเรื่อยๆผิดบ้างถูกบ้างดีบ้างชั่วบ้างเช่นนี้ไม่ถูกต้องไม่เป็นการบริหารจิตต้องพยายามควบคุมการใช้ความคิดให้ดำเนินไปอย่างถูกต้องดีงามตามเหตุผล
0: ธรรมะประดับใจโดยสมเด็จพระญาณสังวรสมเด็จพระสังฆราชสกลมหาสังฆปริณายก
2: สื่อออนไลน์เครื่องมือเปลี่ยนชีวิตใช้ให้ถูกทางคุณจะได้เรียนรู้เพิ่มโอกาสสร้างรายได้และเชื่อมต่อโลกในทุกมิติแต่ทุกโอกาสมีความเสี่ยงอย่างเฟกนิวการแกล้งออนไลน์และภัยไซเบอร์ที่อาจทำให้คุณและคนรอบข้างเดือดร้อนได้เลือกใช้สื่ออย่างระมัดระวังคิดก่อนแชร์ตรวจสอบข้อมูลก่อนเชื่อเพื่อให้สื่อออนไลน์ช่วยสร้างประโยชน์ไม่ใช่โทษสื่อออนไลน์อยู่ที่คุณเลือกใช้ให้ฉลาดและสร้างสรรค์ด้วยความปรารถนาดีจากสำนักประชาสัมพันธ์เขต5กรมประชาสัมพันธ์
3: รอบวันบริการพยากรณ์อากาศประจำวันที่1มิถุนายน2569ประเทศไทยมีฝนตกต่อเนื่องและมีฝนตกหนักบางแห่งโดยมีฝนตกหนักมากบางพื้นที่บริเวณภาคใต้ฝั่งตะวันตกเนื่องจากมรสุมตะวันตกเฉียงใต้กำลังค่อนข้างแรงพัดปกคลุมทะเลอันดามันภาคใต้และอ่าวไทยประกอบกับร่องมรสุมพาดผ่านภาคเหนือตอนล่างภาคกลางตอนบนและภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่างเข้าสู่หย่อมความกดอากาศต่ำบริเวณชายฝั่งประเทศเวียดนามตอนกลางขอให้ประชาชนบริเวณประเทศไทยเตรียมพร้อมระวังอันตรายจากฝนตกหนักถึงหนักมากและฝนที่ตกสะสมซึ่งอาจจะทำให้เกิดน้ำท่วมฉับพลันและน้ำป่าไหลหลากโดยเฉพาะพื้นที่ลาดใกล้ทางน้ำไหลผ่านและพื้นที่ลุ่มสำหรับคลื่นลมบริเวณทะเลอันดามันตอนบนตั้งแต่จังหวัดภูเก็ตขึ้นมามีกำลังค่อนข้างแรงโดยมีคลื่นสูง 2-3 เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า3เมตรส่วนทะเลอันดามันตอนล่างตั้งแต่จังหวัดกระบี่ลงไปมีคลื่นสูงประมาณ2เมตรและอ่าวไทยตอนบนมีคลื่นสูง 1-2 เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรขอให้ชาวเรือเดินเรือด้วยความระมัดระวังและหลีกเลี่ยงการเดินเรือในบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองส่วนเรือเล็กบริเวณทะเลอันดามันตอนบนควรงดออกจากฝั่งในระยะนี้ภาคใต้ฝั่งตะวันออกมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ60ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งบริเวณจังหวัดเพชรบุรีประจวบคีรีขันธ์ชุมพรและสุราษฎร์ธานีอุณหภูมิต่ำสุด 23-26 องศาเซนเซียสอุณหภูมิสูงสุด 34-37 องศาเซนเซียสลมตะวันตกเฉียงใต้ความเร็ว 15-35 กิโลเมตรต่อชั่วโมงทะเลมีคลื่นสูงประมาณ1เมตรห่างฝั่งคลื่นสูง 1-2 เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรภาคใต้ฝั่งตะวันตกมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ70ของพื้นที่และมีฝนตกหนักถึงหนักมากบางแห่งบริเวณจังหวัดระนองพังงาภูเก็ตกระบี่ตรังและสตูลอุณหภูมิต่ำสุด24-25 องศาเซนเซียสอุณหภูมิสูงสุด 31-36 องศาเซนเซียสตั้งแต่จังหวัดภูเก็ตขึ้นไปลมตะวันตกเฉียงใต้ความเร็ว 20-40 กิโลเมตรต่อชั่วโมงทะเลมีคลื่นสูง 2-3 เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า3เมตร ั้งแต่จังหวัดกระบี่ลงมาลมตะวันตกเฉียงใต้ความเร็ว 20-35 กิโลเมตรต่อชั่วโมงทะเลมีคลื่นสูงประมาณ2เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรจบข่าวพยากรณ์อากาศนะคะจากนี้ไปเป็นข่าวบริการค่ะด้วยสำนักงานประกันสังคมประกาศรับสมัครบุคคลเข้ารับการสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานประกันสังคมกลุ่มทั่วไปจำนวน30อัตราในตำแหน่งเจ้าหน้าที่ประกันสังคมสังกัดส่วนกลางอัตราค่าจ้าง 9,400 บาทได้รับค่าครองชีพชั่วคราว 2,000 บาทผู้สมัครต้องมีคุณสมบัติสำเร็จการศึกษาระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพหรือปวช.หรือคุณวุฒิอย่างอื่นที่เทียบได้ในระดับเดียวกันหรือไม่ต่ำกว่านี้ในสาขาวิชาหรือทางที่สำนักงานประกันสังคมเห็นว่าเหมาะสมกับหน้าที่กำหนดรับสมัครตั้งแต่วันที่25พฤษภาคมถึง4มิถุนายน2569โดยยื่นใบสมัครด้วยตนเองได้ที่บริเวณจุดรับสมัครอาคารอเนกประสงค์ชั้น1อาคารประกันสังคมสำนักงานใหญ่ถนนติวานนท์ตำบลตลาดขวัญอำเภอเมืองจังหวัดนนทบุรีในวันและเวลาราชการหรือจัดส่งทางไปรษณีย์ไทยโดยต้องจัดส่งเป็นไปรษณีย์ตอบรับด่วนพิเศษหรือ EMS เท่านั้นโดยจ่าหน้าซองถึงกองบริหารทรัพยากรบุคคลสำนักงานประกันสังคมเลขที่ 88/28 หมู่ที่4ถนนติวานนท์ตำบลตลาดขวัญอำเภอเมืองจังหวัดนนทบุรีรหัสไปรษณีย์11000ทั้งนี้จะถือวันตามตราประทับไปรษณีย์ต้นทางต้องอยู่ในระหว่างวันที่25พฤษภาคมถึง4มิถุนายน2569จบข่าวนางสาวสุดารำพึงนิดผู้อำนวยการสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดกระบี่ควบคุมการผลิตนายสุริยันประทุมมาศช่างเทคนิคควบคุมเสียงอรพินเกียรติวิชัยดิษฐ์อ่านสวัสดีค่ะ
4: คุณยายครับนี่อายุเท่าไรแล้วครับแข็งแรงจัง
5: อายุ80แล้วค่ะ
4: ผมเห็นคุณยายชอบทำบุญตลอดเวลานุกเนื้อบายใจไม่เหมือนคนอายุ80คุณยายทำเปลือกครับให้มีสุขภาพจิตดีดี
5: คือเราช่วยมาแล้วนะแต่ถึงป่อนี่ยัง80เร็วสังขารมันก็ต้องร่วงรวยเป็นธรรมดาถ้ายังมีชีวิตอยู่ทำดีทำบุญไปมีสองอย่างนี้ความดีกับความชั่วที่ผ่านติดตัว
4: สุขภาพจิตดีคือหัวใจของผู้สูงอายุสำนักประชาสัมพันธ์เขต5กรมประชาสัมพันธ
6: ์เฮ้ยไฟเหลืองแล้วเหยียบมิดเลยสิพี
7: ่เหยียบเบรกสิครับไฟเหลืองคือให้หยุดไม่ใช่ให้พุ่งไปวัดดวง
8: รู้ไหมคะว่าอุบัติเหตุส่วนใหญ่บนท้องถนนเกิดจากความประมาทเพียงเสี้ยววินาทีระยะเบรกที่มีความเร็ว60กิโลเมตรต่อชั่วโมงรถต้องใช้ระยะหยุดนิ่งถึง37เมตรยิ่งขับเร็วระยะเบรกยิ่งยาวขึ้นโอกาสชนยิ่งสูงขึ้นทางม้าลายกฎหมายระบุชัดเจนว่าผู้ขับขี่ต้องชะลอความเร็วก่อนถึงทางข้ามและหยุดให้คนเดินข้ามถนนในระยะไม่น้อยกว่า3เมตรสัญญาณไฟการเปิดไฟเลี้ยวก่อนเลี้ยวหรือเปลี่ยนเลนอย่างน้อย30เมตรช่วยลดการชนท้ายได้มากกว่า 40%
6: อย่าให้ความรีบเพียงชั่วครู่กลายเป็นความสูญเสียตลอดชีวิตเคารพกฎจราจรมีน้ำใจให้เพื่อนร่วมทางปลอดภัยไปด้วยกันนะครับ
8: ด้วยความปรารถนาดีจากกองทุนเพื่อความปลอดภัยในการใช้รถใช้ถนนกรมการขนส่งทางบก
6: แม่ดูดิท่อไม้ผมเสียงดังจนกระจกบ้านสะเทือนเลย
9: กระจกสะเทือนอ่ะไม่เท่าไหร่แต่เสียงสาบแช่งชาวบ้านสิมันสะเทือนถึงหูแม่นะ
6: โอ้แม่ไม่วัยรุ่นเลย
10: การแต่งรถจนสร้างความเดือดร้อนนอกจากผิดกฎหมายแล้วยังส่งผลเสียต่อตัวรถเองด้วยนะคะกฎหมายเสียงระดับเสียงท่อต้องไม่เกิน95เดซิเบลหากเกินถือเป็นรถสภาพไม่มั่นคงแข็งแรงมีโทษปรับและถูกสั่งห้ามใช้รถทันทีความแรงหลอกๆการเปลี่ยนท่อดังโดยไม่จูนเครื่องยนต์ใหม่มักทำให้แรงต้นหายและเครื่องยนต์เสื่อมสภาพไวกว่าปกติความปลอดภัยที่หายไปการใส่ล้อเล็กล้อมดหรือยางไม่ได้มาตรฐานทำให้หน้าสัมผัสถนนน้อยลงเมื่อเกิดเหตุฉุกเฉินรถจะสะบัดและล้มง่ายกว่ารถที่ออกจากศูนย
6: ์เทได้แต่ต้องไม่เดือดร้อนใครรถเดิมสภาพดีคือความภาคภูมิใจที่แท้จริงของผู้ใช้ถนนครับ
10: ด้วยความปรารถนาดีจากกองทุนเพื่อความปลอดภัยในการใช้รถใช้ถนนหรือกปท.กรมการขนส่งทางบกเมื่อการรักษาไม่ใช่แค่การหายจากอาการที่เป็นอยู่แต่คือการดูแลความต้องการของผู้ป่วยและครอบครัว โรงพยาบาลคูณวัฒนแพทย์จะเปิดให้บริการกลางเดือนมีนาคมนี้ซึ่งเป็นโรงพยาบาลที่ให้การดูแลแบบประคับประคองและมุ่งเน้นการเสริมสร้างคุณภาพชีวิตเพราะทุกช่วงเวลาของผู้ป่วยและครอบครัวมีความหมายเราพร้อมดูแลให้ทุกๆวันของคุณงดงามมีความสุขที่สุดในบรรยากาศอบอุ่นก้าวข้ามข้อจำกัดของโรงพยาบาลให้ความรู้สึกเหมือนได้พักอยู่ที่บ้านโรงพยาบาลคูณวัฒนแพทย์อยู่ติดกับโรงพยาบาลวัฒนแพทย์อ่าวนางโรงพยาบาลคูณวัฒนแพทย์เคียงข้างคุณและคนที่คุณรักสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่หมายเลขโทรศัพท์075-812-555
9: ที่นี่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดกระบี่ FM 98.5 เมกะเฮิรตซ์จากนี้ไปขอเชิญท่านรับฟังรายการใต้สันติสุขค่ะ
0: การอยู่ร่วมกันอย่างสันติสุขของชาวไทยพุทธและมุสลิมการดำรงความเป็นสังคมพหุวัฒนธรรมที่มีความแตกต่างและอยู่ด้วยกันยังมีความสุขมีการแลกเปลี่ยนผสมผสานทางวัฒนธรรมซึ่งกันและกันเกิดเป็นความหลากหลายที่สามารถอยู่ร่วมกันอย่างกลมกลืนมานานนับศตวรรษขอนำทุกท่านเข้าสู่รายการใต้สันติสุขทางสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย10 สวท. 7 จังหวัดภาคใต้ตอนบนสำนักประชาสัมพันธ์เขต 5

สวัสดีค่ะท่านผู้ฟังต้อนรับท่านผู้ฟังเข้าสู่ช่วงของรายการใต้สันติสุขนะคะวันนี้พบกันตรงกับวันที่1มิถุนายน2569อยู่กับดิฉันวาสนาบัวทองเช่นเคยนะคะช่วงนี้หลายพื้นที่ในจังหวัดชายแดนภาคใต้ก็ยังคงเดินหน้าสร้างความเข้มแข็งให้กับชุมชนนะคะทั้งในเรื่องของความปลอดภัยการพัฒนาอาชีพและการสร้างโอกาสให้เยาวชนซึ่งก็ถือว่าเป็นอีกหนึ่งพลังสำคัญของการสร้างสันติสุขอย่างยั่งยืนนะคะโดยเฉพาะในยุคปัจจุบันค่ะคุณผู้ฟังสิ่งที่สังคมต้องการมากที่สุดนั่นก็คือความร่วมมือและความเข้าใจไม่ว่าจะต่างศาสนาต่างวัฒนธรรมหรือแตกต่างทางความคิดถ้าหากว่าทุกฝ่ายเปิดใจรับฟังกันก็จะช่วยให้พื้นที่ชายแดนใต้เดินหน้าไปด้วยความสงบและมั่นคงมากยิ่งขึ้นนะคะและอีกเรื่องนะคะที่อยากจะชวนพี่น้องติดตามก็คือการส่งเสริมคุณภาพชีวิตของประชาชนไม่ว่าจะเป็นด้านการศึกษาเศรษฐกิจชุมชนและก็การดูแลความปลอดภัยในพื้นที่ค่ะซึ่งหน่วยงานภาครัฐและภาคประชาชนต่างก็ร่วมมือกันอย่างต่อเนื่องนะคะเพื่อที่จะให้ประชาชนใช้ชีวิตอย่างมั่นใจมากขึ้นค่ะและแน่นอนว่ากำลังใจยังคงเป็นสิ่งสำคัญแล้วก็ขอส่งกำลังใจให้เจ้าหน้าที่ทุกฝ่ายผู้นำศาสนาผู้นำชุมชนนะคะตลอดจนพี่น้องประชาชนทุกคนค่ะที่ร่วมกันดูแลบ้านเมืองและสร้างสังคมแห่งสันติสุขไปพร้อมกันนะคะสำหรับวันนี้ค่ะรายการใต้สันติสุขจะมีเรื่องราวอะไรบ้างนั้นเดี๋ยวไปติดตามรับฟังในช่วงหน้านะคะช่วงนี้มาฟังเพลงเพราะๆจากทางรายการกันก่อนค่ะ

0: ผมเป็นคนนครสวรรค์มาอยู่ใต้ได้5ปีแล้วครับ
1: ปีก็มาค้าขายที่เบตงนี่เป็น10ปีมาแล้วเจ้า
2: เป็นคนยะลาครับจบมาก็เอาความรู้ที่เรียนมาพัฒนาบ้านเกิดเมืองนอน
3: แล้ว
2: ครับ
3: แล้วเป็นไงบ้างคะ
1: ก็ถ้าบ่ม่วนก็บ่อยู่มาถึงวันนี้เจ้า
0: ผมมีครอบครัวอยู่ที่นี่ครับก็มีความสุขดีนะครับเพื่อนบ้านทั้งคริสต์อิสลามก็น่ารักกันทั้งนั้นว่างๆเราก็จะพาเด็กๆไปเที่ยวด้วยกันบ่อยๆครับ
1: แม่นละเจ้าคนไตนี่ปั้นตึงนะฮักแต้ๆนะเจ้าร
2: ู้สึกดีครับที่ใครๆก็มาเที่ยวก็ประทับใจมากนะครับคนชายแดนใต้ยินดีต้อนรับ
3: นอกจากแหล่งท่องเที่ยวที่สวยงามแล้วนี่เป็นอีกหนึ่งเสน่ห์ของเมืองชายแดนภาคใต้ที่คุณสัมผัส

0: ราวข่าวสารความเคลื่อนไหวจังหวัดชายแดนใต้กับช่วงเกาะติดชายแดนใต้
1: มาถึงช่วงเกาะติดชายแดนใต้ค่ะช่วงเกาะติดชายแดนใต้วันนี้ได้นำข่าวเกี่ยวกับแม่ทัพภาคที่4ตรวจเยี่ยมหน่วยทหารและกองร้อยป้องกันชายแดนติดตามการปฏิบัติงานด้านความมั่นคงพร้อมให้กำลังใจทหารใหม่และกำลังพลที่ปฏิบัติหน้าที่ดูแลความปลอดภัยให้ประชาชนซึ่งเมื่อวันที่29พฤษภาคมที่ผ่านมานะคะพันเอกพรชัยนิ่มทัศนสิริผู้บังคับกองบังคับการควบคุมสุริโยไทยเปิดเผยว่าพลโทนรทิพย์ผยนอกแม่ทัพภาคที่4ในฐานะผู้อำนวยการรักษาความมั่นคงภายในภาค4พร้อมคณะผู้บังคับบัญชาลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมหน่วยทหารในจังหวัดนราธิวาสเพื่อติดตามผลการดำเนินงานพร้อมมอบนโยบายการปฏิบัติราชการและขวัญกำลังใจแก่เจ้าหน้าที่ค่ะโดยได้ตรวจเยี่ยมกองร้อยป้องกันชายแดนที่5อำเภอสุไหงโกลกรับฟังบรรยายสรุปสถานการณ์ความมั่นคงตามแนวชายแดนเน้นเพิ่มประสิทธิภาพการสกัดกั้นสิ่งผิดกฎหมายทุกรูปแบบจากนั้นเดินทางไปยังค่ายกัลยาณิวัฒนาตรวจเยี่ยมหน่วยฝึกทหารใหม่กองพันทหารราบที่2กรมทหารราบที่151พร้อมร่วมรับประทานอาหารกลางวันกับทหารใหม่อย่างใกล้ชิดนะคะสอบถามความเป็นอยู่สภาพจิตใจและเน้นย้ำเรื่องสวัสดิการควบคู่กับการฝึกที่ได้มาตรฐานและปลอดภัยด้วยนะคะโอกาสนี้ค่ะพันเอกทรงเดชสุขนุ้ยผู้บังคับการกรมทหารราบที่151พร้อมคณะร่วมต้อนรับด้วยค่ะอีกเรื่องค่ะต้านข่าวปลอมสร้างความมั่นคงชายแดนใต้กอรมน.บูรณาการรับมือข้อมูลเท็จออนไลน์มุ่งสร้างสันติสุขอย่างยั่งยืนในพื้นที่ค่ะพลตรีสัมพันธ์อิสริยะเดชะรองผู้อำนวยการสำนักนโยบายและยุทธศาสตร์ความมั่นคงกองอำนวยการรักษาความมั่นคงภายในราชอาณาจักรพร้อมคณะลงพื้นที่ติดตามความคืบหน้าการแก้ไขปัญหาการบิดเบือนข้อมูลบนสื่อสังคมออนไลน์ของกองอำนวยการรักษาความมั่นคงภายในภาค4ส่วนหน้าโดยมีการหารือติดตามผลการดำเนินงานและบูรณาการความร่วมมือระหว่างหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการสื่อสารข้อมูลข่าวสารที่ถูกต้องนะคะสร้างความเข้าใจแก่พี่น้องประชาชนและลดผลกระทบจากข้อมูลเท็จที่อาจส่งผลต่อสถานการณ์ในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้โดยมีผู้บังคับบัญชาหัวหน้าส่วนที่เกี่ยวข้องในการปฏิบัติงานด้านการสื่อสารของกองอำนวยการรักษาความมั่นคงภายในภาค4ส่วนหน้าเข้าร่วมการประชุมที่ห้องประชุมหน่วยเฉพาะกิจสันติสุขค่ายอิงคยุทธบริหารตำบลบ่อทองอำเภอหนองจิกจังหวัดปัตตานีค่ะโดยในที่ประชุมหน่วยเฉพาะกิจสันติสุขสำนักสารสนเทศและศูนย์ประชาสัมพันธ์กอรมน.ภาค4ส่วนหน้าได้บรรยายสรุปการดำเนินงานด้านการสื่อสารทั้งการประเมินการสื่อสารเชิงยุทธศาสตร์การจะทำโซเชียลลิสเซนนิ่งการต่อต้านการบิดเบือนข้อมูลข่าวสารตลอดจนปัญหาและอุปสรรคในการปฏิบัติงานเพื่อร่วมกันพัฒนาแนวทางการสื่อสารให้มีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้นค่ะพลตรีสัมพันธ์อิสริยะเดชะกล่าวว่าประเด็นที่ทุกหน่วยได้ร่วมชี้แจงเกี่ยวกับการจัดการสารสนเทศการประสานงานการระดมความคิดและการสื่อสารเชิงยุทธศาสตร์ถือว่าเป็นกลไกสำคัญในการขับเคลื่อนการแก้ไขปัญหาในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้โดยเฉพาะการสื่อสารสร้างความเข้าใจที่ถูกต้องแก่พี่น้องประชาชนผ่านช่องทางสื่อสังคมออนไลน์ซึ่งที่ผ่านมาในงานความมั่นคงในพื้นที่สามารถดำเนินการได้อย่างมีประสิทธิภาพทั้งนี้อยากให้เพิ่มมิติการสื่อสารไปยังพี่น้องประชาชนนอกพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้เพื่อสร้างการรับรู้และความเข้าใจต่อแนวทางการแก้ไขปัญหาของภาครัฐอย่างต่อเนื่องขณะเดียวกันข้อคิดเห็นและข้อเสนอแนะจากพี่น้องประชาชนถือเป็นข้อมูลสำคัญในการกำหนดกรอบและทิศทางการสื่อสารของหน่วยงานความมั่นคงในพื้นที่โดยต้องดำเนินงานควบคู่ทั้งมิติด้านความมั่นคงและการพัฒนาเพื่อมุ่งสู่การสร้างสันติสุขที่มั่นคงและยั่งยืนในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้ต่อไปค่ะ
2: คนตายใจเต็ม

0: ใจสายเที่ยวแต่มีเวลาน้อยถ้ามีโอกาสมาเที่ยวจังหวัดปัตตานีลองมาปักหมุดเช็คอินเที่ยว1วันที่อำเภอปะนาริเริ่มต้นปักหมุดเช็คอินด้วยการแวะไปไหว้พระขอพรเพื่อความเป็นสิริมงคลชมความงดงามของอุโบสถสร้างด้วยไม้ที่วัดสำเภาเชยศูนย์รวมความศรัทธาของชาวปะนาริจากนั้นไปสัมผัสหมู่บ้านชาวประมงที่ใช้ชีวิตอย่างเรียบง่ายพร้อมเช็คอินกับประติมากรรมรูปปั้นสัตว์ทะเลต่างๆที่ถูกจัดวางบนผืนทรายทอดยาวสุดลูกหูลูกตาที่ชายหาดปะนาริต่อด้วยการดื่มด่ำกับทิวทัศน์ที่สวยงามแปลกตาและไม่เหมือนใครชายหาดที่สวยที่สุดในปัตตานีหาดแคแคเป็นภาษามลายูที่แปลว่าเสียงดังแวะถ่ายรูปเช็คอินกับหอนาฬิกาปะนาริที่ตั้งตระหง่านรอคอยทักทายทุกคนที่มายืนด้วยความยินดีตรงวงเวียนหอนาฬิกาอำเภอปะนาริ hey. ถ้ามีโอกาสมาเที่ยวปัตตานีอย่าลืมมาปักหมุดเช็คอินเที่ยวที่อำเภอปะนาริแล้วคุณจะหลงรักเมืองนี
1: ้สถานที่ท่องเที่ยวมากมายหลากหลายในวัฒนธรรมกับช่วงชีวิตดีๆที่ชายแดนใต้
2: สารคดีเชิงข่าวซอฟต์พาวเวอร์ตอนกลุ่มปักผ้าบ้านลำพญาจังหวัดยะลาเส้นได้แห่งภูมิปัญญาสู่พลังเศรษฐกิจของชุมชนคุณผู้ฟังครับท่ามกลางวิถีชีวิตที่เรียบง่ายของชุมชนในตำบลลำพญาอำเภอเมืองจังหวัดยะลามีภูมิปัญญาท้องถิ่นที่สืบทอดจากรุ่นสู่รุ่นกำลังได้รับการยกระดับให้เป็นซอฟต์พาวเวอร์ของชุมชนนั่นคืองานปักผ้าของกลุ่มสตรีบ้านลำพญางานหัตถกรรมที่สะท้อนวัฒนธรรมความประณีตและเรื่องราวของคนในพื้นที่ผ่านลวดลายบนผืนผ้าในทุกๆเช้าคุณจินตนาเจ็บพงครูผู้สอนกลุ่มศิลปาชีพบ้านทำเนียบตำบลลำพญาจังหวัดยะลาได้รวมตัวกลุ่มสตรีกันอย่างอบอุ่นนั่งล้อมวงปักผ้าด้วยฝีมือที่ละเอียดอ่อนเข็มและได้ถูกถักทอเป็นลวดลายดอกไม้และลวดลายที่ได้รับแรงบันดาลใจจากธรรมชาติและวัฒนธรรมของท้องถิ่นงานฝีมือเหล่านี้ไม่เพียงเป็นผลิตภัณฑ์ที่สวยงามแต่ยังเป็นตัวแทนของเรื่องราววิถีชีวิตและอัตลักษณ์ของชุมชนชาวลำพญาคุณจินตนาเจ็บพงเล่าให้ฟังว่าการปักผ้าต้องใช้สมาธิเคยทำภาพดอกไม้แล้วก็เป็นภาพสัตว์และเป็นภาพวิวดูแล้วรู้สึกว่าเราสบายใจสบายตา
3: การปักผ้ามันต้องใช้สมาธิพี่เคยทำภาพดอกไม้แล้วก็เป็นภาพสัตว์นี่ก็เป็นภาพวิวก็เป็นภาพวิวเป็นภาพที่แบบพอเห็นปั๊บก็คือพี่เอาเลยมันดูแล้วมันรู้สึกว่าเราสบายใจสบายตายากตรงที่ต้องมีความพยายามเหมือนต้นไผ่เนี่ยเหมือนของพี่ต้นไผ่ใช่ไหมทำยังไงให้มันซอฟให้มันดูแล้วคือสีมันเข้ากันเราต้องเล่นสีว่าเขียวมีเขียวอ่อนเขียวแก่แล้วก็มาไล่ขาวคือไล่มาเป็นเหมือนของจริงเลย
2: เมื่อแนวคิดเศรษฐกิจสร้างสรรค์และซอฟต์พาวเวอร์ได้รับการผลักดันไปในระดับประเทศงานหัตถกรรมพื้นบ้านจึงกลายเป็นอีกหนึ่งพลังสำคัญในการขับเคลื่อนเศรษฐกิจชุมชนเพราะซอฟต์พาวเวอร์หมายถึงการใช้วัฒนธรรมภูมิปัญญาและความคิดสร้างสรรค์เป็นพลังในการสร้างมูลค่าและรายได้ให้กับประเทศในวันนี้กลุ่มปักผ้าบ้านลำพญาไม่ได้เป็นเพียงกลุ่มอาชีพเล็กๆอีกต่อไปแต่กำลังก้าวสู่การเป็นซอฟต์พาวเวอร์ของจังหวัดที่สะท้อนเอกลักษณ์ของท้องถิ่นผ่านงานฝีมือบนผืนผ้าเส้นได้ที่ถูกปักทีละเส้นจึงไม่เพียงงานศิลป์แต่คือเรื่องราวของชุมชนความพยายามของผู้คนและความหวังในการสร้างอนาคตที่มั่นคงให้กับคนลำพญาจากผืนผ้าเล็กๆในหมู่บ้านชายแดนใต้วันนี้กำลังกลายเป็นพลังสร้างสรรค์ที่บอกเล่าเรื่องราวของคนยะลาสู่สายตาของคนทั้งประเทศ

ุณผู้ฟังคะเวลาของรายการใต้สันติสุขหมดลงอีกแล้วนะคะขอบคุณคุณผู้ฟังทุกท่านค่ะที่ติดตามรับฟังรายการนี้มาจนถึงช่วงสุดท้ายของรายการนะคะคุณผู้ฟังสามารถติดตามรับฟังรายการใต้สันติสุขได้ใหม่ในวันจันทร์หน้าค่ะเวลา 15:30 น.ถึง 16:00 น.ทางสวทกระบี่ FM 98.5 เมกะเฮิรตซ์สำหรับวันนี้ดิฉันวาสนาบัวทองพร้อมทีมงานสวทกระบี่ทุกคนลาคุณผู้ฟังไปด้วยเวลาเพียงเท่านี้สวัสดีค่ะ

0: เครือข่ายทั่วประเทศเสนอข่าวต้นชั่วโมงรู้เร็วรู้จริงเกาะติดทุกสถานการณ
1: ์รับฟังข่าวต้นชั่วโมง16นาฬิกากับคณิษฐายิ้มดีค่ะนายกรัฐมนตรีเชิญชวนประชาชนใช้สิทธิ์โครงการไทยช่วยไทยพลัสวันแรกอีกสักครู่กลับมาติดตามรายละเอียดค่ะ
2: สังคมสูงวัยไม่ใช่เรื่องไกลตัวอารยะสถาปัตย์คือการออกแบบบ้านเมืองและพื้นที่สาธารณะให้ผู้สูงอายุใช้ชีวิตได้สะดวกปลอดภัยและเท่าเทียมทางลาดราวจับพื้นกันลื่นและแสงสว่างคือรายละเอียดเล็กๆที่ช่วยลดการหกล้มและเพิ่มคุณภาพชีวิตได้จริงร่วมสร้างสังคมที่ทุกวัยใช้ชีวิตได้อย่างมั่นใจเพราะการออกแบบที่ดีคือความใส่ใจที่ทุกคนสัมผัสได
3: ้ตอนนี้ปัญหาบุหรี่ไฟฟ้าเข้าถึงง่ายมากและมีรูปแบบที่ดึงดูดใจเด็กๆโดยเฉพาะ
4: สารเสพติดเป็นภัยต่อชีวิตบุหรี่ไฟฟ้ามีสารพิษอันตรายต่อสมองที่กำลังพัฒนาของเด็กและเยาวชน
3: อนาคตประเทศชาติจะพัฒนาอย่างมีคุณภาพร่วมปกป้องเด็กและเยาวชนจากบุหรี่ไฟฟ้า
5: คนไทยไม่เอาบุหรี่ไฟฟ้าคนไทยไม่เอาบุหรี่ไฟฟ้าคนไทยไม่เอาบุหรี่ไฟฟ้า
6: ใต้ร่มพระบารมีแห่งสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงโครงการศิลปาชีพได้ก่อกำเนิดทั่วทุกภูมิภาคจากผ้าไหมงามแห่งอีสานงานหัตถศิลป์ล้านนาจากสารภาคกลางสู่ผ้าบาติกชายแดนใต้เปลี่ยนผู้บรรยายพื้นบ้านให้กลายเป็นอาชีพสร้างรายได้และสืบสารศิลปวัฒนธรรมไทยให้คงอยู่คู่แผ่นดิน
7: อกแม่พระธรณีจะหวั่นไหวดวงใจไทยทุกดวงสถานสั่นพระแม่เสด็จสู่ฟ้าอาดูลพลันสุดจะกลั้นน้ำตานองน้ำตาพระผู้เสด็จสู่สวรรคาลัยน้อมสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณเป็นล้นพ้นอันหาที่สุดมิได้ข้าพระพุทธเจ้าคณะผู้บริหารข้าราชการและเจ้าหน้าที่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ์
1: นายกรัฐมนตรีเชิญชวนประชาชนใช้สิทธิ์โครงการไทยช่วยไทยพลัสเพื่อจับจ่ายใช้สอยเป็นวันแรกนายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยโพสต์เฟซบุ๊กส่วนตัวเชิญชวนประชาชนเข้าร่วมโครงการไทยช่วยไทยพลัสซึ่งเริ่มให้ประชาชนและร้านค้าได้ใช้สิทธิ์เป็นวันแรกในวันเดียวกันนี้โดยข้อความระบุว่าไทยช่วยไทยพลัสเริ่มแล้วอย่าลืมออกไปจับจ่ายใช้สอยกันตามส่วน 60-40 นะครับกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคมพบการเผยแพร่ข่าวปลอมกดรับเงินไทยช่วยไทยพลัส

0: กิจการคลังกระทรวงการคลังพบว่าข้อความ SMS ดังกล่าวได้แนบลิงก์ปลอมจึงขอเตือนประชาชนอย่ากดลิงก์ที่แนบมากับ SMS ที่มิจฉาชีพแอบอ้างให้รับสิทธิ์หรือเงินช่วยเหลือเนื่องจากมีความเสี่ยงต่อการโดนนำข้อมูลส่วนบุคคลไปใช้ในทางที่ไม่ชอบตลอดจนสูญเสียทรัพย์สินพร้อมระบุว่าโครงการไทยช่วยไทยพลัสเปิดให้ลงทะเบียนรับสิทธิ์ตั้งแต่วันที่25ถึง29พฤษภาคมที่ผ่านมาผ่านช่องทางแอปพลิเคชันเป๋าตังค์เท่านั้นไม่มีช่องทางอื่นและหน่วยงานรัฐไม่มีนโยบายส่ง SMS แนบลิงก์พร้อมย้ำเตือนประชาชนให้ตระหนักรู้เท่าทันข่าวปลอมที่ถูกแพร่กระจายบนสื่อออนไลน์โดยขอให้เลือกเชื่อเลือกแชร์ข้อมูลที่ได้รับการเผยแพร่จากหน่วยงานที่เป็นทางการเท่านั้นมาริชโยรายงาน
1: กองทัพบกสดุดีวีรชนทหารพรานวุฒิพงษ์ชุมเชื้อที่เสียชีวิตถูกกลุ่มผู้ก่อเหตุรุนแรงใช้อาวุธปืนยิงใส่ขณะปฏิบัติภารกิจกองทัพบกเผยแพร่ข้อความสดุดีอาสาสมัครทหารพรานวุฒิพงษ์ชุมเชื้อกำลังพลสังกัดหน่วยเฉพาะกิจทหารพรานที่46ที่เสียชีวิตจากปฏิบัติการเข้าตรวจสอบความเคลื่อนไหวของกลุ่มผู้ก่อเหตุรุนแรงบริเวณบ้านรือเปาะตำบลดุทรงยออำเภอจะแนะจังหวัดนราธิวาสภายหลังพบมีความเชื่อมโยงกับคดีลอบยิงปลัดอำเภอจะแนะโดยระหว่างการปฏิบัติภารกิจกลุ่มคนร้ายได้ใช้อาวุธปืนยิงใส่เจ้าหน้าที่ส่งผลให้อาสาสมัครทหารพรานวุฒิพงษ์ชุมเชื้อได้รับบาดเจ็บสาหัสและเสียชีวิตในเวลาต่อมาณโรงพยาบาลจะแนะขณะนี้เจ้าหน้าที่ยังคงปิดล้อมพื้นที่และเดินหน้ากดดันเพื่อนำตัวผู้กระทำผิดเข้าสู่กระบวนการยุติธรรมตามกฎหมายพร้อมระบุว่าหากพบเห็นบุคคลหรือสิ่งผิดปกติสามารถแจ้งได้ที่สายด่วนกอรมน.ภาค4ส่วนหน้าหมายเลข1341ตลอด24ชั่วโมงทั้งนี้ผู้ใดให้การช่วยเหลือผู้กระทำผิดเช่นการให้ที่พักพิงหรือสนับสนุนเสบียงจะมีความผิดตามป.อาญามาตรา189มีโทษจำคุกไม่เกิน2ปีหรือปรับไม่เกิน 40,000 บาทโดยวีรกรรมของทหารพรานวุฒิพงษ์จะถูกจารึกไว้ในฐานะวีรบุรุษผู้กล้าแห่งด้ามขวานไทยตลอดไปผลการออกสลากกินแบ่งรัฐบาลประจำวันที่1มิถุนายน2569รางวัลที่1เลขที่ออก173770รางวัลเลขท้าย2ตัวเลขที่ออก95รางวัลเลขท้าย3ตัวเลขที่ออก410และ938รางวัลเลขหน้า3ตัวเลขที่ออก848และ415น้ำมันทุกหยดมีค่ารู้ใช้รู้รักษาวันข้างหน้าไม่ขาดแคลนจบข่าวคณิษฐายิ้มดีอ่านรับฟังข่าวครั้งต่อไปเวลา 17:00 น.ค่ะ
2: ข่าวที่นำเสนอไปแล้วได้ที่ www.thainews.prd.go.th
3: แร่หมื่นล้านบ้านกลางน้ำถ้ำงามตาผู้ผาแปลกแมกไม้จำปูนบริบูรณ์ด้วยทรัพยากรสวทพงา FM 100 MHz

รับฟังข่าวสารประเด็นเด่นจากพื้นที่7จังหวัดภาคใต้ตอนบนและเรื่องราวดีๆที่มีประโยชน์คัดสรรมาเล่าสู่กันฟังทุกวันจันทร์ถึงวันศุกร์4โมงเย็นเป็นต้นไปในรายการ5แยกข่าวจากสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยในสังกัดสำนักประชาสัมพันธ์เขต5กรม

สวัสดีค่ะขอต้อนรับผู้ฟังนะคะเข้าสู่ในช่วงของรายการ5แยกข่าวค่ะโดยในส่วนของรายการ5แยกข่าวนะคะในวันนี้สวทพงาเป็นแม่ข่ายในการผลิตรายการและส่งสัญญาณไปในพื้นที่7จังหวัดภาคใต้ตอนบนค่ะในวันนี้ทักทายผู้ฟังนะคะในวันจันทร์ที่1มิถุนายน2569ค่ะแล้วก็เจอกันกับดิฉันสาลิฮาอุสมานนะคะรับหน้าที่ดำเนินรายการแล้วก็นำคุณผู้ชมผู้ฟังนะคะมาติดตามในส่วนของประเด็นที่น่าสนใจนะคะไม่ว่าจะเป็นทางด้านของในพื้นที่จังหวัดพังงาเองรวมไปถึงประเด็นในแต่ละพื้นที่กันด้วยค่ะหนึ่งในนั้นค่ะรายการของเรานะคะคุณผู้ฟังก็สามารถที่จะกดไลค์กดแชร์รวมไปถึงติดตามทางเพจของสวทพงากรมประชาสัมพันธ์นะคะซึ่งหนึ่งในนั้นค่ะในวันนี้เราก็มีทีมงานหลากหลายท่านกันเลยทีเดียวค่ะโดยควบคุมการผลิตนะคะนางวรวรรณบุญรังสีผอ.สวทพงาค่ะอำนวยการผลิตนะคะนายโสพลเข้มการผู้อำนวยการสำนักงานประชาสัมพันธ์ที่5ค่ะซึ่งหนึ่งในนั้นนะคะในรายการของเราก็ยังคงมีประเด็นที่ต้องติดตามนะคะมากันที่ประเด็นแรกในวันนี้ค่ะมากันที่ประเด็นแรกนะคะกับทางด้านของกรมการปกครองค่ะออกหนังสือด่วนที่สุดกำชับนะคะฝ่ายปกครองทั่วประเทศปฏิบัติหน้าที่เป็นแบบอย่างที่ดีรักษาเกียรติศักดิ์ศรียึดมั่นความถูกต้องและประโยชน์ของพี่น้องประชาชนค่ะซึ่งทางด้านของอธิบดีกรมการปกครองได้มีการเปิดเผยนะคะว่าตามที่นายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยได้มอบนโยบายนะคะให้ส่วนราชการยึดมั่นในการปฏิบัติหน้าที่ด้วยความซื่อสัตย์สุจริตยึดหลักนิติธรรมและบังคับใช้กฎหมายอย่างเคร่งครัดค่ะพร้อมเร่งรัดปราบปรามผู้มีอิทธิพลแล้วก็ผู้กระทำผิดกฎหมายอย่างจริงจังซึ่งกรมการปกครองนะคะจึงมุ่งมั่นให้บุคลากรนะคะในสังกัดปฏิบัติตนเป็นแบบอย่างที่ดีค่ะรักษากิตติศักดิ์นะคะและวินัยราชการโดยได้มีการลงนามหนังสือด่วนที่สุดถึงผู้ว่าราชการจังหวัดเพื่อที่จะกำชับค่ะแนวทางการปฏิบัติราชการของข้าราชการและเจ้าหน้าที่ฝ่ายปกครองทุกระดับอย่างเข้มงวดเน้นย้ำให้บุคลากรทุกคนนี่แหละค่ะยึดมั่นในหลักคุณธรรมจริยธรรมปฏิบัติหน้าที่ด้วยความซื่อสัตย์สุจริตโปร่งใสตรวจสอบได้และรักษาวินัยข้าราชการอย่างเคร่งครัดค่ะโดยต้องคำนึงถึงประโยชน์ส่วนรวมของพี่น้องประชาชนเป็นสำคัญห้ามเข้าไปเกี่ยวข้องสนับสนุนหรือมีส่วนร่วมกับการกระทำความผิดกฎหมายทุกรูปแบบนะคะไม่ว่าจะเป็นทางตรงหรือทางอ้อมและห้ามอาศัยตำแหน่งหน้าที่หรือความสัมพันธ์ส่วนตัวในการแสวงหาผลประโยชน์โดยมิชอบค่ะนอกจากนี้เองค่ะผู้ฟังก็ได้มีการสั่งการให้บูรณาการร่วมกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องในพื้นที่เพื่อที่จะเดินหน้าปราบปรามผู้มีอิทธิพลอย่างต่อเนื่องนะคะเพื่อสร้างความมั่นใจให้แก่ประพี่น้องประชาชนค่ะทั้งนี้เองนะคะอธิบดีกรมการปกครองก็ได้มีการเน้นย้ำหากตรวจพบว่ามีการฝ่าฝืนหรือว่าประพฤติมิชอบนะหรือสร้างความเสียหายส่งผลกระทบต่อภาพลักษณ์ของกรมการปกครองก็จะถูกดำเนินการลงโทษตามวินัยแล้วก็ดำเนินคดีตามกฎหมายอย่างเด็ดขาดต่อไปค่ะผู้ฟังอันนี้ก็เป็นอีกหนึ่งประเด็นนะคะที่ต้องมีการเดินหน้านะคะเพราะว่าก่อนหน้านี้เนี่ยทางด้านของท่านนายกรัฐมนตรีก็ได้มีการขับเคลื่อนนะคะด้านความมั่นคงตามนโยบายแก่ผู้ว่าราชการจังหวัดพร้อมผู้บังคับการตำรวจภูธรจังหวัดทั้ง76จังหวัดกันด้วยย้ำนะคะว่าต้องบูรณาการทำงานทุกภาคส่วนปรับปรามภัยคุกคามทุกรูปแบบนะคะบำบัดทุกบำรุงสุขพิทักษ์สันติราษฎร์ค่ะพิฆาตยาเสพติดนะคะซึ่งก็เป็นการเดินหน้านะคะโดยทางด้านของการปราบปรามนะคะก็ขอให้ความเข้มข้นนะคะเพิ่มความเข้มข้นเรื่องของการปราบปรามอาชญากรรมทุกประเภทสืบสวนขยายผลไปถึงผู้บงการและเครือข่ายรายใหญ่ย้ำนะคะว่าต้องทำงานอย่างจริงจังไม่ทำตามกระแสแต่ต้องไปตามเจตจำนงนะคะในการบำบัดทุกข์บำรุงสุขพิทักษ์สันติราษฎร์นะคะพิฆาตยาเสพติดรัฐบาลนะคะพร้อมที่จะสนับสนุนทั้งงบประมาณการดำเนินงานเพื่อที่จะทำให้อุปกรณ์นะคะปฏิบัติภารกิจเพิ่มประสิทธิภาพในเรื่องของการทำงานนะคะตอบสนองนะคะที่ต้องมีการรวดเร็วและทันท่วงทีกันด้วยค่ะ
ทั้งนี้เองค่ะกับทางด้านของท่านนายกรัฐมนตรีก็ได้มีการกล่าวนะคะถึงมิติเรื่องของการช่วยเหลือเยียวยาแล้วก็ดูแลพี่น้องประชาชนมีศูนย์ดำรงธรรมแล้วก็หน่วยงานในพื้นที่ถือได้ว่าเป็นช่องทางรับเรื่องร้องเรียนนะคะแล้วก็ติดตามผลอย่างใกล้ชิดนะคะให้พี่น้องประชาชนนี่แหละค่ะเข้าถึงได้อย่างรวดเร็วเป็นธรรมและตรวจสอบได้ขณะที่สำนักงานตำรวจแห่งชาติค่ะก็ได้มีการนำเทคโนโลยีปราบปรามอาชญากรรมต่างๆอยู่บนฐานเดียวกันและสามารถที่จะดำเนินการร่วมกันได้ในพื้นที่ค่ะยึดผลงานเป็นเป้าหมายแล้วก็มั่นใจในเรื่องของประสิทธิภาพการทำงานของทุกคนกันด้วยค่ะผู้ฟังอันนี้ก็เป็นอีกหนึ่งเรื่องราวนะคะที่มีการพูดคุยกันนะคะมากันที่อีกหนึ่งเรื่องราวค่ะกับทางด้านของโครงการไทยช่วยไทยพลัสนะคะเน้นลดภาระค่าครองชีพของพี่น้องประชาชนแล้วก็ช่วยผู้ประกอบการรายย่อยค่ะเปิดให้ลงทะเบียนในส่วนของวันที่25ถึง29พฤษภาคมที่ผ่านมาค่ะซึ่งทางด้านของรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังค่ะเขาก็ได้มีการเปิดเผยนะคะว่าคณะรัฐมนตรีนี่แหละค่ะได้มีมตินะคะในเรื่องของการอนุมัติโครงการดังกล่าวเพื่อที่จะมาบรรเทาภาระค่าใช้จ่ายของพี่น้องประชาชนจากวิกฤตพลังงานโดยรัฐนี่แหละค่ะจะช่วยสมทบค่าใช้จ่ายร้อยละ60และประชาชนจ่ายเองร้อยละ40อย่างเช่นหากพี่น้องประชาชนซื้อสินค้า100บาทประชาชนจะจ่ายเพียง40บาทและรัฐออกให้60บาทซึ่งรัฐจะมอบวงเงินช่วยเหลือเดือนละ 1,000 บาทค่ะรวมด้วยกันถึง4เดือนนะคะรวม30ล้านสิทธิ์ก็มีการเปิดลงทะเบียนไปที่เรียบร้อยแล้วนะคะแต่ส่วนที่เป็นผู้ที่ถือบัตรสวัสดิการแห่งรัฐนี่แหละค่ะ 13.2 ล้านคนรัฐก็จะเติมเงินให้เพิ่มนะคะให้รวมเป็น 1,000 บาทต่อเดือนจากเดิมเนี่ยก็จะได้300บาทนะเพิ่มอีก700บาทเป็นเวลา4เดือนค่ะเช่นในการนี้นะคะพร้อมเน้นย้ำว่าโครงการนี้ไม่ได้มุ่งกระตุ้นเศรษฐกิจเป็นหลักแต่ต้องการที่จะลดภาระฝั่งผู้ซื้อต่อลมหายใจและให้พ่อค้าแม่ค้ารายย่อยค่ะในการป้องกันปัญหากำลังซื้อหดตัวที่อาจจะลุกลามไปสู่ปัญหาธุรกิจปิดกิจการแล้วก็คนก็ตกงานกันด้วยค่ะผู้ฟังก็ถือว่าเป็นอีกหนึ่งเรื่องราวที่ได้รับความสนใจก็อย่างที่น้องหาได้เกริ่นไปก็ช่วงที่ลงทะเบียนนะคะก็ถือว่าคึกคักกันเลยทีเดียวและเสียงของพี่น้องประชาชนบางพื้นที่บางคนเนี่ยก็ชอบนะคะในเรื่องของการที่มีโครงการดีๆที่จะมาช่วยลดแบ่งเบาภาระค่าครองชีพต่างกันด้วยค่ะผู้ฟังอันนี้ก็เป็นอีกหนึ่งประเด็นนะเดี๋ยวช่วงหน้าค่ะผู้ฟังเดี๋ยวเรากลับมาในช่วงที่2ของรายการนะคะในช่วงของรวมใจไทยฝ่าวิกฤตพลังงานค่ะในช่วงนี้ให้คุณผู้ฟังไปรับฟังสิ่งที่น่าสนใจแล้วก็กลับมาติดตามในช่วงต่อไปของรายการค่ะ

0: วดมนต์และเสียงฮาซานมัสยิดวัดและโบสถ์อยู่เคียงข้างกันเหมือนญาติพี่น้องคนไทยไม่เคยแบ่งศาสนามีน้ำใจแบ่งปันและช่วยเหลือกันเพราะทุกศาสนาสอนให้คนเป็นคนดีไม่ได้สอนให้แตกแยกมาร่วมสร้างบ้านของเราให้เต็มไปด้วยรักความเข้าใจอยู่ร่วมกันอย่างสุขใจเพราะประเทศไทยคือบ้านของเราทุกคนอยู่ร่วมกันแบบพหุวัฒนธรรมสุขสงบร่มเย็นสำนักงานประชาสัมพันธ์ที่5กรมประชาสัมพันธ์
1: ท่านใช้รถใช้ถนนในทุกวันนี้ข้อให้พี่น้องประชาชนตระหนักและปฏิบัติตามกฎจราจรอย่างเคร่งครัดงดใช้โทรศัพท์ขณะขับขี่เคารพสัญญาณไฟและให้ทางแก่ผู้ข้ามถนนความประมาทเพียงเล็กน้อยอาจนำไปสู่ความสูญเสียที่ยิ่งใหญ่ข้อความร่วมมือจะถูกฐานรวมกันสร้างวินัยจราจรเพื่อความปลอดภัยของตนเองและส่วนรวมขับขี่ปลอดภัยเริ่มต้นที่ตัวเราด้วยความปรารถนาดีจากกองทุนเพื่อความปลอดภัยในการใช้รถใช้ถนนจังหวัดพังงา
2: ติดตามสถานการณ์ด้านวิกฤตพลังงานที่ได้รับผลกระทบจากสถานการณ์ในตะวันออกกลางการแก้ไขปัญหาในพื้นที่7จังหวัดภาคใต้ตอนบนร้องฟังเสียงสะท้อนจากประชาชนในช่วงรวมใจไทยฝ่าวิกฤตพลังงาน

มากันที่ในพื้นที่จังหวัดภูเก็ตนะคะก็ยังคงมีประเด็นนะคะที่จะมาช่วยลดในส่วนของลดค่าใช้จ่ายของพี่น้องประชาชนนะคะกับการที่อำเภอเมืองภูเก็ตค่ะชวนร่วมงานไทยช่วยไทยครั้งที่4เลือกซื้อสินค้าราคาประหยัดกระตุ้นเศรษฐกิจชุมชนนะคะซึ่งทางด้านของนายอำเภอเมืองภูเก็ตนะคะกล่าวนะคะว่าอำเภอเมืองภูเก็ตเนี่ยจัดงานนะคะในส่วนของจัดโครงการนะคะธงฟ้าราคาประหยัดลดค่าครองชีพของพี่น้องประชาชนค่ะก็จะมีทางด้านของสำนักงานพาณิชย์จังหวัดภูเก็ตค่ะเดินหน้าช่วยเหลือพี่น้องประชาชนลดภาระค่าครองชีพจัดโครงการธงฟ้าราคาประหยัดลดค่าครองชีพของประชาชนค่ะโดยนำสินค้าจำเป็นต่อการอุปโภคบริโภคเนี่ยมาจัดจำหน่ายในราคาพิเศษเพื่อบรรเทาผลกระทบด้านค่าครองชีพและช่วยเหลือประชาชนในพื้นที่ซึ่งภายในงานเองค่ะก็มีการจำหน่ายสินค้าราคาประหยัดหลากหลายอย่างเลยทีเดียวไม่ว่าจะเป็นในส่วนของข้าวสารหอมมะลินะคะขนาด5กิโลกรัมราคาเพียงถุงละ150บาทน้ำมันพืชค่ะขนาด1ลิตรราคา35บาทน้ำตาลทรายขาวขนาด1กิโลกรัมค่ะราคา20บาทไข่ไก่เบอร์2แผ่นละ30ฟองราคา100บาทค่ะและน้ำยาล้างจานขนาด450มิลนะคะราคาเพียง12บาทค่ะซึ่งโครงการดังกล่าวนะคะก็จะจัดขึ้นนะคะที่บริเวณสวนเฉลิมพระเกียรติ72พรรษามหาราชินีค่ะก็เป็นการที่กระตุ้นเศรษฐกิจรวมไปถึงนำสินค้าอุปโภคบริโภคค่ะเพื่อช่วยลดภาระค่าใช้จ่ายในครัวเรือนแล้วก็สนับสนุนโครงการช่วยเหลือพี่น้องประชาชนของภาครัฐกันอย่างต่อเนื่องค่ะผู้ฟังอันนี้ก็เป็นอีกหนึ่งเรื่องราวนะคะที่ทางด้านของหลากหลายพื้นที่ได้มีการระดมกันแล้วก็นำสินค้าอุปโภคบริโภคค่ะเพื่อที่จะมากระจายให้กับพี่น้องประชาชนในแต่ละพื้นที่กันด้วยค่ะเราไปกันที่จังหวัดชุมพรกันบ้างค่ะกับการแสดงโอท็อปจังหวัดชุมพรนะคะยกทัพสินค้าเด่นประจำจังหวัดร่วมจัดแสดงและจำหน่ายภายในงานก็มีการประชุมขับเคลื่อนนโยบายของสมาคมแม่บ้านมหาดไทยค่ะพื้นที่ภาคใต้ณโรงแรมเดอะโนโวชุมพรบีทรีสอร์ทแอนด์กอล์ฟจังหวัดชุมพรค่ะซึ่งก็เป็นการแสดงนะคะในส่วนของการจำหน่ายภายในงานนะคะก็มีการขับเคลื่อนนโยบายสมาคมแม่บ้านมหาดไทยก็เป็นการที่นำผู้ประกอบการโอท็อปจังหวัดชุมพรค่ะได้นำผลิตภัณฑ์คุณภาพอัตลักษณ์ท้องถิ่นมาจัดแสดงอย่างหลากหลายไม่ว่าจะเป็นเรื่องของอาหารของใช้งานหัตถกรรมแล้วก็ผลิตภัณฑ์ชุมชนที่สะท้อนภูมิปัญญาและเสน่ห์ของชาวชุมพรค่ะผู้ประกอบการโอท็อปจังหวัดชุมพรนะคะก็ได้มีการขอบคุณนะคะในส่วนของนายกสมาคมแม่บ้านมหาดไทยคณะที่ปรึกษานายกสมาคมแม่บ้านมหาดไทยอุปนายกสมาคมแม่บ้านมหาดไทยประธานแม่บ้านมหาดไทยทั้ง14จังหวัดภาคใต้ค่ะตลอดจนแขกผู้มีเกียรติทุกท่านที่ให้เกียรติเยี่ยมชมแล้วก็อุดหนุนเรื่องของสินค้าและมอบกำลังใจแก่ผู้ประกอบการในครั้งนี้นะคะก็ถือได้ว่าเป็นการสนับสนุนทุกยอดการสั่งซื้อค่ะก็คือพลังสำคัญในการขับเคลื่อนเศรษฐกิจฐานรากสร้างงานสร้างรายได้และสร้างความภาคภูมิใจให้แก่พี่น้องประชาชนในพื้นที่กันด้วยค่ะผู้ฟังอันนี้ก็เป็นอีกหนึ่งประเด็นที่นำมาฝากกันนะคะในช่วงของรายการ5แยกข่าวนะคะโดยทีมงานสวทพงาเป็นแม่ข่ายในการผลิตรายการค่ะดูเวลาแล้วค่ะผู้ฟังก็ขอบคุณผู้ชมผู้ฟังนะคะรวมไปถึงสถานีทุกสถานีกันเลยทีเดียวนะคะวิทยุในเครือข่ายที่ร่วมรับสัญญาณกันด้วยค่ะอำนวยการผลิตค่ะนายโสพลเขี่ยมการผู้อำนวยการสำนักงานประชาสัมพันธ์ที่5ค่ะควบคุมการผลิตนางวรวรรณบุญรังสีผู้อำนวยการสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดพังงาค่ะและในวันพรุ่งนี้นะคะพบกับรายการให้แยกข่าวโดยสวทกระบี่ค่ะและลำดับถัดไปนะคะขอให้ทุกท่านได้รับชมนะคะในส่วนของรายการใต้ร่มพระบารมีค่ะสำหรับวันนี้ดิฉันสลาอุสมาพร้อมทีมงานสวทพังงาค่ะก็ต้องลาคุณผู้ชมผู้ฟังไว้เพียงเท่านี้ก่อนสวัสดีค่ะ

0: ถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย70สถานีทั่วทุกภูมิภาคเสนอรายการใต้ร่มพระบารมีพระพันปีหลวง
1: สวัสดีครับคุณผู้ฟังคุณผู้ชมทุกท่านครับขอต้อนรับทุกท่านเข้าสู่รายการใต้ร่มพระบารมีพระพันปีหลวงทางสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย70จังหวัดทั่วทุกภูมิภาคครับพบกันวันจันทร์ถึงวันศุกร์สำหรับวันนี้วันจันทร์ที่1มิถุนายน2569เป็นวันหยุดชดเชยวันวิสาขบูชาครับพบกับผมปัณพัฒน์แสงสีเรืองจากสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดเลยครับนำทุกท่านไปติดตามเรื่องราวที่ทรงคุณค่าน้อมรำลึกถึงพระมหากรุณาธิคุณอันหาที่สุดมิได้ของสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงที่ทรงมีต่อพระศกนิกรชาวไทยทั้งประเทศครับสำหรับช่วงแรกของรายการวันนี้ครับนำทุกท่านไปติดตามเรื่องของดอกไม้นามพระราชทานดอกนิมมานรดีบุปผาราชินีแห่งภูหลวงพระราชปณิธานสีเขียวของสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงในช่วงภาพเก่าเล่าเรื่องครับ
0: ช่วงภาพเก่าเล่าเรื่อง
1: คุณผู้ฟังคุณผู้ชมทุกท่านครับบนผืนป่าสูงเขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่าภูหลวงจังหวัดเลยมีดอกไม้ดอกเล็กๆดอกหนึ่งครับที่มีขนาดไม่ถึง2เซนติเมตรแต่กลับบรรจุพระมหากรุณาธิคุณอันยิ่งใหญ่ไว้ในนามนิมมานรดีกล้วยไม้ป่าที่ได้รับพระราชทานนามจากสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงองค์พระมารดาผู้ทรงคุ้มครองผืนป่าของปวงชนชาวไทยครับเมื่อเดือนมีนาคมพ.ศ. 2534เป็นวันสำคัญของผืนป่าภูหลวงเมื่อสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงเสด็จพระราชดำเนินไปทอดพระเนตรความงดงามของธรรมชาติณลานสุริยันหน่วยพิทักษ์ป่าโคกนกกระบาท่ามกลางพันไม้นานาพันธุ์พระองค์ทรงสนพระราชหฤทัยในกล้วยไม้อิงอาศัยชนิดหนึ่งครับที่มีความเรียบง่ายแต่โดดเด่นกล้วยไม้ดอกเล็กนี้มีกลีบสีขาวบริสุทธิ์ครับประดับด้วยเส้นสีแดงเข้มพาดผ่านตามยาวและกลีบปากสีเหลืองเข้มที่แต้มด้วยสีแดงที่โคนราวกับธรรมชาติที่ได้วาดภาพอันงดงามไว้บนผืนผ้าขาวด้วยพระราชหฤทัยที่ทรงเห็นคุณค่าและทรงต้องการอนุรักษ์พันธุ์ไม้หายากนี้ไว้เป็นสมบัติของชาติพระองค์จึงได้พระราชทานนามว่านิมมานรดีครับชื่อที่ไม่เพียงแต่ยกระดับดอกไม้ป่าเล็กๆให้กลายเป็นพันธุ์ไม้ทรงเกียรติแต่ยังเป็นสัญลักษณ์แห่งพระราชปณิธานในการอนุรักษ์ผืนป่าอีกด้วยครับเอื้องนิมมานรดีหรือที่มีชื่อทางวิทยาศาสตร์ว่าพินาเลียอามิก้าคุ้นเป็นกล้วยไม้อิงอาศัยที่มีลักษณะเฉพาะตัวลำลูกกล้วยรูปทรงกระบอกสูง 7-10 เซนติเมตรใบรูปขอบขนานแกมรีกว้าง 2-3 เซนติเมตรดอกออกเป็นช่อยาว 12-15 เซนติเมตรโดยก้านดอกมีขนนุ่มสีขาวความงดงามที่โดดเด่นที่สุดคือดอกที่บานเต็มที่กว้างเพียง 1-1.5 เซนติเมตรกลีบเลี้ยงและกลีบดอกสีขาวประดับด้วยขีดสีแดงเข้มตามยาวส่วนกลีบปากมีสีขาวปลายเหลืองเข้มพร้อมแต้มสีแดงเข้มที่หูกลีบปากราวกับเป็นงานศิลปะที่ธรรมชาติสร้างสรรค์ขึ้นอย่างประณีตนิมมานรดีจะผลิดอกในช่วงเดือนกุมภาพันธ์ถึงเมษายนของทุกปีกระจายพันธุ์ตามคบไม้ในป่าดิบเขาที่โล่งแจ้งแสงแดดจัดที่มีความสูง 1,000 ถึง 1,800 เมตรในภาคเหนือภาคตะวันออกและภาคตะวันออกเฉียงเหนือครับปัจจุบันเขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่าภูหลวงยังคงเป็นผืนป่าที่อุดมสมบูรณ์ด้วยความหลากหลายทางชีวภาพการเสด็จพระราชดำเนินและการพระราชทานนามนิมมานรดีในครั้งนั้นกลายเป็นหมุดหมายสำคัญที่กระตุ้นให้เกิดความสนใจในการอนุรักษ์พืชพันธุ์หายากควบคู่ไปกับกุหลาบพันปีที่บานสะพรั่งเต็มภูเขาในช่วงต้นปีครับดอกนิมมานรดีจึงไม่ใช่แค่ดอกไม้ป่าธรรมดาครับแต่เป็นสัญลักษณ์แห่งพระราชปณิธานสีเขียวที่สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงส่งมอบให้แก่ปวงชนชาวไทยครับเป็นเครื่องรำลึกถึงพระมหากรุณาธิคุณในการดูแลผืนป่าและสิ่งแวดล้อมของประเทศ และเป็นมรดกทางธรรมชาติอันล้ำค่าที่เราทุกคนมีหน้าที่ร่วมกันปกป้องรักษาไว้สืบไปครับคุณผู้ฟังคุณผู้ชมทุกท่านครับเขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่าภูหลวงจังหวัดเลยเป็นผืนป่าสูงที่เต็มไปด้วยความหลากหลายทางชีวภาพมีพืชพันธุ์หายากนานาชนิดและเป็นสถานที่ที่ได้จารึกเรื่องราวแห่งพระมหากรุณาธิคุณของสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงในฐานะองค์พระมารดาผู้ทรงคุ้มครองผืนป่าโดยทุกครั้งที่ดอกนิมมานรดีเบ่งบานบนภูหลวงครับคือการเตือนใจให้เราได้จดจำไว้ว่าผืนป่าคือชีวิตและชีวิตไม่สมบูรณ์หากปราศจากป่าดังพระราชดำรัสที่ทรงประทานไว้อย่างจริงใจและลึกซึ้งครับและในช่วงตามรอยพระเมตตาในวันนี้ครับยังอยู่ที่เขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่าภูหลวงจังหวัดเลยนำทุกท่านไปติดตามพระราชกรณียกิจและพระเมตตาแก่ช้างป่ากับโครงการฟื้นฟูอาหารช้างป่าภูหลวงอันเนื่องมาจากพระราชดำริที่ทรงห่วงใยช้างป่าและราษฎรในพื้นที่สร้างคนกับช้างอยู่ร่วมกันได้โดยไม่รบกวนซึ่งกันและกันครับไปติดตามรายละเอียดกันในช่วงตามรอยพระเมตตาครับ
0: ช่วงตามรอยพระเมตตา
1: คุณผู้ฟังคุณผู้ชมทุกท่านครับเขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่าภูหลวงนั้นได้ประกาศจัดตั้งเป็นเขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่าเมื่อวันที่18ธันวาคมปีพ.ศ. 2517มีเนื้อที่ทั้งสิ้น 896.75 ตารางกิโลเมตรหรือ 565,93 ไร่มีอาณาเขตครอบคลุมพื้นที่อำเภอภูหลวงอำเภอวังสะพุงอำเภอภูเรือและอำเภอด่านซ้ายจังหวัดเลยครับเป็นพื้นที่ป่าที่อุดมสมบูรณ์ไปด้วยแหล่งอาหารและแหล่งน้ำจึงเป็นแหล่งที่อยู่อาศัยหากินของสัตว์ป่านานาชนิดรวมทั้งช้างป่าด้วยครับในอดีตพื้นที่ป่าแห่งนี้มีช้างป่าอาศัยอยู่หลายร้อยตัวและจำนวนประชากรช้างป่าภูหลวงมีจำนวนเพิ่มขึ้นทุกปีจึงทำให้เกิดปัญหาพื้นที่หากินและแหล่งอาหารไม่เพียงพอต่อจำนวนประชากรช้างป่าที่นับวันจะเพิ่มขึ้นเมื่อปีพ.ศ. 2542สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงเสด็จไปยังเขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่าภูหลวงและพระราชทานพระราชดำริให้ดำเนินโครงการปลูกพืชอาหารช้างในพื้นที่ป่าธรรมชาติภายในเขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่าภูหลวงเพื่อเป็นหนทางหนึ่งที่จะช่วยป้องกันไม่ให้ช้างออกไปหากินนอกเขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่าและทำความเสียหายให้กับพืชสวนไร่นาของชาวบ้านซึ่งเป็นสาเหตุให้ช้างถูกทำร้ายถึงกับเสียชีวิตได้ครับดังนั้นเพื่อเป็นการสนองพระราชดำริในอันที่จะแก้ไขปัญหาความเดือดร้อนดังกล่าวและเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงเขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่าภูหลวงจึงได้จัดทำโครงการฟื้นฟูอาหารช้างป่าภูหลวงอันเนื่องมาจากพระราชดำริขึ้นโดยเริ่มดำเนินการในปีงบประมาณพ.ศ. 2543เป็นต้นมาครับโดยได้ดำเนินการปรับปรุงแหล่งน้ำสำหรับสัตว์ป่าจัดทำฝายชะลอความชุ่มชื้นแบบต่างๆสร้างโป่งเทียมเพื่อเพิ่มแหล่งเกลือแร่ให้กับสัตว์ป่าเพาะชำกล้าไผ่น้ำเพื่อปลูกเป็นรั้วป้องกันช้างป่าเพาะชำกล้าไผ่เพื่อปลูกเป็นอาหารสำหรับช้างป่าปลูกพืชอาหารสำหรับช้างป่าเช่นไผ่กล้วยว่ามะม่วงป่าและมะไฟป่าเป็นต้นรวมทั้งการจัดทำทุ่งหญ้าสำหรับสัตว์ป่าการติดตามช้างป่าออกนอกพื้นที่และการจัดอบรมส่งเสริมเกษตรกรต้นแบบการใช้รั้วรังผึ้งป้องกันพื้นที่เกษตรกรรมจากการทำลายของช้างป่าสนองพระมหากรุณาธิคุณในสมเด็จพระราชชนนีพันปีหลวงที่ทรงตั้งพระราชหฤทัยให้คนและช้างอยู่ร่วมกันได้พร้อมกับทรัพยากรธรรมชาติที่จะพึ่งพาเกื้อกูลกันปลูกจิตสำนึกและใช้แนวทางที่เหมาะสมในการจัดการพื้นที่ป่าอนุรักษ์โดยชุมชนมีส่วนร่วมครับสำหรับโครงการฟื้นฟูอาหารช้างป่าภูหลวงอันเนื่องมาจากพระราชดำริจึงเป็นอีกหนึ่งในพระมหากรุณาธิคุณของสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงที่ดำเนินงานมาอย่างต่อเนื่องในหลากหลายกิจกรรมช่วยลดความขัดแย้งระหว่างคนกับช้างช่วยทำให้มีแหล่งน้ำและแหล่งอาหารสำหรับช้างป่าทำให้มีความอุดมสมบูรณ์ขึ้นนับเป็นพระเมตตาที่ทรงห่วงใยช้างป่าสร้างคนกับช้างอยู่ร่วมกันได้โดยไม่รบกวนซึ่งกันและกันครับคุณผู้ฟังคุณผู้ชมทุกท่านครับ สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงทรงมีความห่วงใยราษฎรในพื้นที่ภาคตะวันออกเฉียงเหนือซึ่งส่วนใหญ่มีฐานะยากจนและขาดแคลนที่ดินทำกินครับจึงมีพระราชสวนีให้มูลนิธิส่งเสริมศิลปาชีพในสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีนาถโดยให้พลเอกณพลบุญทับหรือพันเอกเรวัตบุญทับยศและชื่อเดิมในขณะนั้นจัดซื้อที่ดินที่มีความเหมาะสมเพื่อจัดทำโครงการพัฒนาพื้นที่เพื่อเทิดพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถบ้านคกงิ้วอำเภอเชียงคานจังหวัดเลยให้เป็นพื้นที่สำหรับช่วยเหลือราษฎรที่มีฐานะยากจนและขาดแคลนที่ดินทำกินครับติดตามรายละเอียดได้ในช่วงสานต่อพระราชปณิธานครับ
0: ช่วงสานต่อพระราชปณิธาน
1: คุณผู้ฟังคุณผู้ชมทุกท่านครับโครงการพัฒนาพื้นที่เพื่อเทิดพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถบ้านคกงิ้วตำบลปากตมอำเภอเชียงคานจังหวัดเลยได้ดำเนินการส่งเสริมอาชีพและพัฒนาคุณภาพชีวิตของราษฎรให้มีรายได้และความเป็นอยู่ที่ดีขึ้นครับตลอดจนส่งเสริมอนุรักษ์สภาพป่าโดยการปลูกไม้ยืนต้นทดแทนเพื่อปรับสภาพป่าให้มีสภาพคงเดิมและเป็นแหล่งต้นน้ำลำธารสืบต่อไปในอนาคตในการนี้มูลนิธิส่งเสริมศิลปาชีพในสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถได้ดำเนินการตามพระราชสวนีพิจารณาจัดซื้อที่ดินบริเวณระหว่างบ้านคกงิ้วตำบลปากตมอำเภอเชียงคานจังหวัดเลยจำนวน79ไร่จัดทำเป็นพื้นที่โครงการตั้งแต่ปีพ.ศ. 2533เป็นต้นมาครับและได้รับพระมหากรุณาธิคุณจากพระองค์ท่านเสด็จพระราชดำเนินตรวจเยี่ยมถึง2ครั้งด้วยกันครับสำหรับวัตถุประสงค์ของโครงการเป็นโครงการเทิดพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงที่ทรงมีพระชนมายุครบ60พรรษาในปีพุทธศักราช2535เพื่อส่งเสริมอาชีพพัฒนาคุณภาพชีวิตความเป็นอยู่ของราษฎรให้ดีขึ้นเพื่อให้ราษฎรยากจนไม่มีที่ดินได้มีที่ดินทำกินเป็นแหล่งเรียนรู้ของชุมชนส่งเสริมการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมและเป็นแหล่งต้นน้ำลำธารเสริมสร้างความมั่นคงในพื้นที่และเพื่อเป็นแหล่งท่องเที่ยวของจังหวัดเลยอีกแห่งหนึ่งด้วยครับปัจจุบันโครงการพัฒนาพื้นที่เพื่อเทิดพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถบ้านคกงิ้วอยู่ภายใต้การดูแลของกองพันทหารราบที่1กรมทหารราบที่8ได้ส่งเสริมอาชีพให้ประชาชนในพื้นที่ไม่ว่าจะเป็นการเลี้ยงปลาในกระชัง300บ่อที่สร้างรายได้ให้เกษตรกรหลักหมื่นต่อเดือนครับการปลูกพืชผักที่ทหารช่วยมาลดต้นทุนเก็บเกี่ยวและการทอผ้าที่ทำให้บ้านคกงิ้วกลายเป็นแหล่งเรียนรู้ตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงที่เข้มแข็งสำหรับกลุ่มอาชีพสมาชิกของโครงการมีอยู่5กลุ่มประกอบไปด้วยกลุ่มทอผ้าไหมกลุ่มทอผ้าฝ้ายกลุ่มปักผ้าไหมน้อยกลุ่มเลี้ยงปลากระชังน้ำโขงและกลุ่มเกษตรกรรมครับปัจจุบันส่งเสริมให้อาชีพราษฎรในพื้นที่มีชีวิตความเป็นอยู่ที่ดีขึ้นมีรายได้เพื่อที่จะส่งเสริมให้กับครอบครัวให้กับบุตรหลานได้มีที่ดินทำกินและมีอาชีพมีรายได้เสริมครับคุณละอองชาวนาประธานกลุ่มทอผ้าโครงการพัฒนาพื้นที่เพื่อเทิดพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถบ้านคกงิ้วเล่าให้ฟังว่าสมเด็จพระบรมราชชนนีพันปีหลวงได้ทรงส่งเสริมการทอผ้าทำให้สตรีในหมู่บ้านมีอาชีพมีรายได้เลี้ยงตนเองและครอบครัวอย่างยั่งยืนมาจนถึงทุกวันนี้ยังความซาบซึ้งในพระมหากรุณาธิคุณอันหาที่สุดมิได้ครับ

0: ที่ก่อนที่เราจะได้เป็นสมาชิกของพระองค์ท่านคือตัวแม่น่ะได้ไปถวายผ้าลายนางห่านให้ท่านที่บ้านกลางที่ท่านเสด็จมาเยี่ยมเยือนราษฎรที่นั่นก็เลยมีพระราชสวนีจากพระพันปีหลวงให้ก่อตั้งริเริ่มก่อตั้งผ้าทําเพราะว่าท่านดูลายพระหัตถ์ที่ท่านให้ดูนะคะว่าให้ทําแบบนี้นะลายผ้าน่ะมันสวยดีท่านก็เลยมีพระราชสวนีให้เราจัดการตั้งกลุ่มขึ้นโดยที่เรามีกลุ่มพื้นฐานอยู่แล้วค่ะคือทอผ้าฝ้ายอยู่ที่กลุ่มของเราอยู่แล้วก็เลยรวมสมาชิกเข้าไปทํารับไหมจากโครงการมาทําอยู่ที่บ้านโดยที่สมาชิกเริ่มแรกของเราจะมี52คนค่ะ
1: ปัจจุบันค่ะ
0: ปัจจุบันเหลือที่ทําจริงๆมันแยกหลายอย่างนะคะตั้งแต่ทอผ้าฝ้ายผ้าไหมแล้วก็ภาพปักปัจจุบันก็จะเหลือประมาณ40กว่าคนนี่แหละค่ะเพราะว่าก็แก่ไปตามกาลเวลาแล้วเนาะขนาดแม่ก็ยัง60แล้ว
1: มีเด็กรุ่นใหม่เข้ามาสานต่อมั้ยคะ
0: ตอนนี้เด็กรุ่นใหม่มีค่ะมีจะเป็นที่วังอับช้างหมู่บ้านใกล้ๆเรานะคะค่ะแล้วก็ที่บ้านโนนสว่างตำบลเชียงคานอีกคนนึงที่เป็นเยาวชนรุ่นใหม่อีกอย่างแล้วก็สอนลูกๆและหลานด้วยอย่างเช่นตีเกี๊ยวไหมหรือว่ากอหลอดให้อย่างนี้นะคะแล้วก็มาดูตอนที่จะมีนักเรียนมาดูศึกษาดูงานจากโรงเรียนใกล้ๆชุมชนของเราจะมาดูตอนที่ว่าฝึกลอกกาวไหมทํายังไงย้อมสีทํายังไงเพราะว่าปีที่แล้วแม่ก็ได้ไปสอนอยู่ที่โรงเรียนบ้านนาปนาดย้อมไหมด้วยสีธรรมชาติก็เด็กๆก็สนใจดีอ่ะค่ะเพราะว่าที่กี่เราจะเอาไปไว้ที่โรงเรียนก็มีทอผ้าไทยดําให้เด็กฝึกหัดกระทบฟืมดูอย่างนี้นะคะ
1: จากคุณที่ทอผ้าไว้ใช้เอง
0: ใช่
1: ชาวไทยดําที่ทอผ้าไว้ใช้เองพอพระพันปีหลวงเข้ามาส่งเสริมให้เป็นอาชีพเนี่ยเราก็มีอาชีพมีรายได้ที่ยั่งยืนมากขึ้นถูกต้อง
0: ค่ะใช่ขนาดแม่ที่ไปไม่ได้ก็ยังทําผ้าไหมของพระองค์ท่านอยู่เพราะว่าไม่รู้จะไปทําไงเนาะทําไร่ทําสวนก็ไม่ไหวแล้วก็นั่งทอผ้าไหมอยู่ที่บ้านถึงไตรมาสที่จะส่งผ้าแล้วนะทหารก็เพิ่นก็จะติดต่อมาว่าจะส่งวันนี้แม่ก็ต่างก็รวบรวมผ้าไหมมาไว้จุดที่ทําการนี้แล้วก็ตรวจสอบให้ทหารมารับไปอย่างนี้นะคะก็จะสะดวกกว่าแต่ก่อน
1: ซึ่งในพระมหากรุณาธิคุณของพระองค์ท่าน
0: เล
1: ยค่ะ
0: มากเลยค่ะซาบซึ้งมากๆถ้าไม่ได้จุดนี้พวกเราก็ไม่มีที่จะทํามาหากินอะไรพูดง่ายๆนะคะเพราะว่าหลังจากเสร็จนาขนาดคนวัยทํางานก็ยังเอางานของพระองค์ท่านมาทําแล้วก็มีรายได้เสริมดีกว่าที่เราจะอยู่เฉยๆอย่างนี้นะคะแต่ว่าได้อยู่จุดนี้เราภูมิใจมากๆเลยค่ะซาบซึ้งมากเลย
1: อยากบอกอะไรกับพระองค์คะ
0: เพราะขอให้พระองค์จงสมาชิกของเราซาบซึ้งในพระคุณของพระองค์ท่านมากมากค่ะเพราะว่าแต่ละคนไม่ลืมพระคุณของพระองค์ท่านเลยยังทรงทำงานรับใช้พระองค์ท่านตลอดค่ะ

0: ก็นับเป็นพระมหากรุณาธิคุณอันหาที่สุดมิได้ของสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงที่ทรงมีต่อพระสกนิกรชาวจังหวัดเลยครับในส่วนของการส่งเสริมจากภาครัฐนั้นหน่วยงานภาครัฐศูนย์หม่อนใหม่เฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถจังหวัดเลยก็เป็นหน่วยงานหลักครับที่ทำหน้าที่สืบสานพระราชปณิธานผ่านงานวิจัยและส่งเสริมเกษตรกรอย่างครบวงจรครับ
1: สำหรับการให้การสนับสนุนเกษตรกรในโครงการครบนิ้วนะคะเราก็ได้ดำเนินการมาหลายปีนะคะในอดีตก็ไปส่งเสริมให้เกษตรกรปลูกหม่อนแล้วก็เลี้ยงไหม อย่างในโครงการเองก็มีการปลูกหม่อนนะคะทั้งหม่อนใบแล้วก็หม่อนผลแต่ว่าปัจจุบันนี้เดิมทีเมื่อก่อนเราสนับสนุนเกษตรเรื่องไข่ไหมให้กับเกษตรกรมีการเลี้ยงไหมเองด้วยแล้วเพื่อที่จะไปทอผ้านะคะแต่ปัจจุบันนี้การเลี้ยงไหมค่อนข้างจะลดลงแต่ว่าเราก็ยังดูแลให้การสนับสนุนเหมือนเดิมไม่ว่าจะเป็นในเรื่องของการฝึกอบรมต่างๆนะคะอบรมเรื่องการย้อมสีหรือการแปรรูปอะไรพวกนี้ค่ะแล้วก็อีกส่วนนึงที่เพิ่มเติมก็คือเรามีการตรวจรับรองผ้าไหมให้กับกลุ่มเกษตรกรที่อยู่ในกลุ่มโครงการครบงิ้วอะค่ะก็คือมีกลุ่มที่ขอรับการตรวจรับรองผ้าไหมอยู่2กลุ่มนะคะเป็นผ้าไหมตานกยูงพระราชทานนะคะในส่วนของศูนย์มอนไหมเองพวกเราทุกคนมีความภาคภูมิใจนะคะแล้วก็มีความสุขที่ได้ดําเนินกิจกรรมต่างๆที่เป็นพระราชดำริของพระองค์ท่านนะคะได้ดูแลเกษตรกรได้สนับสนุนในการดําเนินอาชีพของเกษตรกรนะคะในส่วนต่างๆไม่ว่าจะเป็นเรื่องการปลูกหม่อนเลี้ยงไหมสนับสนุนไข่ไหมฝึกอบรมถ่ายทอดความรู้แล้วก็รวมถึงการสนับสนุนปัจจัยการผลิตให้กับเกษตรกรทําให้เกษตรกรสามารถมีรายได้ก็สามารถเลี้ยงชีพตัวเองได้ค่ะ

0: นับเป็นพระมหากรุณาธิคุณอันหาของสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงที่ทรงส่งเสริมอาชีพและพัฒนาคุณภาพชีวิตของราษฎรในพื้นที่ครับให้มีรายได้สร้างงานสร้างอาชีพยกระดับชีวิตความเป็นอยู่ให้ดีขึ้นกว่าเดิมมาจนถึงทุกวันนี้ครับและมาถึงช่วงสุดท้ายของรายการครับช่วงนี้ผมมีข่าวสารที่เกี่ยวเนื่องกับพระราชพิธีพระบรมศพสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงมานำเสนอกันครับไปติดตามกันครับสำนักพระราชวังขอแจ้งการเข้าพระบรมมหาราชวังและวัดพระศรีรัตนศาสดารามระหว่างวันที่3ถึง4มิถุนายน2569มีพระราชพิธีมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา4รอบสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินี3มิถุนายน2569ดังนี้วันที่3มิถุนายน2569งดเข้าชมพระบรมมหาราชวังและวัดพระศรีรัตนศาสดารามตลอดทั้งวันงดเข้ากราบถวายบังคมพระบรมศพสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงณพระที่นั่งดุสิตมหาปราสาทตลอดทั้งวันวันที่4มิถุนายน2569ปิดจำหน่ายบัตรเข้าชมตลอดทั้งวันนักท่องเที่ยวสามารถเข้าชมได้เฉพาะวัดพระศรีรัตนศาสดารามตั้งแต่เวลา 8:30 นถึง 15:30 นโดยเข้าออกทางประตูสวัสดิโสภางดเข้ากราบถวายบังคมพระบรมศพสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวง
1: สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยและเครือข่ายทั่วประเทศเสนอข่าวต้นชั่วโมงรู้เร็วรู้จริงเกาะติดทุกสถานการณ
2: ์รับฟังข่าวต้นชั่วโมง 17:00 นกับคณิษฐายิ้มดีค่ะรัฐบาลเชิญชวนประชาชนร่วมชมนิทรรศการและกิจกรรมเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีที่วัดราชาธิวาสวิหารอีกสักครู่กลับมาติดตามรายละเอียดค่ะ
3: สังคมสูงวัยไม่ใช่เรื่องไกลตัวอารยะสถาปัตย์คือการออกแบบบ้านเมืองและพื้นที่สาธารณะให้ผู้สูงอายุใช้ชีวิตได้สะดวกปลอดภัยและเท่าเทียมทางลาดราวจับพื้นกันลื่นและแสงสว่างคือรายละเอียดเล็กๆที่ช่วยลดการหกล้มและเพิ่มคุณภาพชีวิตได้จริงร่วมสร้างสังคมที่ทุกวัยใช้ชีวิตได้อย่างมั่นใจเพราะการออกแบบที่ดีคือความใส่ใจที่ทุกคนสัมผัสได
4: ้ตอนนี้ปัญหาบุหรี่ไฟฟ้าเข้าถึงง่ายมากและมีรูปแบบที่ดึงดูดใจเด็กๆโดยเฉพาะ
5: สารเสพติดเป็นภัยต่อชีวิตบุหรี่ไฟฟ้ามีสารพิษอันตรายต่อสมองที่กำลังพัฒนาของเด็กและเยาวชน
4: อนาคตประเทศชาติจะพัฒนาอย่างมีคุณภาพร่วมปกป้องเด็กและเยาวชนจากบุหรี่ไฟฟ้า
6: คนไทยไม่เอาบุหรี่ไฟฟ้าคนไทยไม่เอาบุหรี่ไฟฟ้าคนไทยไม่เอาบุหรี่ไฟฟ้า
7: ใต้ร่มพระบารมีแห่งสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงโครงการศิลปาชีพได้ก่อกำเนิดทั่วทุกภูมิภาคจากผ้าไหมงามแห่งอีสานงานหัตถศิลป์ล้านนาจากสารภาคกลางสู่ผ้าบาติกชายแดนใต้เปลี่ยนผู้ปัญญาพื้นบ้านให้กลายเป็นอาชีพสร้างรายได้และสืบสารศิลปวัฒนธรรมไทยให้คงอยู่คู่แผ่นดิน
8: ถนนดนตรีไลฟ์เดือนมิถุนายนจุดพักของนักเดินทาง78ปีงาคาราวานพร้อมด้วยวงคาราวานน้อยและดวงดาวเดียวดายในถนนดนตรีไลฟ์วันศุกร์ที่26มิถุนายน2569เวลา 18:00 นเป็นต้นไปณห้องออดิโทเรียมอาคารปฏิบัติการสื่อใหม่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยถนนวิภาวดีรังสิตดินแดงติดต่อเข้าชมโดยไม่เสียค่าใช้จ่ายได้ที่ Facebook ถนนดนตรีเรายังเป็นนักเดินทาง
2: รัฐบาลเชิญชวนประชาชนร่วมชมนิทรรศการและกิจกรรมเฉลิมพระเกียรติเนื่องในโอกาสพระราชพิธีมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา4รอบสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินี3มิถุนายน2569ที่วัดราชาธิวาสวิหาร
9: นายทรงศักดิ์ทองศรีรองนายกรัฐมนตรีเป็นประธานเปิดนิทรรศการและกิจกรรมเฉลิมพระเกียรติเนื่องในโอกาสพระราชพิธีมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา4รอบสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินี3มิถุนายน2569ณวัดประชาธิวาสวิหารโดยมีนางยุภาทวีวัฒนกิจบวรปลัดสำนักนายกรัฐมนตรีพร้อมคณะผู้บริหารในสังกัดผู้แทนหน่วยงานภาครัฐเอกชนและประชาชนเข้าร่วมพิธีโดยรองนายกรัฐมนตรีกล่าวว่ารัฐบาลได้จัดกิจกรรมเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีตลอดเดือนมิถุนายนนี้ซึ่งการจัดกิจกรรมที่วัดราชาธิวาสวิหารมีการจัดพิธีเจริญพระพุทธมนต์ณวัดสหายุสมธรรมการเปิดเสวนาทางวิชาการหัวข้อประวัติของวัดราชาธิวาสวิหารโดยศาสตราจารย์พิเศษธงทองจันทรังสุและสำนักวรรณกรรมกรมศิลปากรสำหรับการเปิดนิทรรศการเฉลิมพระเกียรติจัดแสดงพระราชประวัติและพระราชกรณียกิจของสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีในด้านต่างๆอีกทั้งยังเปิดให้

0: แรกเป็นไปอย่างคึกคักโดยผู้ประกอบการต่างเข้าร่วมโครงการรองรับการจับจ่ายสินค้าของประชาชนในพื้นที่
1: บรรยากาศการใช้สิทธิ์โครงการไทยช่วยไทยพลัส60-40วันแรกภายในตลาดริมเลแยก30เมตรบ้านท่าสะอ้านอำเภอเมืองจังหวัดสงขลาเป็นไปอย่างคึกคักโดยร้านค้าภายในตลาดเข้าร่วมโครงการเกือบทั้งหมดเพื่ออำนวยความสะดวกแก่ประชาชนและกระตุ้นการใช้จ่ายในระดับชุมชนส่งผลให้มีประชาชนออกมาจับจ่ายซื้อสินค้าเพิ่มขึ้นตั้งแต่ช่วงเปิดตลาดแม่ค้าร้านจำหน่ายผักสดภายในตลาดเปิดเผยว่าวันแรกของการใช้มีประชาชนสอบถามรายละเอียดและเลือกใช้สิทธิ์ผ่านโครงการอย่างต่อเนื่องทำให้บรรยากาศการซื้อขายมีความคึกคักมากกว่าปกติสำหรับตลาดริมเลอำเภอเมืองจังหวัดสงขลาเปิดจำหน่ายสินค้าทุกวันตั้งแต่ช่วงบ่ายไปจนถึงช่วงเย็นโดยมีสินค้าหลากหลายประเภทซึ่งผู้ค้าส่วนใหญ่มองว่าโครงการไทยช่วยไทยพลัส 60-40 จะช่วยเพิ่มกำลังซื้อของประชาชนสร้างเม็ดเงินหมุนเวียนในท้องถิ่นและส่งเสริมเศรษฐกิจฐานรากให้มีความคึกคักมากยิ่งขึ้นธัญวันจิระโรสวทสงขลารายงาน
0: กรมการจัดหางานตรวจเข้มโรงเรียนนานาชาติย่านสุขุมวิทพบครูต่างชาติไม่มีใบอนุญาตทำงานและทำงานตามที่ได้รับอนุญาตนายสมชายมรกตศรีวรรณอธิบดีกรมการจัดหางานเปิดเผยว่าจากกรณีที่ได้รับแจ้งเบาะแสว่ามีครูต่างชาติมาสอนโดยไม่มีใบอนุญาตทำงานในโรงเรียนนานาชาติแห่งหนึ่งย่านสุขุมวิทจึงได้มอบหมายเจ้าหน้าที่กองทะเบียนจัดหางานกลางและคุ้มครองคนหางานกรมการจัดหางานลงพื้นที่ร่วมกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องตรวจสอบโรงเรียนนานาชาติดังกล่าวพบคนต่างด้าวสัญชาติฟิลิปปินส์และเมียนมากระทำความผิด6คนแบ่งเป็นทำงานโดยไม่มีใบอนุญาตทำงาน1คนและทำงานนอกเหนือจากที่มีสิทธิ์จะทำได้5คนนายจ้างกระทำผิด1คนเจ้าหน้าที่จึงได้แจ้งข้อกล่าวหาและควบคุมตัวส่งพนักงานสอบสวนสถานีตำรวจนครบาลคลองตันเพื่อดำเนินคดีตามกฎหมายพร้อมเน้นย้ำให้คนต่างชาติที่จะขอรับใบอนุญาตทำงานในตำแหน่งครูผู้สอนในสถานศึกษาจะต้องยื่นคำขอรับใบอนุญาตทำงานพร้อมเอกสารการประกอบวิชาชีพครูและเอกสารอื่นที่เกี่ยวข้องกับสำนักงานจัดหางานจังหวัดทุกจังหวัดหากไม่มีใบอนุญาตทำงานจะต้องถูกดำเนินคดีในข้อหาเป็นคนต่างด้าวทำงานโดยไม่มีใบอนุญาตทำงานรู้ปิดรู้ใช้ร่วมใจประหยัดพลังงานจบข่าวคณิษฐายิ้มดีอ่านรับฟังข่าวครั้งต่อไปเวลา 19:00 น.ค่ะ
2: ติดตามข่าวที่นำเสนอไปแล้วได้ที่ www.thainews.prd.go.th
3: สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดกระบี่ FM 98.50 MHz คลื่นเพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิตสร้างเศรษฐกิจและสังคมที่ยั่งยืนในเมืองท่องเที่ยวนานาชาติ
4: เฮ้ยไฟเหลืองแล้วเหยียบมิดเลยสิพี่
5: เหยียบเบรกสิครับไฟเหลืองคือให้หยุดไม่ใช่ให้พุ่งไปวัดดวง
6: รู้ไหมคะว่าอุบัติเหตุส่วนใหญ่บนท้องถนนเกิดจากความประมาทเพียงเสี้ยววินาทีระยะเบรกที่มีความเร็ว60กิโลเมตรต่อชั่วโมงรถต้องใช้ระยะหยุดนิ่งถึง37เมตรยิ่งขับเร็วระยะเบรกยิ่งยาวขึ้นโอกาสชนยิ่งสูงขึ้นทางม้าลายกฎหมายระบุชัดเจนว่าผู้ขับขี่ต้องชะลอความเร็วก่อนถึงทางข้ามและหยุดให้คนเดินข้ามถนนในระยะไม่น้อยกว่า3เมตรสัญญาณไฟการเปิดไฟเลี้ยวก่อนเลี้ยวหรือเปลี่ยนเลนอย่างน้อย30เมตรช่วยลดการชนท้ายได้มากกว่า 40%
7: อย่าให้ความรีบเพียงชั่วครู่กลายเป็นความสูญเสียตลอดชีวิตเคารพกฎจราจรมีน้ำใจให้เพื่อนร่วมทางปลอดภัยไปด้วยกันนะครับ
6: ด้วยความปรารถนาดีจากกองทุนเพื่อความปลอดภัยในการใช้รถใช้ถนนกรมการขนส่งทางบก
7: แม่ดูดิท่อไม้ผมเสียงดังจนกระจกบ้านสะเทือนเลย
8: กระจกสะเทือนอ่ะไม่เท่าไหร่แต่เสียงสาบแช่งชาวบ้านสิมันสะเทือนถึงหูแม่นะ
7: หูแม่ไม่วัยรุ่นเลย
9: การแต่งรถจนสร้างความเดือดร้อนนอกจากผิดกฎหมายแล้วยังส่งผลเสียต่อตัวรถเองด้วยนะคะกฎหมายเสียงระดับเสียงท่อต้องไม่เกิน95เดซิเบลหากเกินถือเป็นรถสภาพไม่มั่นคงแข็งแรงมีโทษปรับและถูกสั่งห้ามใช้รถทันทีความแรงหลอกๆการเปลี่ยนท่อดังโดยไม่จูนเครื่องยนต์ใหม่มักทำให้แรงต้นหายและเครื่องยนต์เสื่อมสภาพไวกว่าปกติความปลอดภัยที่หายไป การ

0: ใส่ล้อเล็กล้อมดหรืออย่างไม่ได้มาตรฐานทำให้หน้าสัมผัสถนนน้อยลงเมื่อเกิดเหตุฉุกเฉินรถจะสะบัดและล้มง่ายกว่ารถที่ออกจากศูนย
1: ์เทได้แต่ต้องไม่เดือดร้อนใครรถเดิมสภาพดีคือความภาคภูมิใจที่แท้จริงของผู้ใช้ถนนครับ
0: ด้วยความปรารถนาดีจากกองทุนเพื่อความปลอดภัยในการใช้รถใช้ถนนหรือกปท.กรมการขนส่งทางบกเมื่อการรักษาไม่ใช่แค่การหายจากอาการที่เป็นอยู่แต่คือการดูแลความต้องการของผู้ป่วยและครอบครัวโรงพยาบาลคูณวัฒนแพทย์จะเปิดให้บริการกลางเดือนมีนาคมนี้ซึ่งเป็นโรงพยาบาลที่ให้การดูแลแบบประคับประคองและมุ่งเน้นการเสริมสร้างคุณภาพชีวิตเพราะทุกช่วงเวลาของผู้ป่วยและครอบครัวมีความหมายเราพร้อมดูแลให้ทุกๆวันของคุณงดงามมีความสุขที่สุดในบรรยากาศอบอุ่นก้าวข้ามข้อจำกัดของโรงพยาบาลให้ความรู้สึกเหมือนได้พักอยู่ที่บ้านโรงพยาบาลคูณวัฒนแพทย์อยู่ติดกับโรงพยาบาลวัฒนแพทย์อ่าวนางโรงพยาบาลคูณวัฒนแพทย์เคียงข้างคุณและคนที่คุณรักสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่หมายเลขโทรศัพท์075-812-555
2: ที่นี่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดกระบี่ทำการส่งกระจายเสียงจากอาคารถนนท่าเรือตำบลปากน้ำอำเภอเมืองจังหวัดกระบี่ในระบบ FM ความถี่ 98.5 เมกะเฮิรตซ์จากนี้ไปรับฟังในการบ้านนี้มีสุขค่ะ

สวัสดีค่ะต้อนรับคุณผู้ฟังเข้าสู่รายการบ้านนี้มีสุขนะคะทางสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดกระบี่ FM 98.5 เมกะเฮิรตซ์ค่ะค่ะวันนี้พี่นีน่ารับหน้าที่เป็นผู้ดำเนินรายการกันอีกเช่นเคยนะคะซึ่งรายการบ้านนี้มีสุขค่ะเป็นรายการที่นำเสนอเรื่องราวเกี่ยวกับการส่งเสริมการอยู่ดีมีสุขของครอบครัวไทยนะคะโดยรายการนี้จะมี3ช่วงค่ะช่วงแรกก็คือช่วงเก็บมาฝากนะคะช่วงที่2ก็คือช่วงเอาข่าวมาเล่าและช่วงที่3คือช่วงนิทานพาเพลินค่ะแล้วก็จะมีเพลงเพราะๆมาฝากคุณผู้ฟังกันด้วยนะคะคุณผู้ฟังสามารถติดตามรับฟังรายการบ้านนี้มีสุขได้เป็นประจำทุกวันจันทร์ถึงวันศุกร์ค่ะเวลา 17:07 นโดยประมาณหลังจากจบข่าวต้นชั่วโมงจนถึงเวลา 18:00 นนะคะสำหรับวันนี้ในแต่ละช่วงจะมีเรื่องอะไรบ้างนั้นเดี๋ยวเราไปติดตามรับฟังในช่วงหน้ากันนะคะช่วงนี้ฟังเพลงเพราะๆจากทางรายการกันสัก2เพลงก่อนค่ะ

พระพุทธศาสนาได้รับการอุปถัมภ์โดยสถาบันพระมหากษัตริย์มาตั้งแต่ครั้งพระเจ้าพิมพิสารในสมัยพุทธกาลประเทศไทยก็เช่นเดียวกันสถาบันพระพุทธศาสนาได้รับการทำนุบำรุงจากสถาบันพระมหากษัตริย์ตั้งแต่สมัยสุโขทัยจวบจนถึงปัจจุบันในทุกด้านจนเกิดเป็นมรดกทางศิลปะและวัฒนธรรมที่ร้อยความเป็นชาติเอาไว้โดยไม่อาจแยกจากกันได้เพราะพระมหากษัตริย์ไทยทุกพระองค์ทรงเป็นธรรมราชาพุทธมามกะผู้ทรงเป็นองค์อุปถัมภ์พระพุทธศาสนาสำนักประชาสัมพันธ์เขต 5 กรมประชาสัมพันธ์

มาถึงช่วงเก็บมาฝากค่ะวันนี้จะมาพูดคุยกับคุณผู้ฟังเรื่องเคล็ดลับมองทุกข์ให้เป็นหาสุขให้เจอค่ะคุณผู้ฟังเป็นไหมคะว่าถ้าหากว่ามีคนมาถามว่าความสุขเราคืออะไรหรือวันนี้อะไรที่ทำให้ท่านเนี่ยมีความสุขแล้วเราก็จะรู้สึกว่าตอบยากหรือต้องขอใช้เวลาคิดหน่อยนะคะหรือบางทีก็ตอบอย่างไม่แน่ใจว่าเพราะบางวันชีวิตเรามักจะเจอแต่เรื่องแย่ๆโดยเราสนใจหรือว่าจำรู้สึกกับเรื่องแย่ๆมากกว่าเรื่องดีๆอย่างเช่นว่าทะเลาะกับแฟนการบ้านเยอะไม่มีเวลาไปดูซีรีส์เกาหลีเลยผลสอบออกมาแย่มากพ่อแม่ไม่เข้าใจฉันและอื่นๆอีกมากมายนะคะจนบางชีวิตเหมือนมีแต่ความทุกข์เราอยากจะบอกทุกคนว่าเราห้ามชีวิตไม่ให้เจอความทุกข์ไม่ได้นะคะและเราก็ห้ามชีวิตไม่ให้เจอความสุขไม่ได้เช่นกันค่ะดังนั้นในแต่ละวันของเราก็จะต้องเจอทั้งความสุขและความทุกข์เสมอเพียงแต่ว่าเราจะสนใจอะไรมากกว่ากันถ้าหากว่าเรามองแต่ความทุกข์เราก็คงไม่เห็นความสุขเลยแล้วความสุขมองหาได้ง่ายๆจริงไหมคะซึ่งนักจิตวิทยาก็ได้บอกไว้ว่าองค์ประกอบที่ก่อให้เกิดความสุขมี5ข้อด้วยกันนั่นก็คือซึ่งข้อแรกก็คืออารมณ์ทางบวกค่ะการที่คนเรามีอารมณ์ดีๆได้ด้วยเรื่องง่ายๆในชีวิตประจำวันเช่นกินอิ่มนอนหลับและมีความพึงพอใจในชีวิตไม่กังวลกับอนาคตหรือทุกข์อยู่กับอดีตที่เปลี่ยนแปลงไม่ได้นะคะข้อที่2ค่ะความผูกพันนะคะการได้ทำในสิ่งที่ชอบอาจจะเป็นงานที่รักงานอดิเรกนะคะข้อที่3ค่ะความสัมพันธ์ที่ดีกับบุคคลอื่นเราอยู่กับคนใกล้ชิดไม่ว่าจะครอบครัวเพื่อนแฟนแล้วเรามีความสุขหรือเราได้รับความรักจากพวกเขานะคะข้อที่4ค่ะความหมายในชีวิตเป็นความรู้สึกว่าสิ่งที่เราเป็นอยู่หรือทำอยู่นั้นมีคุณค่ากับตนเองและทำให้เกิดความภูมิใจในตัวเองนะคะและข้อที่5ค่ะความสำเร็จนะคะการที่เราทำได้ตามเป้าหมายที่ตั้งไว้หรือเรารู้สึกว่าเราสามารถเข้าใกล้เป้าหมายของตนเองไปเรื่อยๆนะคะซึ่งจากตรงนี้นะคะฟังเราจะเห็นได้ว่าต้องมี5อย่างนี้ที่ทำให้เรามีความสุขได้แต่บางทีการที่เราหาความสุขไม่เจอก็คงเป็นเพราะเราอาจจะสนใจตัวหนึ่งตัวใดนะคะที่ทำให้เราเนี่ยทุกข์อยู่ในตอนนั้นมากเกินไปและก็ละเลยที่จะดูตัวอื่นนะคะอย่างเช่นว่าวันนี้ทะเลาะกับที่บ้านเพราะพ่อไม่เข้าใจว่าทำไมถึงต้องไปเรียนสายวิทย์แต่ถ้าหากว่าเราตกอยู่ในสถานการณ์เช่นนี้ก็คือทุกข์จนไปไม่เป็นมองหาความสุขก็ไม่เจอก็อยากจะให้ท่านมานั่งรีวิวชีวิตตนเองด้วย5ข้อที่กล่าวมานะคะว่าสถานการณ์ที่เจออยู่ตัวไหนใน5ข้อที่ทำให้ตัวเองทุกข์นะคะและมีตัวอื่นบ้างหรือไม่ที่พอจะทำให้ท่านเนี่ยสุขได้บ้างแม้จะเป็นเรื่องของความสุขเล็กๆน้อยๆก็ตามทีนะคะซึ่งจะทำให้เราเนี่ยรู้สึกว่าอย่างน้อยๆวันนี้ชีวิตก็ไม่ได้โหดร้ายกับตัวท่านเองไปทั้งหมดนะคะก็ยังมีเรื่องดีๆอยู่บ้างอย่างเช่นว่าอาจจะเป็นความสุขง่ายๆที่ได้ฟังเพลงเพื่อผ่อนคลายมีเพื่อนที่ระบายความทุกข์ใจให้ฟังได้ได้มีเวลาทำกิจกรรมโปรดอย่างเช่นว่าไปเต้นอ่านการ์ตูนหรืออย่างน้อยก็ทำการบ้านเสร็จงานกลุ่มไม่มีปัญหาซึ่งการที่เราได้นั่งรีวิวตัวเองจะช่วยทำให้เราเนี่ยเข้าใจความสุขและความทุกข์ของตนเองได้ดีมากขึ้นแล้วก็ปรับจูนความรู้สึกได้ดีมากขึ้นนะคะเพราะเราจะรับรู้เสมอว่าชีวิตมีทั้งสุขและทุกข์ปนกันไปในทุกๆวันค่ะนี่ก็คือเคล็ดลับมองทุกข์ให้เป็นหาสุขให้เจอค่ะ

0: ทุกนาทีบนโลกนี้มีเรื่องราวต่างๆที่เกิดขึ้นมากมายการรับรู้และส่งต่อข่าวสารก็รวดเร็วตามไปด้วย
1: โดยเฉพาะการแชร
0: ์ด้วยกดไลค์ด้วยความรวดเร็วขาดการไตร่ตรองจนเกิดความเสียหายสร้างความรู้ความเข้าใจข้อมูลข่าวสารที่มีอยู่ในสังคมเลือกเสพสื่ออย่างสร้างสรรค์รู้เท่าทันสถานการณ์จริง

0: ช่วงเอาข่าวมาเล่าม
1: าถึงช่วงเอาข่าวมาเล่าค่ะข่าวที่นำมาฝากคุณผู้ฟังวันนี้เป็นเรื่องเกี่ยวกับไทยเวียดนามสัมพันธ์แน่นแฟ้นร่วมมือเศรษฐกิจเดินหน้าสู่หุ้นส่วนยุทธศาสตร์รอบด้านซึ่งเกี่ยวกับเรื่องนี้นะคะนายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยให้การต้อนรับนายโตเลมเลขาธิการใหญ่พรรคคอมมิวนิสต์เวียดนามและประธานาธิบดีแห่งสาธารณรัฐสังคมนิยมเวียดนามในโอกาสเยือนประเทศไทยอย่างเป็นทางการระหว่างวันที่ 27-28 พฤษภาคม 2569 ที่ผ่านมานะคะพร้อมร่วมเปิดงานThailand Vietnam Business Forum 2026ภายใต้แนวคิดเฉลิมฉลองครบรอบ50ปีความสัมพันธ์ทางการทูตไทยเวียดนามและตอกย้ำการยกระดับความสัมพันธ์สู่การเป็นหุ้นส่วนทางยุทธศาสตร์นายกรัฐมนตรีระบุว่าไทยและเวียดนามเป็น2ประเทศเศรษฐกิจสำคัญของอาเซียนที่มีโครงสร้างเศรษฐกิจเกื้อกูลกันและพร้อมร่วมกันขับเคลื่อนเศรษฐกิจแห่งอนาคตผลักดันมูลค่าการค้าระหว่างกันสู่เป้าหมาย 25,000 ล้านดอลลาร์สหรัฐโดยย้ำแนวคิด Tree Connect ได้แก่การเชื่อมโยงห่วงโซ่อุปทานเศรษฐกิจท้องถิ่นและยุทธศาสตร์การพัฒนาที่ยั่งยืนเพื่อเสริมสร้างขีดความสามารถในการแข่งขันและการเติบโตร่วมกันอย่างยั่งยืนซึ่งได้เปิดตัวตราสัญลักษณ์เฉลิมฉลอง50ปีความสัมพันธ์ไทยเวียดนามภายใต้แนวคิดGrowing Together หรือเติบโตไปด้วยกันสะท้อนถึงมิตรภาพความไว้วางใจและความร่วมมือที่แน่นแฟ้นของทั้งสองประเทศนอกจากนี้ค่ะทั้งสองฝ่ายได้เห็นพ้องยกระดับความร่วมมือด้านการป้องกันและปราบปรามอาชญากรรมข้ามชาติการหลอกลวงออนไลน์การทำประมงผิดกฎหมายการส่งเสริมการลงทุนและการพัฒนาในอนุภูมิภาคลุ่มน้ำโขงเพื่อร่วมกับเคลื่อนการเติบโตอย่างมั่นคงมั่งคั่งและยั่งยืนของทั้งสองประเทศและภูมิภาคอาเซียนในอนาคตนะคะโดยนายกรัฐมนตรีได้เลี้ยงอาหารค่ำเพื่อเป็นเกียรติแก่นายโตเลมภายในงานเต็มไปด้วยความอบอุ่นและเป็นกันเองสะท้อนมิตรภาพที่ใกล้ชิดระหว่างผู้นำไทยและเวียดนามและความผูกพันทางประวัติศาสตร์ที่ประเทศไทยเคยเป็นสถานที่พำนักของประธานาธิบดีโฮจิมินห์ปัจจุบันยังมีอนุสรณ์สถานประธานาธิบดีโฮจิมินห์3แห่งที่จังหวัดอุดรธานีนครพนมและพิจิตรที่สำคัญอาหารวัฒนธรรมและการท่องเที่ยวยังเป็นสะพานสำคัญที่เชื่อมโยงประชาชนทั้งสองประเทศเข้าหากันอาหารเวียดนามได้รับความนิยมอย่างมากในประเทศไทยขณะที่ละครและซีรีส์ไทยได้รับความนิยมในเวียดนามและช่วยดึงดูดให้นักท่องเที่ยวเวียดนามเดินทางมาเยือนไทยเพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่องค่ะ

0: ทำอย่างไรจึงจะไม่ขาดแคลนน้ำเก็บกักเก็บน้ำฝนในภาชนะอ่างเก็บน้ำหรือพื้นที่แก้มลิงเพื่อเก็บไว้ใช้ในชุมชนขุดลอกขยายคลองธรรมชาติปลูกฝังการใช้น้ำอย่างคุ้มค่าแก่คนในชุมชนสร้างจิตสำนึกร่วมกันทำให้เกิดวินัยในการใช้น้ำอย่างประหยัดและปลูกต้นไม้ที่เป็นแหล่งต้นน้ำลำธารน้ำมีคุณค่ารู้รักพัฒนาปวงประชาได้ประโยชน์โดยสำนักประชาสัมพันธ์ที่5กรมประชาสัมพันธ
1: ์ช่วงนิทานพาเพลิน
2: ขอเชิญน้องๆก้าวเข้ามาในห้องสมุดนิทานห้องแห่งจินตนาการห้องแห่งความสนุกสุขสันต์กับพวกเราชาวริทึนไลบรารี
3: นิทานชุดคนแคระผจญยักษ์เกเร
4: ณดินแดนมหัศจรรย์อันเต็มไปด้วยสิ่งแปลกประหลาดมากมายมียักษ์เกเรตัวหนึ่งอาศัยอยู่ที่ถ้ำใหญ่ในภูเขาด้วยความที่มันมีหน้าตาน่าเกลียดน่ากลัวและความที่มีนิสัยเกเรทำให้ใครๆแถวนั้นต่างพากันหวาดกลัวกันไปหมดทุกๆวันมันจะออกมาจากถ้ำแล้วก็เดินทางออกไปไกลๆเพื่อที่จะหาอาหารมากินแต่วันนี้มันได้ออกเดินทางมาไกลไปหน่อยจนหลงเข้าไปในหมู่บ้านของคนแคระ
5: เฮ้ยวันนี้เราเดินมาตั้งไกลแล้วนะทำไมยังไม่มีอาหารให้กินสักนิดเลยหิวทำไมถึงได้หิวอย่างนี้นะ
6: เอ็นี่พวกเรานั่นมันเจ้ายักษ์จอมเกเรนี่นาท่าทางมันกำลังโมโหอะไรมาซะด้วยนะ
7: ดูนะสิเห็นทีพวกเราจะแย่กันแล้วล่ะคราวเนี้ยรีบหนีกันเถอะ
5: ยืดเดี๋ยวนี้นะจะพวกคนแค่ตัวกระเจิ๋วเหลว
6: ท่านยักษ์อย่าทำอะไรกับคนแค่ตัวกระจ้อยร้อยอย่างข้าเลยนะได้โปรดเถอะพวกข้ากลัวแล้ว
5: ช้าก็ข้ากำลังหิวนี่อยากจะกินอะไรบ้างพวกเจ้ามีอะไรให้ข้ากินไหม
6: พวกข้าไม่มีอะไรท่านกินนะท่านยักษ
5: ์พวกเจ้าคุณแคระอวดดีกล้าขัดคำสั่งยักษ์ใหญ่อย่างข้าหรือถ้าอย่างนั้นข้าจะเอาเท้าเหยียบบ้านเรือนพืชไร่ของพวกเจ้าให้หมดเดี๋ยวนี้เลยนี่นะเห็นผลการขัดคำสั่งของยักษ์ใหญ่อย่างข้าหรือยัง
4: เมื่อเจ้ายักษ์โมโหหิวได้ใช้เท้าเหยียบทำลายบ้านเรือนพืชไร่พังเสียหายจนเป็นที่พอใจแล้วมันจึงได้เดินออกไปจากหมู่บ้านของคนแคระปล่อยให้พวกคนแคระมากมายพากันเศร้าโศกเสียใจไปตามๆกัน
5: แหมวันนี้มันช่างสดชื่นซะจริงๆเลยอากาศก็ดีอย่างเนี้ยชักคันมือคันเท้าอยากจะออกจากถ้ำไปแกล้งคนซะแล้วสิเราอ้อนึกออกแล้วเรากลับไปสั่งสอนเจ้าพวกคนแคระอวดดีอีกทีดีกว่าเอ๊ะทำไมวันนี้รู้สึกคันหูอย่างนี้นะเหมือนมีตัวอะไรเดินเข้าไปในหูของเราเลย
7: เธอเจ้ายักษ์อันธพาลจอมเกเรข้าคือพญามดแดงตอนเนี้ยข้ากำลังอยู่ในรูหูของเจ้า
5: น้อยแน่เจ้าพญามดแดงตัวน้อยเจ้านี่ช่างบ่อาจยิ่งนักไม่รู้หรือว่าข้าเนี่ยยิ่งใหญ่ขนาดไหน
7: ข้าไม่สนว่าเจ้าจะยิ่งใหญ่แค่ไหนแต่เจ้าอ่ะบังอาจมาเหยียบทำลายรังมดแดงของข้าทำให้รังของข้าเนี่ยพินาศเสียหายเจ้าจะต้องได้รับผลแห่งกรรมที่เจ้าได้ทำเอาไว้นี่เนี่ยข้าจะกัดข้างในรูหูของเจ้าเลย
5: โอ้ยอย่ากัดข้าสิอย่ากัดข้านี่รีบออกไปจากหูของข้าเดี๋ยวนี้นะโอ้ย
7: ไม่มีทางหรอกเดี๋ยวยักษ์เกเรข้าไม่ยอมปล่อยเจ้าจนเจ้าจะตายไปต่อหน้าข้า
5: ใครก็ได้ช่วยทีข้าเจ็บทรมานจะตายอยู่แล้วยังทนให้ยักษ์อย่างข้าด้วยเถิดท่านพญามดแดงโอ้ยข้าไม่ได้ตั้งใจจะเดินไปเหยียบร่างของพวกเจ้าเลยโอ้ย
7: ไม่มีทางหรอกเจ้ายักษ์เกเรถึงร้องให้ตายก็ไม่มีใครมาช่วยเจ้าได้หรอก
5: โอ้ย
4: เสียงร้องของเจ้ายักษ์เกเรโหยหวนเจ็บปวดดังไปไกลจนถึงกลุ่มคนแค่เลยทีเดียว
8: โอ้โอ้โอ
6: ้เอ๊นั่นมันเสียงของเจ้ายักษ์เกเรนี่นะทำไมมันถึงได้นอนดิ้นไปดิ้นมาร้องด้วยความเจ็บปวดอย่างนี้นะ
7: สมน้ำหน้าคงจะเจอดีให้แล้วดิพวกเราเดินไปดูมันดีกว่า
8: โอ้ช่วยด้วยช่วยด้วยพญามดแดงมันอยู่ในรูหูของข้ามันจะกัดให้ข้าตายไปเลยช่วยข้าเถิดช่วยข้าเถิดคนแค่ทั้งหลายช่วยข้านะ
6: เป็นยังไงล่ะท่านยักษ์ผู้ยิ่งใหญ่แล้วเวลาท่านแกล้งผู้อื่นน่ะท่านรู้สึกอย่างนี้บ้างหรือเปล่าล่ะฮะ
8: โอ้ยยังมัวแต่พูดอยู่เลยนะท่านคนแกล้งช่วยข้าด้วยข้าจะทนไม่ไหวอยู่แล้วนะโอ้ย
4: หัวหน้าคนแคร์บอกให้เจ้ายักษ์นอนนิ่งๆแล้วมันก็ปีนเข้าไปตกลงกับพญามดแดงในรูหูของยักษ์พญามดแดงเห็นแก่ความมีน้ำใจของคนแคร์มันจึงยอมออกมาเจ้ายักษ์ดีใจมากรีบวิ่งกลับถ้ำทันทีหลังจากเหตุการณ์ผ่านไปไม่นานที่หมู่บ้านคนแคร์ก็เกิดเรื่องขึ้น
6: ท่านทั้งหลายน่าคงจะรู้แล้วสินะว่าพวกเราทุกคนในหมู่บ้านน่ะคงจะต้องอยู่ที่นี่ต่อไปได้อีกไม่นานเพราะน้ำสำหรับกินและใช้ที่เราตักขึ้นมาจากแม่น้ำน่ะกำลังจะแห้งหมดไป
7: ก็หมายความว่าถ้าพวกเราไม่รีบอพยพย้ายไปอยู่ที่อื่นเราก็คงอดน้ำตายอยู่ที่นี่ใช่ไหมล่ะท่านหัวหน้า
6: ถูกแล้วล่ะท่านพวกเราน่ะไม่มีทางเลือกทางใดอีกแล้วนะข้าขอให้พวกท่านทุกคนเตรียมเก็บข้าวเก็บของกันให้พร้อมพรุ่งนี้พวกเราจะอพยพไปจากที่นี่พร้อมกัน
7: เอ๊ะนั่นมันเสียงเจ้ายักษ์เกเรนี่นาดูเหมือนว่ามันกำลังจะเดินทางมาทางนี้ซะด้วย
9: สวัสดีท่านคนแคะทั้งหลาย
6: เจ้ายักษ์เกเรจะมาที่นี่ทำไมอีกนะฮะจะยังไม่เข็ดอีกหรอ
9: โธ่ท่านคนแกะวันนี้ข้ามาดีนะข้าไม่ได้มารังแกพวกท่านซะหน่อย
6: แล้วมาที่นี่ทำไมอีกล่ะ
9: ก็เพราะวันนั้นน่ะหลังจากที่ท่านช่วยข้าเอาไว้ข้าเกิดความกลัวและก็ความอับอายที่ข้าต้องมาแพ้มดตัวกระจิ๋วและก็คนแคะตัวกระจ้อยร่อยอย่างพวกท่านเนี่ยข้าก็เลยรีบเพ่นกลับถ้ำโดยที่ไม่ได้กล่าวคำขอบคุณเลยสักคำวันนี้ข้าเดินทางมาเพื่อขอบคุณที่ท่านได้ช่วยชีวิตยักษ์โตๆอย่างข้าเนี่ย
6: ไม่เป็นไรหรอกเจ้ายักษ์พวกเราน่ะได้ลืมเรื่องนี้ไปหมดแล้วแหละแล้วก็ไม่ได้คิดแค้นเคืองอะไรท่านอีกด้วย
9: ข้าน่ะซึ้งน้ำใจของพวกท่านทุกคนจริงๆเลยเอาล่ะตอนนี้ข้ารู้ว่าพวกท่านทุกคนกำลังลำบากเนื่องจากแม่น้ำเกิดตื้นเขินแห้งไม่มีน้ำไหลข้าอยากจะขออาสาช่วยพวกท่านเองคิดว่าข้าทำเพื่อตอบแทนบุญคุณของพวกท่านก่อนแล้วกัน
6: แล้วเจ้าจะช่วยพวกเราได้ยังไงกันล่ะหอเจ้ายักษ
9: ์เอาเถอะเอาเถอะขอให้ดูฝีมือยักษ์อย่างข้าก่อนแล้วกันนะ
4: แล้วเจ้ายักษ์เกเรก็เดินไปที่แม่น้ำมันใช้มือที่ทรงพลังของมันขุดดินขุดทรายจำนวนมากมายขึ้นมากองไว้ที่ชายฝั่งทำให้แม่น้ำลึกขึ้นแล้วก็มีน้ำไหลมามากมายกว่าเดิม
7: เฮ้ยจริงโย่เฮ้ยเ
4: ฮ้ยและตั้งแต่วันนั้นเป็นต้นมาเจ้ายักษ์เกเรก็กลับใจกลายเป็นเจ้ายักษ์ใจดีคอยช่วยเหลือคนอื่นๆที่เดือดร้อนและมันก็ออกจากถ้ำเพื่อมาเยี่ยมเยียนเพื่อนคนแคร์ของมันทุกวันและอยู่ร่วมกันอย่างมีความสุข

คุณผู้ฟังคะเวลาของรายการบ้านนี้มีสุขหมดลงอีกแล้วค่ะขอบคุณคุณผู้ฟังทุกท่านนะคะที่ติดตามรับฟังรายการนี้มาจนถึงช่วงสุดท้ายของรายการนะคะคุณผู้ฟังสามารถติดตามรับฟังรายการบ้านนี้มีสุขได้เป็นประจำทุกวันจันทร์ถึงวันศุกร์ค่ะเวลา 17:07 นโดยประมาณหลังจากจบข่าวต้นชั่วโมงจนถึงเวลา 18:00 นนะคะทางสวทกระบี่ FM 98.5 MHzก็ขอให้คุณฟังทุกท่านมีความสุขมากๆค่ะสำหรับวันนี้พี่นีน่าพร้อมทีมงานสวทกระบี่ทุกคนลาคุณผู้ฟังไปด้วยเวลาเพียงเท่านี้สวัสดีค่ะ

0: สารคดีชุดสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงพระผู้เสด็จสู่สวรรคาลัย
1: ย่านลิเผาเถาวัลย์พันเหนียวแข็งแรงอายุยืนเกิน100ปีไม่ถูกแมลงทำลายกลายเป็นวัตถุดิบพื้นบ้านที่ชาวใต้ใช้สารเชี่ยนหมากกระเป๋ากล่องใส่ยาเส้นหรือเครื่องใช้ในงานบุญเดิมที่ถูกมองเป็นวัชพืชแต่ด้วยสายพระเนตรอันยาวไกลของสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงทรงตระหนักเห็นศักยภาพของย่านลิเผาในฐานะวัสดุสร้างอาชีพและรายได้ให้ชุมชนพระองค์จึงมีพระราชดำริให้จัดตั้งโครงการศิลปาชีพด้านการจักสานย่านลิเผาเพื่อฟื้นฟูภูมิปัญญาพื้นบ้านให้กลายเป็นพลังขับเคลื่อนเศรษฐกิจฐานรากเยาวชนและราษฎรชายแดนใต้ให้ได้รับการฝึกฝนอย่างเป็นระบบณศูนย์จิตรดาก่อนกลับไปเป็นครูศิลปาชีพถ่ายทอดเทคนิคและคุณค่าของงานฝีมือแก่ชุมชนพระองค์ทรงติดตามและพระราชทานรางวัลรวมถึงรับซื้อผลงานเพื่อเป็นขวัญกำลังใจอย่างใกล้ชิดวันนี้กระเป๋าจักสานย่านลิเผาได้รับการพัฒนารูปแบบให้ร่วมสมัยมีลวดลายใหม่ๆแต่คงเอกลักษณ์ไทยจากวัชพืชสู่งานหัตถศิลป์อันทรงคุณค่าย่านลิเผาคือสัญลักษณ์ของความอ่อนช้อยความประณีตและภูมิปัญญาของคนไทยที่สร้างอาชีพและรายได้ให้แก่ราษฎรในพื้นที่ห่างไกลนับเป็นการฟื้นฟูงานศิลป์รวมทั้งยังสร้างคุณค่าทางจิตใจและเศรษฐกิจไทยได้อย่างยั่งยืน

ครบทุกรถสดทุกประเด็นร้อนติดตามได้ในจับประเด็นเป็นข่าวทางสวท FM 92.5 MHz และ AM 891 KHz ทุกวันจันทร์ถึงวันศุกร์เวลา 17:07 น.ถึง 19:00 น.โดยบอลสกันแก้วประจันทร์

องชีพนะครับมีอวดกันเต็มเลยนะในเพจ Facebook ต่างๆบอกข้าว1จานจากเมื่อก่อนเนี่ยต้องจ่าย60บาทตอนนี้ก็จ่ายส่วนเดียวเองนะครับ40%นะครับก็มีส่งตัวเลขมาเยอะแยะเยอะจริงๆแทนที่เราจะจ่ายเต็มใช่ไหมเราก็ลดภาระค่าครองชีพบางคนบอกทานก๋วยเตี๋ยวก็โอ้จ่ายแค่22บาทบ้างละนะครับจากที่โอ้หลายบาทก่อนหน้านี้นี่คือส่วนหนึ่งจริงๆนะครับที่ส่งกันมาเยอะมากจากคุณผู้ฟังเลยแล้วก็แฮปปี้มีความสุขกันในภาคส่วนของร้านค้าผู้ประกอบการก็แฮปปี้มีความสุขครับนี่แค่วันแรกนะคุณผู้ฟังต้องบอกว่าความสุขต่างๆเกิดขึ้นรอยยิ้มเสียงหัวเราะนะครับเห็นหลายๆคนมีความสุขดีใจมากๆครับที่ส่งเข้ามาไทยช่วยไทยพลัส60/40ในกลุ่มของบัตรสวัสดิการแห่งรัฐก็แฮปปี้ก็มีความสุขเช่นเดียวกันมีข้อความจากหลายๆท่านเลยทีเดียวนะครับบอกว่าได้ซื้อข้าวของที่จำเป็นได้ตุนข้าวสารนี่เห็นไหมเขาใช้คำนี้เลยได้ตุนข้าวสารเก็บไว้ให้ลูกได้ไปโรงเรียนเนี่ยนะครับส่งเข้ามาจากที่อำนาจเจริญก็มีครับจากที่ขอนแก่นบอกว่าเตรียมน้ำมันไว้นะครับไปซื้อของใช้จำเป็นทั้งนั้นเลยนะครับมีน้ำปลามีน้ำตาลทรายที่ได้เก็บไว้นะครับในช่วงวันนี้เลยนะครับก็คิวยาวนิดนึงคุณบอลแต่ว่าได้คิวแล้วเรียบร้อยแล้วก็ต่อคิวรอนิดหน่อยก็ได้มีการพูดคุยกันแล้วก็แฮปปี้มากทุกครอบครัวทุกหมู่บ้านทุกชุมชนแฮปปี้มีความสุขนี่เป็นเพียงส่วนหนึ่งนะครับนี่แค่วันแรกนะนี่แค่วันแรกคุณผู้ฟังที่หลายๆคนประชาชนมีความสุขแล้วก็ส่งข้อความมาขอบคุณรัฐบาลขอบคุณท่านนายกอนุทินชาญวีรกูลที่มีกิจกรรมดีๆมีโครงการดีๆมีแคมเปญดีๆแบบนี้แล้วก็หวังใจว่าจะมีเยอะๆมีตลอดได้เลยนะครับก็เชื่อว่าหลายคนก็อยากให้มีแบบนี้แหละนะครับก็เดี๋ยวลองดูแล้วกันว่าจะเป็นอย่างไรต่อไปแต่แน่นอนวันนี้นะครับยาว4เดือนเลยเนาะเดือนละ 1,000 บาทเดือนละ 1,000 บาทก็เรียกว่าใช้ให้หมดภายในเดือนนะครับอย่างที่ทราบกันวันละ200บาทนะครับอย่างน้อยก็ทุนค่าใช้จ่ายแหละใช้คำง่ายๆคือเรียกว่าลดค่าครองชีพแล้วก็ทุนภาระค่าใช้จ่ายในแต่ละบ้านแต่ละคนแต่ละท่านด้วยบางคนบอกไป MRT เมื่อกี้มีส่งมาด้วยว่าก็ร่วมรายการด้วยร่วมแคมเปญด้วยร่วมกิจกรรมด้วยร่วมโครงการด้วยไทยช่วยไทยพลัสนะครับก็ประหยัดเงินน้องๆ นักเรียนนิสิตนักศึกษาต่างๆก็เรียกว่าแฮปปี้มีความสุขกันนี่เป็นส่วนหนึ่งนะครับที่นำมาขยายความต่อให้กับคุณผู้ฟังมาดูในเพจของสวทกันหน่อยเป็นเรื่องท่องเที่ยวกันบ้างคุณผู้ฟังครับท่องเที่ยวไทยนี่ต้องบอกว่าโอ้โหแรงต่อเนื่องตั้งแต่ปีที่แล้วนะแล้วก็ปีนี้กวาดรางวัลครับในเพจของสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยต้องบอกเป็นความสำเร็จนะครับของรัฐบาลไทยนางสาวลลิดาเพลิดวิวัฒนารองโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรีครับเปิดเผยว่าแม้เศรษฐกิจโลกสถานการณ์ระหว่างประเทศอาจจะมีความผันผวนแต่รัฐบาลครับก็ยังเดินหน้าขับเคลื่อนการท่องเที่ยวแบบเชิงรุกส่งผลครับผลสะท้อนกลับมาคือได้รับการยอมรับจากเวทีท่องเที่ยวระดับนานาชาติตั้งแต่ปีที่ผ่านมานะ2568จนถึงปีนี้2569สะท้อนอะไรสะท้อนถึงความสำเร็จของการยกระดับอุตสาหกรรมท่องเที่ยวไทยครับสู่คุณภาพความยั่งยืนและประสบการณ์ระดับโลกตอกย้ำความเชื่อมั่นที่ประเทศไทยของเราคุณผู้ฟังเป็นจุดหมายปลายทางสำคัญของนักท่องเที่ยวทั่วโลกโดยล่าสุดครับมีข่าวดีมาบอกกันอีกแล้วแหล่งท่องเที่ยวยังคงได้รับรางวัลอย่างต่อเนื่องและก็การจัดอันดับระดับโลกต่างๆนี่ก็ชื่นชอบแล้วก็มีการโหวตให้ประเทศไทยมาดูกันก่อนเกาะกระดานใครเคยไปบ้างครับเกาะกระดานที่จังหวัดตรังล่าสุดคุณผู้ฟังเกาะกระดานเนี่ยได้รับการยกย่องให้เป็นหนึ่งในชายหาดที่ดีที่สุดของโลกใครเคยไปนี่น่าจะประทับใจใครเคยไปนี่บอกโอ้โหสวยจริงๆครั้งหนึ่งในชีวิตต้องได้ไปเที่ยวเกาะกระดานที่จังหวัดตรังหมู่เกาะลันตาครับที่จังหวัดกระบี่ก็คว้ารางวัลเช่นเดียวกัน Green Destination Story Award 2026นะครับนี่ก็เป็นหนึ่งรางวัลใหญ่เลยทีเดียวจากเวที ITB Berlin ประเทศเยอรมนีนะครับอุทยานแห่งชาติดอยภูคาที่จังหวัดน่านใครเคยไปบ้างครับต้องบอกว่าที่นี่ก็สวยงามประทับใจนักท่องเที่ยวเนี่ยโอ้โหชอบมากๆเมืองเก่าตะกั่วป่าจังหวัดพังงายังได้รับรางวัลด้วยรางวัลด้านการท่องเที่ยวยั่งยืนสะท้อนถึงการพัฒนาแหล่งท่องเที่ยวควบคู่กับการอนุรักษ์เรื่องของทรัพยากรธรรมชาติวิถีชุมชนในพื้นที่อีกที่นึงครับเชียงคานที่จังหวัดเลยแล้วก็ที่จังหวัดอุทัยธานีก็ได้รับการยอมรับนะครับว่าเป็นแหล่งท่องเที่ยวแบบชุมชนเลยที่โดดเด่นเรื่องของการรักษาสิ่งแวดล้อมการมีส่วนร่วมของ

0: คนในพื้นที่กรุงเทพมหานครครับได้รับการจัดอันดับนะฮะจากนิตยสาร Frost Travel Guide ให้เป็นหนึ่งในจุดหมายปลายทาง Luxury นี่นะครับหรูหราชั้นนำของโลกขณะที่ภูเก็ตเกาะสมุยแล้วก็ที่จังหวัดเชียงใหม่ครับได้รับการยอมรับได้รับความนิยมจากนักท่องเที่ยวคุณภาพและก็กลุ่มนะครับที่ต้องบอกว่ามาเที่ยวกันอย่างต่อเนื่องซึ่งรัฐบาลครับเดินหน้าผลักดันทั้งเชียงใหม่นครหลวงแห่งล้านนาสู่การขึ้นทะเบียนเป็นมรดกโลกนะครับเพื่อต่อยอดศักยภาพเรื่องของการท่องเที่ยวไทยในระยะยาวด้วยนี่นะครับเป็นหนึ่งเรื่องราวดีๆที่นำมาฝากกันนะครับในช่วงนี้เชื่อว่าหลายแต่หลายคนเลยนะครับมีความชื่นชอบแล้วก็มีความภาคภูมิใจในแหล่งท่องเที่ยวในทุกๆที่ที่นำมาฝากกันนะครับมาดูข้อความกันหน่อยนึงนะครับมีคุณผู้ฟังจากคุณประพัฒน์พวงอุบลนะครับส่งสติ๊กเกอร์มาคุณณัฐการคุณน้อยนะครับโอ้สติ๊กเกอร์เพียบเลยนี่สมาชิกใหม่มาเพียบเลยวันนี้มีคุณรพีพรมีสะอาดนะครับคุณติมคลองเตยนี่เจ้าเก่าเลยคุณณัฐภาคข่าวนะครับมีคุณณัฐภาคนักข่าวคลั่งตีกอล์ฟสวัสดีด้วยนะครับมีข้อความส่งมาจากคุณสมรนะครับแล้วก็มีคุณสมศรีจากที่บางประม้านะครับจากสุพรรณบุรีด้วยส่งเข้ามาจากหลากหลายพื้นที่เลยที่กำลังติดตามกันอยู่หนึ่งเรื่องครับไม่พูดถึงไม่ได้เลยเมื่อวานนี้31พฤษภาคมเข้าสู่1มิถุนายนครับบางกอกไพร์มันท์2026ครับเมื่อวานนี้ก็คึกคักทีเดียวนะครับมีหลายๆคนได้ดูการถ่ายทอดด้วยใช่ไหมครับคนไทยก็ร่วมงานนะครับไพร์มันท์นี่นะครับ Bangkok Pride Month 2026เมื่อวานนี้มีขบวนต่างๆมีคาร์นิวัลต่างๆเกิดขึ้นแล้วก็เป็นความสำเร็จของกฎหมายสมรสเท่าเทียมดันไทยครับสู่เจ้าภาพ World Pride 2030ด้วยนะครับโดยล่าสุดครับทางด้านของรองโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรีนะครับได้มีการบอกเรื่องราวที่ต้องบอกว่าเดือนมิถุนายนเป็นเดือนสำคัญขอเชิญประชาชนทุกคนเลยร่วมเป็นส่วนหนึ่งของ Bangkok Pride Festival 2026นะครับซึ่งต้องบอกว่าจัดกันอย่างยิ่งใหญ่เลยนะครับตลอดทั้งเดือนเลยล่ะเดือนนี้มิถุนายนเมื่อวานนี้ครับ31พฤษภาคมนะครับก็มีการจัดงานก็มีแคมเปญด้วยถักทอโลกด้วยความภาคภูมิใจเดินหน้าครั้งสำคัญครับร่วมกันผลักดันประเทศไทยเป็นเจ้าภาพจัดงานระดับโลก World Pride 2030นะครับซึ่งตลอดระยะเวลาที่ผ่านมาครับกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์หรือกระทรวงพม.และก็เครือข่ายนะครับภาคประชาชนส่งเสริมประเด็นความเท่าเทียมระหว่างเพศสนับสนุนกิจกรรมต่างๆนะครับผ่านกองทุนส่งเสริมความเท่าเทียมระหว่างเพศในปีนี้ครับนอกเหนือจากการขับเคลื่อนการสนับสนุนการจัดงาน Pride Festival ขยายวงกว้างไปทั่วประเทศล่าสุดคุณผู้ฟังกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ได้ร่วมกับ Bangkok Pride นะครับจัดพิธีลงนามบันทึกความเข้าใจ MOU ความร่วมมือภาคีในการขับเคลื่อนจังหวัดนำร่องเพื่อความเสมอภาคระหว่างเพศนะครับจำนวน58จังหวัดคุณผู้ฟังตรงนี้เตรียมความพร้อมสนับสนุนการเสนอตัวเป็นเจ้าภาพระดับโลก World Pride 2030ของประเทศไทยด้วยโดยกิจกรรมดังกล่าวครับต้องบอกว่าเป็นการแสดงศักยภาพเชิงพื้นที่ของประเทศไทยที่ต้องบอกมีความพร้อมนะครับในการต้อนรับนักท่องเที่ยวแล้วก็กลุ่มที่ต้องบอกว่ามีความหลากหลายทางเพศจากทั่วโลกไม่ได้จำกัดแค่ในกทม.อย่างเดียวต้องบอกว่าทุกจังหวัดตอนนี้ก็เตรียมความพร้อมครับนักท่องเที่ยวที่ต้องบอกว่าอยากจะไปเที่ยวแล้วก็ขยายเครือข่ายไปยังระดับท้องถิ่นเพื่อสร้างผลกระทบเชิงบวกด้านสิทธิมนุษยชนระบบเรื่องของเศรษฐกิจสีรุ้งในระยะยาวด้วยนะครับแล้วก็ปิดท้ายครับรองโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรีเปิดเผยว่ารัฐบาลให้ความสำคัญกับสิทธิมนุษยชนและก็เรื่องของความหลากหลายความเท่าเทียมกันมาโดยตลอดได้รับความร่วมมือจากทุกภาคส่วนจนทำให้ประเทศไทยครับมีกฎหมายสมรสเท่าเทียมบังคับใช้ซึ่งงาน Bangkok PrideFestival 2026ในปีนี้ครับนอกเหนือจากขบวนพาเหรดของชาวสีรุ้งที่ยิ่งใหญ่ยาวเกือบ5เมตรแล้วนะ5กิโลเมตรแล้วเนี่ยนะครับก็จะยาวตั้งแต่สวนสาธารณะคลองช่องนนทรีมุ่งหน้าสู่ถนนสีลมโอ้โหต้องบอกว่าถนนนั้นนะเป็นย่านธุรกิจการค้าเลยทีเดียวทุกคนก็โบกสะบัดธงกันนะครับเรื่องของความหลากหลายทางเพ พศความเท่าเทียมกันความเสมอภาคแล้วก็สิทธิมนุษยชนด้วยมีการแสดงวัฒนธรรมของพื้นบ้านอีสานด้วยมีวงหมอลำระเบียบวาทศิลป์หมอลำระดับตำนานเข้าร่วมด้วยนะครับก็บรรยากาศเต็มไปด้วยความคึกคักเลยทีเดียวนำมาให้คุณผู้ฟังได้ติดตามกันนะครับต้อนรับมิถุนายนวันนี้1มิถุนายนแน่นอนก็เป็นเดือนสำคัญบางกอกพรามนะครับ2026เดี๋ยวเราพักกันแป๊บนึงคุณผู้ฟังฟังสิ่งที่น่าสนใจกันก่อนครู่เดียวแล้วเดี๋ยวช่วงหน้ากลับมาติดตามเรื่องราวกันต่อครับ
1: เพื่อนจะรีบไปไหนสตาร์ทรถทิ้งไว้ก่อนเดี๋ยวขึ้นไปเอาของบนออฟฟิศแป๊บนึง
2: หยุดเลยสตาร์ทรถทิ้งไว้เปลืองน้ำมันนะ
1: แค่ไม่กี่นาทีเองพลังงานไม่หมดโลกมั้ง
2: คำว่าแค่แป๊บเดียวของทุกคนรวมกันหมายถึงพลังงานมหาศาลที่ถูกทิ้งไปเปล่าๆเลยนะ
1: จริงด้วยนึกว่าเรื่องเล็กแต่มันเรื่องใหญ่กว่าที่คิดอีกนะเนี่ย
3: ร่วมกันประหยัดพลังงานเพื่อประเทศชาติและโลกของเรา
4: ทุกครั้งที่เราออกไปเที่ยวธรรมชาติให้ความสุขกับเราเสมอแต่รู้ไหมขยะเพียงชิ้นเดียวอาจทำลายความสวยงามไปอีกนานหยุดทิ้งเริ่มเก็บพกถุงขยะส่วนตัวแยกก่อนทิ้งให้ถูกที่เที่ยวอย่างมีวินัยคือของขวัญที่ดีที่สุดให้โลกร่วมกันดูแลแหล่งท่องเที่ยวไทยให้สวยสะอาดปลอดมลพิษไปนาน
5: ๆเห็นโฆษณานี้ไหมกู้ง่ายอนุมัติไวไม่เช็คเครดิตแถมได้เงินวันนี้เลยนะ
6: หยุดเลยนั่นมันสูตรโกงชัดๆกู้ง่ายอนุมัติไวไม่เช็คเครดิตเท่ากับโดนโกง 100%
5: แต่เขาบอกโอนค่าธรรมเนียมก่อนแล้วได้เงินเลยนะ
6: นั่นยิ่งชัดโอนก่อนเท่ากับเสียเงินฟรีมิจฉาชีพในคราบเงินกู้หลอกผ่านแอปและโซเชียลสุดท้ายไม่ได้กู้แถมเสียเงินฟรีเช็คให้ชัวร์ก่อนกู้ทุกครั้งเซฟเงินเซฟตัวเอง
7: พระมิ่งขวัญดวงกมลชนทั่วล่าทุกพระราชจริยาสง่าสีงามคู่พระบุญญาบารมีน้อมสดุดีแด่พระองค์ทรงพระเจริญด้วยกล้าวด้วยกระหม่อมข้าพระพุทธเจ้าคณะผู้บริหารข้าราชการและเจ้าหน้าที่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ์
8: จับประเด็น VIP
0: 18:18 ครับจับประเด็น VIP เริ่มต้นเดือนใหม่หลายๆคนก็บอกว่ามีความคึกคักตั้งแต่ตื่นเช้ามาเลยนะครับโดยไทยช่วยไทยพลัส60-40ต้องบอกว่ายาวไป4เดือนนี่ก็คือช่วงปลายปีแล้วเนาะหลายๆคนก็บอกว่าโอ้เศรษฐกิจจะเริ่มหลายๆคนก็บอกว่าแฮปปี้มีความสุขกันข่าวดีๆทั้งต้นชั่วโมงครับเรื่องของการท่องเที่ยวที่เติบโตคว้ารางวัลต่างๆมากมายเลยทีเดียวนะครับนอกเหนือจากนั้นเนี่ยเมื่อกี้นี้เข้าไปดูในเพจ Facebook ของสวทของเรานะครับท่านนายกก็บอกว่าอย่าลืมไทยช่วยไทยพลัสเริ่มแล้วท่านโพสต์ในโซเชียลมีเดียส่วนตัวเลยนะครับบอกอย่าลืมออกไปจับจ่ายใช้สอยกันตามส่วน60-40นะครับนี่วันนี้วันแรกเลยหลายคนก็ไปใช้จ่ายกันเลิกงานแล้วช่วงนี้มีไปตลาดทุกตลาดเลยมีส่งเข้ามาบอกคึกคักมากอีกหนึ่งเรื่องครับก็ต้องบอกว่าเป็นการเดินหน้าสู่เรื่องของการพัฒนาประเทศไทยแน่นอนครับศูนย์สุขภาพนานาชาติอันดามันดันไทยสู่ Hair Sandbox นั่นเองวันนี้เราจะมาคุยเรื่องนี้กันนะครับได้รับเกียรติจากผู้ช่วยศาสตราจารย์ดร.พงเทพสุธีรวุฒินะครับท่านเป็นรองอธิการบดีฝ่ายบริหารและยุทธศาสตร์มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ครับแน่นอนประเทศไทยของเราเดินหน้าสู่เรื่องราวของ Wellness Hub นะครับต้องบอกว่ามีเรื่องราวของทั้งการค้าการลงทุนเรื่องราวของ Health and Wellness Center ศูนย์สุขภาพนานาชาติอันดามัน Health and Wellness Center จะเป็นอย่างไรแล้วเราจะมีประโยชน์เรื่องราวของการรองรับนักท่องเที่ยวเชิงสุขภาพเรื่องนี้ได้อย่างไรท่านอาจารย์อยู่ในสายกับบนเรียบร้อยแล้วสวัสดีครับ
9: สวัสดีครับสวัสดีท่านผู้ฟังทุกท่านด้วยครับ
0: นี่นะครับยินดีต้อนรับท่านอาจารย์นะครับสู่รายการจับประเด็นเป็นข่าวก่อนอื่นเลยต้องกราบขอบพระคุณครับอาจารย์ที่ให้เกียรติกับสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ์ที่บอนได้เกริ่นบอกตอนต้นเลยศูนย์สุขภาพนานาชาติอันดามันภาษาอังกฤษคืออันดามัน Health and Wellness Center ล่าสุดนี้เห็นบอกว่าได้รับการอนุมัติจากครม.เป็นที่เรียบร้อยอาจารย์เล่ารายละเอียดโครงการเรื่องนี้สักนิดนึงครับให้คุณผู้ฟังได้ฟังหน่อยครับอาจารย์
9: เรียนอย่างนี้นะครับเรื่องของศูนย์สุขภาพอันดามันเนี่ยมันเกิดมาจากเรื่องของแนวโน้มเรื่องเวลเนสนะครับทั้งในระดับนานาชาติแล้วก็ในประเทศไทยเนี่ยนะครับแล้วบังเอิญว่าคงไม่ใช่บังเอิญนะครับก็คือเมื่อช่วงที่มีโควิด -19 เนี่ยนะครับทางฝั่งอันดามันเนี่ยได้รับผลกระทบทางด้านเศรษฐกิจอย่างมากนะครับ GDP จากเดิมที่อยู่หลัก 6.7 แสนล้านบาทเนี่ยก็เหลืออยู่ประมาณสักไม่ถึงพันล้านนะครับช่วงนั้นนะครับแต่แล้วเนี่ยทางมหาวิทยาลัยสงขลาคลื่นเนี่ยนะครับเราก็ได้ลงไปทำงานร่วมกับภาคเอกชนนะครับแล้วก็ภาครัฐนะครับเราคิดดูว่าจะทำยังไงทำให้ความยั่งยืนทางเศรษฐกิจในฝั่งอันดามันเนี่ยมันจะยืนอยู่ได้แล้วว่าจะมีวิกฤตหรือภัยวิบัติต่างๆที่จะเข้ามานะครับตอนนั้นเราก็คิดว่าเราคงต้องเปลี่ยนโครงสร้าง GDP ของภูเก็ตและฝั่งอันดามันก็เลยมองว่าภูเก็ตน่าจะทำเรื่องของ medical hub หรือ wellness hub ในขณะเดียวกันก็เป็น educational hub นะครับคือศูนย์กลางของการศึกษานะครับทีนี้มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์เนี่ยเรามีจุดของนะครับในเรื่องของการเรียนการสอนการวิจัยแล้วก็การบริการเรื่องของรักษาพยาบาลนะครับเรามีคณะแพทย์คณะบริษัทพยาบาลคณะแพทย์นะครับซึ่งมีการแพทย์นะครับซึ่งมีวิจัยมีนวัตกรรมเยอะนะครับแล้วก็อยู่ในระดับชั้นนำของประเทศแล้วก็ระดับโลกนะครับก็เลยคิดว่าเราน่าจะเอาจุดแข็งของมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์เนี่ยนะครับแล้วก็จุดแข็งของประเทศไทยด้วยนะครับเรื่องของระบบสุขภาพของประเทศไทยนี่เราถือว่าชั้นนำของโลกนับผนวกกับจุดแข็งในเชิงพื้นที่นะครับฝั่งอันดามันเนี่ยมันเป็นไข่มุกของเอเชียแล้วก็เป็นเดสทิเนชันที่ชาวต่างประเทศเนี่ยเขาอยากมาอยู่แล้วเพราะเราจะอาศัยจุดแข็งและความได้เปรียบทั้งเรื่องของความรู้ความสามารถนะครับแล้วก็เรื่องของโลเคชันนะครับนี่ได้อย่างไรนะครับก็เลยเป็นที่มาของการที่เสนอรัฐบาลเรื่องของการมีศูนย์สุขภาพอันดามันขึ้นมานะครับเพราะการเป็นศูนย์สุขภาพในชาติดามันเนี่ยนะครับมันก็จะทำให้ GDP ของภูเก็ตเนี่ยนะครับเพิ่มมากขึ้นนะครับจากเดิมที่อาจจะถ้าก่อนโควิดเนี่ยเราอยู่เพราะภูเก็ตใน 400,000 กว่าล้านเนี่ยนะครับถ้าเราสร้างขึ้นมาแล้วเนี่ยนะครับถ้าครบถ้วนตามที่เราคิดเนี่ยมันก็จะมีรายได้กลับเข้ามาเนี่ยประมาณสัก60,000กว่าล้านต่อปีครับ
0: อาจารย์ครับเห็นบอกว่าเรื่องนี้เนี่ยครับตอบโจทย์เรื่องของสังคมผู้สูงอายุในประเทศไทยด้วยตรงนี้เป็นยังไงบ้างครับอาจารย
9: ์ครับอย่างที่เรียนนะครับว่าเรื่องของเวลเนสเป็นแนวเราเรียกว่าเป็นแนวโน้มสำคัญนะครับของโลกเนื่องจากว่าสังคมสูงวัยเนี่ยมันเกิดขึ้นแน่นะครับนั่นแล้วเนี่ยเวลาเราวางฉากทัศน์เรื่องสุขภาพดามันเนี่ยเราก็เน้นเรื่องของเวลเนสเข้ามาด้วยนะครับในสุขภาพดามันเนี่ยนะครับเรามียูนิตนะครับที่ประกอบกันเป็นศูนย์สุขภาพดามันอยู่สัก 5-6 เรื่องครับเรื่องแรกก็คือว่าเรากำลังจะผลิตกำลังคนนะคร
0: ับ
9: ทางด้านสุขภาพเนี่ยระดับโลกที่นี่นะครับแล้วก็มีวิไลสุขภาพอันดามันนะครับขนาดเดียวกันเนี่ยสิ่งที่เป็นจุดแข็งอันหนึ่งนะครับของประเทศไทยและเป็นภูมิปัญญาของประเทศเราเนี่ยก็คือการแพทย์แผนไทยนะครับเพราะฉะนั้นที่ภูเก็ตเนี่ยเราก็จะมีโรงพยาบาลการแพทย์แผนไทยขึ้นมาอีกหนึ่งโรงพยาบาลนะครับและมีศูนย์บริการเทคนิคการแพทย์นะครับมีศูนย์ทันตกรรมดิจิตอลนะครับแล้วก็มีโรงพยาบาลสงขลานครินทร์300ตัวอย่างนะครับอันนี้ที่ภูเก็ตนะครับก็จะมีอยู่สัก5ยูนิตนะครับที่เขาหลักพังงาเนี่ยเราไปทำความร่วมมือกับภาคเอกชนครับเป็นกลุ่มเครือโรงแรมลาโซล่าลาวิลล่านะครับเราที่นั่นเนี่ยเราทำเป็นเวลเนสฮับขึ้นมานะครับที่เขาหลักที่เขาหลักก็ถือว่าเป็นจุดหมายปลายทางของนักท่องเที่ยวคุณภาพสูงนะครับพวกนักท่องเที่ยวจากสแกนดิเนเวียพวกนี้ก็จะมาเยอะนะครับงั้นเนี่ยเราก็ตั้งใจว่าที่เขาหลักเนี่ยก็คงจะเป็น ตัวอย่างนะครับเป็น medical sandbox เรื่องของ wellness sandbox ที่นั่นครับ
0: ครับนอกเหนือจากนี้แล้วครับเห็นบอกว่าทางศูนย์สุขภาพนานาชาติอันดามันเนี่ยยังรองรับการท่องเที่ยวเชิงสุขภาพหรือ medical and wellness tourism ด้วยตรงนี้เป็นยังไงครับรองรับนักท่องเที่ยวเชิงสุขภาพอย่างไรบ้างครับอาจารย
9: ์ครับอย่างทุกยูนิตของเราเนี่ยนะครับที่เราตั้งขึ้นมาเนี่ยนะครับเช่นเรื่องของวิทยาลัยสุขภาพอันดามันก็เป็นที่ให้รองรับนักศึกษาจากต่างชาติมานะครับทีนี้ถ้านักศึกษาต่างชาติมาเนี่ยครอบครัวที่เข้ามาด้วยนะครับก็มันเหมือนจะเป็นเดสติเนชันอันหนึ่งที่คนต่างชาติจะเข้ามานะครับเพื่อการเรียนรู้นะครับขณะเดียวกันเนี่ยโรงพยาบาลแพทย์แผนไทยของเราเนี่ยนะครับเราพยายามทำให้การแพทย์แผนไทยเนี่ยเป็นการแพทย์แผนโลกนะครับเพราะแล้วเนี่ยที่นั่นเนี่ยเราจะมีโรงพยาบาลแพทย์แผนไทยซึ่งมีตำรับนะครับที่รองรับทั้งคนธรรมดาเนี่ยแหละครับแล้วก็ทั้งผู้สูงวัย
0: ครับครับ
9: เป็นแล้วเนี่ยก็จะเป็นเดสติเนชันอันหนึ่งนะครับที่ชาวต่างชาติที่จะมาใช้ชีวิตทั้งช่วงระยะเวลาสั้นๆหรือมาอยู่พำนักอยู่แถบอันดามันเนี่ยก็จะได้ใช้ประโยชน์นะครับกับการแพทย์แผนไทยที่นั่นนะครับนอกจากนี้เนี่ยนะครับก็มีศูนย์ทันตกรรมดิจิตอลนะครับปัจจุบันนี้ศูนย์ทันตกรรมดิจิตอลเนี่ยเราเปิดบริการแล้วนะครับแล้วเราก็ทำแพ็กเกจเรื่องของการท่องเที่ยวเชิงสุขภาพทางด้านทันตกรรมขึ้นมานะครับลองคิดดูนะครับว่าชาวต่างชาติเนี่ยเข้ามาทำฟันกับเรานะ
0: ครับ
9: มาพิมพ์ปากนะครับเพื่อจะทำพวกรากฟันเทียมหรือว่าทำทันตกรรมในหลายๆด้านเนี่ยนะครับไม่ว่าอุดฟันทำฟันเนี่ยนะครับแล้วก็ไปเที่ยวนะครับมีแพ็กเกจพาไปเที่ยว
0: พาไปเที่ยวต่อ
9: ก็อีกวันหนึ่งก็กลับมาก็มาใส่ฟันอย่างนี้เป็นต้นนะครับเพราะฉะนั้นในลักษณะแบบนี้เนี่ยนะครับก็มีการทำความร่วมมือกับพวกเอเจนซี่ทั้งภายในประเทศหรือต่างประเทศนะครับเพื่อจะนำนักท่องเที่ยวเข้ามานะครับและขณะเดียวกันเนี่ยแพทย์แผนไทยนะครับโรงพยาบาลแพทย์แผนไทยหรือโรงพยาบาล2คณะคลินิก300เตียงที่จะเกิดขึ้นที่ภูเก็ตเนี่ยก็จะเป็นลักษณะเดียวกันนะครับต้องเรียนอย่างนี้ครับว่าเราเองเนี่ยจากเรามองว่าที่นี่เนี่ยนะครับจะมีความเป็นเลิศทางด้านบริการสุขภาพแล้วเนี่ยนะครับมีนักท่องเที่ยวจากต่างชาติมาแล้วเนี่ยเม็ดเงินที่เข้ามาเนี่ยจะกระตุ้นเศรษฐกิจของคนในอันดามันนะครับแต่อีกด้านเดียวกันหนึ่งนะครับมาในสงครามนักเรียนเนี่ยก็มองว่าสิ่งที่เราทำเนี่ยเราพยายามจะไปทำให้ระบบบริการสุขภาพในฝั่งอันดามันเนี่ยนะครับมันมีความสมบูรณ์มากขึ้นนะครับเพราะฉะนั้นเราจะรองรับรักษาโรคซับซ้อนและการส่งต่อที่บางครั้งเนี่ยโรงพยาบาลในสังกัดกระทรวงสาธารณสุขหรือโรงพยาบาลเอกชนอื่นเนี่ยนะครับซึ่งมีภาระพลังงานเนี่ยเยอะมากนะเอาไม่ทันอย่างนี้นะครับนั้นบางทีโรคอะไรที่มันยากๆเนี่ยทางอะไรส่งคณะกรีนเนี่ยเราก็จะให้บริการในเรื่องนี้นะครับซึ่งเราคาดการณ์ว่าในแต่ละปีเนี่ยเราจะรักษาโรคซับซ้อนเหล่านี้เนี่ยนะครับไม่ต่ำกว่า 30,000 รายต่อปีนะครับแล้วก็ขนาดเดียวกันเนี่ยเราคาดว่าเราจะลดการส่งต่อผู้ป่วยนะครับโรคซับซ้อนเนี่ยที่ต้องรีเฟอร์ไปยังกรุงเทพหรือว่าโรงพยาบาลใหญ่ๆเนี่ยนะครับก็ประมาณสัก 30,000 ครั้งต่อปีนะครับก็คิดว่าจะลดค่าใช้จ่ายทางด้านสุขภาพให้กับประชาชนคนไทยด้วยครับ
0: ครับถามถึงปัจจัยกันบ้างดีกว่าอาจารย์ครับปัจจัยที่อาจารย์มองว่าพื้นที่ภาคใต้ฝั่งอันดามันเนี่ยที่พร้อมจะเป็น Health and Sandbox ตรงนี้เนี่ยอาจารย์มองว่าอะไรคือปัจจัยสำคัญครับ
9: ผมคิดว่าสิ่งสำคัญเนี่ยนะครับก็คือเรื่องที่เราได้เปรียบนะครับในเรื่องของโลเคชันครับเรื่องของฝั่งอันดามันนี่เป็นเรื่องของการท่องเที่ยวที่ใครๆก็อยากมาอยู่แล้วใช่ไหมครับเรื่องที่สองเนี่ยผมว่าเราเองเรามีภูมิปัญญานะครับไม่ว่าจะเป็นสมุนไพรหรือการแพทย์แผนไทยในระดับสากลนะครับการแผนตะวันออกเรานะครับยิ่งถ้าเราผนวกการแพทย์แผนจีนเข้ามาด้วยก็จะทำให้มีความเข้มแข็งร้อนมากนะครับถัดมาเนี่ยก็คือเรื่องของความที่คนไทยเนี่ย นะครับมีอัธยาศัยดีนะครับการบริการของคนไทยเนี่ยบริการสุขภาพหรือแม้แต่บริการอย่างอื่นนะครับมันเป็น land of smile นะครับเพราะฉะนั้นแล้วเนี่ยก็เป็นสิ่งหนึ่งเนี่ยนะครับที่จะเป็นตัวดึงดูดคนเข้ามาครับเวลาเข้ามาเนี่ยคงไม่ใช่แค่มาเที่ยวเรื่องของสีแสงสันเนาะแต่ว่ามาแล้วเนี่ยก็จะได้รับเรื่องของการเยียวยาคือผมอาจจะบอกว่าเป็นเส้นทางการฮีลิ่งนะครับสุขภาพกายสุขภาพจิตของทุกผู้คนที่จะมาในฝั่งอันดามันได้ครับ
0: ครับนี่คือปัจจัยสำคัญเลยทีเดียวอันดับแรกที่ชัดเลยก็คือเรื่องของรอยยิ้มแล้วก็ความมีน้ำใจของคนไทยนี่แหละที่เป็นเสน่ห์มากๆแต่ในขณะเดียวกันครับมันก็ต้องมีปัญหาหลักๆสำคัญด้านสาธารณสุขของไทยปฏิเสธไม่ได้จานว่าเรื่องของการขาดแคลนบุคลากรทางการแพทย์ซึ่งต้องบอกว่าอันนี้ก็เป็นส่วนสำคัญที่สุดในการดูแลกลุ่มผู้สูงอายุด้วยตรงนี้ทางศูนย์มีแนวทางเรื่องนี้ยังไงบ้างครับ
9: ครับอย่างที่เรียนนะครับว่าเรามีวิทยาลัยสุขภาพอันดามันนะครับซึ่งเราพร้อมที่จะผลิตบุคลากรด้านวิทยาศาสตร์สุขภาพเนี่ยนะครับในระดับสูงนะครับปัจจุบันเนี่ยเรามีหลักสูตรที่เราผลิตพยาบาลนะครับจบไปแล้วนะครับที่ภูเก็ตเนี่ยนะครับและขณะเดียวกันเนี่ยเราเริ่มผลิตมีหลักสูตรในการเรียนการสอนผลิตแพทย์นะครับปัจจุบันก็อยู่ที่สองนะครับแล้วก็ปกติเนี่ยนะครับเวลาเราผลิตกำลังคนเนี่ยนะครับถ้าระดับปริญญาตรีเราก็เรียกว่าเราผลิตพวกแมนพาวเวอร์กำลังคนทางสายสุขภาพให้กับประเทศอยู่แล้วนะครับแต่ว่าที่นี่เนี่ยเราเองเราคิดว่าเราอยากผลิตพวกที่เป็นเบรนพาวเวอร์เป็นแชมเปี้ยนนะครับเพราะฉะนั้นหลักสูตรที่ศูนย์สุขภาพอันดามันนะครับโดยเฉพาะที่วิไลสุขภาพอันดามันนะครับไม่ว่าจะเป็นแพทย์เภสัชทันตแพทย์นะครับหรือว่าพยาบาลที่มีการแพทย์เนี่ยเรามองถึงเรื่องของการที่เราจะสร้างแชมเปี้ยนออกไปนะครับให้กับทำให้คนไทยเป็นแชมเปี้ยนในเรื่องนี้และขณะเดียวกันเนี่ยต่างชาติที่มาเรียนกับเรามาเทรนนิ่งกับเราเนี่ยก็จะเป็นแชมเปี้ยนทางด้านนี้ด้วยครับ
0: ครับนี่คือเรื่องสำคัญที่จะเกิดขึ้นพื้นที่ส่วนกลางในกทม.เนี่ยแน่นอนเมืองใหญ่ๆเนี่ยแน่นอนว่าเรามีการดูแลผู้สูงอายุอาจจะยังเพียงพอแต่ในขณะเดียวกันพื้นที่ห่างไกลครับอาจารย์มองว่าควรมีแนวทางในการที่จะทำให้ผู้สูงอายุเนี่ยเข้าถึงบริการทางการแพทย์ต่อไปในอนาคตได้ยังไงครับ
9: จริงๆแล้วเนี่ยนะครับไม่ว่าจะส่วนกลางหรือส่วนภูมิภาคเนี่ยการดูแลผู้สูงอายุในปัจจุบันเนี่ยนะครับยังเป็นปัญหาอยู่ครับเนื่องจากว่าวิธีคิดในการดูแลผู้สูงอายุของเราเนี่ยเราคิดเฉพาะปลายทางก็คือมีคนแก่แล้วเราจะไปดูแลคนแก่ยังไง
0: ครับ
9: แต่สิ่งที่สำคัญที่สุดเนี่ยคือมันต้องดูแลตั้งแต่ต้นทางครับการเตรียมความพร้อมให้ทุกช่วงวัยเนี่ยก่อนจะเป็นผู้สูงอายุเนี่ยนะครับก็คืออย่างไรนะครับการสร้างนำซ่อมเนี่ยเป็นเรื่องใหญ่ครับก็คืออย่ารอให้ผู้สูงอายุหรือเราเป็นผู้สูงอายุแล้วเรามีปัญหาสุขภาพนะครับแต่ควรทำตั้งแต่การทำให้วัยเด็กวัยทำงานนะครับที่จะเจริญเติบโตไปเป็นผู้สูงอายุเนี่ยนะครับเขามีสุขภาพที่แข็งแรงนะครับซึ่งเราเรียกว่าเราสร้างสุขภาพนะครับแทนที่จะไปซ่อมตอนปลายทางนะครับนั้นหลักสูตรต่างๆเนี่ยนะครับที่มหาวิทยาลัยทั้งมหาวิทยาลัยสงขลาศิลป์หรือมหาวิทยาลัยอื่นๆนะครับในสายสุขภาพเนี่ยเราก็มองเรื่องนี้นะครับว่าการที่จะทำให้มีระบบบริการหรือระบบการจัดการสุขภาพสำหรับผู้สูงวัยเนี่ยมันต้องเริ่มทำตั้งแต่ต้นทางนะครับอันนี้ก็เป็นหลักสูตรที่เราพยายามออกแบบอยู่ครับ
0: ครับช่วงสุดท้ายครับอยากให้อาจารย์ฝากทิ้งท้ายนิดนึงสำหรับศูนย์สุขภาพนานาชาติอันดามันเพื่อดันไทยของเราครับสู่ Health Sandbox ต่อไปในอนาคตครับ
9: ครับก็ต้องเรียนครับว่าเราเคยส่งขันกรินนะครับร่วมกับอะไรอีกหลายๆมาหลายหนึ่งนะครับเราพยายามครับที่จะขับเคลื่อนเรื่องระบบสุขภาพนะครับในมิติที่เป็นองค์รวมนะครับทั้งเรื่องของการสร้างเสริมสุขภาพไปจนถึงเรื่องของการรักษาการฟื้นฟูนะครับถ้าเรามองทั้งทุกกลุ่มขณะเดียวกันเนี่ยเราก็คิดว่าจากจุดแข็งของการที่เรามีศาสตร์ความรู้นวัตกรรมและการบริการสุขภาพที่ดีเนี่ย เราเองเนี่ยก็พยายามไปเชื่อมโยงกับการจัดการปัญหาอื่นๆนะครับกับปัญหาหลักอย่างเช่นปัญหาเศรษฐกิจนะครับเราก็มองว่าจุดแข็งที่ประเทศไทยมีจุดแข็งที่มาลัยสงขลานครินทร์มีเนี่ยนะครับเราจะทำอย่างไรทำให้เศรษฐกิจของประเทศหรือเศรษฐกิจของฝั่งอันดามันเนี่ยหรือเศรษฐกิจของพื้นที่มีความยั่งยืนขนาดเดียวกันเนี่ยก็จะต้องสอดคล้องนะครับกับคุณภาพชีวิตที่จะเกิดขึ้นของผู้คนในพื้นที่ด้วยครับ
0: ครับวันนี้กราบขอบพระคุณเป็นอย่างสูงนะครับผู้ช่วยศาสตราจารย์ดร.พงเทพสุธีรวุฒินะครับรองอธิการบดีฝ่ายบริหารและยุทธศาสตร์มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ครับที่วันนี้ให้เกียรติมาให้ข้อมูลที่เป็นประโยชน์กับคุณผู้ฟังแล้วก็สำหรับแฟนๆรายการจับประเด็นเป็นข่าวด้วยนะครับกับศูนย์สุขภาพนานาชาติอันดามันเพื่อดันไทยสู่ Health Sandbox ครับกราบขอบพระคุณอาจารย์ครับ
9: ครับกราบขอบพระคุณครับสวัสดีท่านผู้ชมครับ
0: สวัสดีครับแน่นอนคุณผู้ฟังครับเดินหน้าสู่ความสำเร็จกันแล้วก็การเติบโตอย่างต่อเนื่องอย่างที่บอกกันครับศูนย์สุขภาพนานาชาติอันดามันภาษาอังกฤษก็ใช้คำว่า Andaman Health and Wellness Center ซึ่งต้องบอกว่าโอ้โหหลายภาคส่วนเลยทีเดียวนะครับไม่ว่าจะเป็นเรื่องของนักท่องเที่ยวที่จะเตรียมเดินทางมาทั้งพักผ่อนทั้งมาดูแลสุขภาพแบบระยะยาวในประเทศไทยด้วยนี่ก็เป็นหมุดหมายสำคัญเลยทีเดียวนอกเหนือจากนั้นครับเรื่องของการรองรับการท่องเชิงสุขภาพด้วย Medical and Wellness Tourism ซึ่งต้องบอกว่านี่คือหมุดหมายสำคัญที่กำลังจะเกิดขึ้นบริเวณพื้นที่ฝั่งอันดามันนั่นเองเป็นภาคใต้ที่ต้องบอกว่ามีทั้งความสวยมีทั้งความงดงามมีทั้งรอยยิ้มมีทั้งมิตรภาพต่างๆและที่สำคัญคือการเดินหน้าสู่การดูแลกลุ่มผู้สูงอายุเพราะต้องเรียนตามตรงว่าประเทศไทยของเราเนาะคุณผู้ฟังก็ทราบอยู่แล้วว่าหลายๆครั้งที่มีการพูดคุยกันเดินหน้าเข้าสู่สังคมผู้สูงอายุแบบที่เรียกว่าเต็มรูปแบบนะครับเพราะฉะนั้นเราก็ต้องมีนี่แหละศูนย์สุขภาพนานาชาติอันดามันเพื่อเตรียมดันไทยสู่ Health Sandbox นั่นเองนะครับอ่ะนี่ก็เป็นหนึ่งเรื่องเอามาดูข้อความกันนิดนึงโอ้โหมากมายนะครับพระรุ่งขัตติยะนะครับมีคุณกุณนัญญานะครับวันนี้ส่งเข้ามาคุณกุณนัญญาด้วยแล้วก็มีคุณดวงพรสิทธิวัฒน์นะครับวันนี้นะครับคุณพลกฤตสวัสดีครับคุณพลกฤตวันพักดีนะครับวันพักดีนะฮะวันนี้ก็ส่งสติกเกอร์มาสมาชิกใหม่ๆเพียบเลยรายงานตัวเข้ามาขอบคุณมากเลยทีเดียวที่เป็นส่วนหนึ่งในการที่เรียกว่าทั้งแชร์ไลฟ์ด้วยนะครับแล้วก็พูดคุยแสดงความรู้สึกต่างๆโดยเฉพาะอย่างยิ่งเรื่องของวันนี้ท็อปิกสำคัญคงหนีไม่พ้นเรื่องของไทยช่วยไทยพลัสใช่ไหมครับแต่หลายคนก็มีประเด็นอยู่เกิดขึ้นเหมือนกันเข้าไปดูในโซเชียลมีเดียคุณผู้ฟังมาคุยกันตรงนี้หน่อยหลายคนกังวลใจเรื่องของการคิดภาษีย้อนหลังใช่ไหมครับเอาตรงๆบางคนบอกไม่อยากเข้าร่วมแหละสาเหตุหนึ่งกลัวเรื่องของภาษีย้อนหลังมาดูรายละเอียดกันนิดนึงครับในเพจของสวท.ก็อธิบายนะครับแล้วก็ทำความเข้าใจแล้วก็เรียกว่าสร้างการรับรู้ให้กับพี่น้องประชาชนยืนยันร้านค้ารายย่อยไทยช่วยไทยพลัสอย่ากังวลอันนี้ประโยคแรกเลยไม่ต้องกังวลนะครับไม่ต้องวอร์รี่ไม่ต้องแคร์ไม่ต้องกังวลใจนะครับรัฐบาลยืนยันครับบอกว่าไม่มีการส่งข้อมูลรายได้จากแอปถุงเงินให้กับกรมสรรพากรคิดภาษีย้อนหลังนะครับเพราะว่าหลายคนอาจจะกังวลน่ะเดี๋ยวพอเข้าไปในส่วนของการลงทะเบียนต่างๆแล้วร้านค้าเขากลัวว่าเดี๋ยวโดนภาษีย้อนหลังย้ำครับดูรายได้ทั้งปีไม่ใช่เฉพาะช่วงโครงการนี่นะครับไม่ต้องกังวลไม่ต้องเครียดนะครับหลายคนที่บอกว่าอยากจะเข้าร่วมแหละแต่กลัวเรื่องภาษีย้อนหลังมีการเจอประเด็นนี้เยอะล่าสุดครับในเพจของสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยนะครับลงเอาไว้เมื่อสักครู่นี้เองนะครับเกี่ยวกับเรื่องราวของสิ่งที่ร้านค้ากังวลนางสาวพลอยทะเลลักษมีแสงจันทร์รองโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรีครับเปิดเผยว่าโครงการไทยช่วยไทยพลัส 60-40 วันแรกโอ้โหเป็นไงล่ะคุณผู้ฟังกระแสตอบรับสุดคึกคักเลยตอนนี้ณเวลานี้นะ18:40 หลายๆคนครับก็ยังคงแบบไปช้อปปิ้งอยู่ตลาดทุกที่เลยนะครับทีมงานข่าวของเราสวท.รายงานว่าโอ้โหทุกที่คึกคักมากๆเลยนะครับประชาชนไปใช้สิทธิ์กันนะครับเรียกว่าคร่าวๆนะตอนช่วงเวลาบ่ายโมงก่อนนะเขายังไม่ได้มีการสรุปของช่วงนี้นะครับบ่ายโมงของวันนี้เนี่ยเป็นจำนวนกว่า2ล้าน 894,994 คนแล้วนะครับช่วงบ่ายโมงนะไม่ใช่ช่วงนี้ช่วงนี้เนี่ยโอ้โหน่าจะเป็นสัก10ล้านแล้วมั้งครับผมบอลเดานะเพราะว่าคนใช้กันเยอะจริงๆนะครับเขาบอกว่ายอดใช้จ่ายรวมสะสมเนี่ยอยู่ที่ประมาณเกือบ600ล้านนะประมาณ587ล้านบาทแล้วนะช่วงบ่ายโมงของวันนี้นะเรียกว่าเงินสะพัดมากๆเลยเศรษฐกิจดีคึกคักนะครับหลายคนใช้จ่ายกันนะครับทางด้านของนางสาวพลอยทะเลนะครับได้บอกเพิ่มเติมด้วยซึ่งนั่นเป็นรองโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรีท่านบอกว่าร้านค้าก็บางคนก็ยังมีความลังเลยังมีความสับสนนะครับมีความกังวลใจเรื่องของโครงการไทยช่วยไทยพลัส60-40บอกกลัวเรื่องอะไรร้านค้าเขากลัวเรื่องแรกกลัวถูกเรียกเก็บภาษีย้อนหลังเรื่องนี้ครับรัฐบาลทำความเข้าใจแล้วก็ยืนยันนะฮะให้ความมั่นใจกับร้านค้าได้เลยบอกไม่ต้องกังวลเรื่องการถูกเรียกเก็บภาษีย้อนหลังเพราะว่าร้านค้าที่เข้าร่วมโครงการส่วนใหญ่แล้วเนี่ยเป็นร้านค้ารายเล็กรายย่อยซึ่งก็มีรายได้ตลอดทั้งปีเนี่ยไม่ถึง 1.8 ล้านบาทแน่นอนนะครับจึงไม่เข้าเกณฑ์ที่น่าจะกังวลใจเรื่องภาระภาษีมูลค่าเพิ่มแต่อย่างใดอันนี้ก็จะได้เข้าใจกันนะครับส่วนเกณฑ์การเสียภาษีจะดูรายได้เฉลี่ยทั้งปีเป็นหลักไม่ใช่แค่ช่วงของโครงการไทยช่วยไทยพลัสมียอดขายพุ่งสูงขึ้นชั่วคราวขอร้านค้านะครับไม่ต้องกังวลใจย้ำเลยร้านค้าที่ฟังรายการอยู่ครับไม่ต้องกังวลใจอย่าหลงเชื่อข่าวปลอมนะครับอย่าหลงเชื่อข่าวเฟคนิวข่าวที่มีการพูดสนุกปากแล้วก็ไปทำให้ร้านค้าต่างๆเกิดความวิตกเกิดความกังวลใจรัฐบาลครับขอย้ำเลยว่าข้อมูลยอดขายในแอปถุงเงินจะไม่ถูกส่งไปให้กับกรมสรรพากรเพื่อนำไปคิดภาษีย้อนหลังแบบเฉพาะเจาะจงอย่างแน่นอนเห็นไหมครับทำให้หลายคนที่ฟังรายการอยู่เนาะไม่ว่าจะเป็นฟังทางสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ์นะครับ FM 92.5 MHz FM 95.5 MHz FM 105 MHz AM 819 กิโลโลเฮิร์ส AM 891กิโลเฮิร์สครับรวมถึง AM 1467กิโลเฮิร์สนะครับบอกไปด้วยไม่ต้องกังวลและไม่ต้องกังวลไม่มีการเรียกเก็บภาษีย้อนหลังในส่วนของร้านค้าแน่ๆแล้วก็สร้างความมั่นใจได้เลยนะครับคุณนายบอกสมัครไม่ทันครับไม่เป็นไรนะครับเดี๋ยวรอนะครับหลายคนที่บอกว่าโอ้ยหมดไปแล้วในส่วนของไทยช่วยไทยพลัส60-40มาไม่ทันโอ้เขาเปิดให้ตั้ง25ใช่มั้ย26 27 28แล้วก็29หมดไปเมื่อวันศุกร์ที่ผ่านมานะครับก็เดี๋ยวรอแล้วกันบางคนบอกไม่ทันเลยนะครับหากร้านค้ามีรายได้จากการขายสินค้าถึงเกณฑ์ขั้นต่ำที่สรรพากรกำหนดนะครับคือยอดขายรวมทุกช่องทางไม่ใช่แค่เฉพาะยอดขายจากโครงการไทยช่วยไทยพลัส60-40ก็มีหน้าที่ต้องยื่นแบบแสดงรายการภาษีเงินได้บุคคลธรรมดาประจำปีนะครับนี่ก็เป็นส่วนหนึ่งที่ต้องรีบมาบอกกันก่อนเพราะว่ามีข่าวเยอะเลยหลายคนกังวลใจนะครับบอกคุณบอลช่วยประสานงานประชาสัมพันธ์ให้หน่อยหนึ่งนะครับวันนี้คุณเข้าฟ่างฟังอยู่นะครับคุณสุรีรัตน์รายงานตัวมาแล้วขอบพระคุณมากๆเลยนะครับฟังอยู่ที่ FM 92.5 MHz on air นะครับขอบคุณมากเพิ่มเติมมาก็ส่งมานะครับใครที่ฟังรายการอยู่ที่ไหนนะครับอยากรู้เหมือนกันนะครับวันนี้มีหลายพื้นที่เลยที่ฟังรายการอยู่เอามีหนึ่งเรื่องอีกนะครับมีข่าวปลอมมีข่าวปลอมเกิดขึ้นอีกแล้วรีบมาบอกกันก่อนเลยข่าวปลอมกรณีบอกว่ามีทุน800ล้านให้กับเด็กกัมพูชาเรื่องของกรณีทุนเรื่องของการศึกษาต่างๆที่มีแชร์กันในวันโซเชียลมีเดียเลยล่าสุดครับกระทรวงศึกษาธิการออกมายืนยันเรื่องนี้อย่างชัดเจนว่านั่นคือข่าวปลอมนั่นคือเฟคนิวนะครับไม่เป็นความจริงข่าวปลอมครับเรื่องของกรณีทุน800ล้านบาทให้เด็กกัมพูชาพร้อมเตือนประชาชนนะอย่าส่งต่อข้อมูลเท็จโดยเด็ดขาดนะครับเรื่องนี้ครับนายตติยพัฒน์ปิติเศรษฐพันธ์โฆษกกระทรวงศึกษาธิการครับได้มีการโพสต์ผ่านโซเชียลมีเดียส่วนตัวชี้แจงครับกรณีที่มีการเผยแพร่ข้อมูลเท็จบนสื่อสังคมออนไลน์โซเชียลมีเดียกล่าวอ้างว่ารัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการนะครับเสนอทุนการศึกษาแก่เด็กกัมพูชา800ล้านบาทเพื่อป้องกันความเข้าใจผิดนะครับของประชาชนรักษาความเชื่อถือของหน่วยงานภาครัฐยืนยันเรื่องนี้คุณผู้ฟังบอกว่าข้อมูลดังกล่าวนะครับเป็นข้อมูลเท็จ ไม่มีมูลความจริงแต่อย่างใดและไม่เคยมีการให้ข่าวหรือเสนอความคิดหรือการหารือในเรื่องดังกล่าวเลยนะครับทั้งนี้นโยบายและก็การปฏิบัตินะครับพร้อมขอความร่วมมือคุณครูบุคลากรทางการศึกษานักเรียนนักศึกษาและก็สื่อมวลชนโปรดใช้วิจารณญาณในการรับและส่งต่อข้อมูลรวมถึงการติดตามข่าวสารจากช่องทางของกระทรวงเท่านั้นนะครับอีกหนึ่งเรื่องสำคัญปิดท้ายโฆษกกระทรวงศึกษาธิการระบุด้วยว่าหากพบว่าการเผยแพร่ข้อมูลเท็จหรือว่าการบิดเบือนจนเกิดความเสียหายแก่หน่วยงานหรือบุคคลที่เกี่ยวข้องกระทรวงศึกษาธิการจะพิจารณาดำเนินการตามกฎหมายที่เกี่ยวข้องต่อไปทันทีนะครับนี่ก็เป็นหนึ่งเรื่องที่มีการแชร์ให้กระทรวงศึกษาธิการเนี่ยเรียกว่าเป็นเดือดร้อนนะครับแล้วก็เกิดความเสียหายด้วยนะครับบอกมีการให้ทุนการศึกษานักเรียนกัมพูชา800ล้านบาทเรื่องนี้ไม่เป็นความจริงนะครับคุณผู้ฟังย้ำเลยนะครับไม่เป็นความจริงนะครับทางด้านของเพจของสวทสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ์นะครับก็ได้มีการนำเรื่องนี้มาฝากคุณผู้ฟังกันจะได้ติดตามข้อมูลข่าวสารกันมาดูอีกหนึ่งเรื่องกันหน่อยนึงนะครับข้อความก็ทยอยส่งมาผ่านทางสวทของเราสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยนะครับแน่นอนกรมประชาสัมพันธ์ก็มีหนึ่งเรื่องล่าสุดเป็นเรื่องราวของกระทรวงมหาดไทยจับมือกับกระทรวงคมนาคมครับยกระดับการบูรณาการโครงการเปลี่ยนระบบสายไฟฟ้าอากาศเป็นสายไฟฟ้าใต้ดินควบคู่โครงการรถไฟฟ้าขนส่งมวลชนรุดหน้าแก้ปัญหาทางกายภาพครับมุ่งหน้าสู่การขับเคลื่อนกรุงเทพมหานครสู่ศูนย์กลางมหานครระดับโลกอันนี้น่าสนใจนะเราก็จะได้เห็นนะครับสายบางทีเห็นไปตามที่ต่างๆแล้วสายไฟมันเป็นไงระโยงระยางเต็มไปหมดเลยล่าสุดครับเรื่องนี้นายชัยวัฒน์ชื่นโกสุมรองปลัดกระทรวงมหาดไทยนะครับหัวหน้ากลุ่มภารกิจด้านสาธารณภัยและพัฒนาเมืองครับท่านเป็นประธานเปิดโครงการยกระดับการบูรณาการโครงการเปลี่ยนระบบสายไฟฟ้าอากาศเป็นสายไฟฟ้าใต้ดินนี่นะฮะใครที่อยากเห็นกทมสวยๆฟังเรื่องนี้เลยนะครับเป็นเรื่องราวระหว่างหน่วยงานสังกัดกระทรวงมหาดไทยและหน่วยงานสังกัดกระทรวงคมนาคมนะครับโดยรัฐบาลปัจจุบันครับได้ให้ความสำคัญกับการพัฒนาระบบโครงสร้างสิ่งสาธารณูปโภคพื้นฐานให้พื้นที่กทมและก็เมืองใกล้เคียงนะครับเป็นการยกระดับทั้งสะดวกปลอดภัยและมีทัศนียภาพที่สวยงามด้วยทัดเทียมกับมหานครในภูมิภาคเดียวกันเพื่อก้าวไปสู่ระดับโลกนี่เขาบอกแบบนี้เตรียมยกระดับคุณภาพชีวิตของประชาชนแล้วก็เตรียมดึงดูดนักท่องเที่ยวต่างชาติปัจจัยพื้นฐานครับในการที่จะตัดสินใจมาลงทุนของนักลงทุนต่างประเทศเป็นการขับเคลื่อนเศรษฐกิจนะครับของประเทศไทยด้วยโดยนโยบายดังกล่าวครับเขาบอกว่าเป็นการเกิดโครงการขนาดใหญ่จำนวนมากไม่ว่าจะเป็นเรื่องแรกเลยโครงการรถไฟฟ้าทั้งระบบใต้ดินระบบบนพื้นดินนะครับแล้วก็มีโครงการเปลี่ยนระบบสายไฟฟ้าอากาศเป็นสายไฟฟ้าใต้ดินนี่เห็นไหมครับเป็นการไฟฟ้านครหลวงนี่แหละที่จะเป็นผู้รับผิดชอบโครงการโดยโครงการก่อสร้างถนนโครงการก่อสร้างรถไฟฟ้าและโครงการเปลี่ยนระบบสายไฟฟ้าอากาศเป็นสายไฟฟ้าใต้ดินตอนนี้นะคุณผู้ฟังได้ทยอยนะครับในพื้นที่ต่างๆอย่างต่อเนื่องหลายโครงการครับต้องบอกว่าเสร็จสิ้นเรียบร้อยแล้วก็มีอีกหลายๆโครงการกำลังจะเกิดขึ้นในเวลาอนาคตอันใกล้ด้วยนะครับแน่นอนเราก็จะเห็นกทมของเรานะอยู่ใต้ดินนะครับเรื่องของสายไฟที่ระโยงระยางบางคนบอกว่ามันก็ไม่สวยใช่ไหมครับและก็สิ่งหนึ่งที่เราจะได้เกิดขึ้นด้วยคือผลกระทบจากการดำเนินโครงการขนาดใหญ่นะครับไม่ว่าจะเป็นพื้นผิวถนนสภาพทางเท้านะครับเรื่องของสภาพการจราจรสิ่งเหล่านี้ครับสะท้อนถึงความปลอดภัยเรื่องของการเดินทางเรื่องของฝุ่นนะฮะ PM 2.5 มลภาวะต่างๆด้วยผลกระทบทั้งหมดเลยในชีวิตของพี่น้องประชาชนเหล่านี้เนี่ยถือว่าเหล่านี้เป็นจุดเริ่มต้นสำคัญครับที่ทางด้านของโครงการขนาดใหญ่แล้วก็จะต้องมาดูแลกันนะครับการบูรณาการร่วมกันระหว่างกระทรวงมหาดไทยและกระทรวงคมนาคมในครั้งนี้นะครับจับมือกันเลยคมนาคมกับมหาดไทยจับมือกันนี่คือมิติใหม่คุณผู้ฟังนะครับในการขับเคลื่อนโครงสร้างพื้นฐานนะครับซึ่งแน่นอนก็เพื่อ ชีวิตของคนกทมด้วยนะครับแล้วก็สนับสนุนยุทธศาสตร์ชาติทั้งในเรื่องของการสร้างรายได้เพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขันของประเทศและที่สำคัญครับมุ่งหน้าสู่การขับเคลื่อนกรุงเทพมหานครสู่ศูนย์กลางมหานครระดับสากล นั่นเองนะครับอ่ะช่วงท้ายๆแบบนี้เมื่อกี้นี้ได้ยินเรื่องของคอนเสิร์ตใช่ไหมครับที่จะเกิดขึ้นโอ้ตื่นเต้นเหมือนกันเมื่อวันศุกร์ที่ผ่านมาต้องกราบขอบพระคุณด้วยมากันเยอะจริงๆนะครับหลายคนก็มาทักทายกันบรรยากาศของสวทของเราอบอุ่นเต็มไปด้วยรอยยิ้มมิตรภาพแล้วก็ความประทับใจอ่ะมาฟังกันดีกว่ามีคอนเสิร์ตใหญ่อีกแล้วต้องบอกว่าเป็นคอนเสิร์ตครั้งสำคัญอีกแล้วถ้าพร้อมแล้วเราไปฟังพร้อมๆกันเชิญครับ
10: ถนนดนตรีไลฟ์เดือนมิถุนายนจุดพักของนักเดินทาง78ปีงาคาราวานพร้อมด้วยวงคาราวานน้อยและดวงดาวเดียวดายในถนนดนตรีไลฟ์วันศุกร์ที่26มิถุนายน2569เวลา 18:00 นเป็นต้นไปณห้องออดิโทเรียมอาคารปฏิบัติการสื่อใหม่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยถนนวิภาวดีรังสิตดินแดงติดต่อเข้าชมโดยไม่เสียค่าใช้จ่ายได้ที่ Facebook ถนนดนตรีเรายังเป็นนักเดินทาง
0: นี่นะครับฟังแล้วหลายคนบอกว่าไม่พลาดยินดีครับที่จะมาร่วมกันนะครับหลายคนบอกว่าโอ้โหประทับใจมากขอบคุณมากๆที่จัดคอนเสิร์ตดีๆให้ได้ชมกันนะครับงานนี้ย้ำเลยไม่เสียค่าใช้จ่ายใดๆเลยนะครับแต่ว่าถ้าเกิดว่าจะมาอุดหนุนร้านค้าอันนี้ก็ยินดีมากๆเลยเพราะว่ามีร้านค้าเยอะแยะมากมายเลยครับที่ออกร้านกันเมื่อวันศุกร์ที่ผ่านมามีก๋วยเตี๋ยวมีหอยทอดมีขนมนะครับหลายคนก็บอกว่าประทับใจจริงๆเลยนะครับก็รอติดตามนะครับนี่ก็เป็นอีกหนึ่งเรื่องสำคัญเลย78ปีหงาคาราวานจุดพักนักเดินทางพร้อมด้วยนะครับวงคาราวานน้อยและดวงดาวเดียวดายด้วยนะครับผู้ฟังครับบอลแนะนำให้เข้าไปดูรายละเอียดเพิ่มเติมนะครับไปดูรายละเอียดเพิ่มเติมไปลงทะเบียนกันก่อนได้เลยนะครับไปดูรายละเอียดกันในเพจติดตามไว้ครับที่เพจของถนนดนตรีนะครับก็ลงเอาไว้ละนะครับแน่นอนใครที่อยากจะมาชมการย้ำเลยศุกร์ที่26มิถุนายนนี้นะครับเวลา 18:00 นครับนี่ไม่อยากให้พลาดเลยห้องออดิโทเรียมอาคารศูนย์ปฏิบัติการสื่อใหม่กรมประชาสัมพันธ์ครับถนนวิภาวดีรังสิตดินแดงนะครับเรียกว่างานนี้โอ้ไปดูข้อความพร้อมค่ะตำนานเพลงเพื่อชีวิตมาแน่นอนนะครับมีศิษย์เก่าลูกพ่อขุนรามมาแน่นอนเตรียมลงทะเบียนแล้วพบกันครับนี่นะฮะหลายๆท่านเลยเต็มไปหมดเลยมา 100% เลยรอครับนี่ไม่เคยพลาดเลยของกิจกรรมของสวททีมงานน่ารักที่สุดเลยแล้วก็ชื่นชมทีมงานทุกท่านด้วยนะครับขอบคุณมากๆเลยอ่ะไปลงทะเบียนกันคุณผู้ฟังนะครับใครที่อยากจะมาชมกันก็ประชาสัมพันธ์กันนี่คือศูนย์กลางของเราครับเรื่องของเพลงด้วยเรื่องของข้อมูลยกระดับคุณภาพชีวิตและก็ความเป็นอยู่ของพี่น้องประชาชนคนไทยให้ดีขึ้นเองนะครับอีกหนึ่งเรื่องนะครับพาไปดูเรื่องราวของสาธารณสุขกันหน่อยนะครับเรื่องราวของนโยบายอาสาพยาบาลนี่นะครับเรื่องนี้น่าสนใจเลยทีเดียวมีงานรณรงค์เนื่องในวันสุขบัญญัติแห่งชาติประจำปี2569ครับนายพัฒนาพร้อมพัฒน์รัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุขท่านให้สัมภาษณ์ครับถึงนโยบายอาสาพยาบาลนะครับเรื่องของการถามที่หลายๆคนถามมาภารกิจนี้ครับต้องบอกว่าเป็นภารกิจสำคัญเลยทีเดียวนะครับอาสาสมัครสาธารณสุขประจำหมู่บ้านหรืออสม.เนี่ยที่ทำอยู่ก็ดูแลสุขภาพร่างกายให้กับพี่น้องประชาชนแต่ในขณะเดียวกันครับผู้ที่จะมาเข้ามาเป็นอาสาพยาบาลครั้งนี้เนี่ยท่านบอกว่าเราไม่ได้ปิดกั้นนะครับแล้วก็เป็นการยกระดับอสม.ด้วยผู้ปฏิบัติงานในเชิงพื้นที่ให้มาอบรมนะต้องมีความรู้นะครับแล้วก็ปรับตัวกับภารกิจต่างๆต้องบอกว่าอุทิศตนเต็มที่เลยทีเดียวเพื่อที่จะมาดูแลพี่น้องประชาชนก็เป็นการคัดเลือกหนึ่งเลยจากคนในพื้นที่นะครับเป็นการแบ่งเบาภาระของคนในชุมชนได้อย่างจริงๆเลยคุณผู้ฟังบางบ้านนะมีผู้ป่วยติดเตียงผู้สูงอายุที่ต้องบอกว่าก็ต้องมีการดูแลกันนะครับบางคนเขาบอกว่าจากข้อมูลเนี่ย 5-10 หลังคาเรือนเนี่ยจะมีผู้ป่วยติดเตียงก็จะมีผู้ดูแลด้วยนะครับแน่นอนเรื่องนี้เนี่ยถือว่าเป็นเรื่องสำคัญเลยในการที่จะเข้ามาดูแลกันนะครับแล้วก็อีกหลายพื้นที่เลยนะครับต้องบอกว่าต้องมีการดูแลนโยบายนี้ครับต้องบอกว่าเป็นเรื่องสำคัญเลยทีเดียวพยาบาลอาสาซึ่งก็จะมีการเตรียมเชิญองค์กรวิชาชีพร่วมเป็นคณะทำงานด้วย นะครับล็อตแรกนะครับอาสาพยาบาลเนี่ยเตรียมไว้ประมาณ 1,000 คนในช่วงเดือนกรกฎาคมนะครับท่านพัฒนาพร้อมพัฒน์รัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุขนะครับก็ให้คุณผู้ฟังได้มาอัปเดตข้อมูลกันนะครับเพื่อสุขภาพเพื่อชีวิตและก็ความเป็นอยู่ที่ดีของพี่น้องประชาชนคนไทยของเรานั่นเองนะครับติดตามเรื่องราวต่างๆเหล่านี้นะครับเพื่อยกระดับคุณภาพชีวิตและความเป็นอยู่ของประชาชนคนไทยให้ดีขึ้นทางสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ์นะครับมีข้อความต่างๆส่งมามากมายเลยทีเดียวนะครับส่งเข้ามาทางสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ์กันนะครับมีส่งมาขอบคุณข้อมูลที่เป็นประโยชน์แล้วก็ขอบคุณข้อมูลที่เรียกว่าทักทายและก็เป็นกำลังใจกันนะครับเข้าไปดูในเพจของกรมประชาสัมพันธ์นะครับมีเรื่องราวสำคัญส่งมามากมายเลยทีเดียวนะครับแต่แน่นอนการดูแลสุขภาพร่างกายของเราก็ไม่พลาดนะครับที่ต้องนำมาให้คุณผู้ฟังได้ฟังกันเรื่องราวของการดูแลเรื่องสุขภาพร่างกายปิดท้ายกันหน่อยหนึ่งนะครับทานหมูดิบอันตรายนะเขาบอกว่าเสี่ยงไข้หูดับเรื่องนี้ไม่ใช่เรื่องไกลตัวหลายๆคนบอกทานนะมันรสชาติจัดจ้านเลยทีเดียวหมูดิบนะครับแต่อันตรายต่อสุขภาพครับในเพจของกรมประชาสัมพันธ์ฝากทิ้งท้ายเอาไว้หลายคนทานลาบดิบก้อยหมูเลือดสุกเลือดแบบสดๆเลยเนี่ยอันตรายมากๆเพราะฉะนั้นแล้วนะครับอาจจะเกิดโรคไข้หูดับได้ดังนั้นครับฝากปิดท้ายไว้หน่อยสังเกตอาการตนเองนิดนึงคุณผู้ฟังถ้าเกิดมีอาการไข้นะครับบางคนไข้สูงหนาวสั่นปวดหัวอย่างรุนแรงคุณผู้ฟังอันตรายนะครับคอแข็งอาเจียนเวียนศีรษะสูญเสียการได้ยินถาวรรุนแรงถึงขั้นอาจเสียชีวิตได้นะครับดังนั้นก็อร่อยเพียงชั่วคราวแต่อาจแลกมาเรื่องของการสูญเสียการได้ยินทานสุกปลอดภัยห่างไกลโรคไข้หูดับอันนี้ก็ฝากทิ้งท้ายไว้สำหรับแฟนๆรายการที่ติดตามอยู่ดูแลรักษาสุขภาพด้วยหน้าฝนนะครับใครที่ต้องไปเจอฝนต้องกลับมาดูแลสุขภาพกันด้วยนะครับอ่ะครบถ้วนครับวันนี้ทั้งสุขภาพไทยช่วยไทยพลัสลงทะเบียนกันวันแรกคึกคักที่สุดร้านค้าร้านขายโอ้โหพ่อค้าแม่ขายแฮปปี้มีความสุขเราก็มีความสุขครับพรุ่งนี้กลับมาติดตามอัปเดตกันเหมือนเดิมครับเพิ่มเติมด้วยเรื่องราวของการยกระดับคุณภาพชีวิตและความเป็นอยู่ของพี่น้องคนไทยให้ดีขึ้นนะครับช่วงท้ายวันนี้รักษาสุขภาพกันด้วยขอบคุณทุกๆการติดตามเลยนะครับมีความสุขด้วยวันนี้เป็นวันหยุดหลายคนได้พักผ่อนนะครับแล้วก็ได้อยู่กับครอบครัวก็ขอให้ใช้เวลาวันหยุดแบบนี้ให้เต็มที่พักผ่อนให้เต็มที่ดูแลสุขภาพร่างกายให้เต็มที่แล้วพรุ่งนี้กลับมาเจอกันใหม่วันนี้บรรลาไปแล้วครับขอบคุณและสวัสดีครับ
11: ครบทุกรถสดทุกประเด็นร้อนติดตามได้ในจับประเด็นเป็นข่าวทางสวท FM 92.5 MHz และ AM 891 KHz ทุกวันจันทร์ถึงวันศุกร์เวลา 17:07 น.ถึง 19:00 น.โดยบอนสกันแก้วประจัน
12: ผมกริดโทนขอชวนฮีโร่ขาประจำที่สัญญาว่าจะมาบริจาคโลหิตทุก3เดือนและผู้บริจาคโลหิตครั้งแรกที่อยากให้อยู่กับเราไปนานๆส่วนคนที่หายไปเรายังรอคุณกลับมาเสมอนะสำหรับคนที่ไม่เคยบริจาคโลหิตมาเป็นผู้ให้และเป็นครอบครัวเดียวกันเพราะทุกวินาทีคือโอกาสช่วยชีวิตการให้เลือดจึงรอไม่ได้ติดตาม Give Blood Now ให้เลือดให้ได้ให้เลยในทุกแพลตฟอร์ม Official ของศูนย์บริการโลหิตแห่งชาติสภากาชาดไทย
13: อย่าตามไปนะโอนเงินก่อนตั้งแต่มีช่องทางออนไลน์ชีวิตง่ายขึ้นเยอะ
14: ใจเย็นนะจะทำอะไรต้องเช็คข้อมูลให้รอบคอบมิจฉาชีพมันเยอะ
13: แล้วจะป้องกันยังไงล่ะ
14: ไม่บอกไม่กรอกข้อมูลส่วนตัวที่สำคัญอย่า กดลิงก์ที่ไม่รู้แหล่งที่มาไม่ใช้ Wi-Fi สาธารณะทำธุรกรรมการเงินตั้งรหัสผ่านที่เดายากเปลี่ยนทุก 3-6 เดือนและออกจากระบบทุกครั้งเมื่อเลิกใช้งานเท่านี้ก็ปลอดภัยมากขึ้นแล้วจ้า
15: ตอนนี้ปัญหาบุหรี่ไฟฟ้าเข้าถึงง่ายมากและมีรูปแบบที่ดึงดูดใจเด็กๆโดยเฉพาะ
16: สารเสพติดเป็นภัยต่อชีวิตบุหรี่ไฟฟ้ามีสารพิษอันตรายต่อสมองที่กำลังพัฒนาของเด็กและเยาวชน
15: อนาคตประเทศชาติจะพัฒนาอย่างมีคุณภาพร่วมปกป้องเด็กและเยาวชนจากบุหรี่ไฟฟ้า
17: คนไทยไม่เอาบุหรี่ไฟฟ้าคนไทยไม่เอาบุหรี่ไฟฟ้าคนไทยไม่เอาบุหรี่ไฟฟ้า
18: วิธีลดการใช้พลาสติกที่ง่ายที่สุดเริ่มจากตัวเราก่อนเลยครับอย่างในชีวิตประจำวันของเราลองเริ่มจากใช้กล่องข้าวแทนกล่องโฟมใช้แก้วน้ำส่วนตัวแทนแก้วพลาสติกใช้ถุงผ้าแทนถุงพลาสติกและปฏิเสธการรับถุงพลาสติกเพื่อลดปริมาณขยะ
19: ง่ายๆแค่นี้คุณก็ทำได้ช่วยกันลดการใช้โฟมและพลาสติกซึ่งกำจัดยากนะคะ

ที่นี่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยขณะนี้เวลา19 นาฬิกา

0: ที่นี่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยต่อไปเสนอข่าวซึ่งมีหัวข้อข่าวดังนี้นายกรัฐมนตรีเชิญชวนคนไทยและร้านค้าใช้สิทธิ์โครงการไทยช่วยไทยพลัสรัฐบาลยืนยันไม่มีการส่งข้อมูลรายได้จากแอปถุงเงินให้กรมสรรพากรคิดภาษีย้อนหลังผู้นำสหรัฐอ้างว่าอิหร่านต้องการทำข้อตกลงหยุดยิงกับสหรัฐอย่างจริงจังต่อไปเป็นรายละเอียดของข่าว
1: นายกรัฐมนตรีเชิญชวนคนไทยและร้านค้าใช้สิทธิ์โครงการไทยช่วยไทยพลัสวันแรกนายอนุทินชาญวิรกูลนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยโพสต์เฟซบุ๊กเชิญชวนประชาชนเข้าร่วมโครงการไทยช่วยไทยพลัสซึ่งเริ่มให้ประชาชนและร้านค้าได้ใช้สิทธิ์เป็นวันแรกพร้อมกันในวันนี้โดยมีข้อความระบุว่าไทยช่วยไทยพลัสเริ่มแล้วอย่าลืมออกไปจับจ่ายใช้สอยกันตามส่วน60-40รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังลงพื้นที่ตรวจความพร้อมร้านค้าและการใช้สิทธิ์โครงการไทยช่วยไทยพลัสวันแรกเพื่อรับฟังเสียงสะท้อนจากประชาชนและผู้ประกอบการโดยตรง
2: นายเอกนิติธันประภาสรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังพร้อมด้วยนายพยงศรีวณิชกรรมการผู้จัดการใหญ่ธนาคารกรุงไทยจำกัดมหาชนลงพื้นที่ติดตามความพร้อมของร้านค้าและการใช้สิทธิ์ของประชาชนโครงการไทยช่วยไทยพลัสวันแรกณตลาดสดธนบุรีเพื่อตรวจสอบความเสถียรของระบบและรับฟังเสียงสะท้อนจากประชาชนและผู้ประกอบการโดยตรงพร้อมกล่าวว่าโครงการดังกล่าวมุ่งบรรเทาภาระค่าครองชีพของประชาชน
3: โครงการไทยช่วยไทยพลัสได้ช่วยลดค่าของชีพเขาจริงๆเพราะว่าทุกรายการที่ซื้อรัฐช่วยจ่าย 60% ช่วยให้ค่าของชีพเขาถูกลงตอนนี้ก็ทราบกันดีอยู่ว่ามันเกิดสงครามในตะวันออกกลางซึ่งเป็นวิกฤตที่เจอกันทั่วโลกของก็เริ่มแพงขึ้นนะครับเราก็ต้องการลดค่าของชีพของประชาชน
2: ด้านนางกาญจนาประชาชนผู้มาใช้สิทธิ์กล่าวว่าวันนี้มาซื้อกับข้าวและวัตถุดิบสำหรับปรุงอาหารในปริมาณเท่าเดิมเพื่อกระจายการใช้จ่ายให้ครอบคลุมตลอดทั้งเดือนพร้อมระบุว่าระบบใช้งานราบรื่นดีเมื่อเทียบกับปีที่ผ่านมา
4: ดีค่ะวันนี้ดีมันไงคือมันไม่ล่มอ่ะคราวที่แล้วนี่จะล่มบ่อยกับข้าวซื้อประจำอ่ะที่ซื้อประจำทุกอาทิตย์เท่าเดิมเพราะว่ามันต้องกระจายต่อเดือนส่วนใหญ่เป็นของกินของใช้
2: ขณะที่นางทองคูณบัวเข็มผู้ประกอบการธุรกิจผลไม้นำเข้าเชื่อมั่นว่าโครงการนี้จะช่วยกระตุ้นยอดขายได้ดี
5: เริ่มแล้วเริ่มใช้ดีแล้วขายเริ่มคนเริ่มทยอยมาแล้ววันแรกมันก็ยังนี้อยู่แต่วันนี้ก็ใช้หลายตังค์แล้วคนมาหลายคนแล้วช่วยได้เยอะเลยเนี่ยถ้ามีแล้วช่วยคนได้เยอะเลยคนก็เริ่มออกมาใช้เห็นไหม
2: ทั้งนี้ประชาชนยังสามารถสั่งซื้ออาหารและเครื่องดื่มจากร้านค้าที่เข้าร่วมโครงการผ่านแพลตฟอร์ม Delivery ได้อีกด้วยโดยใช้งานผ่านแอปพลิเคชันเป๋าตังซึ่งเปิดให้ใช้สิทธิ์ตั้งแต่วันที่15มิถุนายนถึง30กันยายนนี้จิรวรรณช่วยเท้ารายงาน
1: รัฐบาลยืนยันไม่มีการส่งข้อมูลรายได้จากแอปถุงเงินให้กรมสรรพากรคิดภาษีย้อนหลังนางสาวพลอยทะเลลักษมีแสงจันทร์รองโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรีเปิดเผยว่าโครงการไทยช่วยไทยพลัสวันแรกกระแสตอบรับเป็นไปอย่างคึกคักจากข้อมูลณเวลา 13:00 น.พบว่ามีประชาชนนำสิทธิ์ไปใช้จ่ายจนเสร็จสมบูรณ์แล้วเป็นจำนวน 2,894,994 คนมียอดใช้จ่ายรวมสะสมกว่า587ล้านบาทซึ่งเป็นการใช้จ่ายผ่านรูปแบบร้านค้าปกติสำหรับร้านค้าที่ลังเลใจและกังวลเรื่องการเข้าร่วมโครงการไทยช่วยไทยพลัสจะถูกเรียกเก็บภาษีย้อนหลังนั้นรัฐบาลขอยืนยันและให้ความมั่นใจกับร้านค้าไม่ต้องกังวลเรื่องการถูกเรียกเก็บภาษีย้อนหลังเพราะร้านค้าที่เข้าร่วมโครงการส่วนใหญ่เป็นร้านค้ารายเล็กถึงรายย่อยซึ่งมักจะมีรายได้ตลอดทั้งปีไม่ถึง1ล้าน8แสนบาทจึงไม่เข้าเกณฑ์ที่น่าจะต้องกังวลเรื่องภาระภาษีมูลค่าเพิ่มหรือแวตแต่อย่างใดรัฐบาลสนับสนุนการจัดงาน Bangkok Pride Festival 2026และผลักดันไทยสู่เจ้าภาพ World Pride 2030ชูแนวคิด Peace People Pride นำความเท่าเทียมและความหลากหลายมาขับเคลื่อนเศรษฐกิจประเทศ
6: ร้อยเอกหญิงพัฒนา

0: ิบัติและเปิดพื้นที่ปลอดภัยสำหรับทุกคน People สะท้อนการเคารพสิทธิ์และศักดิ์ศรีความเป็นมนุษย์ของทุกคนอย่างเท่าเทียมและพลายคือความภาคภูมิใจในตัวตนและความหลากหลายที่เป็นพลังขับเคลื่อนสังคมและเศรษฐกิจสร้างสรรค์ของประเทศรัฐบาลมุ่งผลักดันความเท่าเทียมในทุกมิติและเดินหน้าสร้างสังคมที่ทุกคนสามารถใช้ชีวิตได้อย่างมีศักดิ์ศรีและได้รับโอกาสอย่างเสมอภาคด้วยความสำเร็จของกฎหมายสมรสเท่าเทียมถือเป็นก้าวประวัติศาสตร์ที่สะท้อนถึงความมุ่งมั่นของประเทศไทยในการคุ้มครองสิทธิและเสรีภาพของประชาชนทุกคนพร้อมต่อยอดสู่การสร้างสังคมแห่งความเสมอภาคในทุกมิติความสำเร็จของบางกอกพายเฟสติวัล2026ยังเป็นหมุดหมายสำคัญในการผลักดันประเทศไทยสู่การเป็นสภาพจัดการ World Pride 2030ซึ่งเป็นเวทีสำคัญในการประกาศศักยภาพของประเทศต่อสายตาชาวโลกเห็นว่าประเทศไทยพร้อมเป็นศูนย์กลางแห่งความเท่าเทียมสิทธิมนุษยชนและเศรษฐกิจสร้างสรรค์ของภูมิภาคพร้อมต่อยอดพลังของความหลากหลายสู่การเติบโตทางเศรษฐกิจการท่องเที่ยวและเศรษฐกิจสีรุ้งที่สร้างโอกาสให้กับประชาชนและประเทศไทยในระยะยาวพริษนาฏขวัญแสนสุขรายงาน
1: ด้านอุตสาหกรรมท่องเที่ยวไทยมีศักยภาพและคุณภาพในระดับโลกตอกย้ำบทบาทของประเทศไทยในฐานะจุดหมายปลายทางสำคัญของนักท่องเที่ยวจากทุกมุมโลก
2: นางสาวลลิดาเพลิดวิวัฒนารองโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรีเปิดเผยว่าแม้เศรษฐกิจโลกและสถานการณ์ระหว่างประเทศยังมีความผันผวนแต่รัฐบาลยังเดินหน้าขับเคลื่อนการท่องเที่ยวเชิงรุกส่งผลให้ประเทศไทยได้รับการยอมรับจากเวทีท่องเที่ยวระดับนานาชาติในช่วงปี2568ถึง2569สะท้อนความสำเร็จในการยกระดับอุตสาหกรรมท่องเที่ยวไทยสู่คุณภาพความยั่งยืนและประสบการณ์ระดับโลกพร้อมตอกย้ำความเชื่อมั่นในฐานะจุดหมายปลายทางสำคัญของนักท่องเที่ยวทั่วโลกโดยแหล่งท่องเที่ยวไทยยังได้รับรางวัลและการจัดอันดับระดับโลกหลายเวทีอาทิเกาะกระดานจังหวัดตรังได้รับการยกย่องให้เป็นหนึ่งในชายหาดที่ดีที่สุดของโลกหมู่เกาะลันตาจังหวัดกระบี่คว้ารางวัล Green Destination Story Award 2026สาขา Nature and Scenery จากเวที ITB เบอร์ลินประเทศเยอรมนีอุทยานแห่งชาติดอยภูคาจังหวัดน่านและเมืองเก่าตะกั่วป่าจังหวัดพังงายังได้รับรางวัลด้านการท่องเที่ยวอย่างยั่งยืนสะท้อนการพัฒนาแหล่งท่องเที่ยวควบคู่กับการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและวิถีชุมชนในพื้นที่และเชียงคานจังหวัดเลยและจังหวัดอุทัยธานีได้รับการยอมรับในฐานะแหล่งท่องเที่ยวชุมชนที่โดดเด่นด้านการรักษาสิ่งแวดล้อมและการมีส่วนร่วมของคนในพื้นที่นอกจากนี้กรุงเทพมหานครยังได้รับการจัดอันดับจาก Flop Tower Guide ให้เป็นหนึ่งในจุดหมายปลายทางลักชัวรี่ชั้นนำของโลกขณะที่ภูเก็ตเกาะสมุยและเชียงใหม่ยังได้รับความนิยมจากนักท่องเที่ยวคุณภาพและกลุ่มดิจิทัลโนเมดอย่างต่อเนื่องโดยรัฐบาลเดินหน้าผลักดันเชียงใหม่นครหลวงแห่งล้านนาสู่การขึ้นทะเบียนมรดกโลกเพื่อต่อยอดศักยภาพการท่องเที่ยวไทยในระยะยาวมาลิชโยรายงาน
1: อุทยานแห่งชาติภูลังการ่วมกับการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทยและสำนักงานอุดรธานีเปิดฤดูการท่องเที่ยวถ้ำนาคาพร้อมจัดกิจกรรม #First100 ผู้พิชิตถ้ำนาคากระตุ้นเศรษฐกิจในพื้นที่ตลอดเดือนมิถุนายนนี
3: ้นายอักษรมานะวงศ์หัวหน้าอุทยานแห่งชาติภูลังกากล่าวว่าอุทยานแห่งชาติภูลังการ่วมกับการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทยสำนักงานอุดรธานีขับเคลื่อนการท่องเที่ยวเชิงอนุรักษ์และวัฒนธรรมไทยและชวนนักท่องเที่ยวร่วมพิชิตเส้นทางศรัทธาท่ามกลางความสมบูรณ์ของผืนป่าฤดูฝนในกิจกรรมพิเศษต้อนรับฤดูการท่องเที่ยวสีเขียวณอุทยานแห่งชาติภูลังกาจังหวัดบึงกาฬเริ่มตั้งแต่วันนี้เป็นต้นไปจะเปิดให้นักท่องเที่ยวเข้าชมถ้ำนาคาหลังจากปิดพักฟื้นธรรมชาติประจำปีตลอดเดือนพฤษภาคมพร้อมเปิดตัวกิจกรรมไฮไลท์ #First100 ผู้พิชิตถ้ำนาคาเพื่อต้อนรับนักท่องเที่ยวกลุ่มแรกของฤดูกาลโดยนักท่องเที่ยว100คนแรกที่เดินทางขึ้นไปพิชิตจุดสูงสุดของถ้ำนาคาบริเวณตำบลโพหมากแข้งอำเภอบึงโขงหลงจังหวัดบึงกาฬจะได้รับสิทธิพิเศษรับของที่ระลึก Limited Edition ชุดนาคา Green Season Collection ประกอบด้วยผ้าโพกหัวและผ้าคลุมไหล่ดีไซน์พิเศษที่ผลิตขึ้นเฉพาะกิจกรรมปีนี้เท่านั้นโดยไม่มีการวางจำหน่ายทั่วไปสำหรับกติกาการรับสิทธิ์นักท่องเที่ยวจะได้รับสายรัดข้อมือณจุดผู้พิชิตด้านบนถ้ำนาคาจากนั้นนำมาแสดงเพื่อรับของที่ระลึกได้ทันทีณบูธททสำนักงานอุดรธานีบริเวณทางขึ้นอุทยานรวมทั้งเพื่อเป็นการกระจายรายได้สู่ผู้ประกอบการในท้องถิ่น และส่งเสริมให้เกิดการพำนักระยะยาวยังได้จัด

0: กิจกรรมต่อเนื่องตลอดเดือนมิถุนายนนี้ภายใต้แคมเปญ #100stayandtravel ปิยาพันยังเทียนรายงาน
1: โฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรียืนยันยังไม่เปิดด่านชายแดนไทยกัมพูชาเตือนประชาชนอย่าหลงเชื่อข่าวปลอมในโซเชียลมีเดียนางสาวรัชดาธนาดิเรกโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรีชี้แจงกรณีมีข่าวในโซเชียลมีเดียว่าขณะนี้มีการเปิดด่านอรัญญประเทศจังหวัดสระแก้วเพื่อให้เด็กกัมพูชาเข้ามาเรียนหนังสือโดยยืนยันว่าข้อมูลดังกล่าวเป็นข่าวปลอมและขณะนี้ยังไม่มีการเปิดด่านชายแดนไทยกัมพูชากระทรวงศึกษาธิการชี้แจงการเผยแพร่ข้อมูลบนสื่อออนไลน์กรณีให้ทุน800ล้านบาทแก่เด็กกัมพูชาเป็นข้อมูลเท็จนายตติยภัทรปิติเศรษฐพันธ์โฆษกกระทรวงศึกษาธิการโพสต์บน Facebook ส่วนตัวชี้แจงถึงกรณีที่มีการเผยแพร่ข้อมูลเท็จบนสื่อสังคมออนไลน์กล่าวอ้างว่ารัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการเสนอให้ทุนการศึกษาแก่เด็กกัมพูชา800ล้านบาทเพื่อป้องกันความเข้าใจผิดของประชาชนและรักษาความน่าเชื่อถือของหน่วยงานภาครัฐโดยยืนยันว่าข้อมูลดังกล่าวเป็นข้อมูลเท็จที่ไม่มีมูลความจริงแต่อย่างใดและไม่เคยมีการให้ข่าวหรือการหารือในเรื่องดังกล่าวทั้งในระดับนโยบายและการปฏิบัติพร้อมขอความร่วมมือประชาชนครูบุคลากรทางการศึกษานักเรียนนักศึกษาและสื่อมวลชนใช้วิจารณญาณในการรับและส่งต่อข้อมูลรวมทั้งติดตามข่าวสารจากกระทรวงเท่านั้นหากพบการเผยแพร่ข้อมูลเท็จหรือบิดเบือนข้อเท็จจริงจนก่อให้เกิดความเสียหายแก่หน่วยงานหรือบุคคลที่เกี่ยวข้องจะพิจารณาดำเนินการตามกฎหมายที่เกี่ยวข้องต่อไปสำนักงานตำรวจแห่งชาติร่วมกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องปฏิบัติการปิดล้อมตรวจค้นเครือข่ายยาเสพติดระหว่างวันที่28เมษายนถึง29พฤษภาคมที่ผ่านมาสามารถจับกุมคดียาเสพติด 19,362 คดียึดยาบ้ายาไอซ์และอายัดทรัพย์สินได้กว่า631ล้านบาทนางสาวพลอยทะเลลักษมีแสงจันทร์รองโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรีเปิดเผยว่าตามนโยบายของรัฐบาลกำชับให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องติดตามสถานการณ์และเร่งรัดผลการปฏิบัติงานด้านการปราบปรามยาเสพติดทั่วประเทศพร้อมเน้นย้ำให้เพิ่มความเข้มข้นมาตรการเชิงรุกเพื่อทำลายโครงสร้างและวงจรเครือข่ายผู้ค้าอย่างเด็ดขาดสำนักงานตำรวจแห่งชาติบูรณาการความร่วมมือร่วมกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องดำเนินการปิดล้อมตรวจค้นเครือข่ายยาเสพติดทั่วประเทศระหว่างวันที่28เมษายนถึง29พฤษภาคมที่ผ่านมาสามารถจับกุมคดียาเสพติด 19,362 คดีได้ตัวผู้ต้องหา 19,406 คนและจับกุมผู้ต้องหาตามหมายจับได้664หมายสามารถตรวจยึดของกลางแบ่งเป็นยาบ้า128ล้านเม็ดไอซ์ 9,225 กิโลกรัมคีตามีน434กิโลกรัมเฮโรอีน140กิโลกรัมยาอี 3,650 เม็ดอาวุธปืน322กระบอกและยังสามารถตรวจยึดเงินสด4ล้านบาทและอายัดทรัพย์สินที่เกี่ยวเนื่องกับการกระทำความผิดรวมมูลค่ากว่า631ล้านบาทรัฐบาลชื่นชมผู้ปฏิบัติงานทุกคนที่ร่วมมือร่วมใจเสียสละปฏิบัติหน้าที่ในการจับกุมกวาดล้างและทลายเครือข่ายยาเสพติดให้เกิดผลเป็นรูปธรรมพร้อมขอความร่วมมือพี่น้องประชาชนหากพบเห็นเบาะแสการกระทำความผิดเกี่ยวกับยาเสพติดสามารถแจ้งได้ที่สายด่วน191หรือ1599ตลอด24ชั่วโมงกรมการขนส่งทางบกชี้แจงร่างกฎหมายป้ายทะเบียนรถ EV ไม่บังคับรถเก่าเปลี่ยนป้ายพร้อมชวนประชาชนร่วมแสดงความเห็นเพื่อประโยชน์ด้านความปลอดภัยและสิทธิประโยชน์บนท้องถนนนายสรพงษ์ไพฑูรย์พงษ์อธิบดีกรมการขนส่งทางบกเปิดเผยถึงกรณีที่มีการนำเสนอข่าวเกี่ยวกับการกำหนดให้รถยนต์และรถจักรยานยนต์ไฟฟ้าหรือ EVต้องเปลี่ยนมาใช้ป้ายทะเบียนพื้นสีฟ้าสะท้อนแสงซึ่งอาจก่อให้เกิดความเข้าใจคลาดเคลื่อนต่อประชาชนว่าขณะนี้ ร่างกฎหมายป้ายทะเบียน EV ยังอยู่ระหว่างขั้นตอนการรับฟังความคิดเห็นจากประชาชนยังไม่มีผลบังคับใช้ทางกฎหมายแต่อย่างใดและไม่มีการบังคับให้รถ EV ที่จดทะเบียนไปแล้วต้องมาเปลี่ยนเป็นแผ่นป้ายทะเบียนใหม่ผู้ใช้รถยังสามารถใช้แผ่นป้ายทะเบียนเดิมได้ตามปกติโดยจะใช้เพียงการติดเครื่องหมายพิเศษที่แผ่นป้ายทะเบียนเดิมเท่านั้นซึ่งเจ้าของรถจะมีเวลาดำเนินการภายใน1ปีนับแต่วันที่กฎกระทรวงมีผลบังคับใช้สมาคมผู้เลี้ยงสุกรแห่งชาติประกาศปรับฐานราคาสุกรมีชีวิตหน้าฟาร์มทุกภูมิภาคเพิ่มขึ้น4บาทต่อกิโลกรัมจากต้นทุนอาหารสัตว์เพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่อง
2: นายสิทธิพันธ์ธนาเกียรติพินโยนายกสมาคมผู้เลี้ยงสุกรแห่งชาติเปิดเผยว่าสมาคมผู้เลี้ยงสุกรแห่งชาติได้รายงานข้อมูลราคาสุกรมีชีวิตหน้าฟาร์มสัปดาห์นี้พบว่าทุกภูมิภาคได้ปรับฐานราคาขึ้น4บาทต่อกิโลกรัมจากระดับการซื้อขายจริงระหว่างสัปดาห์ที่ผ่านมาสำหรับราคาสุกรมีชีวิตหน้าฟาร์มล่าสุดภาคตะวันตกอยู่ที่ 58-60 บาทต่อกิโลกรัมภาคตะวันออก 60-64 บาทต่อกิโลกรัมภาคตะวันออกเฉียงเหนือ64บาทถึง66บาทต่อกิโลกรัมภาคเหนือ64บาทถึง66บาทต่อกิโลกรัมและภาคใต้64บาทต่อกิโลกรัมโดยผู้เลี้ยงสุกรยังไม่สามารถผลักดันราคาไปสู่ระดับต้นทุนที่70ถึง72บาทต่อกิโลกรัมซึ่งเป็นราคาที่สะท้อนถึงต้นทุนของผู้เลี้ยงสุกรได้แม้อุปสงค์การบริโภคจะปรับตัวดีขึ้นก็ตามโดยภาวะวัตถุดิบอาหารสัตว์ที่ปรับตัวขึ้นราคายังเป็นปัจจัยสำคัญที่ผู้เลี้ยงสุกรและสมาคมประเมินว่าต้นทุนอาหารสัตว์จะเป็นประเด็นสำคัญที่ต้องหารือร่วมกันในสัปดาห์หน้าเนื่องจากมีผลโดยตรงต่อต้นทุนการผลิตสุกรของเกษตรกรทั่วประเทศชวนันท์มาลีรายงาน
1: วันที่1มิถุนายนเป็นวันดื่มนมโลกกรมทรัพย์สินทางปัญญาชวนคนไทยดื่มนมวาริสสินค้า GI จังหวัดสกลนครที่สร้างรายได้ชุมชนถึง134ล้านบาทต่อปีนางอรมนทรัพย์ทวีธรรมอธิบดีกรมทรัพย์สินทางปัญญาเปิดเผยว่าวันดื่มนมโลกตรงกับวันที่1มิถุนายนของทุกปีโดยปีนี้กรมขอร่วมส่งเสริมการบริโภคนมและสนับสนุนเกษตรกรผู้เลี้ยงโคนมของไทยประกาศขึ้นทะเบียนนมวาริสจากอำเภอวาริชภูมิจังหวัดสกลนครเป็นสินค้าสิ่งบ่งชี้ทางภูมิศาสตร์หรือ GI รายการใหม่ของไทยและเป็น GI สินค้านมรายการแรกสะท้อนศักยภาพของโคนมคุณภาพจากแหล่งผลิตท้องถิ่นช่วยยกระดับสินค้าชุมชนและเพิ่มมูลค่าทางการตลาดพร้อมเชิญชวนประชาชนร่วมดื่มนมไทยคุณภาพดีฉลองวันดื่มนมโลกเพื่อสุขภาพที่ดีร่วมสนับสนุนเกษตรกรและขับเคลื่อนเศรษฐกิจไทยไปพร้อมกันสำหรับนมวาริสเป็นน้ำนมโคแท้ 100% จากแม่โคลูกผสมสายพันธุ์โฮสไตน์ฟรีเซียนผลิตในพื้นที่ราบเชิงเขาและหุบเขาของเทือกเขาภูพานซึ่งมีแหล่งน้ำอุดมสมบูรณ์จากเขื่อนน้ำอูนและอ่างเก็บน้ำห้วยน้ำหยาดและมีอากาศเย็นสบายด้วยสภาพภูมิประเทศและภูมิอากาศที่เหมาะสมจึงเอื้อต่อการทำเกษตรและสามารถปลูกพืชอาหารสัตว์ได้ตลอดทั้งปีส่งผลให้น้ำนมโคที่ได้มีสีขาวนวลเนื้อสัมผัสเข้มข้นรสชาติหวานละมุนและมีกลิ่นหอมตามธรรมชาติโดยปัจจุบันสหกรณ์โคนมวาริชภูมิจำกัดมีสมาชิกเกษตรกร86รายมีปริมาณการผลิตสูงถึง16,869,871 กล่องต่อปีโดยจำหน่ายในราคากล่องละ8บาท250มิลลิลิตรสร้างมูลค่าทางการตลาดกว่า134ล้านบาทต่อปี
3: ต่อจากนี้ไปขอเชิญรับฟังเสียงจากใจไทยคู่ฟ้าร
4: ัฐบาลเดินหน้ายกระดับสภาเด็กและเยาวชนทั่วประเทศผ่าน9มาตรการสำคัญภายใต้แนวคิดเด็กคิดเด็กทำเด็กนำผู้ใหญ่หนุนเพื่อเปิดพื้นที่ให้เด็กและเยาวชนมีส่วนร่วมในการพัฒนาสังคมอย่างเป็นรูปธรรม
5: โดยกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์
4: เตรียมผลักดันทั้งการปรับปรุงกฎหมายพัฒนาศักยภาพพี่เลี้ยงใช้ AI และฐานข้อมูลดิจิทัล เชื่อมโยงข้อมูลเด็กทั่วประเทศรวมถึงสร้างมาตรฐานสภาเด็กและเยาวชนให้เข้มแข็งมากขึ้นนอกจากนี้ยังเปิดความร่วมมือกับภาคเอกชนในการพัฒนาทักษะอาชีพสร้างแรงบันดาลใจผ่านรางวัลต้นแบบและผลักดันให้ทุกหน่วยงานร่วมสนับสนุนการทำงานของเด็กและเยาวชนอย่างจริงจังรัฐบาลเชื่อว่าเด็กและเยาวชนไม่ใช่เพียงอนาคตของชาติแต่คือพลังสำคัญในการขับเคลื่อนประเทศตั้งแต่วันนี
5: ้สื่อสารภารกิจรัฐบาลกับร้อยเอกหญิงพัฒดารัตน์ทองสลวยกรรองโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรี
3: เนื่องในโอกาสฉลองพระชนมายุ 99 พรรษาสมเด็จพระอริยวงศาคตญาณสมเด็จพระสังฆราชสกลมหาสังฆปริณายก 26 มิถุนายน 2569 รัฐบาลจัดกิจกรรมสำคัญประกอบด้วยโครงการบรรพชาอุปสมบทถวายพระกุศล 13-29 มิถุนายนเชิญร่วมชมนิทรรศการเฉลิมพระเกียรติเวทีเสวนาและกิจกรรมศิลปวัฒนธรรมไทยณวัดราชบพิตรสถิตมหาสีมาราม
6: แสนอาลัยสมเด็จพระพันปีหลวงไทยทั้งปวงหมองมนก่นร่ำให้พระผู้เสด็จสู่ฟ้าสวรรคาลัยแนบดวงใจตามพระบาททุกชาติภพปวงประชาน้อมสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณเป็นล้นพ้นอันหาที่สุดมิได้ข้าพระพุทธเจ้าคณะผู้บริหารข้าราชการและเจ้าหน้าที่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ
7: ์ต่อไปรับฟังข่าวต่างประเทศครับประธานาธิบดีโดนัลด์ทรัมป์ผู้นำสหรัฐเปิดเผยผ่านแพลตฟอร์มโซเชียลมีเดียทรูธโซเชียลในวันนี้ที่ระบุว่าอิหร่านต้องการทำข้อตกลงหยุดยิงกับสหรัฐอย่างจริงจังและจะเป็นข้อตกลงที่ดีสำหรับสหรัฐบรรดาประเทศที่อยู่ฝ่ายเดียวกันอย่างไรก็ตามการเจรจากับอิหร่านมีความยุ่งยากมากขึ้นเนื่องจากมีเสียงวิพากษ์วิจารณ์จากนักการเมืองบางคนในเชิงลบซ้ำแล้วซ้ำเล่าเกี่ยวกับความขัดแย้งนี้ถ้อยแถลงดังกล่าวมีขึ้นหลังกองทัพสหรัฐเปิดปฏิบัติการโจมตีต่อเป้าหมายทางทหารของอิหร่านเมื่อวันอาทิตย์ที่ผ่านมาเพื่อตอบโต้กรณีที่อิหร่านยิงอากาศยานไร้คนขับหรือโดรนของสหรัฐตกระหว่างปฏิบัติการอยู่เหนือน่านน้ำบริเวณช่องแคบฮอร์มุซท่ามกลางการเจรจาเพื่อยุติสงครามกับอิหร่านที่ดำเนินมานานกว่า3เดือนแล้วสำนักข่าวรอยเตอร์รายงานโดยอ้างการเปิดเผยของหน่วยยามฝั่งของจีนหรือ CCG ในวันนี้ตามเวลาท้องถิ่นที่ระบุว่า CCG ส่งกองเรือไปปฏิบัติภารกิจลาดตระเวนทางทะเลที่ดำเนินการภายใต้กฎหมายที่บริเวณน่านน้ำทางตะวันออกของเกาะไต้หวันซึ่งถือเป็นการตอบโต้กรณีที่ญี่ปุ่นและฟิลิปปินส์จะเริ่มการเจรจากำหนดเขตแดนทางทะเลในน่านน้ำของพื้นที่ดังกล่าวพร้อมเรียกร้องให้ญี่ปุ่นและฟิลิปปินส์ยุติการกระทำที่ผิดกฎหมายทั้งหมดที่ละเมิดที่อธิปไตยและผลประโยชน์ของจีนโดยทันทีด้านหน่วยยามฝั่งไต้หวันส่งเรือลาดตระเวนเฝ้าติดตามเรือของจีนที่ปฏิบัติการอยู่บริเวณทางตะวันตกเฉียงใต้ของเกาะกล้วยไม้ในมหาสมุทรแปซิฟิกพร้อมประณามทางการจีนที่อ้างว่าปฏิบัติการดังกล่าวเป็นไปตามกฎหมายและเน้นย้ำว่าอธิปไตยของไต้หวันจะต้องไม่ถูกละเมิดรวมถึงไต้หวันมีความมุ่งมั่นอย่างแน่วแน่ในการปกป้องอธิปไตยและรับประกันความมั่นคงในน่านน้ำของไต้หวันต่อไปเป็นพยากรณ์อากาศครับพยากรณ์อากาศ24ชั่วโมงข้างหน้าประเทศไทยมีฝนตกต่อเนื่องและมีฝนตกหนักบางแห่งโดยมีฝนตกหนักมากบางพื้นที่บริเวณภาคใต้ฝั่งตะวันตกเนื่องจากมรสุมตะวันตกเฉียงใต้กำลังค่อนข้างแรงพัดปกคลุมทะเลอันดามันภาคใต้และอ่าวไทยประกอบกับร่องมรสุมพัดผ่านภาคเหนือตอนล่างภาคกลางตอนบนและภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่างเข้าสู่หย่อมความกดอากาศต่ำบริเวณชายฝั่งประเทศเวียดนามตอนกลางสำหรับคลื่นลมบริเวณทะเลอันดามันตอนบนตั้งแต่จังหวัดภูเก็ตขึ้นมามีกำลังค่อนข้างแรงโดยมีคลื่นสูง 2-3 เมตรบริเวณฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า3เมตรส่วนทะเลอันดามันตอนล่างตั้งแต่กระบี่ลงไปมีคลื่นสูงประมาณ2เมตรอ่าวไทยตอนบนคลื่นสูง 1-2 เมตรบริเวณฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรขอให้ชาวเรือเดินเรือด้วยความระมัดระวังหลีกเลี่ยงการเดินเรือบริเวณฝนฟ้าคะนองเรือเล็กบริเวณทะเลอันดามันตอนบนควรงดออกจากฝั่งในระยะนี้อันหนึ่งในช่วงวันที่2-5มิถุนายน2569ด้านรับมรสุมตะวันตกเฉียงใต้ของประเทศไทยยังคงมีฝนตกต่อเนื่องและฝนตกหนักบางแห่งโดยมีฝนตกหนักมากบางพื้นที่ในภาคตะวันออกและภาคใต้ฝั่งตะวันตกทั้งนี้เนื่องจากมรสุมตะวันตกเฉียงใต้กำลังค่อนข้างแรงยังปกคลุมทะเลอันดามันประเทศไทยและอ่าวไทยส่วนคลื่นลมบริเวณทะเลอันดามันและอ่าวไทยตอนบนมีกำลังค่อนข้างแรงโดยมีคลื่นสูง 2-3 เมตรบริเวณฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า3เมตรพยากรณ์อากาศตั้งแต่เย็นวันนี้จนถึงเย็นวันพรุ่งนี้ ภาคเหนือมีฝนร้อยละ40ของพื้นที่และฝนตกหนักบางแห่งบริเวณตากและกำแพงเพชรอุณหภูมิสูงสุด 34-37 องศาเซลเซียสภาคตะวันออกเฉียงเหนือมีฝนร้อยละ40ของพื้นที่ส่วนมากบริเวณเลยชัยภูมิบึงกาฬนครพนมมุกดาหารอำนาจเจริญนครราชสีมาศรีสะเกษและอุบลราชธานีอุณหภูมิสูงสุด 35-37 องศาเซลเซียสภาคกลางมีฝนร้อยละ60ของพื้นที่และฝนตกหนักบางแห่งบริเวณอุทัยธานีกาญจนบุรีราชบุรีสุพรรณบุรีนครปฐมและสมุทรสาครอุณหภูมิสูงสุด 35-37 องศาเซลเซียสภาคตะวันออกมีฝนร้อยละ60ของพื้นที่และฝนตกหนักบางแห่งบริเวณนครนายกปราจีนบุรีชลบุรีระยองจันทบุรีและตราดอุณหภูมิสูงสุด 32-37 องศาเซลเซียสลมตะวันตกเฉียงใต้ความเร็ว 15-35 กิโลเมตรต่อชั่วโมงทะเลมีคลื่นสูง 1-2 เมตรบริเวณฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรภาคใต้ฝั่งตะวันออกมีฝนระดับ60ของพื้นที่และฝนตกหนักบางแห่งบริเวณเพชรบุรีประจวบคีรีขันธ์ชุมพรและสุราษฎร์ธานีอุณหภูมิสูงสุด 33-36 องศาเซลเซียสลมตะวันตกเฉียงใต้ความเร็ว 15-35 กิโลเมตรต่อชั่วโมงทะเลมีคลื่นสูงประมาณ1เมตรห่างฝั่งคลื่นสูง 1-2 เมตรบริเวณฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรภาคใต้ฝั่งตะวันตกมีฝนระดับ70ของพื้นที่และฝนตกหนักถึงหนักมากบางแห่งบริเวณระนองพังงาภูเก็ตกระบี่ตรังและสตูลอุณหภูมิสูงสุด 30-35 องศาเซลเซียสตั้งแต่ภูเก็ตขึ้นไปลมตะวันตกเฉียงใต้ความเร็ว 20-40 กิโลเมตรต่อชั่วโมงทะเลมีคลื่นสูง 2-3 เมตรบริเวณฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า3เมตรตั้งแต่กระบี่ลงมาลมตะวันตกเฉียงใต้ความเร็ว 20-35 กิโลเมตรต่อชั่วโมงทะเลมีคลื่นสูงประมาณ2เมตรบริเวณฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรกรุงเทพมหานครและปริมณฑลมีฝนระดับ60ของพื้นที่และฝนตกหนักมากบางแห่งอุณหภูมิสูงสุด 34-37 องศาเซลเซียสสภาวะระดับน้ำในแม่น้ำเจ้าพระยาที่หน้ากองบัญชาการกองทัพเรือคำนวณโดยกรมอุทกศาสตร์กองทัพเรือวันพรุ่งนี้นำขึ้นเต็มที่เวลา 5:37 นสูงกว่าระดับทะเลปานกลาง64เซนติเมตรและเวลา 22:28 นสูงกว่าระดับทะเลปานกลาง1เมตร34เซนติเมตรน้ำลงเต็มที่เวลา 1:45 นสูงกว่าระดับทะเลปานกลาง45เซนติเมตรและเวลา 15:24 นต่ำกว่าระดับทะเลปานกลาง92เซนติวันพรุ่งนี้ที่ผาชนะใดอำเภอโขงเจียมจังหวัดอุบลราชธานีดวงอาทิตย์ขึ้นเวลา 5:26 นกรุงเทพมหานครดวงอาทิตย์ขึ้นเวลา 5:49 น
8: วิกฤตพลังงาน
9: วิกฤตตะวันออกกลางวิกฤตพลังงานเชิญชวนคนไทยประหยัดไฟฟ้ากันตั้งแต่วันนี้เริ่มง่ายๆปิดไฟที่ไม่ใช้ปิดเครื่องใช้ไฟฟ้าที่ไม่จำเป็นปรับอุณหภูมิเครื่องปรับอากาศที่26องศาเซลเซียสสวมเสื้อผ้าระบายอากาศงดการสวมสูทเดินขึ้นลงบันไดในอาคารแทนการใช้ลิฟต์ลดรายจ่ายลดใช้พลังงานร่วมฝ่าวิกฤตครั้งนี้ไปด้วยกัน
10: ถนนดนตรีไลฟ์เดือนมิถุนายนจุดพักของนักเดินทาง78ปีงาคาราวานพร้อมด้วยวงคาราวานน้อยและดวงดาวเดียวดายในถนนดนตรีไลฟ์วันศุกร์ที่26มิถุนายน2569เวลา 18:00 นเป็นต้นไปณห้องออดิโทเรียมอาคารปฏิบัติการสื่อใหม่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยถนนวิภาวดีรังสิตดินแดงติดต่อเข้าชมโดยไม่เสียค่าใช้จ่ายได้ที่ Facebook ถนนดนตรีเรายังเป็นนักเดินทาง
7: ความยุติธรรมเป็นพื้นฐานของความสงบสุขหากปรารถนาจะให้ประเทศมีความสงบสุขก็ต้องอำนวยความยุติธรรมให้แก่ประชาชนพระบรมราโชวาทพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวจบข่าวกนิกาแก้วใสบรรณาธิการข่าวทิติมาอินกล่ำและอานนท์นันตะสุคนอ่าน

เกิดเป็นคนไทยเติบโตบนผืนแผ่นดินไทยจงภูมิใจในความเป็นไทยชาติไทยมีความเป็นมาเก่าแก่ยาวนานมีภาษาวัฒนธรรมและสิ่งต่างๆที่เป็นเอกลักษณ์ให้เราได้ภาคภูมิใจในความเป็นคนไทยเราควรเห็นคุณค่าและมีความรักชาติหวงแหนแผ่นดินอันเป็นมรดกของบรรพชนร่วมภาคภูมิใจในความเป็นไทยสำนักประชาสัมพันธ์เขต 5กรมประชาสัมพันธ์

0: ค่ะคุณยายค่ะศาสนาคืออะไรหรอคะ
1: โอ้หลานเอ้ยศาสนาก็คือแสงนำทางชีวิตนำความสงบและความเข้มแข็งในจิตใจเรานะหลานเอ้ย
2: ใช่แล้วจ้าศาสนาคือการปฏิบัติตามคำสอนการช่วยเหลือชุมชนและเสริมสร้างศรัทธาในสิ่งที่ดีงามนะจ๊ะ
0: อ๋อเข้าใจแล้วค่ะคุณตาคุณยาย
3: ทุกศาสนาสอนให้ทุกคนเป็นคนดีเริ่มต้นชีวิตที่ดีด้วยศาสนาและใจคุณร่วมสร้างความเข้มแข็งในสถาบันศาสนาหนึ่งในสถาบันหลักของชาติด้วยความปรารถนาดีสำนักประชาสัมพันธ์เขต 5 กรมประชาสัมพันธ์

0: ลุงครับแหมดูสบายใจจังเลยนะครับไม่ต้องไปทำงานเหมือนกับพ่อผมเลย
1: เพราะลุงวางแผนดีไงล่ะลูกตอนลุงอายุเท่าพ่อหนูลุงเริ่มเก็บออมเงินไว้ใช้ยามเกษียณเลยมีเวลาพักผ่อนแบบนี
0: ้หึวางแผนก่อนเกษียณวางแผนยังไงหรอครับคุณลุง
1: โอ้ยไม่เห็นจะยากเลยลูกลุงแบ่งเงินเดือนไว้ส่วนหนึ่งทุกเดือนแล้วเอาไปลงทุนในกองทุนที่มีความเสี่ยงพอดีตอนนี้ดอกผลที่ลุงได้พอใช้แบบไม่ต้องลำบากเลยล่ะไอ้หนู
0: โหตอนผมโตขึ้นผมจะทำแบบคุณลุงบ้างครับผมอยากจะสบายแบบคุณลุงครับ
1: ดีมากเลยลูกเก็บเล็กผสมน้อยตั้งแต่ตอนนี้อนาคตสบายแบบลุงได้อย่างแน่นอน
0: เริ่มต้นวางแผนการออมเงินในวันนี้เพื่อชีวิตเกษียณที่มั่นคงในวันหน้าด้วยความปรารถนาดีจากสำนักประชาสัมพันธ์เขต5กรมประชาสัมพันธ
2: ์อุ๊ยข่าวอะไรอ่ะไหนดูด้วยสิ
3: ไหนๆดูสิคู่รักซุปตาลูกหนึ่งขึ้นต้นด้วยรอส่อเตียงหักแอบย่องเซ็นใบหย่าฉันว่าต้องเป็นคนนี้แน่ๆนางมีข่าวเช้าตลอดข่าวนี้แซ่บนะฉันรีบอัพลงเพจดีกว่าลงก่อนคนอื่นเพจฉันจะได้ดังๆปังๆมีคนติดตามเยอะ
2: เดี๋ยวหยุดก่อนนี่เธอจะลงข่าวโดยไม่ตรวจสอบข้อมูลไม่ได้นะรู้ไหมมันผิดกฎหมาย PDPA พระราชบัญญัติคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลการลงข่าวโดยไม่ได้แจ้งให้ดาราคนนั้นรู้และไม่ได้รับความยินยอมจากเจ้าของข้อมูลทำแบบนี้ถือเป็นการละเมิดข้อมูลส่วนบุคคลระวังจะโดนดาราสาวในข่าวแจ้งความเอาผิดเธองานนี้เธอไม่รอดแน่
3: ว้ายทำไมฉันไม่รู้โอเคฉันต้องรีบโทรไปตรวจสอบข้อเท็จจริงจากแหล่งข่าวก่อนดีกว่าเพราะฉันไม่อยากติดคุกติดตารางจ้า
2: แค่อย่างรู้คิดเช็คข้อมูลก่อนแชร์ด้วยความปรารถนาดีจากสำนักประชาสัมพันธ์เขต5กรมประชาสัมพันธ์
4: ชายแดนใต้เราอาจแตกต่างในเรื่องศาสนาวิถีชีวิตขนบธรรมเนียมและประเพณีแต่ความหลากหลายคือความงดงามที่ทำให้เราอยู่ร่วมกันได
5: ้เข้าใจและเคารพในความแตกต่างคือกุญแจสำคัญที่ทำให้สังคมสงบสุขมาร่วมมือกันสร้างสังคมที่เคารพในความหลากหลายด้วยมิตรภาพรอยยิ้มความเอื้ออาทรและเติมเต็มความรักให้ผู้คนทุกศาสนา
6: พหุวัฒนธรรมที่ชายแดนใต้เราจะอยู่ร่วมกันในความหลากหลายด้วยความสุข
7: สำนักประชาสัมพันธ์เขต5กรมประชาสัมพันธ์
8: พี่มาจับผมทำไมเนี่ยผมไม่ได้เมาพี่รู้หรือเปล่าผมน่ะลูกใครพี่เอาเงินนี้ไปแล้วกันจะได้จบๆกันไป
9: ไม่รับรับไม่รับรับไม่รับ
10: หยุดเดี๋ยวนี้อย่าไปรับฉันเป็นเจ้าที่อยู่ตรงนี้มานานเห็นมาเยอะการรับสินบนเป็นสิ่งไม่ดีอย่าคิดว่าไม่มีใครเห็นนั่นน่ะทุกสายตากำลังจ้องคุณอยู
11: ่สินบนเป็นอุปสรรคต่อการพัฒนาประเทศเกิดผลกระทบต่อประชาชนมาร่วมกันตัดวงจรการทุจริตพบเห็นการทุจริตแจ้งได้ที่สายด่วนปปช. 1205
12: คนไทยไม่เอาสินบน
11: สำนักประชาสัมพันธ์เขต5กรมประชาสัมพันธ
13: ์ช่วงนี้มาตูมคุยกับใครอ่ะ
14: โหยิ้มหวานเชียว
10: อุ๊ยพี่คุยแชท Facebook กับจอนอยู่อะค่ะเขาน่ารักมากเลยโปรไฟล์ก็ดีอายุ35ปีเป็นชาวต่างชาติโสดเป็นวิศวะแท่นขุดเจาะอีกด้วยนะเราคุยกันมา2สัปดาห์แล้วแล้วก็ล่าสุดเขาบอกว่าเขาจะส่งแหวนมาให้ด้วยอะค่ะแต่เขาบอกว่าตอนนี้ของติดอยู่ที่ขนส่งบอกว่าจะต้องจ่ายค่าภาษีเพิ่มเติมด้วยอะค่ะน้องก็เลยว่าเดี๋ยวน้องจะโอนไปให้เขาอะค่ะน่ารักจัง
13: เดี๋ยวๆหยุดเลยห้ามโอนนะดูท่านี่คือโรแมนต์สแกมมาหลอกให้รักและตกทรัพย์เราหยุดติดต่อทันทีเลย
10: อ๋อได้พี
14: ่การใช้สื่อออนไลน์ต้องตรวจสอบให้ดีอย่าเพิ่งเชื่อใจใครทันทีไม่อย่างนั้นนอกจากจะเสียใจแล้วยังต้องเสียทรัพย์อีกด้วย
7: สำนักประชาสัมพันธ์เขต5กรมประชาสัมพันธ
15: ์เฮ้ยไฟเหลืองแล้วเหยียบมิดเลยสิพี
16: ่เหยียบเบรกสิครับไฟเหลืองคือให้หยุดไม่ใช่ให้พุ่งไปวัดดวง
17: รู้ไหมคะว่าอุบัติเหตุส่วนใหญ่บนท้องถนนเกิดจากความประมาทเพียงเสี้ยววินาทีระยะเบรกที่มีความเร็ว60กิโลเมตรต่อชั่วโมงรถต้องใช้ระยะหยุดนิ่งถึง37เมตรยิ่งขับเร็วระยะเบรกยิ่งยาวขึ้นโอกาสชนยิ่งสูงขึ้นทางม้าลายกฎหมายระบุชัดเจนว่าผู้ขับขี่ต้องชะลอความเร็วก่อนถึงทางข้ามและหยุดให้คนเดินข้ามถนนในระยะไม่น้อยกว่า3เมตรสัญญาณไฟการเปิดไฟเลี้ยวก่อนเลี้ยวหรือเปลี่ยนเลนอย่างน้อย30เมตรช่วยลดการชนท้ายได้มากกว่า 40%
18: อย่าให้ความรีบเพียงชั่วครู่กลายเป็นความสูญเสียตลอดชีวิตเคารพกฎจราจรมีน้ำใจให้เพื่อนร่วมทางปลอดภัยไปด้วยกันนะครับ
17: ด้วยความปรารถนาดีจากกองทุนเพื่อความปลอดภัยในการใช้รถใช้ถนนกรมการขนส่งทางบก
18: แม่ดูดิท่อไม้ผมเสียงดังจนกระจกบ้านสะเทือนเลย
19: กระจกสะเทือนอ่ะไม่เท่าไหร่แต่เสียงสาบแช่งชาวบ้านสิมันสะเทือนถึงหูแม่นะ
18: โอ้แม่ไม่วัยรุ่นเลย
20: การแต่งรถจนสร้างความเดือดร้อนนอกจากผิดกฎหมายแล้วยังส่งผลเสียต่อตัวรถเองด้วยนะคะกฎหมายเสียงระดับเสียงท่อต้องไม่เกิน95เดซิเบลหากเกินถือเป็นรถสภาพไม่มั่นคงแข็งแรงมีโทษปรับและถูกสั่งห้ามใช้รถทันทีความแรงหลอกๆการเปลี่ยนท่อดังโดยไม่จูนเครื่องยนต์ใหม่มักทำให้แรงต้นหายและเครื่องยนต์เสื่อมสภาพไวกว่าปกติความปลอดภัยที่หายไปการใส่ล้อเล็กล้อมดหรือยางไม่ได้มาตรฐานทำให้หน้าสัมผัสถนนน้อยลงเมื่อเกิดเหตุฉุกเฉินรถจะสะบัดและล้มง่ายกว่ารถที่ออกจากศูนย
18: ์เทได้แต่ต้องไม่เดือดร้อนใครรถเดิมสภาพดีคือความภาคภูมิใจที่แท้จริงของผู้ใช้ถนนครับ
20: ด้วยความปรารถนาดีจากกองทุนเพื่อความปลอดภัยในการใช้รถใช้ถนนหรือกปท.กรมการขนส่งทางบกบอกเล่าข่าวสารนโยบายจากรัฐบาลทุกวันจันทร์ถึงศุกร์ในเวลา 19:30 น. ถึง 20:00 น. กับรายการ

เกิดมาครั้งนี้ได้มามีโอกาสเป็นพระราชินีและได้มารับความรักความไว้วางใจจากประชาชนนี่คุ้มค่าคุ้มค่ากว่าอะไรทุกอย่างที่ว่าไม่เคยมีประสบการณ์อย่างนี้เลยแล้วมาเป็นอย่างนี้หมายความว่าได้รับความรักความไว้วางใจทุกร่วมกันสุขร่วมกันนี่เป็นของขวัญเป็นรางวัลอย่างเลอเลิศของชีวิตของข้าพเจ้า

สวัสดีค่ะตอนรับคุณผู้ฟังทุกท่านนะคะข่าวสู่รายการมองอันดามันนะคะทางสวทนะในฝั่งอันดามันภาคใต้ตอนบนค่ะทั้ง5สถานีนะคะก็มาพบกับน้องฝนนะคะแล้วก็ทีมงานสวทกระบี่ค่ะเราพบกันทุกค่ำคืนนะคะวันจันทร์ถึงวันศุกร์ในเวลาทุ่มครึ่งไปจนถึง2ทุ่มนะคะกับเรื่องราวข่าวสารนะคะที่นำมาบอกเล่ากับคุณผู้ฟังกันค่ะวันนี้เรื่องราวที่น้องฝนนะคะจะมาบอกเล่า90ให้คุณผู้ฟังนะคะได้รับทราบกันค่ะเป็นเรื่องราวเกี่ยวกับโครงการที่เราเริ่มใช้กันวันแรกก็คือไทยช่วยไทย plus นะคะ60 40นะคะคุณผู้ฟังค่ะถึง60 40เนี่ยรัฐจะให้เราเดือนละ 1,000 บาทตั้งสตินะคุณผู้ฟังตอนนี้หลายๆคนยังงงค่ะว่าเอ๊ะมันชายพันหรือนะคะ 1,000 บาทตรงนี้รัฐให้เรา4เดือนค่ะเดือนละ 1,000 บาทนะคะซึ่งน้องฝนไปคำนวณมาเซ็ตซับแล้วนะคะว่าถ้าเราจะต้องเติมเงินนะคะเติมเงินเนี่ยก็คือถ้าเราจะตั้งใจจ่ายเลยว่าวันละ200ที่รัฐให้มาเนี่ยรัฐจะให้นะคะจ่ายได้วันละไม่เกิน200บาทใช่มั้ยคะถ้าเราตั้งใจเลยว่า200บาทเนี่ยที่รัฐให้เราจะจ่ายให้หมดเราจะต้องเติมเงินเข้าไปอีก133บาทค่ะหมายความว่ารัฐให้200เราเพิ่มเองแค่133บาทมันจะไม่เหมือนตอนคนละครึ่งตอนคนละครึ่งก็คือรัฐให้200เราจ่าย200นึกออกไหมคะแต่นี่คือรัฐให้200แต่เราจ่ายแค่133บาทนะคะแล้วก็วงเงิน 1,000 บาทเนี่ยทานต้องจ่ายให้หมดทานต้องจ่ายหมดนะคะภายในเดือนเดียวนะคะไม่มีการสะสมข้ามเดือนแต่ถ้าว่าใน1เดือนเนี่ยใน1เดือนเนี่ยทานชะสามารถสะสมยอดได้มั้ยก็คือ 1,000 บาทนี้ทานสามารถใช้จ่ายได้ตลอดทั้งเดือนค่ะหรือว่าใครจะแบบเติมเงินไว้เลยแล้วกันนะคะทั้งเดือนก็คือ667บาทท่านผู้ฟังครับจําไม่ผิดนะประมาณ667บาทแป๊บนึงนะคะคุณผู้ฟังประมาณ600กว่าบาทนะคะที่ท่านจะต้องเติมอ่ะนะคะ665บาทขอไปคุณผู้ฟัง665บาททันเติมไว้เลยในเครื่องของท่านนะคะแล้วท่านก็ใช้จ่ายเนี่ย1เดือนก็คือท่านจะมีเงิน 1,665 บาทแต่มันจะมีข้อจำกัดว่าท่านจ่ายได้วันละไม่เกิน300วันละ333บาทนั่นเองนะคะซึ่งอย่าลืมเติมเงินนะสำหรับใครที่ไม่ใช้ถือบัตรสวัสดิการแห่งรัฐนะคะอย่าลืมเติมเงินเข้า G Wallet ก่อนนะคะเติมเงินเข้า G Wallet ก่อนแต่ในส่วนของผู้ถือบัตรสวัสดิการแห่งรัฐเนี่ยท่านได้ไปเลย 1,000 บาททันไม่ต้องเติมเงินนะคะซึ่งเวลาใช้ก็ง่ายมากเลยเหมือนเดิมค่ะไปกดแบนเนอร์ไทยช่วยไทย Plus นะคะแล้วก็จะสามารถใช้ใจไปสแกนจ่ายที่ร้านได้เลยวันนี้น้องฝนก็ไปจ่ายมาแล้วนะคะแต่ก็ไม่หมดเลยที่333บาทที่บอกว่าหมดก็ไม่หมดเหมือนกันคุณผู้ฟังนะคะวันนี้ก็ไปกินก๋วยเตี๋ยวนะท่านนี่นะคะสวทกระบี่นะคะก็เข้าก็เข้ารวมโครงการไทยช่วยไทยพลัสเหมือนกันนะคะก็เลยไปใช้สิทธิ์ดูนะคะว่ามันยุ่งยากหรือเปล่าจะได้ออกมาไลฟ์คุณผู้ฟังได้ทราบกันนะคะก็ปรากฏว่าก็ไม่ได้ยากค่ะคุณผู้ฟังนะคะก็สามารถใช้กันได้ง่ายๆเลยนะคะเอาล่ะเดี๋ยวช่วงนี้เราไปพักฟังเพลงกันก่อนค่ะ

ัวใจที่แสนจะอ่อนหวานท่าทางของเธอแบบนี้ดูเท่าไหร่ก็ไม่เคยเบื่อไม่ว่าเวลาจะผ่าน

เอาละค่ะวันนี้เวลาของรายการมองอันดามันนะคะก็หมดเวลาลงแล้วค่ะคุณผู้ฟังค่ะเราจะลบมาพบกันไหมนะคะต่อโพรกเวลาเดิมเวลาเดียวกันนี่วันนี้น้องคุณไปก่อนนะคะสวัสดีค่ะ

0: ที่นี่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยต่อไปเสนอข่าวซึ่งมีหัวข้อข่าวดังนี้สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีทรงเปิดอาคารศรีสิรินธรณโรงเรียนเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระศรีนครินทร์ภูเก็ตในพระราชูปถัมภ์จังหวัดภูเก็ตรัฐบาลเชิญชวนประชาชนร่วมชมนิทรรศการและกิจกรรมเฉลิมพระเกียรติเนื่องในโอกาสพระราชพิธีมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา4รอบสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินี3มิถุนายน2569อาภิชยายุบลนักกอล์ฟสาวไทยคว้ารองแชมป์จากการแข่งขันกอล์ฟ LPGA Tour รายการช็อปไรท์ LPGA Power ต่อไปเป็นรายละเอียดของข่าวข่าวในพระราชสำนักพระบรมมหาราชวังวันจันทร์ที่1มิถุนายนพุทธศักราช2569วันนี้เวลา 7:47 นสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาเจ้าฟ้ามหาจักรีสิรินธรมหาวชิราลงกรณ์วรราชภักดีสิริกิจการินีพีระยะพัฒน์รัฐสีมาคุณากรปิยชาติสยามบรมราชกุมารีเสด็จพระราชดำเนินโดยรถยนต์พระที่นั่งจากวังสะปทุมไปยังท่าอากาศยานดอนเมืองเพื่อประทับเครื่องบินพระที่นั่งเสด็จพระราชดำเนินไปทรงเปิดอาคารศรีสิรินธรณโรงเรียนเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระศรีนครินทร์ภูเก็ตในพระราชูปถัมภ์สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีอำเภอเมืองภูเก็ตจังหวัดภูเก็ตจบข่าวในพระราชสำนัก
1: พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวพระราชทานผ้าไตรถวายพระสงฆ์ในพิธีเจริญพระพุทธมนต์และเจริญจิตตภาวนาถวายพระราชกุศลเนื่องในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา4รอบสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินี3มิถุนายน2569ณวัดสะเกษราชวรมหาวิหาร
2: พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวพระราชทานพระไตรจำนวน1ไตรและพระราชทานพระบรมราชานุญาตให้มูลนิธิอาสาเพื่อนพึ่งพายามยากสภากาชาดไทยจัดผ้าไตรจำนวน48ไตรถวายโดยเสด็จพระราชกุศลเพื่อถวายพระสงฆ์ในพิธีเจริญพระพุทธมนต์ถวายพระราชกุศลเนื่องในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา4รอบสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีณวัดสาเกตราชวรมหาวิหารเขตป้อมปราบศัตรูพ่ายกรุงเทพมหานครโดยมีพระพรหมสิทธิเจ้าอาวาสวัดสาเกตราชวรมหาวิหารเป็นประธานฝ่ายสงฆ์พร้อมด้วยคณะสงฆ์จำนวน48รูปและศาสตราจารย์พิเศษสุรเกียรติเสถียรไทยรองประธานกรรมการที่ปรึกษาทำหน้าที่แทนประธานกรรมการมูลนิธิเพื่อเป็นประธานฝ่ายคฤหัสถ์พร้อมด้วยคณะกรรมการและเจ้าหน้าที่มูลนิธิอาสาเพื่อนพึ่งพายามยากสภากาชาดไทยและเครือข่ายมูลนิธิอาทิมูลนิธิช่วยคนปัญญาอ่อนไทยอาสาป้องกันชาติเข้าร่วมพิธีในการนี้ศาสตราจารย์พิเศษสุรเกียรติเสถียรไทยเป็นประธานประเคนผ้าไตรแด่ประธานสงฆ์และพระสงฆ์ตามลำดับ49รูปโดยผู้เข้าร่วมพิธีร่วมกันเจริญจิตภาวนาโดยพร้อมเพรียงเพื่อถวายพระราชกุศลเนื่องในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา4รอบสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินี3มิถุนายน2569ศิระวันช่วยเท้ารายงาน
1: รัฐบาลเชิญชวนประชาชนร่วมชมนิทรรศการและกิจกรรมเฉลิมพระเกียรติเนื่องในโอกาสพระราชพิธีมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา4รอบสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินี3มิถุนายน2569นายทรงศักดิ์ทองศรีรองนายกรัฐมนตรีเป็นประธานเปิดนิทรรศการและกิจกรรมเฉลิมพระเกียรติเนื่องในโอกาสพระราชพิธีมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา4รอบสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินี3มิถุนายน2569ณวัดราชาธิวาสวิหารโดยมีนางยุภาทวีวัฒนกิจบวรปลัดสำนักนายกรัฐมนตรีพร้อมคณะผู้บริหารในสังกัดผู้แทนหน่วยงานภาครัฐเอกชนและประชาชนเข้าร่วมพิธีรองนายกรัฐมนตรีกล่าวว่ารัฐบาลได้จัดกิจกรรมเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีทั้งส่วนกลางและส่วนภูมิภาคตลอดเดือนมิถุนายนเพื่อแสดงออกถึงความจงรักภักดีน้อมสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณที่ทรงปฏิบัติพระราชกรณียกิจเพื่อประสบกนิกรชาวไทยสำหรับการจัดกิจกรรมที่วัดราชาธิวาสวิหารประกอบด้วยการแสดงรำถวายพระพรและการแสดงศิลปะวัฒน

0: ปะวัฒนธรรมและสถานที่สำคัญภายในวัดสะสมตราประทับเป็นที่ระลึกพร้อมทั้งยังสามารถลงทะเบียนเข้าร่วมชมพิพิธภัณฑ์มหาราชานุสรณ์รัชกาลที่4วันละ5รอบเริ่มตั้งแต่เวลา10นาฬิกาจนถึงเวลา19นาฬิกาพร้อมเชิญชวนผู้สนใจเลือกซื้อผลิตภัณฑ์อาหารและเครื่องดื่มภายในงานและชมการสาธิตภูมิปัญญาไทยหลากหลายสาขาโดยกิจกรรมจัดต่อเนื่องไปจนถึงวันที่3มิถุนายนนี้จังหวัดตรังจัดพิธีเจริญพระพุทธมนต์นวัคคหายุสมธรรมถวายพระพรชัยมงคลแด่สมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีณพระอุโบสถวัดกระพังสุรินทร์
1: นายทรงกลดสว่างวงศ์ผู้ว่าราชการจังหวัดตรังเป็นประธานฝ่ายคารวะในพิธีเจริญพระพุทธมนต์นวัคคหายุสมธรรมเพื่อถวายพระพรชัยมงคลแด่สมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีเนื่องในวันเฉลิมพระชนมพรรษาณพระอุโบสถวัดกระพังสุรินทร์พระอารามหลวงโดยมีพุทธศาสนิกชนชาวตรังเข้าร่วมกิจกรรมและร่วมสวดมนต์เจริญภาวนาเพื่อถวายเป็นพระราชกุศลและถวายพระพรชัยมงคลแด่สมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีผู้ว่าราชการจังหวัดตรังกล่าวว่าพิธีเจริญพระพุทธมนต์นวัคคหายุสมธรรมถวายพระพรชัยมงคลแด่สมเด็จพระนางเจ้าสุทิดาพัชรสุธาพิมลลักษณ์พระบรมราชินีในครั้งนี้เหล่าพุทธศาสนิกชนที่เป็นประสบกนิกรภายใต้พระบรมโพธิสมภารได้แสดงออกซึ่งความจงรักภักดีและสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณโดยจังหวัดตรังกำหนดให้วัดต่างๆใน10อำเภอของจังหวัดตรังจัดให้มีการเจริญพระพุทธมนต์และเจริญจิตตภาวนาถวายพระราชกุศลและถวายพระพรชัยมงคลแด่สมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีหลังสวดมนต์ทำวัดเย็นในทุกวันเสาร์ตลอดปีพุทธศักราช2569ด้วยย่อยศพรนะคะไกลศรีสวทตรังรายงาน
0: สำนักพระราชวังขอเชิญชวนประชาชนร่วมลงนามถวายพระพรชัยมงคลเนื่องในโอกาสพระราชพิธีมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา4รอบสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินี3มิถุนายน2569สำนักพระราชวังขอเชิญชวนประชาชนร่วมลงนามถวายพระพรชัยมงคลเนื่องในโอกาสพระราชพิธีมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา4รอบสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินี3มิถุนายน2569ผ่านระบบออนไลน์ที่เว็บไซต์หน่วยราชการในพระองค์ welwitches.royaloffice ระหว่างวันนี้จนถึงวันที่5มิถุนายน2569และเชิญชวนร่วมเจริญอริยมรรคสัมมาทิฏฐิระลึกถึงพระรัตนตรัยว่าเป็นสรณะที่พึ่งที่ยึดถืออันเป็นทางเป็นธรรมที่พระพุทธองค์ได้ตรัสไว้โดยชอบเพื่อถวายเป็นพระราชกุศลเนื่องในโอกาสพระราชพิธีมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา4รอบผ่านแอปพลิเคชันสมาธิเสบียงบุญด้วยบทว่าพุทโธเมนาโถพระพุทธเจ้าเป็นที่พึ่งอันประเสริฐของข้าพเจ้าธัมโมเมนาโถพระธรรมเป็นที่พึ่งอันประเสริฐของข้าพเจ้าสังโฆเมนาโถพระสงฆ์เป็นที่พึ่งอันประเสริฐของข้าพเจ้าโดยให้ระลึกย้ำๆซ้ำๆต่อเนื่องได้ในทุกอิริยาบถยืนเดินนั่งนอนถวายเป็นพระราชกุศลจนถึงวันที่5มิถุนายนเวลา8นาฬิกาสามารถดาวน์โหลดแอปพลิเคชันได้ทั้ง Play Store และ App Store กระทรวงวัฒนธรรมเปิดเผยผลสำเร็จการจัดงานวันวิสาขบูชามีพุทธศาสนิกชนเข้าร่วมกิจกรรมสืบสานพระพุทธศาสนายังวัดทั่วประเทศจำนวนมากเกิดการกระตุ้นเศรษฐกิจท้องถิ่นกว่า 4,000 ล้านบาท
2: นางสาวสบีดาไทยเศรษฐ์รัฐมนตรีว่าการกระทรวงวัฒนธรรมเปิดเผยว่าได้รับรายงานการจัดกิจกรรมส่งเสริมพระพุทธศาสนาเนื่องในเทศกาลวิสาขบูชาภายใต้แนวคิดจุดประทีป1ล้านดวงสวดมนต์1ล้านจบถวายพุทธบูชาวันวิสาขบูชาโลกประสบความสำเร็จอย่างดียิ่งมีพุทธศาสนิกชนเข้าร่วมกิจกรรมจำนวนมากซึ่งส่วนกลางมีการจัดกิจกรรมณวัดเบญจมบพิตรดุสิตวนารามจนถึงวันนี้มีประชาชนร่วมพิธีเจริญพระพุทธมนต์ทำบุญตักบาตรถวายไม้ค้ำและผ้าห่มต้นพระศรีมหาโพธิ์เวียนเทียนและร่วมกิจกรรมจุดประทีปเพื่อถวายเป็นพุทธบูชาอย่างต่อเนื่องขณะที่ส่วนภูมิภาคซึ่งร่วมกับสำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดทั่วประเทศจัดกิจกรรมในวัดสำคัญและศาสนสถานทั่วประเทศโดยเฉพาะวัดใน9จังหวัดต้นแบบได้แก่จังหวัดนครศรีธรรมราชแพร่พะเยา เพชรบูรณ์สกลนครสงขลาสุโขทัยอุทัยธานีและอุตรดิตถ์ส่งผลให้เกิด

0: การมีส่วนร่วมในการจุดแสงประทีปและสวดมนต์ถวายเป็นพุทธบูชาโดยพร้อมเพรียงกันซึ่งการจัดงานยังส่งผลเชิงบวกต่อเศรษฐกิจอย่างเป็นรูปธรรมจากการเปิดพื้นที่ให้ชุมชนผู้ประกอบการรายย่อยและเครือข่ายวัฒนธรรมได้นำผลิตภัณฑ์และอาหารพื้นถิ่นมาจำหน่ายสร้างรายได้ให้แก่ประชาชนในพื้นที่และช่วยกระตุ้นการท่องเที่ยวเชิงศาสนาและวัฒนธรรมทั่วประเทศโดยศูนย์พยากรเศรษฐกิจและธุรกิจมหาวิทยาลัยหอการค้าไทยระบุว่าเทศกาลวันวิสาขบูชาปีนี้มีเงินสะพัดในระบบเศรษฐกิจประมาณ 4,000 ถึง 4,500 ล้านบาทเพิ่มขึ้นจากปีก่อนร้อยละ5มาลิชโยรายงาน
1: กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ร่วมกับคณะสงฆ์จัดประชุมสัมมนาเชิงปฏิบัติการพระธรรมทูตสายต่างประเทศ5ทวีปพร้อมส่งมอบชุดองค์ความรู้เป็นเครื่องมือพัฒนาคุณภาพชีวิตคนไทยในต่างประเทศ
2: นายกันตพงษ์รังสีสว่างปลัดกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์กล่าวเปิดการประชุมสัมมนาเชิงปฏิบัติการพระธรรมทูตสายต่างประเทศ5ทวีปและพระธรรมทูตนานาชาติว่าได้ร่วมกับวิทยาลัยพระธรรมทูตมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัยและองค์กรความร่วมมือทั้งในและต่างประเทศจัดการประชุมขึ้นณหอประชุมมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัยจังหวัดพระนครศรีอยุธยาโดยกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ได้ถวายชุดองค์ความรู้สำหรับคณะสงฆ์ธรรมทูตคฤหัสถ์และเครือข่ายที่เกี่ยวข้องทั้งในและต่างประเทศประกอบด้วยหลักสูตรเพิ่มทักษะพระธรรมทูตด้านการบริการสวัสดิการสังคมหลักสูตรสังคมสงเคราะห์นานาชาติรายงานผลการดำเนินโครงการเสริมพลังวัดพัฒนาคุณภาพชีวิตกลุ่มเปราะบางชุดองค์ความรู้เพื่อเสริมพลังวัดพัฒนาคุณภาพชีวิตกลุ่มเปราะบางสำหรับพระนักเทศกันเทศเพื่อการพัฒนาสังคมและบันไดขั้นสารฝันในต่างแดนเพื่อสนับสนุนการขับเคลื่อนงานสาธารณสงเคราะห์และการพัฒนาคุณภาพชีวิตกลุ่มเปราะบางทั้งในและต่างประเทศโดยจะเชื่อมโยงเครือข่ายคนไทยในประเทศและต่างประเทศใน41ประเทศที่มีวัดไทย709วัดและใน67ประเทศที่มีคนไทยพำนักอยู่ส่งผลให้คนไทยได้รับการคุ้มครองสวัสดิภาพและเข้าถึงบริการสวัสดิการสังคมอย่างทั่วถึงนิตยาคุณสิมรายงาน
1: จังหวัดนราธิวาสจัดงานประเพณีบุญบั้งไฟสุขิรินหนึ่งเดียวในภาคใต้เชิญชวนสัมผัสเสน่ห์วัฒนธรรมสองฝั่งโขงสู่ปลายด้ามขวานระหว่างวันที่12ถึง14มิถุนายนนี
3: ้นายพิชิตรุ่งประเสริฐในอำเภอสุขิรินเปิดเผยว่าจังหวัดนราธิวาสโดยอำเภอสุขิรินร่วมกับทุกภาคส่วนกำหนดจัดงานประเพณีบุญบั้งไฟระหว่างวันที่12ถึง14มิถุนายนนี้ที่บริเวณลานอเนกประสงค์บ้านโต๊ะโมะหมู่ที่3ตำบลภูเขาทองอำเภอสุขิรินจังหวัดนราธิวาสภายในงานมีกิจกรรมไฮไลท์ที่น่าสนใจอาทิการจุดบั้งไฟล้านบั้งไฟแสนและบั้งไฟหมื่นสู่ท้องฟ้าภาคใต้การจัดขบวนแห่รำเซิงบั้งไฟอีสานที่มีความงดงามการแสดงบั้งไฟเอรวมถึงการแสดงแสงสีเสียงตลอดทั้ง3วันสำหรับงานบุญบั้งไฟสุขิรินถือเป็นประเพณีสำคัญที่หาชมได้ยากในพื้นที่ภาคใต้สะท้อนอัตลักษณ์วัฒนธรรมอีสานปลายด้ามขวานจากชุมชนชาวอีสานที่อพยพมาตั้งถิ่นฐานและยังคงสืบสานขนบธรรมเนียมไว้อย่างเหนียวแน่นนอกจากนี้นักท่องเที่ยวยังจะได้สัมผัสวิถีชีวิตวัฒนธรรมและความงดงามของธรรมชาติในอำเภอสุขิรินซึ่งเป็นอีกหนึ่งแหล่งท่องเที่ยวสำคัญของจังหวัดนราธิวาสจึงขอเชิญชวนประชาชนและนักท่องเที่ยวร่วมเป็นส่วนหนึ่งของงานบุญบั้งไฟสุขิรินสัมผัสเสน่ห์วัฒนธรรมสองฝั่งโขงสู่ปลายด้ามขวานและร่วมสืบสานประเพณีอันทรงคุณค่าปภิชานันท์เทพรักษ์สวทนราธิวาสรายงาน
1: เนื่องในมงคลสมัยฉลองพระชนมายุ99พรรษาสมเด็จพระอริยวงศาคตญาณสมเด็จพระสังฆราชสกลมหาสังฆปรินายก26มิถุนายน2569เชิญร่วมสดับอัมพโรวาทพระคติธรรมและพระโอวาทน้อมนำความเจริญมาสู่ชีวิตโดยทั่วกัน
4: มนุษย์เราทุกคนต่างปรารถนาชัยชนะเป็นเป้าหมายของการประกอบกิจการงานตลอดจนการดำเนินชีวิตในทุกขณะต่างพากันแสวงหาวิธีที่จะทำชัยชนะให้เป็นของตนหรือฝ่ายของตนให้จงได้แม้กระทั่งการประทุษร้ายกันด้วยความโกรธเกรี้ยวก็มีให้เห็นอยู่รายวัน ในสังคมโลกที่กำลังคึกขนองด้วยแรงส่งแห่งกิเลสกำลังเร่งตะบึงไปข้างหน้าด้วยความโลภความโกรธและความหลงย่อมมีหนทางเดียวที่จะเป็นไปคือความเป็นผู้แพ้ของทุกฝ่ายในการเอาชนะฆ่าคานกันพุทธศาสนิกชนเป็นผู้มีโอกาสอันเลิศที่จะเป็นผู้ชนะที่ถาวรไม่ใช่เป็นผู้ชนะชั่วครู่ชั่วคราวหากได้ตั้งอยู่ในหลักธรรมที่สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าทรงสอนไว้แล้วถึงชัยชนะที่แท้จริงว่าความอดกลั้นได้เป็นความชนะของบัณฑิตผู้รู้แจ้งผู้ใดโกรธตอบบุคคลผู้โกรธแล้วผู้นั้นเป็นผู้ตามมากกว่าบุคคลผู้โกรธแล้วเพราะการโกรธตอบนั้นบุคคลไม่โกรธตอบบุคคลผู้โกรธแล้วย่อมถือว่าชนะสงครามอันชนะได้โดยยากผู้ใดรู้ว่าผู้อื่นโกรธแล้วเป็นผู้มีสติสงบอยู่ได้ผู้นั้นย่อมชื่อว่าประพฤติประโยชน์แก่ทั้งสองฝ่ายคือแก่ตนและแก่ผู้อื่นพระคติธรรมประทานไปอ่านในเทศกาลชาวพุทธมาเลเซียพุทธศักราช2560ถึง2561
5: ใต้ร่มพระบารมีแห่งสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงโครงการศิลปาชีพได้ก่อกำเนิดทั่วทุกภูมิภาคจากผ้าไหมงามแห่งอีสานงานหัตถศิลป์ล้านนาจากสารภาคกลางสู่ผ้าบาติกชายแดนใต้เปลี่ยนภูมิปัญญาพื้นบ้านให้กลายเป็นอาชีพสร้างรายได้และสืบสานศิลปะวัฒนธรรมไทยให้คงอยู่คู่แผ่นดิน
6: แสนอาลัยสมเด็จพระพันปีหลวงไทยทั้งปวงหมองหม่นก่นร่ำให้พระผู้เสด็จสู่ฟ้าสวรรคาลัยแนบดวงใจตามพระบาททุกชาติภพปวงประชาน้อมสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณเป็นล้นพ้นอันหาที่สุดมิได้ข้าพระพุทธเจ้าคณะผู้บริหารข้าราชการและเจ้าหน้าที่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ
7: ์ต่อไปรับฟังข่าวต่างประเทศครับกองบัญชาการกลางสหรัฐซึ่งรับผิดชอบปฏิบัติการทางทหารของสหรัฐในภูมิภาคตะวันออกกลางเปิดเผยผ่านเครือข่ายสื่อสังคมออนไลน์ X ที่ระบุว่ากองทัพสหรัฐเปิดปฏิบัติการโจมตีครั้งใหม่ต่อสถานีเรดาร์และศูนย์ควบคุมอากาศยานไร้คนขับหรือโดรนของอิหร่านในเมืองโกรุกและเกาะเกชบริเวณช่องแคบฮอร์มุซเพื่อตอบโต้การกระทำที่ก้าวร้าวของอิหร่านที่ยิงโดรน MQ-1 ของสหรัฐตกซึ่งกำลังปฏิบัติการอยู่เหนือหน้าน้ำในพื้นที่ดังกล่าวด้านกองกำลังพิทักษ์การปฏิวัติอิหร่านกล่าวว่ากองกำลังการบินและอวกาศของอิหร่านเปิดปฏิบัติการโจมตีฐานทัพแห่งหนึ่งของสหรัฐที่ใช้เป็นฐานในการโจมตีหอโทรคมนาคมบนเกาะซิริกของอิหร่านพร้อมเตือนว่าหากสหรัฐยังคงโจมตีอิหร่านต่อไปมาตรการตอบโต้ของอิหร่านจะแตกต่างไปอย่างสิ้นเชิงและสหรัฐจะต้องรับผิดชอบต่อผลที่ตามมาประธานาธิบดีเอ็มมานูเอลมาครงผู้นำฝรั่งเศสเปิดเผยผ่านเครือข่ายสื่อสังคมออนไลน์ X ในวันนี้ที่ระบุว่าฝรั่งเศสและพันธมิตรควบคุมเรือบรรทุกน้ำมันดิฟชากอซึ่งมีส่วนเกี่ยวข้องกับกองเรือเงาของรัสเซียในมหาสมุทรแอตแลนติกซึ่งถือเป็นสิ่งที่ไม่สามารถยอมรับได้ที่เรือเหล่านี้หลีกเลี่ยงมาตรการคว่ำบาตรระหว่างประเทศโดยเป็นการละเมิดกฎหมายทางทะเลและให้เงินสนับสนุนรัสเซียในการทำสงครามกับยูเครนเป็นเวลานานกว่า4ปีทั้งนี้นับตั้งแต่เดือนกันยายนปีที่แล้วฝรั่งเศสดำเนินการตรวจค้นกองเรือเงาจำนวน3ลำซึ่งมักจะเปลี่ยนธงอยู่บ่อยครั้งหรือใช้ทะเบียนปลอมเพื่อหลีกเลี่ยงการติดตามขณะที่บรรดาชาติตะวันตกดำเนินการคว่ำบาตรเรือของกองเรือเงาของรัสเซียหลายร้อยลำเพื่อตอบโต้จากกรณีที่รัสเซียรุกรานยูเครนเมื่อปี2565บรรษัทกระจายเสียงและแพร่ภาพแห่งญี่ปุ่นรายงานโดยอ้างการเปิดเผยของเจ้าหน้าที่รัฐบาลญี่ปุ่นโดยระบุว่ารัฐบาลญี่ปุ่นกำลังจัดทำร่างกฎหมายงบประมาณเพิ่มเติมซึ่งมีมูลค่าสูงถึง3,100,000,000 เยนหรือประมาณ630,000,000,000 บาทรวมถึงใช้เป็นกองทุนสำรองฉุกเฉินในกรณีที่ราคาน้ำมันพุ่งสูงขึ้นและผลกระทบในอีกหลายด้านจากความขัดแย้งในตะวันออกกลางที่ส่งผลกระทบต่อเศรษฐกิจของญี่ปุ่น นอกจากนี้รัฐบาลญี่ปุ่นยังต้องการงบประมาณอีก 510,000 ล้านเยนเพื่อนำไปสมทบกับกองทุนสำรองสำหรับช่วยเหลือค่าไฟฟ้าและค่าแก๊สให้กลับมาอยู่ที่ระดับ1ล้านล้านเยนโดยรัฐบาลจะใช้เงินส่วนหนึ่งจากกองทุนนี้เป็นเงินอุดหนุนเพื่อช่วยเหลือภาคครัวเรือนในการจ่ายค่าพลังงานที่กำลังปรับสูงขึ้นในช่วงฤดูร้อนนี้ต่อไปรับฟังข่าวกีฬาครับ
8: การแข่งขันเทนนิสเยาวชนรุ่นอายุไม่เกิน14ปีเก็บคะแนนสะสมเอเชียระดับเกรด2รายการ LTAT ATF Asian 14 and Under 2026สนามที่2ที่ศูนย์พัฒนากีฬาเทนนิสแห่งชาติเมืองทองธานีจังหวัดนนทบุรีในรอบแรกลีโอโกวิทวัฒนชัยมือวางอันดับ1ของรายการเอาชนะซาชินจันทระเสการันจากอินเดีย2ต่อ0เซต6ต่อ3และ6ต่อ0ผ่านเข้าสู่รอบ16คนสุดท้ายไปพบกับฟิลมาจากสหรัฐด้านหญิงเดี่ยวรอบแรกนิดวรันพลอยเกษมสุขมือวางอันดับ3ของรายการเอาชนะไรฮารูอิลจากมาเลเซีย6ต่อ0ทั้ง2เซตผ่านเข้าสู่รอบ16คนสุดท้ายไปพบกับอลิเซียหลี่จากจีนต่อไปกอล์ฟ LPGA ทัวร์รายการ ShopRite LPGA Power ที่สนาม Sea View Hotel and Golf Club พา71ในเมืองกาลาเวรัฐนิวเจอร์ซีย์สหรัฐอเมริกาหลังจบรอบสุดท้ายเซลีนปูติเยโปรสาวสัญชาติฝรั่งเศสสายเลือดไทยทำเพิ่ม5อันเดอร์พา66สกอร์รวม9อันเดอร์พา204คว้าแชมป์ไปครองด้านโปรเปียโนอาภิชยายุบลทำไป7เบอร์ดี้2โบกี้เก็บเพิ่ม5อันเดอร์พา66สกอร์รวม8อันเดอร์พา205คว้ารองแชมป์ส่วนผลงานของโปรสาวไทยคนอื่นๆโปรพาวชเนตีวรรณแสนจบที่4อันเดอร์พา209ได้อันดับ9ร่วมโปรฮัทสุวิชยาวินิจฉัยธรรมทำไป2อันเดอร์พา211จบอันดับ21ร่วมและโปรแหวนพรอนงเพชรล้ำ3โอเวอร์พา216จบอันดับ64ร่วมศึก World Superbike Championship 2026สนามที่6ในเรสที่2ก้องสมเกียรติจันทราทำเวลาไป33นาที 21.682 วินาทีจบอันดับ15เก็บเพิ่ม1แต้มเป็น4คะแนนอยู่อันดับ23ของตารางชิงแชมป์นักบิดส่วนแชมป์ในเรสที่2ตกเป็นของนิโคโลบูเลกานักบิดจากค่ายดูคาติที่เข้าเส้นชัยที่32นาที 50.074 วินาทีพร้อมกับครองจ่าฝูงบนตารางคะแนนชิงแชมป์นักบิดแบบต่อเนื่องสะสมไปแล้ว372คะแนนสำหรับศึก World Superbike สนามต่อไปสนามที่7ของฤดูกาลจะแข่งขันกันที่เอมิเลียโรมันญาสนามมิซาโนเวิลด์เซอร์กิตอิตาลีในวันที่ 13-14 มิถุนายนนี้แอนโทนีฮัตสันหัวหน้าผู้ฝึกสอนทีมฟุตบอลชายทีมชาติไทยชุดใหญ่ตัดสินใจเรียกสุรชาติสารีพิมพ์จอมเก๋าวัย40ปีจาก BG ปทุมยูไนเต็ดเข้ามาแทนที่อิกลาสสันหลนริมเส้นวัย21ปีจาก PT ประจวบ FC ที่มีอาการบาดเจ็บจากนัดชิงชนะเลิศฟุตบอลช้าง FA ครับเมื่อวันที่31พฤษภาคมที่ผ่านมาทั้งนี้ในฤดูกาลล่าสุดสุรชาติทำผลงานกับต้นสังกัดได้อย่างยอดเยี่ยมลงสนามไปทั้งสิ้น30นัดทุกรายการทำไป8ประตูกับ2แอสซิสต์สำหรับโปรแกรมของทัพช้างศึกในวันที่5มิถุนายนพบคูเวตเวลา 19:30 นาทีที่ปทุมธานีสเตเดียมและวันที่9มิถุนายนไปเยือนจีนเวลา 18:35 นาทีที่จินหัวสปอร์ตเซ็นเตอร์โคชโบจักรพันธ์ปั่นปีหัวหน้าผู้ฝึกสอนทีมฟุตบอลชายทีมชาติไทยรุ่นอายุไม่เกิน19ปีแถลงข่าวก่อนการแข่งขันฟุตบอลชิงแชมป์อาเซียนรุ่นอายุไม่เกิน19ปีระหว่างวันที่1-13 มิถุนายนนี้โดยกล่าวว่ารายการนี้ถือเป็นรายการที่ดีสำหรับนักฟุตบอลดาวรุ่งซึ่งทั้ง3นัดในรอบแบ่งกลุ่มเป็นงานยากของไทยในทุกเกมแต่ได้มีการเตรียมทีมเป็นอย่างดีส่วนตัวผู้เล่นที่ได้เลือกมาถือว่าเป็นชุดที่ดีที่สุดของรุ่นอายุในเวลานี้สำหรับรายการนี้ในครั้งที่แล้วไทยแพ้อินโดนีเซียในรอบชิงชนะเลิศแต่ยืนยันว่าไม่ใช่แรงกดดันสำหรับทีมในครั้งนี้โดยมองว่าความกดดันไม่ใช่ภาระที่นักเตะจะต้องแบกรับแต่เป็นหน้าที่ของทีมงานสตาฟโค้ชที่จะรับผิดชอบในส่วนดังกล่าวส่วนหน้าที่ของนักเตะทุกคนคือการแสดงศักยภาพออกมาให้ดีที่สุดทุ่มเทอย่างเต็มที่ในทุกวินาทีของการแข่งขันและสนุกกับเกมในทุกครั้งที่ได้ลงสนามสำหรับโปรแกรมการแข่งขันของทัพช้างศึก U19 ในวันที่2มิถุนายนพบบรูไนเวลา16นาฬิกาวันที่5มิถุนายนพบสิงคโปร์เวลา20นาฬิกาและ8มิถุนายนพบมาเลเซียเวลา20นาฬิกาถ่ายทอดสดทาง YouTube BG Sport ปุริมพัฒน์สอนการรายงาน
9: วิกฤตพลังงาน
10: วิกฤตตะวันออกกลางวิกฤตพลังงานเชิญชวนคนไทยประหยัดไฟฟ้ากันตั้งแต่วันนี้เริ่มง่ายๆปิดไฟที่ไม่ใช้ปิดเครื่องใช้ไฟฟ้าที่ไม่จำเป็นปรับอุณหภูมิเครื่องปรับอากาศที่26องศาเซลเซียสสวมเสื้อผ้าระบายอากาศงดการสวมสูทเดินขึ้นลงบันไดในอาคารแทนการใช้ลิฟต์ลดรายจ่ายลดใช้พลังงานร่วมฝ่าวิกฤตครั้งนี้ไปด้วยกัน
7: วันนี้ธรรมะเพื่อชีวิตเสนอเรื่องวิริยะโดยพระธรรมวชิระนายก
11: วิริยะแปลว่าความเพียรที่จะทำสิ่งนั้นๆหมายความว่ามีความแก้วกล้าขยันทำความดีมีการศึกษาเล่าเรียนศิลปะวิทยาเป็นต้นคุณธรรมข้อนี้เป็นธรรมสนับสนุนฉันทะความพอใจมิให้ท้อถอยในการทำงานเพราะว่าการทำงานทุกชนิดมักจะง่ายตอนคิดมักจะติดขัดตอนทำจึงจำเป็นต้องใช้ความเพียรจนกว่าจะสำเร็จตามที่ตั้งความประสงค์ไว้มีพระพุทธพจน์ตรัสเตือนไว้ว่าวายะเมเถวะปุริโสยาวะอัตถัสสะนิปปทาแปลว่าเกิดเป็นคนควรภาคเพียรเรื่อยไปจนกว่าจะสำเร็จจุดที่ประสงค์ไว้
12: พามาจับไต AI ภาพและคลิปที่เห็นเป็นเรื่องจริงหรือ AI สร้างบางรูปบางคลิปก็สมจริงจนหลายครั้งแถบแยกไม่ออกแต่เดี๋ยวก่อนยังมีจุดที่ช่วยให้จับผิดได้สังเกตนิ้วมือบิดเบี้ยวผิดธรรมชาติใบหน้าสมมาตรเกินจริงผิวเนียนเกินไปเหมือนพลาสติกแสงและเงาไม่สัมพันธ์กันตัวหนังสือเพี้ยนเหตุการณ์เกินจริงจนน่าสงสัยก่อนแชร์ก่อนเชื่อก่อนตกใจหยุดดูให้ชัวร์อีกครั้ง
7: ชาติบ้านเมืองจะมีความเจริญมั่นคงได้ก็ด้วยนานาสถาบันอันเป็นหลักของประเทศตลอดจนชาวไทยทุกหมู่เหล่ามีความสำนึกตระหนักในประโยชน์ของประเทศชาติแล้วพร้อมใจกันสร้างสรรค์ประโยชน์นั้นให้บังเกิดงอกงามพระบรมราโชวาทพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวจบข่าวกนิกาแก้วใสบรรณาธิการข่าวทิติมาอินกลัมและอานนท์นันตะสุคนอ่าน

ลิดเพลินกับเรื่องราวหลากหลายจากปลายปากกาของนักเขียนมากมายผ่านวรรณกรรมอันทรงคุณค่าในรายการศาลาวรรณกรรมเวลา 20:30 น.ถึง 21:00 น.ทางสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย FM 92.5 เมกะเฮิรตซ์และ AM 891 กิโลเฮิรตซ์

สวัสดีค่ะต้อนรับคุณผู้ฟังเข้าสู่รายการศาลาวรรณกรรมนะคะในวันที่1มิถุนายนนี้นะคะพบกันกับดิฉันเช่นเคยภูมิรัตน์มีลักษณะค่ะทำหน้าที่ดำเนินรายการยังคงได้นำผลงานวรรณกรรมที่ได้รับรางวัลวรรณกรรมพานแว่นฟ้ามาฝากกับคุณผู้ฟังกันค่ะสำหรับรางวัลพานแว่นฟ้านะคะเป็นรางวัลประกวดวรรณกรรมสร้างสรรค์ที่จัดโดยสำนักงานเลขาธิการสภาผู้แทนราษฎรค่ะเปิดพื้นที่ให้ประชาชนได้ใช้เสรีภาพความคิดสร้างสรรค์ผ่านเรื่องสั้นและบทกวีทางการเมืองค่ะเป็นการส่งเสริมความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับการปกครองในระบอบประชาธิปไตยให้วรรณกรรมเป็นพลังในการปลูกจิตสำนึกประชาธิปไตยสร้างการมีส่วนร่วมของประชาชนในสังคมค่ะชื่อของรางวัลพานแว่นฟ้านะคะมีความหมายจากพาน2ใบที่ใช้รองรับสิ่งที่สำคัญค่ะอีกทั้งยังเป็นสัญลักษณ์ที่ใช้รองรับรัฐธรรมนูญอันเป็นกฎหมายสูงสุดในการปกครองของประเทศเป็นสัญลักษณ์ของรัฐสภาไทยด้วยค่ะและในค่ำคืนวันนี้นะคะผลงานวรรณกรรมที่นำมาฝากกับคุณผู้ฟังกันค่ะมีชื่อตอนว่า1กิโลเมตรโดยประมาณเป็นผลงานการประพันธ์โดยปรัชญาพงพาณิชย์เรียบเรียงและบันทึกเสียงโดยคุณมุทิตาอิทธิพลเช่นเคยนะคะเชิญคุณผู้ฟังไปติดตามรับฟังกันได้เลยค่ะ

ผมลืมตาพบกับความมืดมิดฟ้ายังไม่ทันสางเมื่อคืนค่อนข้างตื่นเต้นกับเช้าวันใหม่ที่กำลังมาถึงผมสูดลมหายใจปล่อยโปร่งแม้แทบทั้งคืนจะหลับๆตื่นๆแต่ทว่าอาการอ่อนเพลียจากการนอนไม่เพียงพอกลับไม่ปรากฏผมสูดลมหายใจอีกครั้งพลิกตัวตะแคงขวาฉันก็ศอกข้างซ้ายลงบนที่นอนนุ่มใช้แรงจากเอวและแผ่นหลังยกศีรษะขึ้นจากหมอนทิ้งน้ำหนักลงที่ข้อศอกซ้ายยืดแขนขวายันลำตัวขึ้นมานั่งในท่าพับเพียบประคองสมดุลร่างกายให้แผ่นหลังตั้งตรงจับขาเหยียดไปบนที่นอนทีละข้างบรรจงพับผ้าห่มพื้นบางให้เรียบร้อยที่สุดวางลงบนหมอนอากาศยามเช้าเย็นสดชื่นม่านตาขยายกว้างสิ่งของต่างๆภายในห้องปรากฏชัดขึ้นในความสลัวรางผมขยับตัวลงจากฟูกที่นอนชันเข่ากระเถิบไปบนพื้นกระเบื้องที่เย็นเยียบมุ่งตรงไปยังมุมห้องใกล้แผงสวิตช์ไฟเอื้อมมือขวาคว้าด้ามไม้กวาดยืดตัวชูปลายด้ามเคาะแผงสวิตช์เปิดไฟห้องนอนแสงสว่างสาดส่องทั่วทั้งห้องเพียงชั่วพริบตาผมพยายามเงี่ยหูสดับฟังเสียงจากภายนอกไม่มีเสียงความเคลื่อนไหวใดแทรกผ่านผนังห้องเข้ามาทุกคนในบ้านน่าจะยังคงหลับสนิท

ปลายนิ้วกลางข้างซ้ายเกี่ยวชายเสื้อยืดเลิกสูงขึ้นมาคาบไว้ในปากรั้งชายเสื้อเลื่อนหลุดจากหัวไหล่ชูแขนขึ้นเหนือศีรษะขยับหัวไหล่ฉุดแขนทั้งสองข้างออกจากชายแขนเสื้อจากนั้นจึงดึงคอเสื้อให้หลุดออกจากศีรษะสูดลมหายใจหอบเหนื่อยเล็กน้อยพร้อมเอื้อมมือซ้ายไปด้านหลังล้วงนิ้วหัวมือเข้าไปในขอบกางเกงอย่างยืดออกแรงจากต้นแขนรั้งขอบกางเกงแล้วก็ล้วงนิ้วหัวแม่มือข้างขวาเข้าไปช่วยปลดกางเกงออกจากร่างกายเป็นชิ้นสุดท้ายจนเปลือยเปล่าแล้วก็กระเถิบไปบนพื้นกระเบื้องอีกครั้งไม่กวาดอีกด้ามวางพิงผนังรอให้คว้าขึ้นเคาะแผงสวิตช์เปิดไฟห้องน้ำทันทีที่หลอดไฟสว่างผมจึงกระเถิบแทรกผ่านประตูห้องน้ำเข้าไปภายในพื้นกระเบื้องแห้งสนิทผมกระเถิบเข้าไปใต้ฝักบัวชูข้อมือทั้งสองข้างเอื้อมประกบวาล์วหมุนเปิดปิดน้ำออกแรงบิดสายน้ำเย็นหลั่งไหลโปรยปลายจะลมร่างจนเปียกชุ่มกระเถิบย้ายออกจากบริเวณใต้ฝักบัวหยิบโฟมล้างหน้าจากพื้นห้องน้ำด้วยมือขวาข้างที่ถนัดที่สุดใช้ส้นมือซ้ายดันเปิดฝาประคองหลอดโฟมล้างหน้าแนบไว้ใต้คางออกแรงกดบีบแบฝ่ามือซ้ายรองรับสายตาจับจ้องเฝ้าระวังไม่ให้ครีมโฟมไหลออกมามากจนเกินไปเมื่อได้ปริมาณที่พอเหมาะจึงใช้ปลายคางปิดฝาให้สนิทประกบฝ่ามือหย่อนห้อยออกแรงขยี้ครีมโฟมให้เกิดฟองลูบไล้ใบหน้าอย่างพิถีพิถันก่อนที่จะล้างออกด้วยน้ำสะอาดจากนั้นใช้สันมือขวาปั๊มครีมสบู่เหลวออกจากขวดฟอกครีมสบู่เนียนนุ่มขัดถูทุกซอกทุกมุมเท่าที่แขนเร็วรีบจะอนุญาตให้ไปถึงผมก็เถิบตัวเข้าไปใต้ฝักบัวอีกครั้งปล่อยให้สายน้ำชำระล้างร่างกายจนหมดจดเอื้อมข้อมือทั้งสองข้างประกบรอบวาล์วเปิดปิดน้ำออกแรงบิดหมุนปิดกั้นไม่ให้สายน้ำจากฝักบัวหลั่งไหลออกมาอีกก็เถิบออกจากห้องน้ำด้วยความระมัดระวังถ้าหากว่าเสียสมดุลผมอาจจะลื่นถลายลงไปฟาดกับพื้นอันเปียกชุ่มพอพ้นประตูห้องน้ำจึงได้ใช้ข้อมือทั้งสองข้างประกบชายผ้าเช็ดตัวที่พาดบนราวตากผ้าผมไม่ต้องใช้แรงมากมายนักเนื่องจากราวตากผ้ามีความสูงจากพื้นเลยระดับสายตาไปเพียงเล็กน้อยผ้าเช็ดตัวร่วงลงมากองที่พื้นบนหน้าปัดนาฬิกาแขวนผนังบอกเวลา6นาฬิกาพอดิบพอดีผมยังพอมีเวลามากสำหรับเตรียมตัวก่อนออกจากบ้านเช็ดผมแล้วก็เนื้อตัวจนหมาดแห้งผมก็เถิบไปเปิดกล่องเก็บเสื้อผ้าที่วางอยู่กับพื้นตรงมุมห้องหยิบกางเกงชั้นในขึ้นมาสวมใส่เป็นชิ้นแรกชันข่าวทั้งสองข้างกดส้นเท้าให้ปลายเท้ากระดกขึ้นโน้มตัวไปข้างหน้าสวมกางเกงชั้นในจากปลายเท้าแล้วก็จับขาทั้งสองข้างเหยียดตรงไปกับพื้นจากนั้นก็รูดกางเกงชั้นในผ่านหน้าแข้งหัวเข่าจนถึงสะโพกปลายนิ้วเกี่ยวขอบยังยืดด้านขวาเอนตัวเทน้ำหนักไปด้านซ้ายเพื่อยกก้นให้ลอยขึ้นจากพื้นนิ้วที่เกี่ยวขอบยังยืดดึงรั้งให้ขอบกางเกงชั้นในเลื่อนหลุดจากสะโพกย้ายตำแหน่งมาที่เอวผมสูดลมหายใจหอบเหนื่อยจากนั้นก็เลือกกางเกงวอร์มขายาวสีแดงเลือดหมูขึ้นมาสวมใส่ในลักษณะเดียวกันผมลังเลใจว่าควรจะเลือกหยิบเสื้อยืดตัวใดขึ้นมาสวมใส่ก่อนที่จะตัดสินใจหยิบเสื้อยืดสีเหลืองมัสตาร์ดครีเสื้อยืดที่พับไว้อย่างเป็นระเบียบเรียบร้อยมุดศีรษะผ่านคอเสื้อล้วงแขนผ่านแขนเสื้อทีละข้างผมเริ่มได้ยินเสียงนกเช้าแววผ่านเข้ามาทางบานหน้าต่างผมนั่งนิ่งๆสูดลมหายใจเข้าระบายลมหายใจออกถามตัวเองว่าตัดสินใจรอบคอบดีแล้วหรือไม่เพียงแค่ถอดเสื้อผ้าอาบน้ำแต่งตัวก็ยังเหนื่อยหอบขนาดนี้แล้วแต่ยังไม่ทันที่คำถามจะจบประโยคอีกใจนึงกลับบอกให้เลิกตั้งคำถามเสียตัดสินใจแล้วย้ายอุปสรรคมาบั่นทอนจนทำให้เจตนารมณ์ล้มเหลวไม่เป็นท่าตั้งแต่ไม่ทันได้เริ่มต้น

เมื่อคืนผมแจ้งความประสงค์กับครอบครัวระหว่างที่รับประทานอาหารค่ำว่าเช้าตรู่วันพรุ่งนี้จะเดินทางไปเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรด้วยตัวเองพ่อกับแม่ต่างมีสีหน้ากังวลใจพยายามให้เหตุผลว่าเหตุใดจึงไม่ควรออกจากบ้านไปโดยลำพังผมเข้าใจความรู้สึกของพ่อกับแม่เป็นอย่างดีแต่ทว่าผมก็ยังยืนกรานหนักแน่นที่จะบรรลุภารกิจสำคัญด้วยตัวเองให้ได้ปกติแล้วเวลามีธุระจำเป็นจะต้องออกไปไหนพ่อจะเป็นคนขับรถพาไปและทุกครั้งที่ออกจากบ้านพ่อจะต้องพับเก็บวีลแชร์แล้วก็ยกไปเก็บใต้ฝากระโปรงท้ายรถพ่ออายุมากแล้ววีลแชร์มีน้ำหนักมากเกินกว่าจะปล่อยให้พ่อคอยยกขึ้นยกลงอยู่ร่ำไปผมต้องการช่วยเหลือตัวเองให้ได้มากที่สุดเท่าที่จะทำได้สีหน้าของพ่อกับแม่ยังไม่ใครกังวลแต่ทั้งสองก็น้อมรับเหตุผลไม่ได้โต้แย้งรั่วใช้อำนาจปกครองห้ามปรามเป็นความโชคดีที่ได้เกิดเป็นลูกของพ่อกับแม่แม้จะห่วงกังวลมากมายแค่ไหนหากตัดสินใจอย่างหนึ่งอย่างใดแล้วพ่อกับแม่ก็ไม่เคยคัดค้านซ้ำยังพร้อมให้การสนับสนุนอย่างเต็มที่หลังมื้อค่ำเราทั้งสามคนต่างแยกย้ายกันเข้าห้องนอนผมคิดวางแผนการเดินทางจากจุดเริ่มต้นจนถึงปลายทางน่าจะมีระยะทางประมาณ1กิโลเมตรเวลาในการเดินทางด้วยวีลแชร์น่าจะไม่เกิน45นาทีถึง1ชั่วโมงควรออกจากบ้านเวลาใดเพื่อไปให้ถึงคูหาเลือกตั้งก่อนเวลาเปิดหีบตื่นเต้นกระสับกระส่ายเข้าคูหาเลือกตั้งครั้งสุดท้ายเมื่อครั้งไปหย่อนบัตรออกเสียงประชามติรับหรือไม่รับร่างรัฐธรรมนูญเมื่อปีพุทธศักราช2559นับจากนั้นก็ไม่มีการเลือกตั้งลงคะแนนเสียงเกิดขึ้นอีกเลยจนกระทั่งมีการประกาศวันเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรอีกครั้งในวันที่24มีนาคมพุทธศักราช2562ซ้ำยังเป็นการเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรที่ร้างห่างหายไปนานนับจากคณะรักษาความสงบแห่งชาติประกาศยึดอำนาจการปกครองเมื่อวันที่22พฤษภาคมปีพุทธศักราช2557ผมนอนพลิกตะแคงขวาทีซ้ายทีหลับๆตื่นๆเวลากำลังนับถอยหลังสู่การเป็นพลเมืองที่ดีในระบอบประชาธิปไตย 6:27 นาทีผมเหลียวมองหน้าปัดนาฬิกาแขวนผนังเป็นครั้งสุดท้ายกระเถิบออกจากห้องนอนทั้งบ้านเงียบสนิทไม่มีวี่แววว่าจะมีใครตื่นนอนเลยสักคนผมกระเถิบไปบนพื้นกระเบื้องเงยหน้ามองกลอนประตูตรงวงกบด้านบนบานประตูอยู่สูงเกินกว่าที่จะเอื้อมมือไปคลายกลอนได้ด้วยตัวเองผมกระเถิบไปหน้าประตูห้องนอนของพ่อแม่ขอห้องนอนเรียกพ่อให้ออกมาช่วยเปิดประตูบ้านใช้เวลาสักครู่ก่อนที่พ่อของผมจะเปิดประตูห้องนอนออกมาในมือของท่านถือพวงกุญแจสำหรับไขเปิดประตูรั้วออกมาด้วยผมก็เถิบตามพ่อไปไม่ทันถึงครึ่งทางพ่อคลายกลอนประตูเปิดบ้านแล้วก็เดินหายออกไปเปิดประตูรั้วแทบจะในทันทีผมก็เถิบออกจากบ้านวีลแชร์จอดไว้ตรงมุมเดิมของเฉลียงเท้าแขนทั้งสองข้างลงบนพื้นออกแรงบิดเอวพลิกตัวตั้งหลักในท่าคลานพาดแขนซ้ายค้ำเบาะนั่งยืดตัวยกแขนขวาวางค้ำรับน้ำหนักสูดลมหายใจรวบรวมพละกำลังยืดแขนซ้ายให้ตั้งตรงสูดลมหายใจรวบรวมพละกำลังยืดแขนขวาให้ตั้งตรงใช้แขนทั้งสองข้างค้ำยันทิ้งน้ำหนักไว้ที่ไหล่สูดลมหายใจรวบรวมพละกำลังบิดเอวยกก้นขึ้นนั่งบนเบาะเม็ดเหงื่อผุดพลายบนหน้าผากขยับจัดระเบียบร่างกายให้เข้าที่เข้าทางจับขาวางปลายเท้าลงบนที่พักเท้าลักแร้ของผมเปียกชุ่มทั้งที่อากาศยามเช้ายังคงเย็นสบายประตูรั้วเปิดกว้างพ่อเดินเข้ามาตบไหล่ผมเบาๆถามว่าไหวไหมผมยิ้มพยักหน้าให้พ่อแต่ไม่อาจเปล่งเสียงใดออกมาได้พ่อยิ้มให้กำลังใจยืนรอเคียงข้างเป็นเพื่อนจนการหายใจกลับมาเป็นปกติ
ผมปลดล็อกวีลแชร์ฝ่ามือหมุนกงล้อปรับตำแหน่งให้พร้อมเดินทางออกแรงจากต้นแขนหมุนกงล้อเคลื่อนไปข้างหน้าทางลาดเชื่อมต่อเฉลียงกับพื้นซีเมนต์บริเวณที่จอดรถผมปล่อยวีลแชร์ให้ไหลลงทางลาดโดยใช้ฝ่ามือคอยห้ามล้อเพื่อชะลอความเร็วโยกแขนหมุนกงล้อเคลื่อนผ่านประตูรั้วสู่ถนนคอนกรีตหน้าบ้านแดดยามเช้าท่อแสงอ่อนกว่าที่คาดการเอาไว้จากบ้านกว่าจะไปถึงหน้าปากซอยระยะทางน่าจะไม่เกิน350เมตรผมสูดลมหายใจเพิ่มระดับออกซิเจนในเลือดถนนคอนกรีตในซอยเงียบเชียบพ่อถามย้ำว่าแน่ใจแล้วใช่ไหมผมพยักหน้ามุ่งมั่นจุดหมายปลายทางกำลังเฝ้ารออยู่บนทางข้างหน้า

30เมตรแรกจากการหมุนกงล้อบนผิวถนนคอนกรีตที่ทั้งราบแล้วก็เรียบไม่มีอาการเหนื่อยล้าปรากฏการหายใจเป็นปกติสม่ำเสมออากาศเย็นชื่นหากเป็นเมื่อ20ปีที่แล้วคงไม่มีโอกาสได้ออกมาใช้ถนนร่วมกับคนอื่นๆในซอยอย่างนี้เพราะว่าดินลูกลังเป็นหลุมเป็นบ่อมีน้ำท่วมขังในฤดูฝนอุปสรรคยื่นข้อเสนอที่มีเพียงตัวเลือกเดียวมาให้นั่นก็คือการยอมแพ้10ปีต่อมาถนนเปลี่ยนจากดินลูกลังเป็นถนนลาดยางมาตอยแต่ก็ยังไม่สามารถรวบรวมความกล้าหมุนกงล้อวีลแชร์จากบ้านด้วยตัวเองน้ำยังคงท่วมขังในฤดูฝนอันตรายเกินไปจนเมื่อ5ปีที่แล้วถนนในซอยได้รับการยกระดับให้กลายเป็นถนนคอนกรีตมีการวางระบบระบายน้ำอย่างดีแข็งแรงราบเรียบเชื่อมต่อประตูรั้วบ้านกับถนนให้อยู่ในระดับเดียวกันผมช่างใจหลายครั้งแต่ก็ยังคงเลือกตัวเลือกที่มีอยู่เพียงข้อเดียวไม่เคยเปลี่ยนจนกระทั่งเมื่อคืนวานก่อนรับประทานอาหารค่ำในครอบครัว

าเป็นทางโค้งทอดยาวไปทางซ้ายผมหันหลังกลับมามองบ้านแม่ออกมายืนโบกมืออวยพรให้ทำภารกิจสำเร็จสมความตั้งใจอยู่บนถนนหน้าบ้านผมผงกศีรษะรับพรจากแม่ฝ่ามือขวาหมุนกงล้อเพื่อให้วีลแชร์เลี้ยวไปทางซ้ายผมพยายามชิดขอบริมถนนให้มากที่สุดผ่านทางโค้งมาได้อย่างปลอดภัยบ้านลับหายไปจากสายตาเมื่อหันกลับไปมองอีกครั้งกงล้อวีลแชร์หมุนไปอย่างต่อเนื่องจุดหมายปลายทางหดสั้นลงทุกขณะกล้ามเนื้อต้นแขนเริ่มแสดงอาการอ่อนล้าความเร็วลดลงอย่างเห็นได้ชัดผมตัดสินใจหยุดพักบริเวณที่ดินรกร้างว่างเปล่าตรงเกือบกึ่งกลางซอยวัชพืชท่วมสูงจนน่ากลัวสัตว์มีพิษอาจโผล่ออกมาทำร้ายเอาได้ผมสูดลมหายใจรวบรวมพละกำลังออกแรงหมุนกงล้อไปจอดพักตรงหน้าบ้านหัวหน้าชุมชนซึ่งดูน่าจะปลอดภัยที่สุดมองเห็นถนนใหญ่หน้าปากซอยอยู่ไม่ไกลแล้วบ้านผู้นำชุมชนปิดเงียบคนในครอบครัวคงได้รับมอบหมายให้ไปประจำหน่วยเลือกตั้งเหมือนทุกครั้งที่ผ่านมาผมจอดวีลแชร์ล็อกล้อสายลมโชยพัดพอให้ชื่นใจผมนั่งพักเครียดกำลังเพื่อที่จะออกเดินทางต่ออุณหภูมิสูงขึ้นเล็กน้อยทว่าไม่เพียงพอจะก่อให้เกิดอุปสรรคคำนวณจากสายตาน่าจะเหลือระยะทางประมาณ150ถึง200เมตรกว่าจะถึงถนนใหญ่อาการล้าต้นแขนทุเลาลงมากผมตัดสินใจหมุนกงล้อวีลแชร์ออกเดินทางต่อไม่อยากเสียเวลาไปมากกว่านี้ขณะที่จิตใจจดจ่ออยู่ที่ปากซอยก่อนออกจากถนนใหญ่แตรรถส่งเสียงเตือนเบาๆจากทางด้านหลังผมผวาตกใจรีบจอดรถชิดขอบถนนเครื่องยนต์เงียบเชียบได้ยินเพียงเสียงยางรถเบียดถนนแซงขึ้นมาจอดเทียบด้านข้างบานกระจกหน้าต่างรถเลื่อนเปิดลงมาช้าๆคุณป้าเพื่อนบ้านยิ้มทักทายถามไถ่ว่าทำไมผมถึงออกมาคนเดียวอย่างนี้ระวังจะเกิดอุบัติเหตุคุณลุงสามีของคุณป้าจะโงกหน้ามาจากฝั่งคนขับถามว่าจะให้ไปส่งที่ไหนหรือไม่ผมยิ้มตอบรับกับความเมตตาของคุณลุงกับคุณป้าทั้งสองอธิบายเหตุผลว่าจะลองนั่งรถวีลแชร์เดินทางไปเลือกตั้งด้วยตัวเองคุณป้าเลิกคิ้วพยายามเข้าใจพลางย้ำให้ระวังเรื่องของความปลอดภัยผมยกมือหย่อนห้อยประกบกันพนมมือไหว้ขอบคุณคุณลุงคุณป้าบานกระจกหน้าต่างเลื่อนปิดช้าๆรถยนต์แซงขึ้นไปตามทางออกสู่ถนนใหญ่ผมสูดลมหายใจออกแรงหมุนกงล้อความมุ่งมั่นยังคงมีอยู่อย่างเต็มเปี่ยมประสาทสัมผัสตื่นตัวระวังภัยอันตรายที่อาจโฉบผ่านมาโดยไม่คาดคิด

0: ุณผู้ฟังคะเรื่องราวผลงานวรรณกรรมในตอนที่มีชื่อว่า1กิโลเมตรโดยประมาณซึ่งประพันธ์โดยปรัชญาพงพาณิชย์ยังไม่จบนะคะแต่เวลาของรายการศาลาวรรณกรรมในค่ำคืนนี้ได้หมดลงแล้วมาติดตามรับฟังผลงานวรรณกรรมในเรื่อง1กิโลเมตรโดยประมาณกันต่อได้ในค่ำคืนวันพรุ่งนี้นะคะช่วงเวลา 20:30 จนถึงเวลา 21:00 ค่ะทางสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย FM 92.5 เมกะเฮิรตซ์และสถานีเครือข่ายที่รับสัญญาณค่ะวันนี้ดิฉันภูมิรัตน์มีลักษณะนำรายการลาคุณผู้ฟังกันไปก่อนสวัสดีค่ะ
1: ติดตามรับฟังรายการศาลาวรรณกรรมเวลา 20:30 ถึง 21:00ทางสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย FM 92.5 เมกะเฮิรตซ์และ AM 891กิโลเฮิรตซ์

0: สังคมสูงวัยไม่ใช่เรื่องไกลตัวอารยะสถาปัตย์คือการออกแบบบ้านเมืองและพื้นที่สาธารณะให้ผู้สูงอายุใช้ชีวิตได้สะดวกปลอดภัยและเท่าเทียมทางลาดราวจับพื้นกันลื่นและแสงสว่างคือรายละเอียดเล็กๆที่ช่วยลดการหกล้มและเพิ่มคุณภาพชีวิตได้จริงร่วมสร้างสังคมที่ทุกวัยใช้ชีวิตได้อย่างมั่นใจเพราะการออกแบบที่ดีคือความใส่ใจที่ทุกคนสัมผัสได
1: ้วิธีลดการใช้พลาสติกที่ง่ายที่สุดเริ่มจากตัวเราก่อนเลยครับอย่างในชีวิตประจำวันของเราลองเริ่มจากใช้กล่องข้าวแทนกล่องโฟมใช้แก้วน้ำส่วนตัวแทนแก้วพลาสติกใช้ถุงผ้าแทนถุงพลาสติกและปฏิเสธการรับถุงพลาสติกเพื่อลดปริมาณขยะ
2: ง่ายๆแค่นี้คุณก็ทำได้ช่วยกันลดการใช้โฟมและพลาสติกซึ่งกำจัดยากนะคะ

0: ถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยและเครือข่ายทั่วประเทศเสนอข่าวต้นชั่วโมงรู้เร็วรู้จริงเกาะติดทุกสถานการณ
1: ์รับฟังข่าวต้นชั่วโมง 21:00 น.กับอานนท์ นันตสุคนครับรัฐบาลจัดการปัญหาข่าวปลอมกรณีมีการเผยแพร่ข้อมูลในสื่อสังคมออนไลน์อ้างไทยเปิดด่านชายแดนจังหวัดสระแก้วอีกสักครู่กลับมาติดตามรายละเอียดครับ
2: สังคมสูงวัยไม่ใช่เรื่องไกลตัวอารยะสถาปัตย์คือการออกแบบบ้านเมืองและพื้นที่สาธารณะให้ผู้สูงอายุใช้ชีวิตได้สะดวกปลอดภัยและเท่าเทียมทางลาดราวจับพื้นกันลื่นและแสงสว่างคือรายละเอียดเล็กๆที่ช่วยลดการหกล้มและเพิ่มคุณภาพชีวิตได้จริงร่วมสร้างสังคมที่ทุกวัยใช้ชีวิตได้อย่างมั่นใจเพราะการออกแบบที่ดีคือความใส่ใจที่ทุกคนสัมผัสได
3: ้ตอนนี้ปัญหาบุหรี่ไฟฟ้าเข้าถึงง่ายมากและมีรูปแบบที่ดึงดูดใจเด็กๆโดยเฉพาะ
4: สารเสพติดเป็นภัยต่อชีวิตบุหรี่ไฟฟ้ามีสารพิษอันตรายต่อสมองที่กำลังพัฒนาของเด็กและเยาวชน
3: อนาคตประเทศชาติจะพัฒนาอย่างมีคุณภาพร่วมปกป้องเด็กและเยาวชนจากบุหรี่ไฟฟ้า
5: คนไทยไม่เอาบุหรี่ไฟฟ้าคนไทยไม่เอาบุหรี่ไฟฟ้าคนไทยไม่เอาบุหรี่ไฟฟ้า
6: ใต้ร่มพระบารมีแห่งสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงโครงการศิลปาชีพได้ก่อกำเนิดทั่วทุกภูมิภาคจากผ้าไหมงามแห่งอีสานงานหัตถศิลป์ล้านนาจากสารภาคกลางสู่ผ้าบาติกชายแดนใต้เปลี่ยนภูมิปัญญาพื้นบ้านให้กลายเป็นอาชีพสร้างรายได้และสืบสารศิลปวัฒนธรรมไทยให้คงอยู่คู่แผ่นดิน
7: ถนนดนตรีไลฟ์เดือนมิถุนายนจุดพักของนักเดินทาง78ปีงาคาราวานพร้อมด้วยวงคาราวานน้อยและดวงดาวเดียวดายในถนนดนตรีไลฟ์วันศุกร์ที่26มิถุนายน2569เวลา 18:00 น.เป็นต้นไปณห้องออดิโทเรียมอาคารปฏิบัติการสื่อใหม่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยถนนวิภาวดีรังสิตดินแดงติดต่อเข้าชมโดยไม่เสียค่าใช้จ่ายได้ที่ Facebook ถนนดนตรีเรายังเป็นนักเดินทาง
1: รัฐบาลจัดการปัญหาข่าวปลอมกรณีมีการเผยแพร่ข้อมูลในสื่อสังคมออนไลน์อ้างว่าไทยเปิดด่านชายแดนจังหวัดสระแก้วและแจ้งความดำเนินคดีผู้เผยแพร่ข่าวปลอมให้ถึงที่สุด
8: นางสาวรัชดาธนาดิเรกโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรีเปิดเผยถึงกรณีมีการเผยแพร่ข้อมูลในสื่อสังคมออนไลน์อ้างว่ามีการเปิดด่านอรัญประเทศจังหวัดสระแก้วเพื่อให้นักเรียนกัมพูชาเข้ามาเรียนหนังสือว่าข้อมูลดังกล่าวเป็นข่าวเท็จและทำให้ประชาชนเกิดความเข้าใจผิดในสถานการณ์ชายแดนซึ่งผู้ว่าราชการจังหวัดสระแก้วได้รายงานต่อปลัดกระทรวงมหาดไทยว่าได้สั่งการให้รองผู้ว่าราชการจังหวัดพร้อมหน่วยงานด้านความมั่นคงนำสื่อมวลชนลงพื้นที่บริเวณด่านคลองลึกตรวจสอบข้อเท็จจริงในพื้นที่ด้วยตัวเองเพื่อให้สังคมเห็นข้อเท็จจริงไม่ปล่อยให้ข่าวปลอมถูกใช้สร้างความสับสนหรือบิดเบือนมาตรการด้านความมั่นคงของรัฐยืนยันว่าไม่มีการเปิดด่านตามที่ปรากฏในสื่อแต่อย่างใดโดยผู้ว่าราชการจังหวัดสระแก้วได้มอบอำนาจให้ฝ่ายกฎหมายเข้าแจ้งความร้องทุกข์กล่าวโทษต่อผู้ใช้บัญชีเฟซบุ๊กที่เผยแพร่ข้อมูลดังกล่าวที่สถานีตำรวจภูธรคลองลึกในความผิดตามพระราชบัญญัติว่าด้วยการกระทำความผิดเกี่ยวกับคอมพิวเตอร์มาตรา4วงเล็บ2เรียบร้อยแล้วผลิตนาคขวัญแสนสุขรายงาน
1: เจ้าหน้าที่ฝ่ายความมั่นคงยุติภารกิจบังคับใช้กฎหมายพื้นที่บ้านรือเปาะอำเภอจะแนะจังหวัดนราธิวาสหลังตรวจสอบพื้นที่ผู้ก่อเหตุรุนแรงหลบหนีออกจากจุดเกิดเหตุไปได้
9: พันเอกเอกวริชชอบชูผลรองโฆษกกองอำนวยการรักษาความมั่นคงภายในภาค4ส่วนหน้ากล่าวถึงความคืบหน้าการปฏิบัติภารกิจบังคับใช้กฎหมายในพื้นที่บ้านรือเปาะตำบลดูทรงยออำเภอจะแนะจังหวัดนราธิวาสว่าเมื่อช่วงเย็นที่ผ่านมาเจ้าหน้าที่ฝ่ายความมั่นคงได้เข้าตรวจสอบพื้นที่เกิดเหตุและบริเวณป่าด้านหลังบ้านพักอาศัยแล้วเสร็จเป็นที่เรียบร้อยจากการตรวจสอบพื้นที่ไม่พบผู้ก่อเหตุเชื่อว่าได้หลบหนีออกจากพื้นที่ไปก่อนหน้านี้ปัจจุบันเจ้าหน้าที่ได้ยุติภารกิจและถอนกำลังออกจากพื้นที่แล้วส่วนหน่วยงานที่เกี่ยวข้องยังคงเร่งรวบรวมพยานหลักฐานสืบสวนขยายผลและติดตามตัวผู้ก่อเหตุเพื่อนำเข้าสู่กระบวนการยุติธรรมตามกฎหมายต่อไปซึ่งตลอดการปฏิบัติ จ้าหน้าที่ดำเนินการภายใต้กรอบของกฎหมายโดยยึดความปลอดภัยของประชาชนเป็นสำคัญควบคู่กับการใช้แนวทางสันติวิธีและการเจรจาเกลี้ยกล่อมเพื่อเปิดโอกาสให้ผู้ก่อเหตุเข้าสู่กระบวนการยุติธรรมและลดผลกระทบต่อประชาชนในพื้นที่ให้มากที่สุดปภิชาณันเทพรักษ์สวทนราธิวาสรายงาน
1: รัฐมนตรีว่าการกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมกำชับให้กรมอุทยานแห่งชาติสัตว์ป่าและพันธุ์พืชช่วยเหลือและเยียวยานักท่องเที่ยวที่ถูกช้างป่าทำร้ายในพื้นที่อุทยานแห่งชาติเขาหลวงพร้อมยกระดับมาตรการเฝ้าระวังแจ้งเตือนขั้นสูงนายอรรถพลเจริญชันสาอธิบดีกรมอุทยานแห่งชาติสัตว์ป่าและพันธุ์พืชกล่าวถึงกรณีเกิดเหตุนักท่องเที่ยวถูกช้างป่าทำร้ายได้รับบาดเจ็บบนเส้นทางศึกษาธรรมชาติน้ำตกกรุงชิงในพื้นที่อุทยานแห่งชาติเขาหลวงเมื่อวานนี้ว่าได้สั่งการให้อุทยานแห่งชาติเขาหลวงดูแลและอำนวยความสะดวกให้กับผู้บาดเจ็บอย่างเต็มที่โดยนายสุชาติชมกลิ่นรัฐมนตรีว่าการกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมและนางรวีวรรณภูริเดชปลัดกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมได้มีความเป็นห่วงต่อสถานการณ์ที่เกิดขึ้นอย่างมากจึงกำชับให้กรมอุทยานเข้าช่วยเหลือและเยียวยานักท่องเที่ยวที่ได้รับบาดเจ็บอย่างรวดเร็วและติดตามอาการอย่างใกล้ชิดพร้อมรายงานความคืบหน้าต่อเนื่อง

ครบครันด้วยสาระความรู้และความบันเทิงกับรายการสาระสารพัน21นาฬิกา10นาทีถึง22นาฬิกาทางสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย FM 92.5 เมกะเฮิรตซ์และ AM 891 กิโลเฮิรตซ์โดยปานิสราผ่านแก้ว

สวัสดีค่ะต้อนรับคุณผู้ฟังเข้าสู่รายการสาระสารพันค่ะทุกค่ำคืนวันจันทร์แบบนี้คุณผู้ฟังอยู่กับดิฉันปณิศราผ่านแก้วค่ะสำหรับวันนี้ค่ำคืนวันจันทร์ที่1มิถุนายน2569นะคะคุณผู้ฟังสำหรับวันนี้เริ่มต้นเดือนใหม่กันแล้วแล้วก็เป็นวันหยุดราชการด้วยนะคะเนื่องจากว่าเมื่อวานนี้นะคะเป็นวันวิสาขบูชาค่ะวันสำคัญทางพระพุทธศาสนาวันนี้จึงเป็นวันหยุดชดเชยอีก1วันนะคะสำหรับราชการนะคะวันนี้เข้าสู่เดือนมิถุนายนแล้วนะคะคุณผู้ฟังก็เร็วมากเลยนะคะจะครึ่งปีแล้ว

นะคะเดือนนี้เนี่ยคุณผู้ฟังมีความพิเศษนะคะเดือนนี้หลายคนอาจจะรู้จักว่าเป็นเดือนมิถุนายนแต่ว่าสำหรับคนบางกลุ่มแล้วเดือนนี้คือเดือนแห่งความภาคภูมิใจของกลุ่มผู้มีความหลากหลายทางเพศนะคะหรือว่า Pride Month นั่นเองนะคะแน่นอนสัญลักษณ์ของเดือนนี้นะก็คือธงสีรุ้งขบวนพาเหรดแล้วก็กิจกรรมเฉลิมฉลองนะคะต่างๆซึ่งกิจกรรมนี้นะคะแน่นอนเราก็จะเห็นว่าทุกๆปีที่เขามีการจัดกันเนี่ยมันก็จะมีสัญลักษณ์เรื่องของสีสันนะคะแต่จริงๆแล้วเนี่ยสีสันของเทศกาลนี้ไม่ใช่แค่เพียงแต่ความสนุกสนานหรือการเฉลิมฉลองเท่านั้นแต่ว่ายังเป็นสัญลักษณ์ของการต่อสู้เพื่อสิทธิเสรีภาพแล้วก็ความเท่าเทียมของมนุษย์ด้วยนะคะอ่ะพาไปดูนะคะจุดเริ่มต้นนะของไพรมันนะคะเกิดขึ้นเมื่อปีค.ศ. 1969ค่ะที่นครนิวยอร์กสหรัฐอเมริกานะคะก็เกิดจากเหตุการณ์ที่มีการลุกขึ้นประท้วงของกลุ่มผู้ที่มีความหลากหลายทางเพศแล้วก็มีเจ้าหน้าที่ตำรวจนะคะที่เข้าไปจับกุมแล้วก็เลือกปฏิบัตินะคะภายในบาร์ที่มีชื่อว่า Stonewall นะก็เป็นเหตุการณ์ที่หลายคนเรียกกันว่า Stonewall Riotนะคะในยุคนั้นแล้วคนที่เขาเป็น LGBTQ+ เนี่ยก็มักไม่ได้รับการยอมรับจากสังคมมาแล้วก็ถูกหลายคนล้อเลียนถูกกีดกันจากการทำงานถูกปฏิเสธจากครอบครัวหรือแม้กระทั่งถูกดำเนินคดีเพียงเพราะว่าเขาเป็นตัวของตัวเองนะคะคือเหตุการณ์ครั้งนั้นเนี่ยกลายเป็นจุดเปลี่ยนสำคัญเลยในการเคลื่อนไหวเพื่อสิทธิความหลากหลายของทั่วโลกนะคะต่อมาค่ะในทุกๆเดือนก็คือทุกๆปีนะคะเดือนมิถุนายนเนี่ยก็จะถูกกำหนดให้เป็นเดือนไพร์มันเพื่อที่จะรำลึกถึงการต่อสู้ในครั้งนั้นนั่นเองนะคะที่นี่หลายคนเนาะก็เคยได้ยินคำว่า LGBTQIA+ นะคะก็ประกอบด้วยหลายกลุ่มนะคะซึ่งตัวอักษรต่างๆที่เราเรียกกันก็จะแทนกลุ่มของผู้มีความหลากหลายทางเพศนะคะอย่าง L ก็เป็นเลสเบี้ยนนะผู้หญิงรักผู้หญิง G อย่างเงี้ยนะคะก็เป็นเกย์ผู้ชายรักผู้ชายไบเซ็กชวลนะคะทรานส์เจนเดอร์คิวก็คือควีร์นะคะก็คืออัตลักษณ์ทางเพศนอกกรอบเดิมๆ plus ที่หมายถึงเนี่ยคือมีอื่นๆอีกมากมายนะคะคุณผู้ฟังก็อย่างที่บอกเลยว่าเดือนนี้เนี่ยไม่ใช่แค่การเฉลิมฉลองเท่านั้นนะแต่เป็นการยืนยันเลยว่าทุกคนมีคุณค่าเท่าเทียมกันนะคะเพราะเราเป็นมนุษย์เรามีสิทธิ์ได้รับความเคารพได้โอกาสทางสังคมในการศึกษาการทำงานและการใช้ชีวิตอย่างปลอดภัยโดยไม่ถูกเลือกปฏิบัตินะคะปัจจุบันเนี่ยหลายประเทศทั่วโลกก็เริ่มเปิดกว้างมากขึ้นแล้วนะคะมีการรับรองสิทธิสมรสเท่าเทียมนะที่ประเทศไทยเราก็มีเหมือนกันแล้วก็การคุ้มครองทางกฎหมายการสร้างพื้นที่ปลอดภัยและก็ตามต่างๆอย่างที่ไทยเราเองเนี่ยก็ถือเป็นอีกประเทศหนึ่งที่ความหลากหลายทางเพศค่อนข้างเปิดรับในช่วงหลายปีที่ผ่านๆมานะคะไม่ว่าจะวงการบันเทิงวงการการศึกษาภาคธุรกิจอะไรก็ตามต่างๆแต่ก็ยังมีอีกหลายที่เหมือนกันนะคุณผู้ฟังที่ผู้คนจำนวนไม่น้อยเลยที่เขาจะต้องเผชิญกับอคติการถูกตัดสินการไม่ยอมรับอะไรก็ตามต่างๆนะคะเดือนนี้เนี่ยก็เป็นเดือนที่หลายคนจะต้องระลึกถึงว่าความแตกต่างทางเพศรสนิยมทางเพศตัวตนของแต่ละคนไม่ใช่เรื่องผิดนะคะก็อยากจะให้ทุกคนเนี่ยลองเปิดใจเรียนรู้รับฟังกันมากขึ้นบางครั้งในการยอมรับคนคนหนึ่งนะคุณผู้ฟังอาจจะทำให้ชีวิตของเขาเปลี่ยนไปตลอดกาลเลยก็ได้นะคะช่วงนี้เดี๋ยวเราพักกันสักครู่ค่ะช่วงหน้ากลับมาพบกับช่วงต่อไปนะคะกับประเด็นเรื่องของความไม่เท่าเทียมทางเพศที่ยังคงเกิดขึ้นไม่ว่าจะเป็นระดับบุคคลเองครอบครัวเองหรือว่าสังคมนะคะเดี๋ยวช่วงนี้เราพักฟังเพลงกันสักครู่ช่วงหน้ากลับมาติดตามกันต่อกับสาระสารพันค่ะ

0: 1วันพันเรื่องราวเราเห็นข่าวสารผ่านตานับไม่ถ้วนทั้งข้อมูลข่าวด่วนคลิปไวรัลจากหลากหลายช่องทางดังนั้นต้องแยกให้ออกระหว่างข้อเท็จจริงกับกระแสอารมณ์เลือกเปิดรับสื่ออย่างมีสติเลือกเสพสื่อที่สร้างสรรค์สื่อที่ดีช่วยเพิ่มความรู้สร้างแรงบันดาลใจและพัฒนาคุณภาพชีวิตได้สนับสนุนการใช้สื่ออย่างมีวิจารณญาณเพราะการรู้เท่าทันสื่อคือเกราะป้องกันตัวเราในโลกออนไลน์
1: ธนดนตรีไลฟ์เดือนมิถุนายนจุดพักของนักเดินทาง78ปีงาคาราวานพร้อมด้วยวงคาราวานน้อยและดวงดาวเดียวดายในธนดนตรีไลฟ์วันศุกร์ที่26มิถุนายน2569เวลา 18:00 น.เป็นต้นไปณห้องออดิโทเรียมอาคารปฏิบัติการสื่อใหม่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยถนนวิภาวดีรังสิตดินแดงติดต่อเข้าชมโดยไม่เสียค่าใช้จ่ายได้ที่ Facebook ถนนดนตรีเรายังเป็นนักเดินทาง
2: ช่วงที่2ของรายการค่ะคุณผู้ฟังช่วงนี้นะคะเรายังคงพูดถึงเรื่องของเดือน Pride Month นะเป็นประเด็นเกี่ยวกับความเท่าเทียมทางเพศนะคะอย่างที่เกริ่นไปช่วงที่แล้วนะคะว่าก็มีหลายประเทศรวมถึงประเทศไทยเราด้วยที่ค่อนข้างเปิดกว้างนะเรื่องของความหลากหลายทางเพศมากขึ้นแต่จริงๆแล้วนะหลายพื้นที่ก็ยังมีอยู่นะคะแล้วก็ยังคงเกิดปัญหาความไม่เท่าเทียมที่เกิดขึ้นหลายๆระดับเลยเดี๋ยวเราลองมาเจาะลึกกันนะว่าประเด็นปัญหาที่เกิดขึ้นทั้งในระดับสังคมในระดับบุคคลระดับครอบครัวมีเรื่องราวอะไรบ้างนะคะอย่างเริ่มที่ตัวบุคคลเนี่ยหลายคนนะที่เป็นบุคคลที่เป็นกลุ่มความหลากหลายทางเพศนะคะที่ต้องเผชิญก็คือเรื่องของการถูกล้อเลียนการถูกบูลลี่หรือการถูกตั้งคำถามเกี่ยวกับตัวตนตั้งแต่วัยเด็กจนบางครั้งทำให้หลายคนไม่กล้าเปิดเผยตัวตนนะคะเพราะว่ากลัวว่าจะถูกปฏิเสธจากเพื่อนกลัวโดนเพื่อนล้อเพื่อนๆในโรงเรียนหรือที่ทำงานนะคะซึ่งผลกระทบเหล่านี้เนี่ยไม่ใช่เรื่องเล็กนะคุณผู้ฟังมันส่งผลกระทบต่อสุขภาพจิตแล้วก็ความมั่นใจในตัวเองในระยะยาวด้วยนะคะส่วนในระดับครอบครัวเนี่ยคุณผู้ฟังครอบครัวหลายครอบครัวก็น่ารักนะคะเดี๋ยวนี้ก็เปิดเผยยอมรับแล้วก็ส่งเสริมลูกๆนะคะหรือว่าหลานๆที่เขามีความหลากหลายทางเพศก็จะทำให้เขาเนี่ยสามารถที่จะมั่นใจในตัวเองแล้วก็ได้รับแรงซัพพอร์ตจากทั้งทางใจแล้วก็ทางไกลจากครอบครัวนะคะแต่กับบางคนเนี่ยก็ไม่ใช่แบบนั้นคือก็มีเยาวชนจำนวนไม่น้อยเลยที่ถูกกดดันว่าอยากจะให้เป็นเหมือนเพศตรงที่ตรงกับเพศสภาพนะคะถูกบังคับให้เปลี่ยนตัวเองจนหลายคนเนี่ยต้องใช้ชีวิตอย่างโดดเดี่ยวขาดความอบอุ่นไม่กล้าพูดเรื่องความรู้สึกของตนเองนะคะก็มันค่อนข้างยากนะคะคุณผู้ฟังที่เราจะอยู่ในครอบครัวที่ไม่สามารถยอมรับตัวตนของเราได้ฉะนั้นอยากให้คุณพ่อคุณแม่ในยุคนี้นะคะเปิดใจรับฟังลูกๆหลานๆนะคะถึงตัวตนหรือความชอบของเขามันจะทำให้เขาเนี่ยมีความมั่นใจในตัวเองแล้วก็กล้าที่จะพูดกล้าที่จะคุยกล้าที่จะยอมรับตัวเองมากยิ่งขึ้นนะคะแล้วคือตัวผู้ใหญ่เองเนี่ยก็จะสามารถสอนนะแล้วก็ดูแลบุตรหลานได้อย่างดีมากกว่าที่จะให้เขาเนี่ยมาปกปิดแล้วก็ครอบครัวจะไม่ใช่พื้นที่ปลอดภัยสำหรับใครก็ตามมันนะคะซึ่งจริงๆแล้วครอบครัวควรจะเป็นสถาบันแรกที่เป็นพื้นที่ปลอดภัยให้กับทุกๆคนนะคะแต่ก็อย่างที่บอกมันไม่ใช่ทุกครอบครัวที่จะสามารถทำแบบนั้นได้แต่ถ้าหากมันเกิดขึ้นได้มันก็จะเปลี่ยนแปลงชีวิตใครคนหนึ่งไปตลอดกาลเลยนะคะส่วนในระดับสังคมก็ถึงแม้จะดูเปิดกว้างมากยิ่งขึ้นนะมากกว่าเมื่อก่อนเยอะเลยอ่ะคุณผู้ฟังแต่ก็ต้องยอมรับนะว่ามีบางพื้นที่บางสังคมที่ยังเลือกปฏิบัติกันอยู่อย่างการรับคนเข้าทำงานการใช้คำพูดเหยียดเพศการตีกรอบว่าผู้ชายหรือผู้หญิงต้องเป็นแบบไหนนี่ก็ถือเป็นการไม่ให้ความสำคัญกับความเท่าเทียมนะคะไม่ใช่แค่เพศทางเลือกนะคุณผู้ฟังแต่การที่จะมาบอกว่าเป็นผู้ชายเนี่ยจะต้องเข้มแข็งจะต้องออกไปหาเงินหางานทำข้างนอกจะอ่อนแอไม่ได้จะมา อยู่บ้านเลี้ยงลูกอะไรทำกับข้าวอะไรเงี้ยไม่ใช่นี่ไม่ใช่ผู้ชายอะไรเงี้ยก็ไม่ได้อาจจะมาบอกว่าผู้หญิงเนี่ยจะต้องเป็นแม่สีเรือนอยู่กับบ้านนะคะเลี้ยงลูกอะไรเงี้ยคือสังคมมันเปลี่ยนไปแล้วนะคะแล้วก็บทบาทของแต่ละคนก็แตกต่างกันไปครอบครัวใครสบายใจแบบไหนก็ทำแบบนั้นนะคะฉะนั้นเนี่ยในสังคมเราควรจะเปิดกว้างยอมรับกันนะคะรวมไปถึงกฎหมายอะไรก็ตามต่างๆที่บางอย่างก็อาจจะยังไม่เท่าเทียมกันก็ต้องยอมรับตรงนี้นะคะบางครั้งอคติก็อาจจะเกิดขึ้นโดยไม่รู้ตัวการใช้คำล้อเลียนการตั้งคำถามที่มันกระทบต่อความรู้สึกนะคะก็ไม่ควรจะเกิดขึ้นเหมือนกันนะซึ่งความเท่าเทียมทางเพศเนี่ยไม่ได้หมายความว่าทุกคนต้องเหมือนกันนะคุณผู้ฟังแต่ความเท่าเทียมทางเพศหมายถึงทุกคนเนี่ยควรจะได้รับสิทธิ์แล้วก็โอกาสอย่างเท่าเทียมกันไม่ว่าใครจะมีเพศสภาพหรือรสนิยมแบบไหนทุกคนควรจะได้รับการยอมรับได้รับความรักแล้วก็มีศักดิ์ศรีในความเป็นคนนะคะก็สังคมเราอาจจะเปลี่ยนแปลงด้วยเรื่องเล็กๆนะเคารพตัวตนของผู้อื่นใช้คำพูดให้เหมาะสมหน่อยไม่ล้อเลียนถึงความแตกต่างนะรวมไปถึงเปิดใจเรียนรู้แล้วก็อย่าไปตัดสินใครนะคะมันอาจจะบางคนบอกโอ้ยทำยากเหมือนกันนะก็ในความคิดเรามันคิดไปแบบนั้นแล้วแต่จริงเรื่องแบบนี้นะคะคุณผู้ฟังมันคือพื้นฐานจิตใจของความเป็นมนุษย์เลยในการเคารพความแตกต่างระหว่างบุคคลต่อให้เราจะเป็นชายจริงหญิงแท้อย่างที่ใครพูดแต่เราก็มีความแตกต่างกันในเพศหญิงแต่ละคนก็แตกต่างกันในเพศชายแต่ละคนก็แตกต่างกันในความหลากหลายทางเพศของแต่ละคนก็แตกต่างกันถึงแม้จะนิยามว่าเราเป็นหญิงรักหญิงชายรักชายหรือไบเซ็กชวลอะไรก็ตามทุกคนมีความแตกต่างกันฉะนั้นเริ่มที่การเคารพคนอื่นจากความแตกต่างในสังคมจะทำให้โลกมันน่าอยู่ขึ้นเยอะมากเลยนะคุณผู้ฟังคะเอาละค่ะช่วงนี้เดี๋ยวเราพักกันสักครู่นะคะช่วงสุดท้ายของรายการช่วงหน้าเดี๋ยวเราจะมาพูดคุยถึงเรื่องของกิจกรรมดีๆในช่วงไพร์มันแล้วก็การสร้างค่านิยมที่ดีให้เกิดขึ้นนะคะโลกของเราจะได้อยู่ร่วมกันได้อย่างสงบสุขไม่มีใครหรือกลุ่มไหนที่จะต้องมารับความทุกข์จากความแตกต่างนะคะช่วงนี้เดี๋ยวพักกันสักครู่ค่ะ

0: เจ๊ดูดิทริปกระบี่3วัน2คืนสวยมากราคาแค่นี้เองผมโอนเงินมัดจำให้เขาไปแล้วเนี่ยไหวปะ
1: เพจไหนเนี่ยโอ้โหนี่มันเพจปลอมชัดๆดูดิยอดไลค์หลักร้อยแต่คนเม้นสนใจเป็นพัน
0: ปลอมอะไรเจ๊เขาส่งบัตรประชาชนมาให้ดูด้วยนะ
1: สมัยนี้เขาก็ขโมยรูปบัตรคนอื่นมาทั้งนั้นแหละไหนลองทักไปทวงเลขจองดิ
0: อ้าวมันขึ้นว่าไม่สามารถส่งข้อความได้อะ
1: จะโอนจองทริปเช็คชื่อบัญชีกับเว็บก่อนเสมอไม่งั้นจะได้เที่ยวทริปแบบนี้แหละ
2: ช่วงสุดท้ายของรายการแล้วค่ะคุณผู้ฟังคะช่วงนี้นะคะก็เป็นอีกช่วงหนึ่งที่เรายังคงอยู่กับ Pride Month แล้วก็ปัญหาความไม่เท่าเทียมทางเพศนะคะทีนี้เรามาช่วยกันค่ะคุณผู้ฟังทำยังไงเราถึงจะสร้างสรรค์สังคมที่มันเปิดกว้างแล้วก็มีความเท่าเทียมกันได้มากยิ่งขึ้นนะคะอย่างแรกเลยอยากจะให้ปลูกฝังค่านิยมเรื่องการเคารพความแตกต่างที่ปันพูดไปเมื่อช่วงที่แล้วนะเรื่องนี้เนี่ยมันควรเริ่มตั้งแต่ในครอบครัวโรงเรียนสังคมรอบตัวเด็กๆเด็กๆควรจะได้รับการสอนเสมอว่าความแตกต่างไม่ใช่เรื่องผิดนะคะและมนุษย์ทุกคนควรได้รับการปฏิบัติกันอย่างเท่าเทียมคุณพ่อคุณแม่ผู้ปกครองคุณครูเนี่ยมีบทบาทสำคัญมากๆในการสร้างพื้นที่ปลอดภัยให้กับเด็กๆได้กล้าเป็นตัวเองได้กล้าพูดคุยได้ทำให้เขารู้สึกว่าเขามีคุณค่าในตัวเองนะคะก็มันต้องเริ่มต้นมาจากกลุ่มคนที่จะคอยประคับประคองการเติบโตของเขาสร้างค่านิยมที่ดีนะคะแค่จุดเริ่มต้นการเคารพผู้อื่นเคารพในความแตกต่างของผู้อื่นมันจะนำมาสู่นิสัยแล้วก็ความคิดทัศนคติอื่นๆที่ดีอีกมากมายเลยนะคะส่วนในระดับสังคมเนี่ยก็อาจจะช่วยการสร้างสรรค์สื่อที่มันสร้างสรรค์เนาะไม่เผยแพร่ความเกลียดชังไม่ทำให้การบูลลี่ไม่ทำให้การล้อเลียนคนอื่นเป็นเรื่องตลกนะคะไม่สนับสนุนเรื่องของความไม่เท่าเทียมนะคะสนับสนุนสิทธิมนุษยชนนะคะแล้วก็อีกอย่างนึงที่สนับสนุนเลยก็คือการรับฟังนะคะรับฟังโดยที่ไม่ตัดสินอาจจะเป็นกำลังใจที่ดีที่สุดเลยสำหรับใครหลายคนก็ตามนะคะฉะนั้นเรื่องของการเคารพความแตกต่างควรจะเป็นสิ่งที่มีอยู่ในจิตใจของคนทุกคนสังคมนี้จะน่าอยู่มากยิ่งขึ้นถ้าทุกคนตระหนักและคำนึงถึงเรื่องนี้ได้สามารถเคารพถึงความแตกต่างของคนอื่นได้สิ่งนี้แหละค่ะจะทำให้เราอยู่ร่วมกันได้ในสังคมที่มีความแตกต่างมากมายเหลือเกินค่ะพูดถึงเรื่องของกิจกรรมนะคะกิจกรรมกันบ้างเนาะเดือนไพร์มันก็มีกิจกรรมเยอะแยะมากมายเลยคุณผู้ฟังมีหลากหลายที่นะคะก็เตรียมจัดกิจกรรมเฉลิมฉลองกันนะคะบางพื้นที่ก็จัดกันไปบ้างแล้วนะอย่างที่Bangkok Pride Festival นะจัดกันไปแล้วตั้งแต่นู่นเลย28พฤษภาคมที่ผ่านมาวันนี้วันสุดท้ายนะคะก็เห็นถึงการเฉลิมฉลองนะคะสีสันมากมายเลยนะทั้งขบวนพาเหรดอะไรก็ตามต่างๆที่มาร่วมกิจกรรมกันนะคะแล้วก็มีอีกหลากหลายพื้นที่นะที่ก็จัดกันไปก่อนหน้านี้อย่างที่สยามพารากอนนะ Bangkok Pride Award ก็จัดไปเมื่อวันที่28ที่ผ่านมานะคะแล้วก็วันเมื่อวานนี้นะก็มีขบวน Bangkok Pride Parade ที่ถนนสีลมนะคะไปจนถึงสนามกีฬาแห่งชาตินะก็จะมีทั้งพาเหรดธงสีลุงการแสดงดนตรีเวทีเสวนาต่างๆกิจกรรมอะไรเยอะแยะมากมายเลยนะคะแล้วก็ที่ไอคอนสยามริมแม่น้ำเจ้าพระยานะคะที่กรุงเทพมหานครเขาจัดแคมเปญภายใต้ชื่อ Unity of Pride Diverse Series 1 Community ค่ะตลอดเดือนมิถุนายนนี้เลยนะคะสนับสนุนความหลากหลายและความเท่าเทียมทางเพศมีทั้งการแสดงพลุสีรุ้งเหนือแม่น้ำเจ้าพระยานะคะแล้วก็นิทรรศการอะไรต่างๆแล้วก็ยังมีพื้นที่อื่นๆอีกนะคุณผู้ฟังไม่ว่าจะเป็นที่เชียงใหม่นะคะก็มีเหมือนกันที่ภูเก็ตนะคะก็จัดกันไปตั้งแต่เดือนที่แล้วก็มีแล้วก็ช่วงต้นเดือนมิถุนายนก็มีเหมือนกันนะคะภูเก็ต Pride Week มีทั้งการแสดงคอนเสิร์ตริมชายหาดแร็กโชว์ต่างๆกิจกรรมส่งเสริมการท่องเที่ยวนะคะหลากหลายภูมิภาคนะหลากหลายจังหวัดที่เขาจัดงานเฉลิมฉลองกันนะคะสุดท้ายแล้วนะคุณผู้ฟังก็อยากจะฝากนะคะสำหรับ Pride Month แบบนี้ความหลากหลายเนี่ยมันเป็นสีสันของสังคมของเรานะคะแล้วก็ต้องบอกว่าการยอมรับ และการเคารพความแตกต่างของกันและกันนี่แหละคือจุดเริ่มต้นของความเท่าเทียมนะคะสำหรับวันนี้นะคะรายการของเวลาสาระสารพันหมดลงแล้วค่ะคุณผู้ฟังคุณผู้ฟังกลับมาพบกับป่านได้ใหม่ทุกๆวันจันทร์นะคะเวลา 21:07 จนถึง 22:00 ค่ะวันนี้ป่านขอตัวลาคุณผู้ฟังไปแล้วนะคะใครที่ไปนอนแล้วก็ฝันดีนะใครที่ยังเดินทางขับรถกลับบ้านอยู่นะคะก็ยังมีรายการอื่นๆของทางสถานีอยู่เป็นเพื่อนคุณผู้ฟังนะคะไปจนถึงนู่นเลยเที่ยงคืนนะคะสำหรับวันนี้ป่านต้องลาคุณผู้ฟังไปแล้วค่ะสวัสดีค่ะ

0: สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยและเครือข่ายทั่วประเทศเสนอข่าวต้นชั่วโมงรู้เร็วรู้จริงเกาะติดทุกสถานการณ
1: ์รับฟังข่าวต้นชั่วโมง 22:00 นกับอานนท์นันตะสุคนครับสวนสัตว์เปิดเขาเขียวจัดงานเฉลิมฉลองครบรอบ48ปีคาราวานขอบคุณจากใจอีกสักครู่ก็มาติดตามรายละเอียดครับ
2: สังคมสูงวัยไม่ใช่เรื่องไกลตัวอารยะสถาปัตย์คือการออกแบบบ้านเมืองและพื้นที่สาธารณะให้ผู้สูงอายุใช้ชีวิตได้สะดวกปลอดภัยและเท่าเทียมทางลาดราวจับพื้นกันลื่นและแสงสว่างคือรายละเอียดเล็กๆที่ช่วยลดการหกล้มและเพิ่มคุณภาพชีวิตได้จริงร่วมสร้างสังคมที่ทุกวัยใช้ชีวิตได้อย่างมั่นใจเพราะการออกแบบที่ดีคือความใส่ใจที่ทุกคนสัมผัสได
3: ้ตอนนี้ปัญหาบุหรี่ไฟฟ้าเข้าถึงง่ายมากและมีรูปแบบที่ดึงดูดใจเด็กๆโดยเฉพาะ
4: สารเสพติดเป็นภัยต่อชีวิตบุหรี่ไฟฟ้ามีสารพิษอันตรายต่อสมองที่กำลังพัฒนาของเด็กและเยาวชน
3: อนาคตประเทศชาติจะพัฒนาอย่างมีคุณภาพร่วมปกป้องเด็กและเยาวชนจากบุหรี่ไฟฟ้า
5: คนไทยไม่เอาบุหรี่ไฟฟ้าคนไทยไม่เอาบุหรี่ไฟฟ้าคนไทยไม่เอาบุหรี่ไฟฟ้า
6: ใต้ร่มพระบารมีแห่งสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงโครงการศิลปาชีพได้ก่อกำเนิดทั่วทุกภูมิภาคจากผ้าไหมงามแห่งอีสานงานหัตถศิลป์ล้านนาจากสารภาคกลางสู่ผ้าบาติกชายแดนใต้เปลี่ยนผู้ปัญญาพื้นบ้านให้กลายเป็นอาชีพสร้างรายได้และสืบสารศิลปะวัฒนธรรมไทยให้คงอยู่คู่แผ่นดิน
7: อกแม่พระธรณีจะหวั่นไหวดวงใจไทยทุกดวงสถานสั่นพระแม่เสด็จสู่ฟ้าอาดูลพลันสุดจะกลั้นน้ำตานองน้ำตาพระผู้เสด็จสู่สวรรคาลัยน้อมสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณเป็นล้นพ้นอันหาที่สุดมิได้ข้าพระพุทธเจ้าคณะผู้บริหารข้าราชการและเจ้าหน้าที่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ์
1: สวนสัตว์เปิดเขาเขียวจัดงานเฉลิมฉลองครบรอบ48ปีคาราวานขอบคุณจากใจพร้อมเร่งขับเคลื่อนภารกิจอนุรักษ์สัตว์ป่าและสร้างการเรียนรู้ด้านทรัพยากรธรรมชาตินางจงกลนีแก้วสดผู้อำนวยการองค์การสวนสัตว์แห่งประเทศไทยเป็นประธานเปิดงานเฉลิมฉลองครบรอบ48ปีภายใต้แนวคิด48 Year of Wild Thanks คาราวานขอบคุณจากใจจัดโดยสวนสัตว์เปิดเขาเขียวในสังกัดองค์การสวนสัตว์แห่งประเทศไทยในพระบรมราชูปถัมภ์ณสวนสัตว์เปิดเขาเขียวจังหวัดชลบุรีเพื่อขอบคุณประชาชนนักท่องเที่ยวและทุกภาคส่วนที่ร่วมสนับสนุนภารกิจด้านการอนุรักษ์สัตว์ป่าการศึกษาเรียนรู้และการพัฒนาสวนสัตว์ไทยตลอดระยะเวลา48ปีที่ผ่านมาพร้อมสะท้อนบทบาทของสวนสัตว์เปิดเขาเขียวในฐานะแหล่งอนุรักษ์สัตว์ป่าศูนย์การเรียนรู้ด้านความหลากหลายทางชีวภาพและแหล่งท่องเที่ยวเชิงอนุรักษ์ที่สำคัญของประเทศจึงขอเชิญชวนนักท่องเที่ยวและประชาชนร่วมเป็นส่วนหนึ่งของการเฉลิมฉลองครบรอบ48ปีและร่วมสร้างความทรงจำดีๆไปด้วยกันตั้งแต่วันนี้ถึง3มิถุนายนสำหรับวันที่3มิถุนายนตรงกับวันเฉลิมพระชนมพรรษาสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีสวนสัตว์เปิดเขาเขียวได้มอบสิทธิพิเศษให้เด็กอายุไม่เกิน12ปีหรือมีความสูงไม่เกิน135เซนติเมตรและผู้สูงอายุ60ปีขึ้นไปเข้าชมสวนสัตว์ฟรีเพื่อร่วมเฉลิมพระเกียรติอุทยานแห่งชาติเขาหลวงจังหวัดนครศรีธรรมราชประกาศปิดเส้นทางศึกษาธรรมชาติน้ำตกกรุงชิงเป็นการชั่วคราวถึงวันที่30มิถุนายนหลังเกิดเหตุช้างป่าทำร้ายนักท่องเที่ยว
8: เมื่อวันที่31พฤษภาคม2569อุทยานแห่งชาติเขาหลวงจังหวัดนครศรีธรรมราชได้รับรายงานจากเจ้าหน้าที่ชุดเฝ้าระวังและผลักดันช้างป่าประจำหน่วยพิทักษ์อุทยานแห่งชาติที่เขาหลวง3น้ำตกกรุงชิงว่าเกิดเหตุช้างป่าลงมาทำร้ายนักท่องเที่ยวได้รับบาดเจ็บ2รายบริเวณเส้นทางศึกษาธรรมชาติน้ำตกกรุงชิงระยะทาง 3.7 กิโลเมตรโดยพบว่าเป็นช้างป่าตัวเต็มวัยจำนวน2ตัวและลูกช้างป่าจำนวน1ตัวสาเหตุจากช้างป่ามีพฤติกรรมดุร้ายเนื่องจากห่วงลูกซึ่งอาจเป็นอันตรายต่อชีวิตและทรัพย์สินของนักท่องเที่ยวที่เข้าไปท่องเที่ยวในเส้นทางศึกษาธรรมชาติน้ำตกกรุงชิงได้ ดังนั้นจึงขอปิดเส้นทางศึกษาธรรมชาติน้ำตกกรุงชิงหน่วยพิทักษ์อุทยานแห่งชาติที่เขาหลวง3น้ำตกกรุงชิงเป็นการชั่วคราวระหว่างวันที่1ถึง30มิถุนายน2569หากสถานการณ์คลี่คลายทางอุทยานแห่งชาติเขาหลวงจะประกาศให้ทราบอีกครั้งเสรณีนาวงทีมข่าวสวทนครศรีธรรมราชรายงาน
1: ประชาชนในพื้นที่จังหวัดตากใช้สิทธิ์โครงการไทยช่วยไทยพลัสวันแรกคึกคักสามารถช่วยลดรายจ่ายและกระตุ้นเศรษฐกิจในพื้นที่
9: บรรยากาศการใช้สิทธิ์ไทยช่วยไทยพลัส 60-40 วันแรกในพื้นที่อำเภอแม่สอดจังหวัดตากเป็นไปอย่างคึกคักทั้งร้านค้าที่เข้าร่วมโครงการและประชาชนที่ได้รับสิทธิ์ต่างออกมาจับจ่ายใช้สอยซื้อสินค้าอาหารเครื่องดื่มมีการติดป้ายร้านค้าเข้าร่วมโครงการเพื่อให้ประชาชนที่ได้รับสิทธิ์ไทยช่วยไทยพลัสสามารถเลือกซื้อสินค้าได้อย่างสะดวกส่วนการใช้งานสแกนชำระเงินผ่านแอปพลิเคชันเป๋าตังร่วมกับแอปพลิเคชันถุงเงินของทางร้านค้าก็สามารถทำได้สะดวกเป็นที่ถูกใจร้านค้าและประชาชนที่มาใช้นางสาวกมลพรพัฒนาเจริญกล่าวว่าใช้สิทธิ์ไทยช่วยไทยพลัสวันแรกรู้สึกตื่นเต้นขั้นตอนไม่ยุ่งยากใช้งานง่ายเนื่องจากเคยใช้โครงการคนละครึ่งพลัสก่อนหน้านี้ดีเรกปินตาแก้วสวทแม่สอดรายงาน
1: กรุงเทพมหานครสรุปยอดผู้สมัครเลือกตั้งผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานครวันสุดท้ายรวม19คนและสมาชิกสภากรุงเทพมหานคร50เขตรวม258คนกรุงเทพมหานครสรุปรายงานสถานการณ์การเปิดรับสมัครเลือกตั้งผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานครและสมาชิกสภากรุงเทพมหานครหรือสกวันสุดท้ายมีผู้สมัครผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร19คนและสมาชิกสภากรุงเทพมหานครหรือสกทั้ง50เขตมีผู้สมัคร252คนโดยเขตที่มีจำนวนผู้สมัครมากที่สุด5อันดับแรกได้แก่เขตคลองสามวา10คนเขตคันนายาว9คนเขตภาษีเจริญ9คนเขตยานาวา9

สวัสดีค่ะท่านผู้ฟังค่ะเพื่อนฝันวันนี้วันจันทร์ที่1มิถุนายน2569ค่ะสายชนนิสังควบคุมเสียงนะคะเริ่มกันด้วยอัญเชิญเพลงพระราชนิพนธ์ลำดับที่21ค่ะเป็นเพลงพระราชนิพนธ์ที่ออกไปในทางแจ๊สและดิกซี่แลนด์แจ๊สทรงพระราชนิพนธ์คณะแปรพระราชฐานประทับอยู่ที่วังไกลกังวลหัวหินเมื่อปี2498นะคะจากนั้นปลุกกล้าปลุกกระหม่อมให้หม่อมราชวงศ์เสนีปราโมชนักดนตรีคนหนึ่งในวงลายครามประพันธ์คำร้องภาษาอังกฤษให้ชื่อ Oh I Say แล้วพระราชทานออกบรรเลงในงานสมาคมนักเรียนเก่าสหรัฐอเมริกาในพระบรมราชูปถัมภ์ที่สโมสรสวนสรานรมเมื่อวันเสาร์ที่5กุมภาพันธ์2498เพลงนี้ไม่มีคำร้องภาษาไทยนะคะและผู้ที่จะขับร้องเพลง Oh I Say ในคืนวันนี้คือคุณจินตนาสุขสถิตศิลปินแห่งชาติค่ะ

พลงพระราชนิพนธ์โอไอเซซึ่งคุณจิตนาสุขสถิตศิลปินแห่งชาติขับร้องเป็นเพลงพระราชนิพนธ์ลำดับที่21และทรงพระราชนิพนธ์ณวังไกลกังวลเมื่อปี2498นะคะท่านผู้ฟังคะสำหรับเพลงต่างๆไม่ว่าจะเป็นของวงใดก็ตามนะคะก็จะมีคำร้องและทำนองเป็นส่วนสำคัญและนอกจากนี้ก็จะมีการเรียบเรียงเสียงประสานการบรรเลงดนตรีและนักร้องตามลำดับอยากจะให้ท่านได้สังเกตผู้ประพันธ์คำร้องซึ่งวงดนตรีกรมประชาสัมพันธ์กรมโฆษณาการและสุนทรภรณ์ได้นำออกขับร้องบรรเลงนะคะโดยจะเลือกจากเพลงซึ่งผู้ประพันธ์คำร้องแต่งให้เป็นเพลงคู่เริ่มด้วยผลงานพระเจ้าวรวงศ์เธอพระองค์เจ้าจักรพันธ์เพ็ญศิริค่ะเพลงแรกร่วมรักสุนทรภรณ์และคุณชาวลีขับร้องสตาฟ้าสุนทรภรณ์และคุณเพ็ญศรีพุ่มชูศรีศิลปินแห่งชาติและทาราธิฐานคุณวินัยและคุณชาวลีบันทึกเสียงค่ะเพลงนี้อิงอ่อนแต่งคำร้องนะคะส่วนทำนองเป็นของท่านจักร3เพลงค่ะ

ที่จบไป3เพลงนั้นเป็นผลงานของพระเจ้าวรวงศ์เธอพระองค์เจ้าจักรพันธ์เพ็ญศิรินะคะมาถึงผู้ประพันธ์คำร้องอีกท่านหนึ่งคือคุณสุรัตน์ภุกเวศซึ่งมีการใช้คำภาษาไทยสำหรับเพลงต่างๆของท่านอย่างไพเราะอ่อนหวานและท่านบอกว่าท่านศึกษาการใช้คำมาจากครูแก้วเริ่มกันด้วยแรกพบศพรักต่อด้วยคำรักคำขวัญสองเพลงนี้สุนทรภรณ์และคุณชวีโชควิทย์ขับร้องค่ะคุณสุรัตน์ภุกเวศแต่งคำร้องนะคะส่วนทำนองเป็นของครูเอื้อเพลงที่3น้ำผึ้งพระจันทร์คุณพี่นายและคุณชวีบันทึกเสียงค่ะคุณสุรัตน์ภุกเวศแต่งคำร้องส่วนทำนองเป็นของครูเวศเริ่มด้วยแรกพบศพรัก

ที่จบไป3เพลงนั้นเป็นผลงานคำร้องของคุณสุรัตน์ภุกเวศนะคะคุณสมศักดิ์เทพานนท์ค่ะเป็นทั้งนักดนตรีนักแต่งเพลงแล้วก็นักร้องด้วยฟังเพลงที่คุณสมศักดิ์เทพานนท์แต่งคำร้องนะคะเพลงแรกคู่ชีวิตคุณสมศักดิ์ขับร้องกับคุณรวงทองทองรัตนธมศิลปินแห่งชาติกุหลาบงามคุณสมศักดิ์บันทึกเสียงกับคุณชวลีค่ะและเพลงที่3รักแท้คุณสมศักดิ์บันทึกเสียงกับคุณศรีสุดารัชตะวันทั้ง3เพลงนี้คุณสมศักดิ์เทพานนท์แต่งคำร้องนะคะทำนองโดยครูเอื้อค่ะ

เราฟังเพลงคู่จากผลงานการประพันธ์คำร้องของครูเพลง3ท่านแล้วนะคะมีผู้ที่แต่งคำร้องให้ครูเอื้ออีกท่านหนึ่งท่านมีพื้นฐานในด้านการแต่งคำกลอนคือเป็นนักกลอนนั่นเองค่ะเมื่อมาแต่งคำร้องให้กับครูเอื้อท่านก็สามารถที่จะแต่งได้ทั้งถ้อยคำที่ไพเราะอ่อนหวานนุ่มนวลและเพลงสนุกสนุกวันนี้คัดเลือกเพลงที่คุณศรีสวัสดิ์พิจิตรวรการแต่ง3เพลงค่ะแมลงแฝงดอกไม้นกเขาไพรและพนาโศกทั้ง3เพลงนี้คุณเลิศและคุณศรีสุดาขับร้องค่ะ

นั่นคือ3เพลงที่เป็นผลงานการแต่งคำร้องของศรีสวัสดิ์พิจิตรประการนะคะและครูเอื้อท่านเป็นผู้ให้ทำนองคือแมลงแฝงดอกไม้นกเขาไพรและพนาโศกก่อนจะไปฟังข่าวค่ะผลงานของทาตรีหรือวิชัยโกกิลกนิษฐ์ก็มีมากมายนะคะที่แต่งคำร้องซึ่งก็ได้หลายแนวทีเดียวค่ะคืนนี้เราจะฟังแนวสนุกสนุกซึ่งเป็นผลงานคำร้องโดยทาตรีนะคะจะเป็นอย่างไรถ้าชายหญิงไม่รักกันสุนทรภรณ์คุณวินัยคุณวรนุชและคุณศรีสุดาขับร้องและฝนจ้าฝนคุณเลิศและคุณศรีสุดาบันทึกเสียงค่ะจบแล้วพบกันในชั่วโมงที่2นะคะ

0: ถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยและเครือข่ายทั่วประเทศเสนอข่าวต้นชั่วโมงรู้เร็วรู้จริงเกาะติดทุกสถานการณ
1: ์รับฟังข่าวต้นชั่วโมง23นาฬิกากับอานนท์ นันตสุคนครับสำนักงานประกันสังคมชี้แจงกรณีลูกจ้างประสบอุบัติเหตุตกจากที่สูงในจังหวัดเชียงใหม่อีกสักครู่กลับมาติดตามรายละเอียดครับ
2: สังคมสูงวัยไม่ใช่เรื่องไกลตัวอารยะสถาปัตย์คือการออกแบบบ้านเมืองและพื้นที่สาธารณะให้ผู้สูงอายุใช้ชีวิตได้สะดวกปลอดภัยและเท่าเทียมทางลาดราวจับพื้นกันลื่นและแสงสว่างคือรายละเอียดเล็กๆที่ช่วยลดการหกล้มและเพิ่มคุณภาพชีวิตได้จริงร่วมสร้างสังคมที่ทุกวัยใช้ชีวิตได้อย่างมั่นใจเพราะการออกแบบที่ดีคือความใส่ใจที่ทุกคนสัมผัสได
3: ้ตอนนี้ปัญหาบุหรี่ไฟฟ้าเข้าถึงง่ายมากและมีรูปแบบที่ดึงดูดใจเด็กๆโดยเฉพาะ
4: สารเสพติดเป็นภัยต่อชีวิตบุหรี่ไฟฟ้ามีสารพิษอันตรายต่อสมองที่กำลังพัฒนาของเด็กและเยาวชน
3: อนาคตประเทศชาติจะพัฒนาอย่างมีคุณภาพร่วมปกป้องเด็กและเยาวชนจากบุหรี่ไฟฟ้า
5: คนไทยไม่เอาบุหรี่ไฟฟ้าคนไทยไม่เอาบุหรี่ไฟฟ้าคนไทยไม่เอาบุหรี่ไฟฟ้า
6: ใต้ร่มพระบารมีแห่งสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงโครงการศิลปาชีพได้ก่อกำเนิดทั่วทุกภูมิภาคจากผ้าไหมงามแห่งอีสานงานหัตถศิลป์ล้านนาจากสารภาคกลางสู่ผ้าบาติกชายแดนใต้เปลี่ยนผู้ปัญญาพื้นบ้านให้กลายเป็นอาชีพสร้างรายได้และสืบสารศิลปะวัฒนธรรมไทยให้คงอยู่คู่แผ่นดิน
7: ถนนดนตรีไลฟ์เดือนมิถุนายนจุดพักของนักเดินทาง78ปีงาคาราวานพร้อมด้วยวงคาราวานน้อยและดวงดาวเดียวดายในถนนดนตรีไลฟ์วันศุกร์ที่26มิถุนายน2569เวลา 18:00 น.เป็นต้นไปณห้องออดิโทเรียมอาคารปฏิบัติการสื่อใหม่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยถนนวิภาวดีรังสิตดินแดงติดต่อเข้าชมโดยไม่เสียค่าใช้จ่ายได้ที่ Facebook ถนนดนตรีเรายังเป็นนักเดินทาง
1: สำนักงานประกันสังคมชี้แจงกรณีลูกจ้างประสบอุบัติเหตุตกจากที่สูงในจังหวัดเชียงใหม่เบื้องต้นให้ความช่วยเหลือตามสิทธิ์ที่พึงได้รับแล้ว
8: นางสาวกัญจนาภูลแก้วเลขาธิการสำนักงานประกันสังคมกล่าวถึงกรณีมูลนิธิทนายรณรงค์เรียกร้องเหตุลูกจ้างประสบอุบัติเหตุตกจากที่สูงได้รับบาดเจ็บสาหัสในพื้นที่จังหวัดเชียงใหม่โดยกล่าวอ้างว่านายจ้างไม่ได้ให้ความช่วยเหลือและหน่วยงานภาครัฐไม่ได้เข้าดูแลว่าสำนักงานประกันสังคมได้ติดตามและให้ความช่วยเหลือผู้ประกันตนรายดังกล่าวอย่างต่อเนื่องตามสิทธิที่พึงได้รับโดยนายสริงคารกันทยศผู้ประกันตนและญาติได้เดินทางเข้าพบเจ้าหน้าที่สำนักงานประกันสังคมเพื่อบันทึกถ้อยคำและรับสิทธิประโยชน์ที่เกี่ยวข้องเรียบร้อยแล้วซึ่งจะได้รับเงินทดแทนการขาดรายได้เบื้องต้น 14,000 บาทผ่านระบบพร้อมเพย์ภายในวันที่10มิถุนายนและจะได้รับเงินทดแทนต่อเนื่องทุกสิ้นเดือนจนกว่าจะครบสิทธิ์ในวันที่31กรกฎาคมนี้จิรวรรณช่วยเท้ารายงาน
1: กรมการศาสนาจัดพิธีมอบพัดรองที่ระลึกและเข็มเชิดชูเกียรติแก่ผู้ทำคุณประโยชน์ต่อพระพุทธศาสนาประจำปี2568
9: สมเด็จพระมหาธีรอาจารย์เจ้าคณะใหญ่หนเหนือเจ้าอาวาสวัดพระเชตุพนวิมลมังคลารามเป็นประธานฝ่ายสงฆ์ในพิธีมอบพัดรองที่ระลึกและเข็มเชิดชูเกียรติแก่ผู้ทำคุณประโยชน์ต่อพระพุทธศาสนาณศาลาร้อยปีปิยมหาราชอนุสรณ์วัดเบญจมบพิตรดุสิตวนารามโดยมีนายชัยพลสุขเอี่ยมอธิบดีกรมการศาสนาเป็นประธานคราวาสเพื่อยกย่องเชิดชูเกียรติผู้ทำคุณประโยชน์ต่อพระพุทธศาสนาสร้างขวัญกำลังใจแก่บุคคลหน่วยงานที่อุทิศตนในการทำนุบำรุงส่งเสริมและเผยแผ่พระพุทธศาสนาโดยครั้งนี้มีผู้ได้รับการคัดเลือกจำนวน160รายซึ่งจะได้เข้ารับพระราชทานรางวัลสาวเสมาธรรมจักรจากสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีในวันพรุ่งนี้ณศาลาพระราชศรัทธาวัดปฐุมวนารามโดยวันนี้มีการจัดประชุมเชิงปฏิบัติการเครือข่ายผู้ทำคุณประโยชน์ต่อพระพุทธศาสนาเพื่อสร้างความร่วมมือด้านการส่งเสริมคุณธรรมจริยธรรมและจัดพิธีมอบพัดรองแก่บรรพชิตจำนวน94รูปและมอบเข็มเชิดชูเกียรติแก่คฤหัสถ์52คนและหน่วยงานจำนวน14แห่งมาริชโยรายงาน
1: โฆษกสำนักงานตำรวจแห่งชาติลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมสถานีตำรวจในจังหวัดชุมพรและระนองพร้อมกำชับข้าราชการตำรวจทุกนายให้ปฏิบัติตามข้อสั่งการและนโยบายอย่างเคร่งครัด
8: พลตำรวจโทไตรรงผิวพันธ์รองเจเลตำรวจแห่งชาติในฐานะโฆษกสำนักงานตำรวจแห่งชาติได้ลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมและมอบนโยบายให้กับข้าราชการตำรวจที่สถานีตำรวจภูธรเมืองระนองจังหวัดระนองพร้อมเน้นย้ำให้เจ้าหน้าที่ทุกนายยึดถือและปฏิบัติตามนโยบายของพลตำรวจเอกกิตรัตน์พันเพชรผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติโดยเฉพาะการป้องกันไม่ให้มีการกระทำความผิดทางอาญาและความผิดวินัยร้ายแรงภายในหน่วยงานพร้อมกำชับให้ผู้บังคับบัญชาทุกระดับกำกับดูแลผู้ใต้บังคับบัญชาอย่างใกล้ชิดหากพบการปล่อยปละละเลยจนเกิดการกระทำผิดจะถือเป็นความบกพร่องต่อหน้าที่และต้องรับผิดชอบตามระเบียบที่กำหนดพร้อมยืนยันตำรวจต้องปฏิบัติหน้าที่ด้วยความซื่อสัตย์สุจริตและไม่อ่อนข้อให้กับผู้กระทำผิดกฎหมายเพื่อสร้างความเชื่อมั่นและดูแลความปลอดภัยให้แก่ประชาชนอย่างแท้จริงดลนภาสุภรัตน์สมบัติรายงาน
1: ปิดไฟปิดแอร์เมื่อไม่ใช้ช่วยประหยัดค่าไฟลดการใช้พลังงานจบข่าวอานนท์นันตสุคนอ่านรับฟังข่าวครั้งต่อไปเวลา 6:00 น.
0: ติดตามข่าวที่นำเสนอไปแล้วได้ที่ www.thainews.pr.go.th

ที่จบไปนั้นคือเพลงคนดีไม่มีวันตายคุณรัฐเกล้าอมรดิษฐ์ขับร้องเป็นผลงานของพงษ์พรหมสนิทวงศ์ณอยุธยาต่อได้ผลงานของพลตรีหลวงวิจิตรวาทการค่ะจากละครเรื่องน่านเจ้าปี2482ไกลแสนไกลขับร้องโดยสายสวัสดิ์บุญยเกษานนท์

ที่จบไปนั้นคือเพลงไกลแสนไกลนะคะผู้ขับร้องคือคุณสายสวัสดิ์บุญยเกษานนท์เป็นผลงานของพลตรีลวจิตวาทการจากละครเรื่องน่านเจ้าค่ะปี2482เราจะเริ่มกันด้วยเพลงผลงานของครูสลายไกลเลิศ3เพลงนะคะเพลงแรกค่ำแล้วโดยคุณสะอาดนินอารามค่ะคุณชรินทร์ธนครด้วยเพลงครั้งหนึ่งและคุณเพ็ญศรีพุ่มชูศรีศิลปินแห่งชาติในเพลงเอื้องระทมทั้ง3เพลงนี้ครูสลายไกลเลิศเป็นผู้แต่ง

เราได้ฟังเพลงผลงานของครูสลายไกรเลิศไปแล้ว3เพลงคุณบุญช่วยกมลวาทินซึ่งเป็นนักแต่งเพลงที่มีผลงานไม่น้อยแล้วก็เป็นเพลงที่เพราะทั้งนั้นนะคะยังมีผู้นำมาบันทึกเสียงใหม่อยู่จนบัดนี้เราจะฟัง3เพลงค่ะช่อดอกรักคุณดงรักรจนพันธ์ขับร้องดาวเคียงเดือนโดยคุณจินตนาสุขสถิตศิลปินแห่งชาติและยามตะวันรอนเพลงนี้คุณศรีสลายสุชาติวุฒิบันทึกเสียงทั้งหมดนี้ผลงานของครูบุญช่วยกมลวัฒน์ทินค่ะ

ผลงานของคุณบุญช่วยกมลวาทินท่านแต่งทั้งทำนองและคำร้อง3เพลงที่เราฟังจบไปแล้วมีเพลงที่ครูร้อยแก้วรักไทยแต่งร่วมกับคุณมงคลอมาตยกุลอยู่หลายเพลงวันนี้เลือกมา3เพลงนะคะเพลงแรกยังคอยคุณชรินทร์ นันทนครศิลปินแห่งชาติขับร้องไว้เมื่อปี2498ต่อด้วยน้ำทิพย์รวงทองซึ่งคุณรัตดาศรีวรนันท์บันทึกเสียงเมื่อปีเดียวกันคือ2498และเพลงที่3สายลมโดยคุณนฤทธิ์อารีค่ะทั้ง3เพลงนี้ผลงานของร้อยแก้วรักไทยและคุณมงคลอมาตยกุล

เราได้ฟังเพลงผลงานของร้อยแก้วรักไทยร่วมกับครูมงคลอมาตยกุล3เพลงจบไปแล้วค่ะครูสุรพลโทนวนิกศิลปินแห่งชาติมีผลงานมากมายนะคะเราจะฟัง3เพลงในช่วงนี้เพลงแรกถมไม่เต็มโดยคุณสุเทพวงศ์กำแหงศิลปินแห่งชาติคุณนงลักษณ์โรจนพันธ์ในเพลงลับขอบฟ้าและเพลงที่3บุหลันลอยฟ้าคุณสุวัชชัยสุทธิมาขับร้องค่ะ

สามเพลงที่จบไปนั้นเป็นผลงานของครูสุรพลโทนวนิกศิลปินแห่งชาตินะคะและชุดต่อไปจะเป็นผลงานของครูนครมงคลายนท่านมีชื่อเสียงมากในเรื่องของเพลงแปลงสนุกสนุกแต่เพลงที่มีความไพเราะอ่อนหวานนุ่มนวลก็มีอยู่หลายเพลงอย่างเช่นเพลงน้ำตกสาริกาคุณชรินทร์ นันทนครศิลปินแห่งชาติขับร้องไว้เมื่อปี2497คืนนี้สายชนนีสังดิฉันจารุดินมุสิกพงศ์พบกันใหม่ในวันพรุ่งนี้สวัสดีค่ะ

ที่นี่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดกระบี่ทำการส่งกระจายเสียงจากห้องส่งอาคารเลขที่12ถนนท่าเรือตำบลปากน้ำอำเภอเมืองจังหวัดกระบี่ในระบบ FM ความถี่ 98.5 เมกะเฮิรตซ์วันนี้ถึงเวลาที่จะทำการยุติการกระจายเสียงไว้แต่เพียงเท่านี้แล้วครับโปรดติดตามรับฟังได้ใหม่ในภาคเช้าของวันพรุ่งนี้ซึ่งจะทำการกระจายเสียงตั้งแต่เวลา 5 นาฬิกาเป็นต้นไปขอความสุขสวัสดีจงมีแด่ท่านผู้ฟังทุกท่านสวัสดีครับ

ระเจ้าอยู่หัวจะเป็นน้ำอันล้ำค่าข้าพเจ้าจะเป็นป่าทำหน้าที่แผ่นดินมีราชาคู่ราชินีสายนาทีคู่ป่าพนาไพรทรงนำไทยพลิกฟื้นสร้างผืนป่าส่งเสริมราชรักษาทาราใสธรรมชาติทั่วถิ่นแผ่นดินไทยพิทักษ์ไว้ยั่งยืนหมื่นพันปีเคียงข้างสมเด็จพระชนกาธิเบศรทุกคามเขตสร้างสุขทุกถิ่นที่สมเด็จพระบรมราชชนนีเคียงคู่พระบารมีตลอดมาพระชนกผู้ร่มเย็นทรงเป็นน้ำพระชนนีผู้เลิศล้ำทรงเป็นป่าพระสกนิกรร่ำไห้อาลัยลาขอเป็นข้าเคียงบาททุกชาติไปน้อมรำลึกพระผู้เสด็จสู่สวรรคาลัยด้วยสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณอันหาที่สุดมิได้สถิตอยู่ในใจตราบนิรันดร์สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ์

ที่นี่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกระจายเสียงในระบบ FM ความถี่ 92.5 เมกะเฮิรตซ์และระบบ AM ความถี่ 891 กิโลเฮิรตซ์จากอาคารถนนวิภาวดีรังสิตกรุงเทพมหานครตั้งแต่เวลา 5:00 น.ถึง 24:00 น.เป็นประจำทุกวัน

สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ์ FM 92.5 MHz และ AM 891 กิโลเฮิรตซ์เสนอรายการธรรมะรับอรุณ

ในเวลาเป็นยามสุดท้ายแห่งราตรีที่เมื่อตมุฟังมีสติสัมปชัญญะรู้สึกตัวขึ้นแล้วเรามาฟังธรรมะกันเรามาทำจิตให้สงบในช่วงของจิตตวิเวกที่จะเป็นการฝึกสติพัฒนาสมาธิและเพิ่มพูนปัญญาสู่การเข้าถึงอริยมรรคมีองค์8อย่างเป็นระบบเพื่อให้เราได้ชำระกิเลสเห็นความจริงของชีวิตพบความสงบและก้าวล่วงพ้นทุกข์ได้อย่างแท้จริงในรายการธรรมรับอรุณทางสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยโดยมีข้าพเจ้าพระมหาไพบูลย์อภิปุณโญเป็นผู้ดำเนินรายการเราจะทำจิตของเราให้สงบได้ท่านผู้ฟังเราต้องมีสติเราจะมีสติได้ท่านผู้ฟังเราต้องมีเครื่องมือที่ให้เกิดสติเมื่อเรามีสติจิตเรามีความสงบแล้วเราจะทำความรู้ความเข้าใจที่ลึกซึ้งได้ก็คือมีสติสมาธิและวิปัสสนาหัวข้อที่ข้าพเจ้าจะอธิบายในวันนี้เป็นหลักคือลักษณะของวิปัสสนาเราจะรู้ได้ไงว่าเราได้เจริญวิปัสสนาแล้วถ้าเราไม่ได้อยู่ในท่านั่งไม่ได้หลับตาไม่ได้คิดตามที่พระพุทธเจ้าให้แนวไว้แต่สามารถที่จะเจริญในชีวิตประจำวันได้เดินทางเห็นผู้คนรับประทานอาหารเข้าประชุมเข้าห้องน้ำไปทำกิจต่างๆนี่เป็นการเจริญวิปัสสนาได้ยังไงต้องรู้ลักษณะของเขาเรามาเริ่มจากการที่เราตั้งสติขึ้นก่อนท่านผู้ฟังเพื่อจุดประสงค์คือให้จิตมีความสงบสติในวันนี้เราจะใช้ลมหายใจเป็นเครื่องมือเจริญอานาปานสติสติหมายถึงการระลึกได้ระลึกถึงสิ่งที่ทำจำคำที่พูดแล้วแม้นานได้ระลึกได้จำได้นั่นแหละระลึกถึงอะไรตอนนี้แทนที่เราจะนึกถึงสิ่งนั้นคนนั้นเรื่องนั้นเหตุการณ์นั้นใหม่แทนที่เราจะนึกถึงเรื่องราวต่างๆเหล่านั้นเรามานึกถึงลมหายใจนึกถึงลมหายใจแทนลมหายใจอยู่ตรงไหนถ้าเราเอามืออังอยู่บริเวณจมูกเราเนี่ยเราก็จะรู้สึกถึงลมได้ใช่ไหมโอ้ยยกมือไว้ตลอดอย่างนั้นมันก็เมื่อยสิเรามาสังเกตอยู่ในโพรงจมูกตัวฟังทางเข้าทางออกของลมหายใจเอาตรงเดียวไม่ต้องตามลมเพราะว่าถ้าตามลมบางทีมันจะเวียนหัวลมเนี่ยมันเข้ามันออกเป็นธรรมชาติของเขาอยู่แล้วเราแค่จับสัญญาณความเคลื่อนไหวการเปลี่ยนแปลงของเขาโดยเริ่มจากการหายใจแรงๆสัก 2-3 ครั้งรับรู้ถึงสัมผัสของลมได้นะที่ตำแหน่งไหนเราสังเกตลมหายใจจากนี้ไปนะที่ตำแหน่งนั้นโดยไม่ต้องตามลมแล้วให้หายใจอย่างเป็นธรรมชาติธรรมดาต่อไปหายใจยังเป็นธรรมชาติธรรมดาโดยไม่ต้องบังคับอันนี้สำคัญท่านผู้ฟังไม่ต้องไปบังคับให้มันสั้นมันยาวมันเร็วมันช้ามันทีมันห่างมันร้อนมันเย็นไม่ต้องแต่ให้เป็นธรรมชาติการหายใจให้เป็นธรรมชาติจะทำให้ร่างกายของเรามีความรีแลกซ์มีความผ่อนคลายทำได้อย่างสบายสบายร่างกายของเรานั้นเขาจะปรับสมดุลของเขาเองแต่เราวิ่งอยู่มันก็ต้องใช้พลังงานมากขึ้นเราก็ต้องหายใจเร็วขึ้นเดี๋ยวเขาก็ปรับเขาเอง
เราอยู่ในอิริยาบถนอนใช้พลังงานน้อยหายใจเบาๆก็เป็นอีกแบบหนึ่งให้เราทำเป็นธรรมชาติตอนนี้แล้วสังเกตดูอยู่นะที่ตำแหน่งเดียวโดยไม่ต้องตามลมการสังเกตดูนะที่ตำแหน่งเดียวนั้นมันอาจจะไม่ได้รับรู้ถึงสัมผัสได้ชัดเจนเหมือนกับตอนที่เราหายใจแรงๆเมื่อสักครู่นั้นแต่พอได้พอเอาเป็นแนวพอเอาเป็นจุดพอเอาเป็นที่กำหนดการที่เราจะกำหนดอยู่ตรงนี้มันนึกถึงลมตรงนี้ความระลึกได้เนี่ยคือสติตั้งฟังลมหายใจไม่ใช่สตินะจิตก็ไม่ใช่สติด้วยจิตกับลมนี่ก็ไม่ใช่อย่างเดียวกันแน่นอนแต่พอจิตเรามาระลึกถึงลมหายใจความระลึกได้นั้นคือสติลมหายใจก็อย่างหนึ่งสติก็อย่างหนึ่งจิตก็อย่างหนึ่งจิตเป็นนามลมหายใจเป็นกายเป็นรูปสติก็เป็นน้ำจิตมานึกถึงลมสติก็เกิดขึ้นจิตสติและลมก็อยู่ด้วยกันเราให้จิตสติและลมอยู่ด้วยกันถ้าจิตไปนึกถึงเรื่องอื่นอานาปานสติคือสติที่เกิดขึ้นจากลมมันก็ไม่เกิดไงมันก็ไม่อยู่เพราะเราไม่ได้นึกถึงลมเลยเราเดินไปนึกถึงเรื่องอื่นถ้าเรานึกถึงลมอานาปานสติคือสติที่อาศัยลมหายใจเป็นเครื่องมือก็เกิดขึ้นไงเราไม่ได้จะเอาลมหายใจตัวฟังในที่นี้แต่เราใช้ลมหายใจเป็นเครื่องมือสิ่งที่เราต้องการจะให้เกิดขึ้นนั้นคือสติเราต้องการเอาตรงตัวสตินี้โดยใช้ลมหายใจเป็นเครื่องมือสติจะเกิดขึ้นได้ไม่ใช่อยู่ๆมันก็เกิดเพราะหลายๆคนที่เขาไม่ได้เคยฟังธรรมปฏิบัติธรรมก็หายใจทิ้งเฉยหายใจเข้าหายใจออกก็ทิ้งไปทิ้งไปเปิดเปลินไปทางตาหูจมูกลิ้นกายใจคิดเรื่องอดีตอนาคตปัจจุบันเปลินไปภายในภายนอกก็เลยไม่มีสติลมหายใจนึงก็ทิ้งไปเฉยแล้วจิตไปไหนจิตก็ไปตามที่เปลินไปนั่นแหละไปตามสิ่งของไปตามเรื่องราวไปตามเสียงผ่านทางหูรูปผ่านทางตาไปจิตก็มีอยู่แล้วใช่ไหมลมหายใจก็มีอยู่แล้วแต่สติไม่มีเพราะเพลินไปตามสิ่งต่างๆแต่พอให้จิตมาเดี๋ยวมันนึกถึงลมสิความนึกถึงระลึกถึงนั่นคือสติไม่ยากนะท่านผู้ฟังมันง่ายจนว่าเฮ้ยมันใช่เหรอวะมันก็ง่ายๆนี่แหละคำสอนของพระพุทธเจ้าที่ง่ายก็มีที่ยากก็มียากนี่เพราะว่าไม่ใช่ว่ามันไม่ง่ายนะแต่ยากเนี่ยเพราะมันลึกซึ้งสิ่งอะไรที่มันลึกซึ้งละเอียดรอบคอบคำปิรภาพทำให้บางคนเห็นว่าเอ้ยมันยากเว้ยไม่ยากเรื่องเล็กๆน้อยๆเรื่องง่ายๆแต่ละเอียดรอบคอบใช้ความระมัดระวังไม่ละหลวมนั่นแหละมันคือสตินะเรามานึกถึงลมกันนั่นเองนึกถึงนี่คืออะไรได้บ้างก็สังเกตนั่นแหละเวลาท่านผู้ฟังมาใส่ใจสนใจอยู่กับลมนั่นคือสังเกตนั่นแหละตรงนี้แหละมันจึงเป็นจุดที่ว่าแตกต่างกันโดยสิ้นเชิงระหว่างเรามีลมเรามีจิตแต่จิตนี่เพลินไปตามเรื่องราวต่างๆไม่ได้นึกถึงลมใช่ไหมก็จะเพลินไปตามเสียงตามรูปตามกลิ่นตามความคิดนึกผ่านทางเสียงกับหูรูปกับตาความคิดนึกกับใจจิตมันก็ลอยไหลไปในช่องทางใจลอยไหลไปในช่องทางหูลอยไหลไปในช่องทางตาแต่ก็เพลินไปแต่พอเรามาสังเกตดูลมโอ้ลมอยู่ตรงนี้การสังเกตดูการรู้นั่นแหละมันจึงทำให้เ
สติเกิดความที่จิตมาสังเกตเห็นลมจะทำให้จิตเพลินไปตามสิ่งต่างๆลดลงท่านผู้ฟังจะต้องเข้าใจแล้วนะตอนนี้ว่าอ๋อสติกับความเพลินมันตรงข้ามกันถ้าเรามี

ู้ฟังเป็นคำที่เราใช้กันในสังคมไทยเรากันปัจจุบันเช่นกำหนดดูสิกำหนดดูดูอะไรมันไม่เห็นอะไรก็ตั้งสติไว้นี่หมายถึงจุดนี้ตั้งสติมันคืออะไรก็สังเกตดูแค่นั้นแหละหาดูสังเกตดูลมหายใจของเราถ้าเราไม่หายใจเราตายไปแล้วนะถ้าจะบอกเออฉันไม่เห็นลมเลยคุณพูดได้ไงเพราะว่าคุณยังไม่ตายหายใจแรงๆดู 2-3 ครั้งสังเกตดูตรงไหนเอาจิตตั้งไว้ตรงนั้นถ้าไม่หายใจอยู่ตอนนี้มันตายไปแล้วตอนนี้เราหายใจให้เป็นธรรมชาติธรรมดาแล้วสังเกตดูบางทีมันละเอียดสิ่งที่มันละเอียดมีความประณีตมีความสุขุมกัมพีรภาพมันจะช่วยปรับจิตของเราให้สงบลงได้ไงทำไมเราต้องมาตั้งสติอย่างที่ว่าทำไมเราก็ไม่เพลินดูสิ่งนั้นนี่ไปตามที่ก็จะเป็นกันก็แบบว่าทำไมต้องหาความสุขทางใจล่ะเราก็หาความสุขทางตาทางหูดูทีวีเล่นโซเชียลนั่นนี่ได้ก็ได้อยู่ท่านผู้ฟังนั่นเป็นความสุขประเภทหนึ่งความสุขประเภทนั้นก็เสพได้แต่อยากให้ท่านผู้ฟังได้เห็นความสุขประเภทอื่นที่ดีกว่าประณีตกว่ามีคุณค่ามากกว่าความสุขที่เกิดจากทางตาทางหูเล่นโซเชียลกินอาหารเดินทางท่องเที่ยวเนี่ยมันมีโทษมากด้วยอย่างเช่นว่าถ้าเราไปเที่ยวเนี่ยนะเออมีความสุขมีความสุขไปเที่ยวต่างประเทศไปเที่ยวต่างจังหวัดเสร็จแล้วเวลาไปเที่ยวไปตอนไหนอ่ะเราไปหน้าเทศกาลใช่ไหมโอ้ยทั้งคนก็เยอะอาหารบริการก็แย่งกันกินแย่งกันใช้บางทีเขาบริการเราไม่ถูกใจโกรธอีกเราทำไมมีความสุขเราต้องมาไม่พอใจด้วยก็เขาต้องบริการเราดีสิอันนี้ไงสุขอยู่แต่มันมีโทษมีทุกโทษเจืออยู่ในความสุขนั้นมากกว่าตัวเนื้อความสุขเองความเสี่ยงเนี่ยมันสูงอะไรเสี่ยงสูงเราควรหลีกเลี่ยงตัวบังแต่ถ้าเรามาหาความสุขในภายในอาจจะทำยากหน่อยว่ายากนี่ไม่ใช่ว่าไม่ได้นะคือมันละเอียดหน่อยมันต้องใช้ความสังเกตต้องใช้ความประณีตต้องใช้รายละเอียดที่เฉพาะเจาะจงแต่ว่าถ้าได้แล้วนะมันดีกว่าสงบกว่าประณีตกว่ามีโทษน้อยกว่าไม่ต้องขึ้นกับสิ่งภายนอกเป็นการที่เราทำได้เองในภายในของเราไปได้ทุกที่กับเราด้วยไม่ใช่ว่าต้องไปประเทศนั้นไปกินสิ่งนี้ไปเห็นสิ่งนั้นเราอยู่บ้านเราเข้าห้องน้ำเราทำอะไรมันมีความสุขแบบนี้ได้หมดหนึ่งคือสุขที่เกิดจากสมาธิเราจะเอาความสุขนี้ให้เกิดขึ้นกับเราให้ได้เริ่มจากการตั้งสติตั้งฟังสติไม่ใช่สมาธิสติเป็นคนละอย่างกับสมาธิสมาธิคือความสุขที่เกิดขึ้นจากในภายในต้องมีองค์ประกอบคือปีติสุขมีความคิดนึกหรือบางทีก็ไปอุเบกขาแต่สตินี่จะไม่ได้มีปีติสุขเป็นองค์ประกอบคือตอนที่เรามีสมาธิเนี่ยเราต้องมีสติอยู่แล้วถูกไหมไม่ใช่ว่ามีสมาธิและสติไม่ต้องมีทิ้งไปเลยไม่ใช่นะแต่มีสติอยู่เนี่ยเราสามารถมีได้ในขณะที่จิตเราไม่เป็นสมาธิก็เลยจะพูดตรงๆเลยก็คือมีสติอยู่เนี่ยเราสามารถมีได้ในขณะที่เราฟุ้งซ่านมีสติอยู่เนี่ยเราสามารถมีได้ในขณะที่เราโกรธมีสติอยู่เนี่ยเราสามารถมีได้ในขณะที่เราเพลินเราสามารถมีได้ในขณะที่เราคิดเรื่องชั่วชั่วเราสามารถมีสติได้ในขณะที่เราบ้าบ้าบอบอทำได้ทุกฝั่งแล้วทำยังไงอ่ะก็คุณหายใจไหมล่ะตอนที่คุณโกรธอยู่คุณบ้าบ้าบอบออยู่คุณกำลังเพลินอยู่นั่นนี่อยู่เนี่ยหายใจไหมเออหายใจอยู่เอาก็ถ้าหายใจอยู่มันก็มาสังเกตลมมันก็เกิดสติแล้วไงเพราะนั้นอย่าสับสนระหว่างว่าสติคือสมาธิไม่ใช่

ติก็สติสมาธิก็สมาธิพระพุทธเจ้าท่านตรัสไว้ชัดเจนในฟังในมหาสติปัฏฐานสูตรพูดถึงการที่เราจะทำสติให้เกิดขึ้นได้มีส่วนที่ว่ามีนิวรณ์ความฟุ้งซ่านความไม่พอใจความโกรธนั่นนี่เรามีสติเกิดขึ้นได้คนเราเนี่ยมักจะเข้าใจอะไรไปในทางที่มาคู่ตรงข้ามคือง่ายๆมันก็แบ่งเป็นสองตรงข้ามกันก็จบมีก็คือมีคือหนึ่งไม่มีคือไม่มีคือศูนย์แต่ในความเป็นจริงจิตใจของเราสภาวะภายนอกธรรมชาตินี่มันไม่ได้เป็นศูนย์ศูนย์หนึ่งหนึ่งหนึ่งหนึ่งศูนย์ศูนย์แบบนั้นน่ะมันจะเป็นระนาบมันจะเป็นเส้นมันจะเป็นอนาล็อกหมายถึงความต่อเนื่องที่มันเพิ่มขึ้นไปทางนี้หรือลดลงมาทางนี้เป็นเหมือนเส้นกราฟที่บางทีก็เพิ่มขึ้นเร็วเพิ่มขึ้นช้าลดลงเร็วลดลงช้ามีเส้นตรงบ้างเส้นเคอร์บ้างนี่เป็นลักษณะของธรรมชาติทีนี้พอเราเข้าสู่ยุคอุตสาหกรรมตามฟังมันเพื่อง่ายต่อการศึกษาวิจัยเขาก็เลยแบ่งเอาง่ายๆ0011100แบบนี้คนอยู่สังคมเมืองก็จะมีแนวคิดแบบนั้นนี่เพราะว่ากิเลสมันอบรมบ่มมาไงเราจึงมาทำความเข้าใจตรงนี้แหละว่าถ้าเราหายใจอยู่ตามฟังเข้าและออกอยู่ทุกขณะอยู่แล้วถ้าเราไม่หายใจตอนนี้อีก6นาทีเราตายแน่นอนและในช่วง6นาทีนี้ไม่ได้สบายด้วยมันจะอึดอัดมันจะอะไรต่างๆเราก็ต้องเป็นธรรมชาติของร่างกายมันต้องอึกขึ้นมาให้เราหายใจขึ้นมาหายใจแล้วสังเกตดูสติอยู่ตรงนั้นทันทีตอนไหนตอนที่ฟุ้งซ่านก็ได้ตอนที่โกรธก็ได้ตอนที่คิดเรื่องอกุศลธรรมก็ได้เรานึกถึงลมหายใจนี่สติอยู่ตรงนั้นใช่ไหมจิตที่จะเพลินไปตามความโกรธนั้นจิตที่จะเพลินไปตามเรื่องบ้าบอนั้นความฟุ้งซ่านนั้นความเพลินนั้นจะอ่อนกำลังลงในขณะที่มันอ่อนกำลังลงมันไม่ได้ดับเลยนะท่านผู้ฟังมันอ่อนกำลังลงเพราะมันเป็นความต่อเนื่องใช่ไหมมันไม่ได้เปิดปิดเหมือนหลอดไฟอย่างนี้แต่มันจะค่อยอ่อนลงอ่อนลงความเพลินลดลงเพราะอะไรก็ความเพลินมันจะเพิ่มขึ้นหรือความเพลินมันจะลดลงทุกอย่างต้องมีเหตุมีปัจจัยเหตุคือปัจจัยนั่นแหละเหตุของความเพลินที่จะเพิ่มขึ้นได้เพราะว่าผัสสะนั้นมันมีพลังมันถูกจริตเรามันทำให้เราหลงได้ให้เราโกรธได้ให้เราไม่พอใจได้หนึ่งในหลายๆเหตุปัจจัยคือผัสสะที่มีพลังหรือเหตุปัจจัยที่สองก็คือกิเลสที่มันสะสมอยู่ในจิตใจของเรามันก็มีมากด้วยความที่มันมีอยู่ถ้ามากมันก็โผล่มาบ่อยหน่อยถ้าน้อยบางทีมันก็มาน้อยหน่อยแต่ว่ากิเลสที่มันอยู่ในจิตใจเรายังไงมันมีมาแน่พอมันมาแน่แล้วมันก็เลยทำให้บางทีปัจจัยนั้นมันมากมีพลังขึ้นมาในบางครั้งบางคราวความถี่ความห่างไม่เท่ากันละเหตุปัจจัยที่ให้มันมีพลังมาเพิ่มมันก็เพิ่มพลังขึ้นแต่เหตุปัจจัยที่จะทำให้พลังมันลดลงก็มีตบฝังก็คือสติพอเรามีสติเป็นเหตุปัจจัยความเพลินจะลดลงสติเองก็ไม่ใช่เกิดขึ้นโดยไม่มีเหตุไม่มีปัจจัยสติก็ต้องอาศัยเหตุปัจจัยในการเกิดขึ้นพระพุทธเจ้าท่านจึงสอนไว้โอ้หลายอย่างเลยอนุสติ10อย่างนี้ได้หมดเลยจะนึกถึงลมหายใจอย่างที่เราทำกันมาเป็นเหตุเป็นปัจจัยเกิดสติได้จะนึกถึงพระพุทธเจ้านึกถึงพระธรรมนึกถึงบุญกุศลการให้ทานจาคะที่เราเคยทำมานึกถึงพระสงฆ์ครูบาอาจารย์นึกถึงบรรพบุรุษของเราที่ได้จากไปท่านทำความดีเอาไว้นั่นก็ได้แต่หลายอย่างตอนนี้เราใช้ลมหายใจเป็นเครื่องมือคำถามคือเอาแล้วเราจะมาดูลมหายใจที่ท่านเรียกว่าเป็นอนุสติที่ท่านเรียกว่าเป็นอานาปานสติเนี่ย
มันจะเกิดขึ้นได้ไงมันก็ต้องมีเหตุมีปัจจัยถูกไหมเหตุปัจจัยอะไรที่จะมาสนับสนุนให้ลมหายใจเราดูสังเกตแล้วเนี่ยมันแบบเวิร์กนะทำได้ดีนะไอ้เส้นกราฟที่มันจะเพิ่มพลังสติขึ้นเนี่ยมันชันๆซะหน่อยหนึ่งไม่ใช่ว่าลากไปยาวๆนู่นเอาจะเพิ่มพลังของเขาศีลท่านผู้ฟังมีไหมท่านผู้ฟังมีศีลจะกี่ข้อก็ตามนั่นคือมันเพิ่มเหตุปัจจัยละเพิ่มพลังของสติของเราได้แต่ถ้ามีศีลเพิ่มมากข้อขึ้นละเอียดขึ้นดีขึ้นเราสติก็จะดีมีพลังเพิ่มขึ้นมีความขยันไหมมีความขยันมีความไม่เกียจคร้านสติของเราก็เพิ่มขึ้นได้เร็วขึ้นได้มีการยินดีในเสนาสนะอันสงัดไหมมีการไม่คบเพื่อนชั่วไหมมีการรู้ประมาณในการบริโภคหรือเปล่าเหล่านี้จะเป็นเหตุปัจจัยให้สติมีกำลังได้เอาตอนนี้ที่แน่ๆเนี่ยตุ้มฟังมีสติละที่แน่ๆเนี่ยตุ้มฟังมีข้าพเจ้าพระมหาไพบูลย์นี่เป็นกัลยาณมิตรละมีแล้วเอาสักสองอย่างพออยู่สองอย่างเป็นพื้นฐานแล้วตั้งสติขึ้นสังเกตดูลมทำอย่างเป็นธรรมชาติไม่ต้องบังคับไม่ต้องเกรงสังเกตดูลมแล้วสติมีพลังความเพลินจะอ่อนกำลังลงที่เราจะเพลินไปตามความคิดผ่านทางใจเสียงผ่านทางหูรูปผ่านต่างๆจะลดลงในระหว่างที่เรามีสติอยู่นั้นเนี่ยไม่ใช่ว่าเราจะไม่เห็นความคิดนะท่านผู้ฟังจะมีอยู่แต่ความคิดบางเรื่องก็ผ่านมาแล้วก็ที่ขณะเราตั้งสติไว้ไม่ใช่ว่าเราไม่ได้ยินเสียงอะไรนะบางทีคนข้างบ้านทำเสียงนั้นเราทำกับข้าวมีกลิ่นนี้ด้วยรถขยะผ่านมาก็ได้เสียงได้กลิ่นหรือถ้าเราลืมตาขึ้นก็เห็นภาพด้วยเราไม่ใช่ว่าจะไม่ได้รับผัสสะเหล่านั้นเราได้แน่นอนเพราะมีตาอยู่มีหูอยู่มีช่องทางใจความคิดบางอย่างโผล่มาอยู่แต่พอเราไม่ลืมลมสิ่งที่จะดึงจิตของเราไปนั้นเนี่ยมันจะอาศัยกระบวนการของความเพลินหมายความว่าเสียงก็จะอาศัยความที่จิตของเราเนี่ยเพลินมันจะดึงจิตของเราไปได้ความคิดก็จะอาศัยความที่จิตของเราเพลินเนี่ยดึงจิตของเราไปได้ไปทางช่องทางใจให้เพลินไปตามความคิดแต่พอความเพลินมันอ่อนกำลังลงพลังดึงของมันจะค่อยอ่อนลงหมายถึงพลังดึงจริงมันมาจากความเพลินของเรานะถ้าเราเพลินมากเท่าไหร่มันจะเหมือนมีพลังดึงมากขึ้นเท่านั้นแต่เสียงก็เสียงเดิมความคิดก็ความคิดเดิมมันแหละเหมือนกันไม่ต่างกันธรรมชาติของเขาแต่ความเพลินจะเป็นตัวประสานให้จิตของเรามันไหลไปตามแรงดึงยิ่งเพลินมากแรงดึงยิ่งมากจะลดพลังของความเพลินก็เพิ่มพลังสติไงอย่างที่ว่าสติมันตรงข้ามกับความเพลินเราจะเพิ่มพลังสติได้ทำยังไงเราตรึกตรึกไปทางไหนท่านผู้ฟังสิ่งนั้นจะมีพลังเราไม่ตรึกตรึกไปทางไหนท่านผู้ฟังสิ่งนั้นจะอ่อนกำลังเพราะถ้าเราตรึกตรึกไปทางไหนจิตของเราจะน้อมไปทางนั้นจิตของเราน้อมไปทางไหนสิ่งนั้นจะมีพลังไงถ้าเราไม่ตรึกตรึกไปทางไหนจิตเราจะไม่น้อมไปทางนั้นจิตเราไม่น้อมไปทางไหนสิ่งนั้นก็อ่อนกำลังไงเพราะฉะนั้นกำลังของไม่ว่าจะสิ่งใดรู้ฟังมันมาจากจิตของเราจิตเราให้กำลังกับเขาไหมกิเลสเนี่ยนะมันสูบเลือดสูบเนื้อเราดูดพลังของเราอยู่นะมันถึงมีพลังได้เราให้พลังกับเขาตรงนั้นเขาถึงมีพลังเราให้พลังกับเสียงเสียงจึงมีพลังเราให้พลังกับความคิดความคิดจึงมีพลังนี่เราฉันไปให้ตอนไหนเนี่ยตรงที่คุณเพลินนั่นแหละตรงที่คุณใส่ใจไปในมันนั่นแหละเอาเป็นอย่างนั้นเหรอใช่มันเป็นอย่างนี้แหละแล้วมันเป็นอย่างนี้มาตั้งนานแล้วโอ้ไม่เห็นรู้เลยเนี่ยถูกบังอยู่ไอ้ที่มันบังอยู่ให้เราไม่เข้าใจไม่รู้เนี่ยคืออวิชชา
ทั้งสูบเลือดสูบเนื้อเรายังหลอกเราอีกนะว่ามันเป็นเจ้าเข้าเจ้าของโอ้โหร้ายกาจมากทีนี้พอพระพุทธเจ้ามาบอกว่าเดี๋ยวก่อนให้เข้าใจนะว่ามันสูบเลือดสูบเนื้อเราอยู่หนึ่งสองนั้นมันหลอกเราด้วยว่าให้เราเข้าใจว่ามันไม่ได้สูบมันเอาพลังมาให้ความตื่นขึ้นได้ระดับแรกเลยเนี่ยคือสติเลยต้องมาเลยตั้งหวังต้องลดพลังของมันก่อนมันถึงจะค่อยเห็นเรื่องราวได้ชัดเจนต้องเอาพลังมาให้ปัญญาของเราเอาพลังมาให้สมาธิของเราเอาพลังมาให้จิตใจเดิมจิตที่เป็นพระพุทธสอนของเราเนี่ยเอาพลังมาให้เขาให้ได้ไงสติเลยสติเราตั้งเอาไว้สิ่งอื่นจะอ่อนพลังลงเราจะให้สติมีได้ในที่นี้ใช้ลมหายใจลมหายใจเรากำหนดขึ้นสังเกตขึ้นจดจ่อไว้ใส่ใจดูสติจะมีพลังในขณะที่เราเพลินอยู่นั่นแหละคิดเรื่องบ้าๆบางทีมันมาแต่ไม่ให้พลังกับสิ่งนั้นไม่ให้พลังคือก็ไม่ลืมลมง่ายๆไม่ลืมลมจะได้ยินเสียงจะมีความคิดนึกก็ไม่ลืมลมเราไม่ลืมลมปุ๊บใช่ปะสติจะมีพลังมากขึ้นเราไม่ใส่ใจไปในเสียงในภาพในความคิดหนึ่งนั้นใช่ปะความเพลินที่จะไปทางนั้นเนี่ยมันจะอ่อนแรงลงจนกระทั่งว่ามันหมดอ่ะมันหมดไม่ใช่หมดเลยนะมันหมดระยะหนึ่งหมดแป๊บหนึ่งไอ้แป๊บหนึ่งที่มันหมดไปนั้นสมาธิจะเกิดทันทีทุกฝั่งระยะเวลาที่มันบอกว่าแป๊บหนึ่งเนี่ยบางทีมันยาวขึ้นเป็นสองแป๊บสามแป๊บสี่แป๊บยาวขึ้นบางทีเป็น10นาทีชั่วโมงบางคนได้เป็นหลายๆชั่วโมงไอ้ตรงนี้จึงเป็นสมาธิช่องว่างที่เกิดขึ้นละโอกาสว่างที่เราสร้างขึ้นในสถานการณ์ที่บีบคั้นต่างๆสติเนี่ยจะเป็นตัวที่ทะลุทะลวงไปหวังจะเป็นตัวที่เปิดช่องทางใหม่ให้จิตใจของเรานั้นมีความระงับลงได้เวลาเราตั้งสติไว้อย่างนี้จิตจะค่อยระงับลงระงับลงตอนแรกๆมันก็ยังไม่ค่อยระงับหรอกแต่ถ้าเราไม่ดูลมมันจะไปสเต็ปที่สองที่สามต่อไปไม่ได้เลยถ้าเราไม่ตั้งสติไว้ตอนที่เราฟุ้งซ่านตอนที่เราไม่สงบตอนที่เราโกรธตอนที่เราคิดบ้าๆบอๆจะให้มันสงบลงเนี่ยมันไม่ได้เลยเราขณะที่เราคิดบ้าๆบอๆโกรธฟุ้งซ่านไม่สงบเรานึกถึงลมได้เมื่อไหร่นั่นแหละสติมาแล้วเอ๊ะใช่ฉันไม่ควรทำสิ่งนี้นะเออมันยังไม่ดับไปไม่เป็นไรแต่เราดูลมไปเดี๋ยวมันจะค่อยระงับไปเองไอ้เดี๋ยวของแต่ละคนไม่เท่ากันด้วยนะบางคนก็ฟาดไปเลยชั่วโมงหนึ่งเต็มๆคือมันไม่สงบเลยนั่งสมาธิชั่วโมงหนึ่งเนี่ยเอาแต่งน้อยเห็นลมใช่ไหมล่ะเออก็เห็นลมอยู่บ้างบางสักสองแป๊บสามแป๊บสองแป๊บสามแป๊บยังดีนะฟังมันยืดได้เป็นสี่แป๊บห้าแป๊บสิบนาทียี่สิบนาทีอยู่ที่ว่าเราจดจ่อสังเกตดูกำหนดรู้หมายถึงตั้งสติไว้ไหมแค่นั้นเองถ้าเราจดจ่อสังเกตดูกำหนดรู้สติมีพลังเพิ่มขึ้นสมาธิก็ตามมาอย่างที่ว่าไอ้สิ่งที่ว่ามีพลังความฟุ้งซ่านโน้ยทำให้เราแบบว่าไม่พอใจคือมันดึงเราเพลินไปแล้วเราจะลดพลังความเพลินของเราไม่ใช่ว่ายิ่งใส่ใจไปในสิ่งนั้นนะโอ้ทำไมฉันไม่สงบเลยโอ้ทำไมฉันฟุ้งซ่านอีกล่ะก็ถามอย่างเงี้ยทำไมเนี่ยจิตเรายิ่งไปทางนั้นเลยก็เธอเป็นคนโง่ไงเธอเป็นคนไม่ฉลาดไงเธอเป็นนั่นนี่ไงคนนี้แหละคือลักษณะของมันที่มันมีพลังขึ้นว่ามันหลอกเราอีกว่ามันเป็นความผิดของเราทั้งนั้นที่มันเป็นความผิดของมันเอ้าเราไม่โทษใครดีกว่าเพราะตัวมันคือตัวเรานั่นแหละตัวกิเลสเอาเรามาตั้งสติไว้แค่นั้นเองเรามากำหนดดูตั้งสติไ
กิเลสเดี๋ยวมันอ่อนพลังลงเองท่านผู้ฟังเสียงภาพกลิ่นรสความคิดนึกจะอ่อนพลังลงเองเพราะความเพลินที่เราไม่ให้กำลังกับมันตั้งสติไว้ท่านผู้ฟังไม่เพลินไปเพราะสติเรามีกำลังแล้วจิตระงับลงค่อยๆไปสิ่งที่จะเกิดขึ้นนั้นคือจิตจะสงบระงับจะมีอุเบกขาได้จะมีปีติสุขได้จะมีความคิดนึกที่เป็นกุศลธรรมเกิดขึ้นได้ความคิดนึกที่เป็นกุศลธรรมนั้นท่านผู้ฟังเกิดขึ้นได้นั่นคือวิตกวิจารความคิดนึกที่เป็นกุศลมันยังดีกว่าความคิดนึกที่เป็นอกุศลไงความคิดนึกที่เป็นอกุศลทำไมบางทีมันโผล่มาได้ก็เพราะว่าความเพลินกิเลสพวกนั้นแต่พอเราตั้งสติไว้ดีแล้วสติมีกำลังเพิ่มขึ้นแล้วกลายเป็นสมาธิขึ้นมาเนี่ยความคิดนึกที่เป็นอกุศลโผล่ขึ้นมาไม่ได้จะมีความคิดนึกที่เป็นกุศลเท่านั้นโผล่ขึ้นมาบางทีก็ส่งผลให้เกิดปีติสุขด้วยอุเบกขาด้วยต่อไปอีกท่านผู้ฟังพอเรามีสติจนจิตเนี่ยสงบลงระงับลงระดับหนึ่งเนี่ยจะมากก็ตามจะน้อยก็ตามความมากความน้อยนี่ก็สั้นก็ตามยาวก็ตามจะอธิบายกันว่าน้อยมากสั้นยาวนิดหนึ่งนะน้อยๆ นี่ก็คือจะมีความคิดนึกมาปนบ้างมีปีติสุขปนบ้างนี่ความสงบแบบน้อยๆแต่มากๆมันก็จะเป็นอุเบกขานิ่งเย็นอยู่ข้างในไปเลยเป็นความสุขที่ระงับเย็นสว่างอยู่ข้างในนี่ก็มากจนน้อยก็ตามยังมีความคิดนึกที่เป็นในทางกุศลแทรกอยู่หรือจะมากก็ตามระงับลงเย็นเป็นอุเบกขาไปแต่สั้นนี่คือระยะเวลามันน้อยอาจจะแค่2แป๊บ3แป๊บ10นาที5นาทีได้หมดหรือจะยาวเป็นครึ่งชั่วโมงเป็นชั่วโมงจะน้อยจะมากจะสั้นจะยาวช่องว่างพวกนี้แหละท่านผู้ฟังเราสร้างขึ้นใช่ไหมเป็นโอกาสว่างในเวลาที่มันโลกมันวุ่นวายโลกมันไม่สงบโลกมันบีบคั้นมันมีช่องว่างเหล่านี้น้อยก็ตามมากก็ตามสั้นก็ตามยาวก็ตามนะเหล่านั้นน่ะมีประโยชน์มากกว่าเวลาที่เหลือทั้งหมดมีความสว่างมากกว่าความมืดทั้งหมดให้ท่านผู้ฟังใคร่ครวญตรงนี้ทีนึงนะไอ้ความว่างความเย็นๆที่เราสร้างขึ้นน้อยก็ตามมากก็ตามมันดีกว่าความบีบคั้นที่มีมากหรือว่าของไม่ดีมีมากๆมันจะไปดีได้ไงของดีมีนิดเดียวยังดีกว่าแน่นอนความสว่างมีนิดเดียวยังดีกว่าความมืดมืดมนอนตะการทั้งหมดไอ้น้อยๆตรงนี้ท่านฟังมันทำให้เกิดประโยชน์มากสั้นๆตรงนี้แหละท่านฟังมันจะทำให้เกิดประโยชน์ยาวไกลยังไงตรงวิปัสสนานี่เลยช่องว่างตรงนั้นความว่างตรงนั้นความสงบตรงนั้นในขณะที่เวลาอื่นฟุ้งซ่านไม่สงบเบียดเบียนความว่างตรงนี้เนี่ยเราใส่วิปัสสนาลงไปวิปัสสนาคืออะไรเขาสับวิเคราะห์กันเต็มที่แล้วทุกฟังวินี่คือเห็นแจ้งต่างใช่ไหมแจ้งต่างวิเศษปัสนาคือเห็นด้วยปัญญาคือเห็นชัดเจนด้วยปัญญาอะไรคือเห็นชัดเจนด้วยปัญญาเห็นความแตกต่างนั่นเองทุกฟังเอาง่ายๆการที่เราเห็นสิ่งที่เราเข้าใจว่าเป็นอัตตาตัวตนของเราโดยความเป็นอนัตตาเห็นไหมว่ามันแบบตรงข้ามกันด้วยปัญญาอ๋อจริงๆมันไม่ใช่เป็นอัตตาเนี่ยมันเป็นอนัตตาเขาจึงพูดว่าการเห็นโดยความเป็นอนัตตาเนี่ยเป็นวิปัสสนาอย่างหนึ่งหรือการที่เราเห็นสุขโดยความเป็นทุกข์เฮ้ยมันก็สุขนี่นะมีอาหารกินเดินทางนั่นนี่มีเงินทองใช้ก็สุขดีแต่เราเห็นอีกมุมหนึ่งว่าอมเป็นทุกข์นะเห็นโดยความเป็นทุกข์เนี่ยท่านจึงเรียกว่าเป็นวิปัสสนาไอ้ของเข้าที่เรามี
มันก็อยู่กับเรามาตั้งนานแล้วบ้านเรือนต่างๆนั่นนี่มันคงถาวรดีเที่ยงแท้ไงเราเห็นว่าเอ้ยมันไม่เที่ยงนะมันพังได้เปลี่ยนแปลงได้การเห็นด้วยความเป็นของไม่เที่ยงเนี่ยตนจริงเรียกว่าเป็นวิปัสสนาสังเกตไหมว่ามันเหมือนตรงข้ามกันสุขเราเห็นด้วยความเป็นทุกข์เที่ยงเราเห็นด้วยความเป็นของไม่เที่ยงอัตตาเราเห็นด้วยความเป็นอนัตตาก็จึงพูดถึงว่าไม่เที่ยงเป็นทุกข์เป็นอนัตตาเป็นวิปัสสนาพระพุทธเจ้ายกมา3อย่าง3อย่างนี่คือ3คู่ให้เห็นด้วยความเป็นของตรงกันที่มักจะทำให้เพลินไปคือเพลินไปตามสุขเพลินไปตามความเที่ยงเพลินไปตามความเป็นอัตตาตัวตนของเราแต่พอเราไม่เพลินมีสติตั้งไว้ที่เราเห็นอีกมุมหนึ่งนะอ๋อจริงๆมันไม่เที่ยงนี่นะมันเป็นทุกข์นี่นะมันเป็นอนัตตานะเนี่ยพอเราไม่เพลินแล้วเราจะเห็นอีกมุมหนึ่งนี่คือคอนเซ็ปต์ตั้งวันเราต้องเห็นอีกมุมหนึ่งเห็นด้านตรงข้ามของเขานี่คือลักษณะของวิปัสสนานะไล่ไปเลยมีอะไรบ้างสิ่งสวยงามป่ะมาเลยเห็นแล้วมันเพลินใช่ไหมวิปัสสนาคือเห็นโดยความเป็นของไม่สวยงามอสุภสัญญาอสุภสัญญาจึงเป็นวิปัสสนาอย่างหนึ่งอย่างที่เราฟังเคยฟังมาแหละการเห็นด้วยความเป็นของไม่สวยงามเป็นยังไงผมคนเล็บฟันหนังมันเน่ายังไงมันเหม็นยังไงนั่นก็แบบหนึ่งหรือความที่เราเห็นโดยสิ่งต่างๆด้วยความเป็นรวมเป็นก้อนเดียวกันนี่คนนั้นหนึ่งคนนี้ท่านก็เลยสอนให้แยกธาตุเหมือนคนฆ่าโคแล้วก็นั่งแบ่งออกเป็นส่วนเรามีธาตุดินธาตุน้ำธาตุไฟธาตุลมแยกกันออกแยกด้วยความเป็นธาตุสี่นี่เขาจึงบอกว่าเป็นวิปัสสนาแบบหนึ่งมันเริ่มมีหลายแบบนะจากที่ว่าอนิจจังทุกขังอนัตตาใช่ไหมนี่ก็เป็นอสุภะด้วยนะใช่อันนี้ก็เป็นธาตุสี่ด้วยนะใช่เพราะว่ามันต้องเห็นตรงข้ามกันเนี่ยอะไรที่เราเห็นแล้วเพลินมันจะมีคู่ตรงข้ามเสมอที่เห็นแล้วจะไม่เพลินที่เข้าใจอย่างนี้แล้วจะเห็นอีกด้านหนึ่งนี่นะท่านผู้ฟังคือคอนเซปต์ของการทำวิปัสสนาเพราะนั้นมันมีหลายอย่างมันจะไม่ได้มีแค่อันนี้จังทุกขังอนัตตาคืออันเนี้ยก็คือสุดๆแล้วล่ะที่พระพุทธเจ้ายกมา3อันเป็นหลักๆใช่ไหมอย่างอื่นมันก็จะมาอยู่ในนี้แหละด้วยหลักการเดียวกันเนี้ยคู่กันเนี้ยสุดตรงไปทางโน้นให้เพลินแต่ทางสายกลางมาทางนี้ให้ออกจากความเพลินเป็นช่องเป็นทางออกสุดโต่งนี่หมายถึงท่านรวมเอาโต่งข้างซ้ายข้างขวาไปอยู่ด้วยกันเลยแล้วเอาคำสอนของท่านมาเป็นทางสายกลางคือตัดช้อยส์ให้มันเหลือน้อยลงไปอีกจากสุดโต่งซ้ายขวาและตรงกลางนี่คือเทศให้คนฉลาดฟังอย่างพี่สุปัญจวัคคีย์นะมีให้เลือก3ช้อยส์ทางสายกลางบอกไว้ต่อมาอีก3มันมากไปเอา2ซะ2นี่ก็คือเอาสุดตรง2ข้างไปรวมกันอันหนึ่งเป็นอัตตาอัตตานี่รวมสุดตรง2ข้างแล้วนะเป็นสุขนะสุดตรง2ข้างนะเป็นเที่ยงนะสุดตรง2ข้างแล้วรวมอยู่นั้นแล้วก็เหลือทางสายกลางมาอันเดียวต่อมาอีกโอ้โหเอาเหลืออันเดียวเลยซะมันต้องไปมี2อันเดียวเลยคืออันนี้จังไปเลยทุกขังไปเลยอนัตตาไปเลยอสุภะไปเลยธาตุสี่ไปเลยอันเดียวไปเลยคือพูดถึงทางสายกลางอย่างเดียวไปเลยคือถ้าพยายามตัดช้อยส์ให้เหลือน้อยๆเราย่อยได้ง่ายๆแต่เราสังเกตแพทเทิร์นแล้วเนี่ยโอ้มันจะเป็นอย่างนี้นะเนี่ยมันจะมีคู่ตรงข้ามที่จะทำให้เพลินให้สับสนในคู่ตรงข้ามนั่นแหละเราเห็นอีกด้านนึงมันคือวิปัสสนาหรือลักษณะของโลกนี้ที่เราต้องมีการปรุงแต่งมีการสมมติว่าเออนี่บวกอันนี้แล้วเอามาเป็นอันนั้นอย่างเช่นว่าคุณเอาได้มาผสมกันเป็นแบบนี้สารนวัตนี้เป็นผ้าผ้านี่ก็เป็นชื่อใหม่ขึ้นมาความเป็นผ้านี่มันก็คือเป็นเรื่องของสมมติไงเอาผ้ามาตัดเย็บอย่างนี้ใส่จากข้างบนก็เป็นเสื้อเอามาตัดเย็บอย่างนี้ใส่จากข้างหลังก็เป็นกางเกงกระโปรงมันก็ผ้าผืนเดียวกันแล้วมันไม่ใช่ผ้าหรือเสื้อเนี่ยก็ผ้านั่นแหละแต่ว่าต้องเรียกชื่อใหม่อันนี้คือสมมุติ
สมมติตามเงื่อนไขปัจจัยการปรุงแต่งของเขาจะเป็นวิปัสสนาได้นะในสิ่งสมมติเนี่ยยังไงนะตรงข้ามของมันคืออะไรล่ะสมมติก็ตรงข้ามกับวิมุตติไงคือสัจจะสมมติเนี่ยมันไม่จริงนะมันไม่จริงเนี่ยหมายความว่ามันไม่ใช่สัจธรรมที่จะเป็นอย่างนี้ไปตลอดไงแก้วหน้ามันก็จะไม่เป็นแก้วละถ้ามันแตกไปรถยนต์มันก็ไม่เป็นรถละถ้ามันแยกส่วนประกอบก็เป็นเศษเหล็กไปอะไรไปมันมีข้อจำกัดของสมมุติตามเงื่อนไขแต่จริงๆอ่ะมันคืออะไรจริงๆคือสัจจะไงสัจจะจริงๆก็เป็นอย่างหนึ่งในที่นี้สมมุติจึงตรงข้ามกับวิมุตติวิมุตติจึงเป็นการเจริญวิปัสสนาเรื่องที่เราทำมานี่เลยท่านผู้ฟังเพลินกับสติสตินี่จึงเป็นส่วนของวิปัสสนาสติสัมปชัญญะสติปัญญาไงเพลินตรงข้ามกับสติเราจะเห็นอีกแง่มุมหนึ่งของความเพลินได้คุณต้องตั้งสติไว้สติก็จะทำให้เราไม่เพลินหรือขี้เกียจกับขยันเอาตรงข้ามกันเลยเนี่ยอะไรที่เป็นคู่ตรงข้ามกันแล้วส่วนตรงข้ามกันนั้นเป็นทางสายกลางไอ้คู่ตรงข้ามนี่แหละการที่เราต้องเห็นมันทั้งสองฝ่ายนี่แหละเป็นวิปัสสนาขี้เกียจอู้งานทำเรื่องที่ไม่เป็นสาระยุ่งอยู่ก็จริงแต่ยุ่งในเรื่องที่มันไม่เป็นประโยชน์อ่ะมันก็เรียกว่าขี้เกียจมีข้ออ้างตรงข้ามก็ขยันการที่คุณทำความขยันอดทนมีระเบียบวินัยใส่ใจในเรื่องสำคัญนั่นก็เป็นวิปัสสนาขึ้นมาเลยหรือลักษณะของความหนุ่มสาวอย่างนี้ครับต้นคนหนุ่มคนสาวมีสุขภาพแข็งแรงถ้าคุณจะเห็นเป็นวิปัสสนาเห็นตรงข้ามกันนะความแก่หง่อมมีซ่อนอยู่ในความหนุ่มสาวนะการเห็นความแก่ความเสื่อมไปนี่จะเป็นวิปัสสนาเป็นลักษณะที่ตรงข้ามกันนะทุกฟังสวยงามก็ไม่สวยใช่ไหมเป็นอสุภะหนุ่มสาวก็เห็นด้วยความเป็นแก่ชราเป็นวิปัสสนาชีวิตเนี่ยยังมีชีวิตอยู่แข็งแรงอยู่ยังไม่ตายต้องเห็นตรงข้ามนะโดยความเป็นของตายแล้วความตายท่านจึงบอกว่ามีซ่อนอยู่ในชีวิตร่างกายที่เราบอกแข็งแรงขึ้นแข็งแรงขึ้นเนี่ยมีกำลังวังชาเซลล์มันตายทุกวันป่ะที่ใครถูมาผมร่วงไปถ่ายอุจจาระปัสสาวะพวกนี้เป็นการบ่งบอกถึงความแก่ชราของเซลล์ความตายของเซลล์ที่มันอยู่ในร่างกายของเรามีตลอดเวลาเพียงแต่ว่าที่เกิดใหม่มันยังมีมากกว่าที่ตายไปแค่นั้นแหละแต่ความตายมีซ่อนอยู่ในชีวิตความแก่มีซ่อนอยู่ในความหนุ่มสาวหรือความที่สุขภาพดีมีร่างกายแข็งแรงท่านบอกว่าจริงๆมันมีอาพาธซ่อนอยู่ในนั้นนะวิปัสสนานะเห็นตรงข้ามนะอาพาธมีเชื้อโรคนะในร่างกายตอนนี้ของเราเนี่ยทุกฝังมีเชื้อไวรัสมีเชื้อแบคทีเรียมีจุลินทรีย์อะไรต่างๆที่มันไม่ใช่มนุษย์ไม่ใช่เซลล์ของคนเราอ่ะมันมีอยู่เต็มเลยนะแล้วทำไมเราไม่ตายเราไม่แบบป่วยไข้ไม่เป็นอะไรงั้นนะก็เพราะว่ามันยังไม่มากมันมีซ่อนอยู่เฉยความเป็นอาพาธมันจึงซ่อนอยู่ในความสุขภาพดียังรวมถึงเรื่องสาระแก่นสารด้วยนะทุกฝังถ้าเราคิดว่าสิ่งใดสิ่งหนึ่งมีสาระแก่นสารมากอย่างเช่นนโยบายนี้ทางการเมืองหรือลักษณะการงานวิจัยชิ้นนี้แต่ในการศึกษาการวิจัยหรือว่าสิ่งประดิษฐ์อันนี้แต่ในเชิงพวกนักประดิษฐ์อินโนเวชันต่างๆโอ้นี่มีสาระอยู่ในนี้มากมายเลยเราต้องเห็นด้วยความเป็นไม่มีสาระนะพระพุทธเจ้าเปรียบเทียบกับก็ไปหาแก่นไม้เลยไปเจอต้นกล้วยต้นหนึ่งเข้าใจว่าต้นไม้นี้จะมีแก่นแบบเตรียมการกันอย่างดีทั้งตัดไปทั้งแบกไปทั้งเตรียมการนั่นนี่เอาปอกกาบออกปอกกาบออกเลยปอกกาบออกปอกกาบออกเดี๋ยวนั้นกระพี้อยู่ไหนเนี่ยโอ้ยกระพี้ก็ไม่เห็นจะไปมีแก่นได้ยังไงมันหมดแล้ว
เราเห็นด้วยความเป็นของที่ไม่มีแก่นสารยังไงมันคือไม่มีแก่นสารคือมันเป็นของไม่เที่ยงนั่นแหละเป็นของที่ไม่ยั่งยืนเป็นของที่เป็นทุกข์เป็นของที่เป็นอนัตตาสิ่งไหนไม่เที่ยงเป็นทุกข์เป็นอนัตตาสิ่งไหนไม่เที่ยงไม่ยั่งยืนนั่นน่ะไม่มีแก่นสารเราคิดว่าไอ้นี่จะนำความสุขมาให้แต่สุขเนี่ยมันก็เป็นของไม่เที่ยงอยู่ดีเราคิดว่าจะนำความเป็นตัวตนเป็นเจ้าข้าเจ้าของสิ่งนั้นสิ่งนี้มาให้แต่สุดท้ายมันก็พังไปอยู่ดีเสื่อมเสียได้อยู่ดีเป็นอนัตตาอยู่ดีนั่นน่ะมันไม่มีสาระแก่นสารไงเราจะให้เกิดวิปัสสนาเห็นสิ่งที่ว่านี่มีสาระนี่ดีมากๆเลยเราต้องเห็นด้วยความเป็นของที่ไม่มีสาระวิปัสสนามันจะเกิดตรงนั้นเลยทุกฝั่งโดยเอาเรื่องศรัทธาก็ได้นะความไม่มีศรัทธาเนี่ยเป็นสิ่งที่ไม่ดีใช่ไหมความที่แบบไม่มั่นใจอ่อนแอไม่มีพลังใจไม่มีจิตตะไม่มีศรัทธาที่เราเห็นอีกมุมหนึ่งตรงข้ามกันคือศรัทธาต้องมีนะศรัทธาจึงเป็นวิปัสสนาของความไม่มีศรัทธาไม่มั่นใจแบบหวั่นไหวง่ายด้วยหลักการเดียวกันนี้นะพอจิตเราไม่เป็นสมาธิอ่ะทุกฟังจิตเราไม่เป็นสมาธิมันก็เช่นฟุ้งซ่านอย่างนี้ใช่ไหมล่ะนี่ฟุ้งซ่านเราเห็นโดยความเป็นวิปัสสนาได้อยู่นะใช่ทุกฟังถ้าจิตเราฟุ้งซ่านไม่สงบทำไมเป็นอย่างนี้นะเราเห็นโดยความเป็นวิปัสสนาเนี่ยโอ้ยไงมันไม่เที่ยงอะไรมันไม่ยั่งยืนนั่นเองโอ้สิ่งที่ดีกว่าเนื้อกว่านี่คือจิตที่เป็นสมาธินั่นเองวิปัสสนาเกิดตรงที่มันไม่สงบนั่นเลยทุกฟังวิปัสสนาเกิดตรงที่ฟุ้งซ่านนั่นเลยวิปัสสนาเกิดตรงที่ไม่มีศรัทธานั่นเลยวิปัสสนาเกิดตรงที่เห็นด้วยความเป็นสุขนั่นเลยวิปัสสนาเกิดตรงที่เห็นด้วยความเป็นอัตตานั่นเลยล่ะวิปัสสนาเกิดตรงที่เห็นด้วยความเป็นสวยงามนั่นเลยล่ะวิปัสสนาเกิดตรงที่ความหนุ่มความสาวชีวิตดีงามสุขภาพดีตรงนั้นตรงนั้นตรงนั้นเลยล่ะเพราะความจริงมันซ่อนอยู่แค่พลิกเหรียญเท่านั้นเองเหรียญมีสองด้านนะทุกฝั่งด้านหนึ่งเราเห็นก้อยใช่ไหมแต่พอเราพลิกมาดูด้านหนึ่งอ้าวเป็นหัวนี่นะเอาแต่กี้มันก้อยอยู่นะก็เลยพลิกดูดิอ้าวนี่ก็เป็นก้อยกลับมาแล้วแล้วหัวอยู่ไหนเราพลิกดูอีกด้านหนึ่งดิเอาหัวกลับมาแล้วก้อยไปไหนมันไม่ได้เห็นบ้องกันหรอกเราพลิกได้ไหมเพราะในขณะที่เราเจอสิ่งที่ไม่น่าพอใจระวังด้วยวิปัสสนาเนี่ยคุณพลิกเห็นปุ๊บอ้าวเป็นปัญญาเกิดขึ้นทันทีเอ้ามันก็เป็นอย่างนี้ล่ะทุกข์เนี่ยทุกข์มากๆทุกข์มากๆไม่พอใจไม่พอใจเห็นอีกด้านหนึ่งเออสุขมันก็มีคือมันต้องตรงข้ามกันไงอย่างคนที่เห็นอะไรแยกเป็นส่วนๆแยกเป็นส่วนๆเนี่ยจะเห็นเป็นวิปัสสนาต้องดูโดยรวมพระพุทธเจ้าเนี่ยจึงพูดถึงเรื่องการเห็นโดยนิมิตหรือการเห็นโดยอนุพยัญชนะอย่างที่ยกตัวอย่างเมื่อสักครู่นะว่าเห็นรวมๆเห็นรวมๆแล้วเนี่ยเราต้องแยกส่วนออกเห็นโดยธาตุสี่ถึงอธิบายไว้โดยธาตุสี่แต่ถ้าคนเห็นแยกเป็นส่วนๆแยกเป็นส่วนๆงามตรงนั้นสวยตรงนี้เราต้องเห็นโดยรวมๆว่ามันไม่งามมันไม่สวยคนที่เคยทำจิตให้สงบมาได้แล้วโอ้มีอุเบกขามีปีติสุขเกิดขึ้นแต่พอมาอีกวาระหนึ่งโอ้ยทำไม่ได้ทำไมวันนี้จิตฟุ้งซ่านถ้าจิตฟุ้งซ่านมันคู่ตรงข้ามกันถ้าฟุ้งซ่านปุ๊บเราเห็นโดยความเป็นของว่ามันก็มีความสงบนี่มันไม่เที่ยงนี่นาปึ้งวิปัสสนาเกิดทันทีเลยทุกวันเกิดตรงที่มันฟุ้งซ่านนั่นแหละเกิดตรงที่มันทุกข์นั่นแหละเกิดตรงที่มันไม่น่าพอใจนั่นแหละเกิดตรงขี้เกียจได้นั่นแหละเกิดตรงเพลินนั่นน่ะแหละแล้วนะถ้าเราไม่เป็นแผลตรงไหนเราอย่าเอายาไปใส่ตรงนั้นไม่งั้นมันไม่หายป่ะเราเป็นแผลตรงไหนเราต้องเอายาไปใส่ตรงนั้นนะทุกฝั่งแผลมันจึงจะหายหมอก็ให้ยาหยอดตามาว่าตานี่มันเจ็บมันปวดนะก็เลยเอาไปหยอดคราวนี้แกเอาไปหยอดตาตุ่มหยอดตาตุ่มข้างในข้างนอกไม่หยอดต้องสี่ตุ่มแล้วเนี่ยไม่เห็นหายปวดตาดี
โอ้ยมันไปหยอดผิดที่มันจะไปได้ไงอ่ะเราไม่รู้ความจริงตรงไหนนะดูฟังเราต้องเอาความจริงไปใส่ตรงนั้นเราเพลินอยู่ตรงไหนนะดูฟังเราจะเอาสติเข้าไปใส่เราต้องไปใส่ตรงนั้นเราไม่พอใจตรงไหนนะเราจะพ้นจากความไม่พอใจนั้นได้เราต้องไปใส่ไปตรงนั้นเรากลุ้มใจตรงไหนเนี่ยนะเราจะออกจากความกลุ้มใจนั้นได้เราต้องไปตัดเราต้องไปวิปัสสนาเห็นความจริงมันตรงนั้นนะแต่ตอนที่เราเห็นเราจะเห็นอีกมุมหนึ่งนั้นไหมสติง่ายสติมากสติต้องมาวิปัสสนาจึงจะเกิดเรียนเราจดจ่ออยู่ด้านเดียวเนี่ยมันมีอีกด้านหนึ่งเปล่าวะพลิกดูโอ้มันมีแฮในทุกมีสุขซ่อนอยู่ในสุขก็มีทุกซ่อนอยู่แนวที่พระพุทธเจ้าให้ไว้นี่ทุกมีสุขซ่อนอยู่ตรงที่ถ้าทุกนั้นมันหายไปทุกมีอยู่ตรงที่มันปรากฏทุกเป็นสุขได้ตรงที่ทุกนั้นหายไปสุขมีอยู่ตรงนี้มันปรากฏแต่มันเป็นทุกตรงที่สุขหายไปความสุขก็ให้เกิดทุกข์ได้ความทุกข์ก็ให้เกิดสุขได้ความฟุ้งซ่านก็ให้เกิดความสงบได้ความสงบกับเป็นฟุ้งซ่านอีกก็ได้สวยงามดูดีมองอีกด้านหนึ่งไม่สวยไม่งามดูไม่ดีคนดูไม่สวยไม่งามไม่ดีมองอีกด้านหนึ่งเฮ้ยเขาก็สวยงามเขาดูดีเหมือนกันนะชีวิตมีสุขภาพดีมีความสุขมองอีกด้านหนึ่งก็สุขภาพไม่ดีมีความทุกข์ชีวิตเราเป็นอย่างนี้มองอีกด้านหนึ่งมันก็เป็นอีกอย่างอยู่ที่มุมมองอันไหนจะเกิดประโยชน์ลักษณะที่เห็นทุกด้านรอบด้านในทุกฝั่งเป็นการเจริญวิปัสสนาแล้วทางที่เรามักจะเคยได้ยินในการเจริญวิปัสสนาก็มาจากความสงบมาจากสติสติที่จะให้เกิดความสงบบางทีมันก็เกิดได้แบบแวบเดียวก็มาอาจจะเร็วอาจจะช้าอยู่ที่อินทรีย์ที่เราสั่งสมมาอินทรีย์หมายถึงความแก่กล้าพลังในจิตใจของเราอินทรีย์ได้แก่ศรัทธาวิริยะสติสมาธิปัญญา5อย่างนี้ถ้ายังอ่อนอยู่ในจังหวะที่จะมีความสงบแล้วให้เกิดสมาธิเห็นตามความเป็นจริงมันจะยาวๆเคิร์ฟมันก็จะเรียบๆขึ้นช้าๆแต่ถ้าเรามีอินทรีย์แก่กล้าศรัทธาเราแก่กล้าความเพียรเราแก่กล้าแต่ตอนที่เราฟุ้งซ่านอยู่เนี่ยมันบางทีเราเห็นแวบเดียวบางทีเราแวบเดียวปุ๊บจากไม่สงบไม่มีสติมาเป็นมีสติยังไม่สงบจากมีสติยังไม่สงบมาเป็นสงบแบบดีด้วยเวลาที่รวดเร็วเคิร์ฟมันก็ขึ้นมาเร็วหน่อยเป็น0011แบบนี้แต่มันยังมีความชันอยู่เพราะว่าอินทรีย์แก่กล้าและอินทรีย์ของแต่ละคนนะทุกฝั่งมันไม่ได้คงที่ตลอดเวลาบางเวลามันอ่อนจากไม่รู้ด้วยเหตุปัจจัยอะไรทางกายบ้างทางใจบ้างทางสิ่งกระทบบ้างบางทีปุ๊บหนึ่งมันก็แข็งแกร่งมีความแก่กล้าขึ้นมาได้ทันทีเลยแล้วไม่ได้เกี่ยวกับสุขภาพทางกายด้วยนะอย่างเช่นคนที่อายุมากๆแล้วแก่ๆแล้วเนี่ยนอนอยู่บนเตียงโรงพยาบาลเนี่ยร่างกายโทรมเต็มที่แล้วเนี่ยอินทรีย์เขาแก่กล้าแล้วแล้วไม่แก่กล้าขึ้นมาได้เพราะว่าอายุมากแล้วแก่รอบแล้วอินทรีย์แก่กล้าได้เด็กบางคนอาจจะดูเด็กๆแต่ว่าอินทรีย์เขาอาจจะแก่กล้าก็ได้อย่างสามเณรที่บวชอายุน้อยๆแต่ว่ามีคุณธรรมสูงในสมัยพุทธกาลมีหลายรูปสามเณรบัณฑิตสุขะสามเณรเป็นต้นอินทรีย์ก็แก่กล้าได้ไม่ได้เกี่ยวกับอายุไม่ได้เกี่ยวกับสารภาพทางร่างกายแต่ขอให้เรามีสติเท่านั้นเองทุกฝั่งสตินี่เราตั้งไว้เริ่มจากลมหายใจแล้วเราให้เห็นสิ่งต่างๆโดยความเป็นวิปัสสนาจุดประสงค์ที่พูดเรื่องนี้เพราะว่าต้องการให้ท่านผู้ฟังเนี่ยสามารถจะเจริญวิปัสสนาได้ในชีวิตประจำวันจริงๆโดยไม่ใช่ในรูปแบบของการที่ว่ามานั่ง
แล้วก็พิจารณาอสุภะพิจารณาธาตุสี่พิจารณากายอันนี้ก็ได้อยู่แต่ว่าในชีวิตประจำวันจริงๆของเราล่ะจะทำยังไงไปซื้อของไปเข้าห้องน้ำเดินทางเห็นได้เหมือนกันให้เห็นคู่ตรงข้ามของเขากำหนดดูอย่างที่อธิบายไปนี้ท่านผู้ฟังฝึกทำได้ทุกที่แน่นอนจะทำได้ทั้งที่บ้านที่ทำงานขณะเดินทางพูดคุยกับใครหรืออยู่คนเดียวได้หมดนี่ท่านผู้ฟังจะเจริญสติเพื่อให้เกิดสมาธิและเห็นตามความเป็นจริงเป็นวิปัสสนาอยู่ตลอดทั้งวันในช่วงของจิตตวิเวกจะมาพบกับท่านผู้ฟังเป็นประจำในทุกวันอังคารตั้งแต่เวลาตีห้าถึงหกโมงเช้าเป็นการที่จะให้ท่านผู้ฟังได้ฝึกทำฝึกไปด้วยกันทำไปด้วยกันจะทำให้เราพบความจริงของชีวิตได้ความสงบก้าวพ้นทุกข์ได้อย่างแท้จริงรายการนี้นำเสนอโดยมูลนิธิปัญญาภาวนาพัฒนาปัญญาเพื่อความรู้ยิ่งเพื่อความรู้พร้อมและเพื่อนิพพานท่านสามารถติดตามรับฟังได้ในระบบพอดแคสต์ในเครื่องเล่นที่มีแอปพลิเคชันหรือว่าที่เว็บไซต์ก็ได้ที่ปัญญา .org panya.org ข้าพเจ้าพระมหาไพบูลย์อภิปุณโญแล้วพบกันใหม่ในวันพรุ่งนี้เจริญพร

ติดตามรับฟังรายการธรรมรับอรุณได้เป็นประจำทุกวันทางสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ์ FM 92.5 MHz และ AM 891 KHz

0: สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยและเครือข่ายทั่วประเทศเสนอข่าวต้นชั่วโมงรู้เร็วรู้จริงเกาะติดทุกสถานการณ
1: ์รับฟังข่าวต้นชั่วโมง6นาฬิกากับจันทิมาเจษฎาจิตพัฒนาค่ะการทางพิเศษแห่งประเทศไทยยกเว้นค่าผ่านทางพิเศษรวม3สายทางในวันที่3มิถุนายนนี้อีกสักครู่กลับมาติดตามรายละเอียดค่ะ
2: จะใช้รถ EV เช้านี้แต่ลืมชาร์จไว้โอ้ยระหว่างทางจะมีจุดชาร์จไหมเนี่ย
3: ดูอีกแล้วรถ FPA Volta สิแม่หาตู้ชาร์จให้ทันใจมีครอบคลุมทั่วไทยเชื่อมชาร์จกับตู้ผ่านแอปได้อย่างง่ายดายถ้าไม่มั่นใจในทุกเส้นทางตอบโจทย์คนใช้รถ EV แบบแม่ได้ครบวงจรเลยนะ
4: ชาร์จมั่นใจทั่วไทยเชื่อมง่ายผ่านแอปแถมยังรักโลก Do It Now Green Power by PEA
5: ตอนนี้ปัญหาบุหรี่ไฟฟ้าเข้าถึงง่ายมากและมีรูปแบบที่ดึงดูดใจเด็กๆโดยเฉพาะ
6: สารเสพติดเป็นภัยต่อชีวิตบุหรี่ไฟฟ้ามีสารพิษอันตรายต่อสมองที่กำลังพัฒนาของเด็กและเยาวชน
5: อนาคตประเทศชาติจะพัฒนาอย่างมีคุณภาพร่วมปกป้องเด็กและเยาวชนจากบุหรี่ไฟฟ้า
7: คนไทยไม่เอาบุหรี่ไฟฟ้าคนไทยไม่เอาบุหรี่ไฟฟ้าคนไทยไม่เอาบุหรี่ไฟฟ้า
8: ใต้ร่มพระบารมีแห่งสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงโครงการศิลปาชีพได้ก่อกำเนิดทั่วทุกภูมิภาคจากผ้าไหมงามแห่งอีสานงานหัตถศิลป์ล้านนาจากสารภาคกลางสู่ผ้าบาติกชายแดนใต้เปลี่ยนภูมิปัญญาพื้นบ้านให้กลายเป็นอาชีพสร้างรายได้และสืบสานศิลปะวัฒนธรรมไทยให้คงอยู่คู่แผ่นดิน
9: อกแม่พระธรณีจะหวั่นไหวดวงใจไทยทุกดวงสถานสั่นพระแม่เสด็จสู่ฟ้าอาดูลพลันสุดจะกลั้นน้ำตานองน้ำตาพระผู้เสด็จสู่สวรรคาลัยน้อมสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณเป็นล้นพ้นอันหาที่สุดมิได้ข้าพระพุทธเจ้าคณะผู้บริหารข้าราชการและเจ้าหน้าที่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ
1: ์การทางพิเศษแห่งประเทศไทยยกเว้นค่าผ่านทางพิเศษรวม3สายทางเนื่องในโอกาสพระราชพิธีมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา4รอบสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินี3มิถุนายน2569การทางพิเศษแห่งประเทศไทยกระทรวงคมนาคมได้ประกาศยกเว้นค่าผ่านทางพิเศษรวม3สายทางเนื่องในโอกาสพระราชพิธีมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา4รอบสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินี3มิถุนายน2569ตั้งแต่เวลา 00:01 น.ถึง 24:00 น.ครอบคลุมเส้นทางดังนี้ทางพิเศษเฉลิมมหานครดินแดงบางนาดาวคะนอง21ด่านทางพิเศษศรีรัตน์แจ้งวัฒนะบางโคล่ศรีนครินทร์32ด่านทางพิเศษอุดรรัตยาบางปะอินปากเกร็ด10ด่านซึ่งการยกเว้นค่าผ่านทางครั้งนี้เป็นไปตามนโยบายของรัฐบาลและกระทรวงคมนาคมที่กำหนดไว้ในสัญญาสัมปทานฉบับแก้ไขใหม่ระหว่างการทางพิเศษแห่งประเทศไทยบริษัททางด่วนและรถไฟฟ้ากรุงเทพจำกัดมหาชนและบริษัททางด่วนกรุงเทพเหนือจำกัดเพื่อเป็นการอำนวยความสะดวกการเดินทางของประชาชนในวันหยุดและช่วยลดภาระค่าใช้จ่ายให้กับประชาชนรวมทั้งช่วยลดปัญหาจราจรติดขัดบริเวณหน้าด่านเก็บค่าผ่านทางพิเศษได้อีกด้วยรัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรีสั่งการให้เลขาคณะกรรมการคุ้มครองผู้บริโภคเรียกบริษัทผู้ให้บริการแอปพลิเคชันเข้าชี้แจงกรณีไล่นักท่องเที่ยวและทำร้ายร่างกายวันที่5มิถุนายนนี้พร้อมเรียกร้องให้แพลตฟอร์มร่วมรับผิดชอบเยียวยาความเสียหาย
10: นางสาวสุภาพอิสระภักดีรัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรีในฐานะกำกับดูแลสำนักงานคณะกรรมการคุ้มครองผู้บริโภคหรือสคบได้สั่งการด่วนให้นายณรงค์พูลพิพัฒน์เลขาธิการสคบเข้าช่วยเหลือนักท่องเที่ยวชาวญี่ปุ่นวัย52ปีที่ถูกคนขับรถรับจ้างผ่านแอปพลิเคชันชื่อดังไล่ลงกลางทางย่านอโศกโดยอ้างว่าค่าโดยสารไม่คุ้มระยะทางและทำร้ายร่างกายจนบาดเจ็บว่าเหตุการณ์นี้ละเมิดสิทธิผู้บริโภคอย่างร้ายแรงตามมาตรา3แห่งพระราชบัญญัติคุ้มครองผู้บริโภคพุทธศักราช2522 ดังนั้นนักท่องเที่ยวรายนี้จึงได้รับความคุ้มครองเท่าเทียมคนไทยและตามมาตรา4ผู้บริโภคมีสิทธิ์ได้รับความปลอดภัยจากการใช้บริการคือเรียกรถแล้วต้องถึงที่หมายอย่างปลอดภัยไม่ใช่ถูกทิ้งกลางทางหรือถูกทำร้ายมีสิทธิ์ได้รับความเป็นธรรมและมีสิทธิ์ได้รับการชดเชยถ้าเกิดความเสียหายกรณีนี้เข้าข่ายครบทุกข้อทั้งนี้สคบ.กำหนดเรียกบริษัทผู้ให้บริการแอปพลิเคชันเข้าชี้แจงในวันที่5มิถุนายนนี้ณเวลา10โมงที่สคบ.เพื่อตรวจสอบมาตรการคัดกรองคนขับและบทลงโทษพร้อมเรียกร้องให้แพลตฟอร์มร่วมรับผิดชอบและเยียวยาความเสียหายซึ่งวันที่12มิถุนายนจะเชิญผู้ประกอบการในลักษณะเดียวกันประมาณ13รายมาประชุมวางแนวทางกำกับดูแลให้เป็นไปตามมาตรฐานเดียวกันผมธีราทิพยานนท์รายงานค่ะ
1: สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานมุ่งแก้ปัญหาหนี้สินครูอย่างเป็นระบบด้วยมาตรการช่วยเหลือกรณีเร่งด่วน
11: นางพัทรวรรณพัทรบวรวุฒิรองเลขาธิการคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานกล่าวถึงการพัฒนาแนวทางการแก้ปัญหาหนี้สินครูด้านกฎหมายเพื่อจัดระบบและกลไกช่วยเหลือในสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา245เขตทั่วประเทศว่าสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานหรือสพท.ได้เดินหน้าขับเคลื่อนการแก้ปัญหาหนี้สินครูและบุคลากรทางการศึกษาอย่างต่อเนื่องโดยยึดหลักความรอบคอบโปร่งใสและเป็นธรรมกับทุกฝ่ายทั้งผู้กู้ผู้ค้ำประกันและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องพร้อมใช้มาตรการช่วยเหลือกรณีเร่งด่วนกว่า130กรณีควบคู่กับการวางระบบแก้ปัญหาระยะยาวโดยสพท.เตรียมขับเคลื่อนมาตรการสำคัญทั้งการจัดทำแนวทางเรียงลำดับการหักหนี้ที่ถูกต้องตามกฎหมายการจัดตั้งศูนย์ช่วยเหลือด้านหนี้สินครูการพัฒนาระบบฐานข้อมูลกลางและส่งเสริมวินัยทางการเงินการบูรณาการความร่วมมือกับสหกรณ์ออมทรัพย์และหน่วยงานภาคีเครือข่ายต่างๆเพื่อบรรเทาภาระหนี้และยกระดับคุณภาพชีวิตของครูและบุคลากรทางการศึกษาจิรวรรณช่วยเท้ารายงาน
1: คิดจะใช้คิดถึงอนาคตช่วยกันลดช่วยกันประหยัดพลังงานจบข่าวจันทิมาเจษดาจิตพัฒนาอ่านรับฟังข่าวครั้งต่อไปเวลา7:00 น.

ปลุกผู้ฟังรับอรุณเสิร์ฟข่าวอุ่นๆข่าวยามเช้าเข้าถึงประชาชนทุกวันเวลา6นาฬิกาถึง7นาฬิกาทางสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย FM 92.5 MHz AM 819 891 kHz สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยในส่วนภูมิภาคพร้อมหอกระจายข่าวทั่วประเทศ

0: สวัสดีค่ะสวัสดีคุณผู้ฟังทุกท่านนะคะต้อนรับเข้าสู่รายการข่าวยามเช้าค่ะมาแล้วนะคะเช้าวันอังคารที่2มิถุนายน2569แรม2ค่ำเดือน7ปีมะเมียค่ะเช้านี้คุณผู้ฟังอยู่กับดิฉันพิริยาพรวงศ์อุบลนะคะและคุณสุกัญญาสว่างสันติสกุลสวัสดีค่ะพี่กบค่ะ
1: สวัสดีค่ะนะคะวันนี้ก็ต้อนรับคุณผู้ฟังคุณผู้ชมทุกท่านเลยนะคะเข้าสู่การใช้เงินไทยช่วยไทยพลัสวันที่2
0: วันที่2แล้วนะ
1: ใช่เมื่อวานใครใช้บ้างนะคะเป็นยังไงกันบ้างนะคะอัปเดตมาหน่อยว่าใช้ถึง200เลยไหมหรือว่าไม่ถึง
0: หมดไหมในแต่ละวันแล้วก็บางคนใช้อาจจะพบเจอปัญหาสแกนไม่ได้หรือบางคนเพิ่งมาใช้โครงการไทยช่วยไทยพลัสก็อาจจะเติมเงินไม่ถูกหรืออะไรบอกปัญหาเข้ามาหน่อยว่าเจออะไรกันบ้างนะคะ
1: อัปเดตกันหน่อยนะคะวันนี้เรามากับทีมงานค่ะคุณพลอยวันนี้คุณสายชนีสั่งนะคะควบคุมเสียงให้เราค่ะส่วน Facebook Live วันนี้นะคะก็ขึ้นภาพมาแล้วใช่ไหมคะขึ้นภาพมาแล้วนะคะขอบคุณน้องๆจากนิวมีเดียด้วยนะคะทีม Facebook Live ค่ะส่วนช่องส่วนตัวนะคะช่องต่อๆก็เข้ามาได้บ้านดำนะบ้านดำกบอบอบค่ะ
0: ค่ะแล้วก็ของดิฉันพิริยาพลอยนะคะ
1: ค่ะ
0: ติดตามกันได้หลากหลายช่องทางค่ะ
1: ใช่ค่ะ
0: Facebook Live คุณผู้ฟังคุยกับเรา2คนได้เลยนะพิมพ์ข้อความแล้วก็อย่าลืมนะคะกดไลค์กดแชร์กดติดตามกดทุกอย่างได้แต่ยกเว้นกดโกรธไม่เอานะ
1: กดโกรธก็ได้แล้วแต่นะคะแต่ว่าอย่าเยอะมากนะคะแล้วก็วันนี้นะคะสามารถติดตามรับฟังได้ทางหน้าปัดวิทยุด้วยนะคะเราลืมบอกไปเลย FM 92.5 และ105 MHz ค่ะส่วน AM 819 890เอกก็สามารถแวะไปฟังได้ค่ะรวมไปถึงทางด้านของสวทในส่วนภูมิภาคทั่วประเทศนะคะที่รับสัญญาณในช่วงนี้และที่พลาดไม่ได้เลยนะคะในช่วงตีคองร้องข่าวจากหอกระจายข่าวหมู่บ้านค่ะ
0: ค่ะต้อนรับทุกท่านนะคะเช้าวันนี้นะคะก่อนที่เราจะไปดูในเรื่องของโครงการไทยช่วยไทยพลัสเรามาอัปเดตแน่นอนพยากรณ์อากาศสำหร
1: ับ
0: วันนี้นะคะประเทศไทยวันนี้เนี่ยก็ยังคงมีฝนตกต่อเนื่องนะคะแล้วก็มีฝนตกหนักบางแห่งโดยเฉพาะบางพื้นที่ภาคใต้ฝั่งตะวันตกค่ะเนื่องจากตอนนี้มรสุมตะวันตกเฉียงใต้กำลังค่อนข้างแรงพัดปกคลุมทะเลอันดามันภาคใต้แล้วก็อ่าวไทยแล้วก็ประกอบกับร่องมรสุมพาดผ่านภาคเหนือตอนล่างภาคกลางตอนบนและภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่างนะคะก็เข้าสู่ความหย่อมความกดอากาศต่ำบริเวณชายฝั่งประเทศเวียดนามตอนกลางยังไงอยากให้คุณผู้ฟังทุกท่านนะคะเตรียมพร้อมที่จะระมัดระวังอันตรายจากฝนที่ตกหนักถึงหนักมากแล้วก็ฝนที่ตกสะสมซึ่งอาจเกิดน้ำท่วมฉับพลันแล้วก็น้ำป่าไหลหลากได้โดยเฉพาะใครที่อยู่ในพื้นที่เสี่ยงใกล้ทางน้ำไหลผ่านแล้วก็พื้นที่ลุ่มนะคะสำหรับคลื่นลมที่ทะเลอันดามันตอนบนนะคะก็ตั้งแต่จังหวัดภูเก็ตขึ้นไปเนี่ยก็จะมีกำลังค่อนข้างแรงนะคะคลื่นสูงอยู่ 2-3 เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า3เมตรเลยค่ะส่วนทะเลอันดามันตอนล่างนะคะตั้งแต่จังหวัดกระบี่ลงไปคลื่นสูงอยู่ตอนนี้ประมาณ2เมตรนะคะส่วนอ่าวไทยตอนบนคลื่นสูง 1-2 เมตรด้วยกันยังไงนะคะขอให้ชาวประมงนะคะเดินเรือด้วยความระมัดระวังแล้วก็ให้หลีกเลี่ยงเส้นทางการเดิน

0: 80% ค่ะ
1: โอ้โหเยอะจริง
0: เยอะจริงนะคะก็อาจจะต้องระวังนะคะเรื่องของน้ำป่าไหลหลากอะไรอย่างนี้ด้วยนะคะ
1: ค่ะ
0: ทางด้านของสธนช.เองก็แจ้งเตือนนะคะว่าประชาชนในพื้นที่เสี่ยงภาคตะวันออกและภาคใต้เฝ้าระวังฝนตกหนักด้วยนะคะอาจจะตกต่อเนื่องจนเกิดน้ำท่วมขังแล้วก็น้ำป่าไหลหลากนะคะซึ่งตอนนี้เนี่ยทางด้านของสำนักงานทรัพยากรน้ำแห่งชาตินะคะก็ได้มีการพูดถึงเรื่องนี้ละค่ะเพราะว่าเป็นห่วงพี่น้องประชาชนจากอิทธิพลของมรสุมตะวันตกเฉียงใต้ที่พัดปกคลุมทะเลอันดามันเหมือนที่คุณพลอยบอกไปด้วยนะคะแล้วก็อ่าวไทยเนี่ยค่อนข้างแรงเหมือนกันนะคะจากการบรินาการข้อมูลนะคะคาดการว่าหน่วยงานแล้วก็เรดาร์ตรวจสภาพฝนเนี่ยผลวิเคราะห์และประเมินสถานการณ์พบว่ามีพื้นที่เสี่ยงนะคะฝนตกหนักแล้วก็ตกสะสมที่ต้องระหว่างเป็นพิเศษภายในระยะเวลา12ชั่วโมงซึ่งก็จะมีภาคตะวันออกอย่างเช่นในโซนของจังหวัดระยองค่ะจันทบุรีแล้วก็ตราดค่ะส่วนภาคใต้ที่ต้องระวังเลยนะคะระนองพังงาภูเก็ตซึ่งอาจจะทําให้เกิดน้ําท่วมขังรอระบายแล้วก็ส่งผลให้การสัญจรของพี่น้องประชาชนในพื้นที่เนี่ยอาจจะไม่สะดวกเท่าที่ควรนะคะและที่ระวังที่สุดก็คือน้ําท่วมฉับพลันน้ําป่าไหลหลากแล้วก็ดินโคลนถล่มด้วยค่ะ
1: ค่ะนอกจากนี้นะคะทางกรุงเทพมหานครเองมีการแจ้งเตือนว่าช่วงวันที่วันนี้2-7นะก็ยังคงมีฝนตกหนักอยู่นะคะโดยก็จะมีการเฝ้าระวังกันนะคะกรุงเทพมหานครเนี่ยเขาบอกว่ามีโอกาสเกิดฝนตกอยู่ที่ 60-70% เลยค่ะยังไงอยากให้คุณผู้ฟังทุกท่านเฝ้าระวังอันตรายจากฝนที่มีการตกลงมาหนักฟ้าฝนฟ้าคะนองลมกระโชกแรงนะคะหรือเลี่ยงการอยู่ในที่โล่งแจ้งต้นไม้ใหญ่หรือว่าสิ่งก่อสร้างและป้ายโฆษณาที่ไม่แข็งแรงแล้วก็อันตรายจากฟ้าผ่าด้วยนะคะเนื่องจากว่าอย่างที่บอกไปว่าช่วงนี้ยังคงมีฝนตกต่อเนื่องแล้วก็ฝนตกหนักบางพื้นที่นะคะเน้นหนักไปที่ภาคใต้นะคะแล้วก็กรุงเทพเองก็ไม่ได้นิ่งนอนใจเราก็มีการแจ้งเตือนคุณผู้ฟังเหมือนกันนะคะเพราะว่าช่วง 2-3 วันนี้วันหยุดที่ผ่านมาพี่กบเป็นไงบ้าง
0: ฝนตกไหมฝนตกค่ะ
1: เห็นเล่าอยู่ว่าแบบว่าตกแบบกระหน่ำสะใจเลย
0: เมื่อวานสิคุณเมื่อวานตกแบบตกหนักมากนะคะในเขตโซนของปทุมธานีแต่ว่าจะบอกว่าฝนตกไม่ทั่วฟ้าจริงๆเพราะว่าบ้านคุณพลอยเนี่ยบอกว่านิดเดียว
1: ตกแบบปอแปะตกมา
0: อยู่โซนเดียวกันนะใกล้ๆกันนะแต่ปทุมเนี่ยชุ่มฉ่ำหัวใจแล้วตกหนักนะคะตกยาวด้วยก็คลายร้อนได้นะคะส่วนอีกเรื่องหนึ่งที่เราจะต้องมาอัปเดตกันนะคะเดี๋ยวตอนนี้ใครที่เข้ามาทางเพจของข่าวยามเช้านะคะขออนุญาตไปทักทายนิดนึงค่
1: ะ
0: เพราะว่าคุณออนวิภาบอกว่าฝนตกหน้าฝนถนนลื่นนะ
1: ขับ
0: รถระมัดระวังด้วยนะ
1: คะ
0: แล้วก็เส้นทางใครจะขับรถไกลๆเนี่ยก็ต้องระวัง
1: ใช่
0: ฝนตกเนี่ยเขาบอกว่าระวังรถเหินน้ำ
1: เขาเรียกอะไรที่ปัดน้ำฝน
0: อ
1: ะบางทีเบอร์แรงสุดยังเอาไม่อยู่เลย
0: เอาไม่อยู่ต้องค่อยๆชะลอเนาะเวลาขับรถเวลาฝนตกหนักๆเนี่ยวิสัยทัศน์เนี่ยการมองเนี่ยก็ไม่เต็มร้อย
1: อยู่แล้วยิ่งกระจกมองข้างด้วยอะไรด้วยนะค
0: ะวันนี้ใครเข้ามาแล้วนะคะฝากกดไลค์กดแชร์ด้วยค่ะคุณชยันคุณยันโชตนะคะจากฟังจากหอกระจายข่าวหมู่บ้านนะคะเปิดทุกวันเลยอยู่ที่สงขลาหาดใหญ่นะคะขอบคุณมากค่ะคุณสมแก้คุณสมพานคุณนิดคุณพิสมัยนะคะคุณสมปองด้วยค่ะ
1: พี่สุนทรบอกว่าอยู่ที่ตราดทักทายครับผมพ
0: ี่
1: นิคมสวัสดีนะคะ
0: ค่ะ
1: คุณบ้าวันดีบอกสัญญาณวิทยุชัดแจ๋วนะคะแล
0: ้
1: วก็ทางเพจก็ชัดแจ๋วแล้วก็กดเลิฟกดแชร์ให้แล้วค่ะ
0: เยี่ยมเลยค่ะ
1: ขอบคุณมากเลยค่ะ
0: คุณนัทอนงนะคะบอกว่าครึ้มฟ้าครึ้มฝนนะคะเช้านี้อยู่ที่แสวงหาจังหวัดอ่างทอง27องศาค่ะ
1: สวัสดีพี่สมบัติด้วยนะคะพี่คมสันมาแล้วนะคะแล้วก็มีคุณปีชาด้วยพี่พิสมัยสวัสดีค่ะทักทายมาทุกท่านนะคะบอกว่าสวัสดีทีมงานนะน่ารักทุกท่านเลยแชร์กดแชร์ด่วนค่ะ
0: ขอบคุณมากค่ะคุณนิคมนะคะบอกว่าอยู่ที่อำเภอหนองบัวนะคะจังหวัดนครสวรรค์ค่ะ
1: ค่ะแล้วก็ยังจะมีพี่ประคองนะกาฬสินธุ์แดดจ้าอากาศร้อนครับพี่สัมเด็จกันได้ด้วยนะคะ
0: ใช่ค่ะอ่ะรวมจัดรายการกับเรานะคะเช้านี้มาดูในเรื่องที่เราเฝ้ารอนะคะมาแล้วก็หลายคนก็เริ่มใช้เงินไปแล้วด้วยนะคะไทยช่วยไทยพลัสปรากฏว่าโอ้โหเมื่อวานนะแค่ครึ่งชั่วโมงแรกเนี่ยปาเข้าไปทะลุแบบหลายล้านเลยนะคะ
1: ก็คือเขาเริ่มใช้6โมงเช้าใช
0: ่
1: ไหม
0: ใช่ค่ะ
1: พอนับเขาเช็คยอด6โมงครึ่งเนี่ย
0: จะบอกว่าคุณใช้ตั้งแต่6โมงเช้านะ
1: ยังค่ะ
0: นึกว่าตื่นแต่เช้าย
1: ังไม่ตื่นขนาดนั้น
0: เมื่อวานเขาบอกว่าเนี่ยตั้งแต่เวลา6โมงใช่ไหมเมื่อวานเนี่ยเริ่มสตาร์ตตั้งแต่6โมงหลังจากที่เราจัดรายการนะช่วงเราจัดรายการเนี่ย
1: เรายังรายการเรายังไม่จบ
0: ใช่ยังไม่จบเลยนะคะคุณต้นก็บอกว่าโหน่าจะคนเข้าไปเยอะเหมือนกันนะ
1: คะ

0: หลังจากเปิดระบบครึ่งชั่วโมงแรกเนี่ยเมื่อวาน 6:30 นาที6โมงเช้านะ6:30 นี่แหละค่ะที่ผ่านที่เมื่อวานนี้นะคะปรากฏว่าคนเข้าไปใช้สิทธิ์เนี่ย 62,000 กว่าราย
1: ค
0: ่ะค่อนข้างเยอะนะคะจากยอดลงทะเบียนที่ได้รับสิทธิ์ทั้งหมดเนี่ยประมาณ26ล้านกว่าคนค่ะก็เลยเกิดการใช้จ่ายแบบสะพัดเลยนะ11ล้านกว่าบาทค่ะผ่านการใช้จ่ายเนี่ย 70,000 กว่ารายการอันนี้สะท้อนให้เห็นถึงความคึกคักความตื่นตัวของประชาชนคนไทยนะคะโดยเฉพาะพื้นที่ที่ชุมชนที่มีประชาชนออกมาใช้สิทธิ์กันอย่างหนาตาเนี่ยตั้งแต่ช่วงเช้านะคะก็เลยไม่มีความกังวลอะไรนะคะต่อการใช้งานในระบบเนื่องจากว่าส่วนใหญ่แล้วเนี่ยคุ้นเคยกับระบบเป๋าตังค์อยู่แล้วเพราะว่าส่วนใหญ่บางคนก็ใช้มาแล้วตั้งแต่คนละครึ่ง plus นะคะ
1: ยุคละสมัย
0: เราก็ใช้มาตลอดนะคะสำหรับสินค้าและบริการที่ร่วมโครงการนี้เนี่ยครอบคลุมทั้งการซื้อสินค้ารูปแบบบริการต่างๆมีหมดเลยนะคะปัจจุบันมีร้านค้าลงทะเบียนร่วมโครงการแล้วเนี่ย 1,500,000 แห่งค่ะซึ่งประมาณ 60% เป็นร้านค้าประเภทอาหารและเครื่องดื่มนะคะส่วนที่เหลือก็จะเป็นสินค้าอุปโภคบริโภคทั่วไปค่ะรวมไปถึงภาคบริการไม่ว่าจะเป็นรถแท็กซี่รถโดยสารประจำทางของขสมกนะคะที่หลายคนเนี่ยสามารถไปใช้สแกนแอปพลิเคชันได้นะคะเพื่อใช้จ่ายได้แล้วก็คือค่ารถนั่นแหละค่ะเห็นบอกว่ารถไฟฟ้าร
1: ถไฟฟ้าด้วย
0: รถไฟฟ้าด้วยคุณต้นบอกว่าดิฉันคุณต้นบอกว่าเดี๋ยวฉันเนี่ยจะไปขึ้นนะคะของคุณเดินทางเท่าไหร่เขาบอกว่าวันหนึ่งเนี่ยประมาณ40กว่าบาท
1: ค่ะ
0: ครึ่งหนึ่ง 50% เนี่ยมันก็แค่20กว่าบาทเพราะฉะนั้นเนี่ย
1: 60
0: กว่าบาทน่าจะ10กว่าบาทนะเดี๋ยวรอคุณต้นมาอัปเดตนะคะ
1: ค่ะ
0: แล้วก็สำหรับทางด้านของคุณวินิจวิเศษสุวรรณภูมินะคะผู้อำนวยการสำนักงานเศรษฐกิจการคลังท่านก็ย้ำเลยนะคะว่าวงเงินในแต่ละเดือนเนี่ยถ้าหากว่าใครใช้ไม่หมดไม่สามารถไปทบยอดในเดือนถัดไปได้นะคือตัดอัตโนมัติเลย
1: ใช่ค่ะ
0: เพราะฉะนั้นใช้ให้หมดค่ะ สิทธิ์ของเรานะคะโดยระบบเนี่ยจะมีการดึงเงินส่วนที่เหลือกลับคืนเพื่อนำไปใช้ในมาตรการช่วยเหลือวิกฤตด้านอื่นๆต่อไปแล้วก็จะรีเซ็ตวงเงินใหม่นะคะจำนวน 1,000 บาทในวันที่1ของเดือนถัดไปค่ะส่วนกลุ่มคนที่ไม่มีสมาร์ทโฟนนะคะซึ่งอาจจะไม่สามารถเข้าถึงโครงการไทยช่วยไทยพลัส 60/40 ได้ในรูปแบบแอปพลิเคชันได้ทางด้านของภาครัฐเองก็เตรียมที่จะเปิดให้ลงทะเบียนบัตรสวัสดิการแห่งรัฐรอบใหม่ในอนาคตในใกล้นี้อาจจะเป็นวันนี้เดี๋ยวเข้ารอครม.ด้วยนะคะเรารอติดตามกันค่ะคาดว่าน่าจะได้เข้าไปลงทะเบียนสำหรับคนที่ไม่มีสมาร์ทโฟนเนาะ
1: ในอีกกลุ่มนึงที่ตกหล่นด้วยนะคะก็เป็นการอัปเดตโหครึ่งชั่วโมงแรกเนี่ยนะก็11ล้านเลยนะ
0: เยอะนะ
1: แต่ว่าเดี๋ยวรอสรุปทั้งวันเมื่อวานนี้วันแรกเนาะก็น่าจะมีตัวเลขออกมานะคะแล้วก็เมื่อวานนี้ค่ะทางด้านของคุณเอกนิติธันประภาสรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังพาทีมงานค่ะลงพื้นที่ไปติดตามความพร้อมของร้านค้าแล้วก็การใช้สิทธิ์ของประชาชนเมื่อวานนี้สำหรับโครงการไทยช่วยไทยพลัสในวันแรกนะคะที่ตลาดสดธนบุรีนะคะเพื่อไปตรวจสอบความเสถียรของระบบแล้วก็ลงพื้นที่ไปรับฟังเสียงสะท้อนจากประชาชนและผู้ประกอบการโดยตรงค่ะคุณเอกนิติบอกว่าโครงการนี้จะมุ่งบรรเทาภาระค่าครองชีพของประชาชนท่ามกลางสถานการณ์ความขัดแย้งตะวันออกกลางที่ส่งผลทำให้ราคาสินค้าปรับตัวสูงขึ้นโดยรัฐบาลนะคะอย่างที่เรารู้ก็จะสมทบจ่ายให้ร้อยละ60ประชาชนออกเอง40นะคะร้อยละ40ก็กำหนดวงเงินสมทบสูงสุด200บาทต่อวันนะคะก็คือทำให้เรามีกำลังซื้อเนี่ยรวมแล้ว333บาทต่อวันนะคะแล้วก็เดือนนึงเนี่ยสูงสุด 1,000 บาทด้วยการผ่านแอปพลิเคชันเป๋าตังและถุงเงินในส่วนของนวัตกรรมที่เขานำมาใช้ในโครงการไทยช่วยไทยพลัสนี้นะคะกระทรวงการคลังแล้วก็ธนาคารกรุงไทยเนี่ยเขาได้พัฒนาระบบปัญญาประดิษฐ์หรือว่า AI เป็นแอปนกกระซิบมาช่วยเหลือพ่อค้าแม่ค้ารายย่อยนะคะกระตอบคำถามต่างๆเผื่อลูกค้ามีคำถามคือบางคนต้องไม่รู้ว่าเดี๋ยวขอโทรถามก่อนไม่ต้องโทรถามแล้วนะมีใช้แอปนี้ได้เลยนกกระซิบนะค
0: ะ
1: ส่วนทางด้านของคุณพยงศรีวณิชค่ะบอกว่าตั้งแต่เช้าเมื่อวานนี้9โมงเช้าวันแรกยอดจ่ายสะสมอยู่ที่170ล้านบาทจากผู้ที่มีมาใช้สิทธิ์นะคะ 890,000 กว่าคนผ่านการทำธุรกรรมรวมกว่า 1.1 ล้านรายการด้วยกันนะคะแล้วก็เฉลี่ยแล้วเนี่ยนะคะโดยระบบเนี่ยเขาก็ทำให้รองรับการทำธุรกรรมเนี่ยสูงสุด 300,000 รายการต่อวินาทีเพราะฉะนั้นระบบไม่สะดุดแน่นอนสำหรับความคืบหน้าของโครงการปัจจุบันนี้นะคะเรามีผู้ยืนยันสิทธิ์ ทธิ์เข้าร่วมโครงการแล้วประมาณ 26.5 ล้านคนด้วยกันนะคะส่วนใหญ่ก็จะเป็นอย่างเราๆนี่แหละมาลุ้นเงินเดือนนะที่จะต้องใช้จ่ายต่างๆมีร้านค้าย่อยที่ไม่ใช่โมเดิร์นเทรดเข้าร่วมแล้วกว่า 1.5 ล้านร้านค้าทั่วประเทศนะคะแล้วก็ตอนนี้ยังคงเปิดรับสมัครร้านค้าใหม่อยู่นะถึงวันที่31กรกฎาคมค่ะตอนนี้กระทรวงการคลังก็อย่างที่บอกค่ะเตรียมที่จะเสนอคณะรัฐมนตรีที่จะตรวจสอบสิทธิ์รอบใหม่สำหรับกลุ่มที่มีรายได้น้อยแล้วก็ไม่มีสมาร์ทโฟนด้วยนะคะก็จะร่วมกับมหาไทยทำงานเช็คข้อมูลนะคะโดยจะเปิดให้ใช้สิทธิ์ผ่านบัตรประจำตัวประชาชนในรูปแบบบัตรสวัสดิการแห่งรัฐก็คือ1กรกฎาคมเป็นต้นไปเพื่อรับวงเงินช่วยเหลือ 1,000 บาทต่อเดือนค่ะ
0: ค่ะบรรยากาศของการใช้ไทยช่วยไทยพลัส 60/40 เมื่อวานนี้วันแรกก็แตกเลยนะคะเรียกว่าถ้าเป็นสับวัยรุ่นเนี่ยโอ้โหแตกกระจายเพราะว่าตลาดเนี่ยใช่เพราะว่าตลาดแต่ละที่ที่ฉันไปเซอร์เวย์มานะคะก็ไปซื้อของนั่นแหละปรากฏว่าโอ้โหปกติแล้วเนี่ยทุกวันตลาดว่าคนเยอะแล้วน
1: ะ
0: พอมีไทยช่วยไทยพลัสเนี่ยมันคึกคักมาก
1: จริงๆ
0: เพราะว่าทุกคนเนี่ยกลับมาซื้อของเพราะว่าอย่างน้อยเนี่ยเราจ่ายแค่40บาทไงถ้าซื้อ101เนี่ยจ่าย40บาทแล้วพ่อค้าแม่ค้าก็ยิ้มนะ
1: คะ
0: เพราะว่าขายดีอ่ะมาดูบรรยากาศกันหน่อยค่ะบรรยากาศการใช้สิทธิ์เข้าร่วมโครงการไทยช่วยไทยพลัสเมื่อวานนี้เป็นวันแรกเนาะเหมือนที่รู้กันนะคะที่ตลาดนัดอสมทเขตห้วยขวางกรุงเทพนี่เองค่ะเป็นตลาดนัดขนาดใหญ่นะคะแล้วก็ได้รับความนิยมจากพนักงานออฟฟิศเป็นจำนวนมากค่ะรวมไปถึงประชาชนในพื้นที่ก็ไปซื้อของกันอย่างคึกคักเลยค่ะแม้ว่าเมื่อวานนี้จะเป็นวันหยุดนักขัตฤกษ์ก็ตามแต่ว่ายังคงมีประชาชนเนี่ยต่างทยอยเดินทางออกมาเลือกซื้อสินค้าแล้วก็ใช้สิทธิ์ตามโครงการอย่างต่อเนื่องค่ะจากการไปสำรวจนะคะปรากฏว่าส่วนใหญ่แล้วเนี่ยนิยมใช้สิทธิ์ในการเลือกซื้อสินค้าเป็นพวกอุปโภคบริโภคค่ะโดยเฉพาะอาหารปรุงสำเร็จผลไม้สินค้าที่จำเป็นในชีวิตประจำวันในขณะที่ระบบการใช้สิทธิ์ผ่านโครงการนั้นยังสามารถดำเนินการได้อย่างราบรื่นเมื่อวานนี้นะคะไม่พบปัญหาหรือว่าอุปสรรคในการใช้งานแต่อย่างไรค่ะถึงแม้ว่า อาจจะมีแม่ค้าพ่อค้าบางคนเนี่ยอาจจะสะดุดบ้างนะคะแต่มีแม่ค้ารายหนึ่งค่ะให้สัมภาษณ์กับทีมงานทีมข่าวของ NBT นะคะเขาบอกว่าโครงการนี้เนี่ยช่วยให้ลูกค้าเนี่ยตัดสินใจเลือกซื้อสินค้าได้ง่ายขึ้นนะคะส่งผลให้การขายสินค้าคล่องตัวมากขึ้นซึ่งในฐานะที่เป็นผู้ประกอบการที่ได้รับสิทธิ์เข้าร่วมโครงการยังสามารถนำสิทธิ์ของตนเองเนี่ยไปใช้จ่ายในชีวิตประจำวันได้อีกด้วยนะช่วยลดภาระค่าใช้จ่ายแล้วก็ประหยัดต้นทุนได้ในอีกระดับหนึ่งค่ะถึงแม้ว่ากำไรจากการขายสินค้าในแต่ละวันเนี่ยมันอาจจะไม่ได้มากนักแต่ว่าโครงการนี้เนี่ยถือว่าเป็นอีกหนึ่งกลไกหนึ่งนะคะที่จะช่วยกระตุ้นการใช้จ่ายแล้วก็ส่งเสริมกิจกรรมทางเศรษฐกิจได้เป็นอย่างดีค่ะพร้อมกับเสนอให้ภาครัฐเนี่ยพิจารณาดำเนินโครงการในแบบนี้ลักษณะแบบนี้เนี่ยอย่างต่อเนื่องนะคะก็จะดีเหมือนกันอันนี้เป็นมุมของแม่ค้าท่านหนึ่งนะคะใช่ค่ะในขณะที่แม่ค้าอีกท่านหนึ่งนะคะก็บอกว่าในช่วงเช้าวันแรกเมื่อวานนี้เนี่ยโครงการยังไม่เจอปัญหาเลยนะคะไม่มีระบบขัดข้องเลยเนื่องจากว่าเป็นวันหยุดนะคะตรึกด้วยหรือเปล่าไม่แน่ใจนะก็เลยทำให้ผู้มาใช้บริการเนี่ยยังไม่หนาตาไม่หนาแน่นเท่าที่ควรนะคะอันนี้เป็นบางคนนะคะแต่ว่ายังไงก็ตามเนี่ยยังติดตามสถานการณ์ในช่วงที่มีผู้ใช้สิทธิ์มากว่าจะส่งผลต่อประสิทธิภาพของระบบหรือไม่นะคะอีกมุมนึงค่ะแม่ค้าอีกรายหนึ่งเนี่ยก็เห็นว่าโครงการไทยช่วยไทยพลัสเนี่ยเป็นมาตรการที่ช่วยลดภาระค่าครองชีพของพี่น้องคนไทยได้อย่างแท้จริงค่ะเนื่องจากว่าสามารถนำไปซื้อสินค้าที่เป็นสินค้าเป็นอาหารก็ได้เป็นเครื่องดื่มก็ได้เป็นสินค้าอุปโภคบริโภคก็คือของใช้ในบ้านนี่แหละที่จำเป็นในชีวิตประจำวันนะคะถึงแม้ว่าพ่อค้าแม่ค้าเนี่ยจะไม่สามารถนำสิทธิ์ของตัวเองเนี่ยไปใช้เป็นเงินทุนในการซื้อสินค้าจากร้านค้าส่งขนาดใหญ่ที่ไม่ได้เข้าร่วมโครงการแต่ว่ายังช่วยลดค่าใช้จ่ายส่วนตัวนะคะแล้วก็ค่าอาหารในแต่ละวันได้เหมือนกันค่ะ
1: ค่ะก็เป็นอีกหนึ่งโครงการดีๆนะ
0: คะ
1: ที่รัฐบาลนะคะนำมาช่วยเหลือประชาชนนะคะก็ประชาชนส่วนใหญ่ก็คือขอบคุณรัฐบาลที่ออกโครงการนี้มากระตุ้นเศรษฐกิจโดยมองว่าโครงการลักษณะนี้เนี่ยช่วยประหยัดค่าใช้จ่ายภายในครัวเรือนได้เป็นอย่างดีนะคะเนื่องจากส่วนใหญ่เนี่ยนำไปซื้อของใช้อาหารการกินในชีวิตประจำวันนี่แหละแล้วก็เป็นการกระตุ้นเศรษฐกิจในภาพรวมด้วยนะคะพูดถึงเมื่อสักครู่นี้เนี่ยพูดถึงนกกระซิบที่รัฐบาลนำ AI เข้ามาช่วยนะคะมาติดตามกันหน่อยค่ะโดยรัฐบาลเนี่ยเขานำเทคโนโลยี AI มาเพิ่มศักยภาพ ับร้านค้ารายย่อยที่เข้าร่วมโครงการไทยช่วยไทยพลัสนะคะมีการเปิดตัวนกกระซิบเป็นผู้ช่วยอัจฉริย
0: ะ
1: บนแอปพลิเคชันถุงเงินค่ะก็จะช่วยวิเคราะห์ยอดขายต้นทุนราคาวัตถุดิบต่างๆเปิดใช้งานแล้วนะใครที่เป็นพ่อค้าแม่ค้าอันนี้สำคัญมากเป็นประโยชน์แก่ท่านนะคะโดยทางด้านของคุณลลิดาเพลิดวิวัฒนาค่ะรองโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรีบอกว่าตอนนี้รัฐบาลค่ะยกระดับผู้ประกอบการรายย่อยแล้วก็ร้านค้าชุมชนด้วยการนำเอาเทคโนโลยี AI เข้ามาช่วยบริหารจัดการร้านค้าผ่านการให้บริการนกกระซิบนะคะก็จะเป็นผู้ช่วยอัจฉริยะบนแอปพลิเคชันถุงเงินท่านไม่ต้องไปโหลดแอปอะไรเพิ่มเติมแล้วแค่มีถุงเงินนี่แหละมันจะอยู่ในนั้นนะคะก็จะช่วยร้านค้าในโครงการไทยช่วยไทยพลัส 60/40 เข้าถึงข้อมูลสำคัญแล้วก็บริหารธุรกิจได้อย่างมีประสิทธิภาพมากขึ้นนกกระซิบเนี่ยเป็น AI แชทบอทสำหรับร้านค้าอย่างที่บอกค่ะเขาจะช่วยตอบคำถามเกี่ยวกับโครงการไทยช่วยไทยพลัสทุกคำถามแล้วก็การใช้งานฟีเจอร์ต่างๆบนแอปพลิเคชันถุงเงินร้านค้าเนี่ยอยากรู้อะไรท่านพิมพ์คำถามเลือกคำถามแนะนำได้สอบถามข้อมูลได้ทันทีก็จะช่วยลดขั้นตอนการค้นหาข้อมูลแล้วก็เพิ่มความสะดวกในการใช้งานในระบบดิจิทัลของภาครัฐด้วยนอกจากนี้นะคะรัฐบาลก็ยังต่อยอดศักยภาพของ AI ให้ช่วยผู้ประกอบการเนี่ยดีนะมีข้อมูลธุรกิจแบบเรียลไทม์เลยลดต้นทุนเพิ่มรายได้แล้วก็ช่วยวางแผนบริหารร้านค้าได้อย่างแม่นยำมากขึ้นค่ะมาดูฟีเจอร์ที่สำคัญนะก็คือการวิเคราะห์ยอดขายอัตโนมัติเราจะรู้เลยว่าวันหนึ่งเนี่ยยอดขายร้านเราเป็นเท่าไหร่ยังไง
0: จะได้วางแผนได้
1: ส
0: ิน
1: ค้าไหนขายด
0: ี
1: นะคะเช็คราคาวัตถุดิบรายวันได้ด้วยคำนวณกำไรต้นทุนเบื้องต้นให้เสร็จสรรพรัฐบาลก็ให้ความสำคัญกับการนำเทคโนโลยีดิจิทัลแล้วก็ AI นะคะมาเพิ่มศักยภาพให้กับผู้ประกอบการรายย่อยตรงนี้ถือว่าเป็นกลไกสำคัญของเศรษฐกิจฐานรากนะคะโดยต้องการให้ร้านค้าสามารถเอาข้อมูลจริงๆเนี่ยมาช่วยในการตัดสินใจในการทำธุรกิจได
0: ้
1: ลดต้นทุนได้แล้วก็เพิ่มรายได้แล้วก็โอกาสในการแข่งขันในเศรษฐกิจแบบนี้ถือว่าดีเลยคือบางคนเนี่ยเปิดร้านจริงบางคนไม่มีความรู้ว่าเอ้ยแล้วเราต้องคิดยังไงคำนวณยังไงแล้วเราจะรู้ได้ยังไงพอมีฟีเจอร์นี้เข้ามาช่วย
0: น
1: ี่
0: แหละ
1: นี่แหละพี่กบก็คืออยากรู้ว่าอะไรยังไงขายดีต้นทุนที่ไหนถูกเนี่ยเขาจะแนะนำได้นะ
0: นะเป็น AI ที่มีประโยชน์นะคะเพราะฉะนั้นก็พ่อค้าแม่ค้าผู้ประกอบการใช้ได้เลย
1: ใช่ค่ะอยู่ในแอปพลิเคชันถุงเงินท่านลองคลิกเข้าไปที่ฟีเจอร์เขียนว่านกกระซิบดูอยากรู้อะไรก็ถามได้
0: ใช่ค่ะอันนี้เป็นมุมของพ่อค้าแม่ค้าน
1: ะ
0: ส่วนผู้บริโภคเมื่อวานนี้โอ้โหแต่ละจังหวัดนะคะ
1: โอ้โหจะบอกว่าไม่แพ้กรุงเทพ
0: คือคักมากนะคะที่จังหวัดตากก็เหมือนกันนะคุณพลอยเขาออกไปใช้สิทธิ์ไทยช่วยไทยพลัสค่ะหลายตลาดเนี่ยยอดจับจ่ายอาหารช่วยกระตุ้นการใช้จ่ายเนี่ยตอบโจทย์ได้เป็นอย่างดีนะคะแล้วก็บรรยากาศของวันแรกนะคะที่ตลาดวังหินอำเภอเมืองจังหวัดตากเนี่ยประชาชนในพื้นที่ออกมาใช้สิทธิ์กันอย่างคึกคักค่ะแล้วก็ทยอยออกมาเลือกซื้อสินค้าตลอดทั้งวันเลยจากการไปสำรวจเนี่ยปรากฏว่าส่วนใหญ่นะคะพี่น้องในพื้นที่เนี่ยนิยมใช้สิทธิ์การเลือกซื้อสินค้าอุปโภคบริโภคโดยเฉพาะพวกข้าวสารอาหารปรุงสำเร็จผลไม้แล้วก็สินค้าที่จำเป็นในชีวิตประจำวันในขณะที่ระบบการใช้สิทธิ์ผ่านโครงการเนี่ยยังสามารถดำเนินการได้อย่างราบรื่นเมื่อวานนี้ไม่เจอปัญหาเลยนะคะเพราะฉะนั้นก็ใครอยู่จังหวัดไหนไปใช้สิทธิ์ได้นะถึง30กันยายนนี้ค่ะ
1: ค่ะที่จันทบุรีก็คึกคักไม่แพ้กันนะเขาบอกว่าผู้ประกอบการติดป้ายอย่างชัดเจนเลยนะร่วมโครงการไทยช่วยไทยพลัสสังเกตดูแล้วก็ที่จังหวัดจันทบุรีเนี่ยมีผู้ประกอบการนะคะที่ยืนยันเข้าร่วมโครงการแล้ว 1,551 รายส่วนผู้ประกอบการที่เคยเข้าร่วมโครงการคนละครึ่งพลัสที่จันทบุรีเนี่ยมีอยู่แล้ว 8,685 รายด้วยกันค่ะ
0: ค่ะส่วนที่จังหวัดพิษณุโลกนะคะคึกคักไม่แพ้จังหวัดอื่นเลยนะคะประชาชนก็ออกมาโดยเฉพาะไปที่ตลาดสดเทศบาลหนึ่งเพราะว่าที่นี่เนี่ยตลาดเป็นตลาดคู่บ้านคู่เมืองของพิษณุโลกมานานยาวนานมากนะคะตลาดเช้าเนี่ยของกินเยอะเพราะฉะนั้นทั้งใครที่ไปเที่ยวพิษณุโลกเขาจะไปเที่ยวที่นี่แหละก็ไปดูอาหารการกินนะคะปรากฏว่าช่วงเช้าเนี่ยโอ้โหคึกคักมากพิเศษเป็นพิเศษเลยหลังจากที่ทุกคนไปช่วยไทยช่วยไทยพลัส 60/40 เป็นวันแรกนะคะทำให้ประชาชนแล้วก็นักท่องเที่ยวเนี่ยต่างออกมาจับจ่ายใช้สอยกันอย่างเนืองแน่นนะ
1: คะ
0: ในตลาดเนี่ยยังมีร้านค้าที่เข้าร่วมโครงการเนี่ยเขาติดป้ายแสดงการเข้าร่วมโครงการเนี่ยชัดเจนเลยนะคะมีสัญลักษณ์รับชำระผ่านแอปเป่าตังด้วยอันนี้ชัดเจนทุกร้านนะคะแล้วก็ขายดีมากๆเลยนะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยอย่าลืมนะคะ60 40เราจ่าย40รับจ่าย60ค่ะ
1: ค่ะช่วงนี้ 6:32 นาทีนะคะเดี๋ยวเราพักรายการกันสักครู่นึงก่อนค่ะช่วงหน้ามาแล้วนะคะสำหรับตีของร้องข่าวค่ะ
2: พระสถิตที่สมเด็จพระอัครมเหสีสมเด็จพระบรมราชินีศรีสยามทุกย่างก้าวเสด็จพระราชดำเนินตามคือความงามของแผ่นดินปลื้มปรีดาพระราชกรณียกิจสำเร็จพร้อมทรงนำน้อมพระราชปณิธานทุกสาขาเพื่อความสุขประสบกนิกรในอาณาทรงเป็นรัตนาแห่งราชจักรีวงศ์บรรจบครบสี่รอบพระชนสาพระหวังใดมีมาสมพระราชประสงค์พระเกียรติเกลื่อนไกลได้ทำรงเอกอนงวจิรเกล้าเจ้าธานีน้อมเกล้าน้อมประนมน้อมนกหัดแนวมนัสนึกพระคุณอุ่นเกศีศิรกรานก้มเกล้าราชสดุดีพระบารมีเจิดจรัสนิรันเทินด้วยเกล้าด้วยกระหม่อมข้าพระพุทธเจ้าคณะผู้บริหารข้าราชการและเจ้าหน้าที่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ์อ
3: ยากเสริมสภาพคล่องเพิ่มศักยภาพให้ธุรกิจห้ามพลาดกองทุนพัฒนา SME ตามแนวประชารัฐเปิดรับสมัครสินเชื่อเสือติดปีกรอบ2เพิ่มความสามารถธุรกิจกู้ได้สูงสุดไม่เกิน15ล้านบาทต่อรายดอกเบี้ยคงที่ 3-5% ต่อปีและสินเชื่อคงกระพันรอบ2เสริมสภาพคล่องให้ธุรกิจกู้ได้สูงสุด5ล้านบาทต่อรายดอกเบี้ยคงที่ 5-7% ต่อปีสมัครด่วนตั้งแต่วันนี้ถึง30มิถุนายน2569หรือจนกว่าวงเงินจะหมด
4: ตีของร้องข่าวบอกกล่าวเล่าสารเข้าถึงชาวบ้านโดยกระทรวงมหาดไทยและกรมประชาสัมพันธ์
5: สวัสดีครับพ่อแม่พี่น้องประชาชนคนไทยที่เคารพรักทั้งหลายทุกท่านพบกับตีคองรองข่าวกับผมบุญมาศรีหมาดเช่นเคยครับข่าวแรกนั้นพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีได้เสด็จพระราชดำเนินพระราชทานพระบรมราชโองการให้ปลัดกระทรวงมหาดไทยและรองปลัดกระทรวงมหาดไทยเฝ้าทูลละอองธุลีพระบาทรับพระราชทานพานพุ่มประดิษฐ์พระราชทานเพื่อเชิญไปสักการะต้นศรีมหาโพธิทศมราชบพิตรประจำจังหวัด76จังหวัดและกรุงเทพมหานครเป็นพุทธบูชาเนื่องในวันวิสาขบูชาประจำปี2569ครับพี่น้องที่รักทั้งหลายเมื่อวันที่31พฤษภาคม2569เวลา 9:03 น.พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีได้เสด็จพระราชดำเนินออกณพระที่นั่งอัมพรสถานพระราชวังดุสิตพระราชทานพระบรมราชวโรกาสให้นายอันสิทธิ์สัมพันธรัตน์ปลัดกระทรวงมหาดไทยและนายโชตนรินทร์เกิดสมรองปลัดกระทรวงมหาดไทยเฝ้าทูลละอองธุลีพระบาทรับพระราชทานพานพุ่มประดิษฐ์พระราชทานเพื่อเชิญไปสักการะต้นศรีมหาโพธิทศมราชบพิตรประจำจังหวัด76จังหวัดและกรุงเทพมหานครเป็นพุทธบูชาเนื่องในวันวิสาขบูชาประจำปี2569ด้วยพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวได้ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมพระราชทานต้นพระศรีมหาโพธิ์ซึ่งเป็นต้นกล้าที่นำเมล็ดพันธุ์มาจากต้นพระศรีมหาโพธิ์เมืองพุทธคยาเจดีย์สาธารณรัฐอินเดียสถานที่ตรัสรู้ขององค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าแก่จังหวัดต่างๆทั่วประเทศและทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมพระราชทานนามว่าพระศรีมหาโพธิทศมราชบพิตรซึ่งมีความหมายว่าพระศรีมหาโพธิ์พระราชทานจากพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว แล้วในการนี้พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมพระราชทานผ่านพุ่มประดิษฐ์พระราชทานเพื่อเชิญไปถวายเป็นพุทธบูชาต้นสีมหาโพธิทศมะราชบพิตรที่พระราชทานให้จังหวัดต่างๆเชิญไปปลูกในพื้นที่ณวัดศาสนสถานสวนสาธารณะศาลากลางและสถานที่ต่างๆที่จังหวัดได้กำหนดด้วยทรงมีความเลื่อมใสพระราชศรัทธาในพระพุทธศาสนาและทรงปฏิบัติพระองค์ตามหลักธรรมคำสอนขององค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าทรงเป็นแบบอย่างที่ดีให้แก่ประสบกนิกรและพุทธศาสนิกชนทุกหมู่เหล่าได้ปฏิบัติตามหลักธรรมคำสอนของพระพุทธศาสนาโดยมีองค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าเป็นที่ยึดเหนี่ยวจิตใจเป็นที่เคารพสักการะและเพื่อความเป็นสิริมงคลเนื่องในโอกาสวันวิสาขบูชาประจำปี2569นั่นเองครับพี่น้องและไปกันที่พระราชกรณียกิจของกรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีซึ่งได้เสด็จพระราชดำเนินทรงปฏิบัติพระราชกรณียกิจเปิดอาคารศรีสิรินธรณโรงเรียนเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระศรีนครินทร์ภูเก็ตครับพี่น้องที่รักทั้งหลายเมื่อวันที่1มิถุนายน2569กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีเสด็จพระราชดำเนินเป็นการส่วนพระองค์ไปทรงเปิดอาคารศรีสิรินธรณโรงเรียนเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระศรีนครินทร์ภูเก็ตในพระราชูปถัมภ์สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีอำเภอเมืองภูเก็ตจังหวัดภูเก็ตครับโดยมีนายนิรัตพงศ์สิทธิถาวรผู้ว่าราชการจังหวัดภูเก็ตพร้อมคณะข้าราชการชั้นผู้ใหญ่ทหารตำรวจและส่วนราชการต่างๆพร้อมประชาชนได้เฝ้าทูลละอองพระบาทรับเสด็จครับเมื่อรถยนต์พระที่นั่งถึงยังโรงเรียนเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระศรีนครินทร์ภูเก็ตนางณัฐยาพรเสวตานนท์ผู้อำนวยการโรงเรียนได้เฝ้าทูลละอองพระบาทรับเสด็จแล้วจากนั้นได้เสด็จพระราชดำเนินไปยังพระราชานุสาวรีสมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนีทรงวางพวงมาลัยและจุดธูปเทียนเครื่องทองน้อยถวายราชสักการะพระรูปก่อนจะเสด็จพระราชดำเนินไปยังอาคารศรีสิรินธรโดยมีคณะข้าราชการและที่ปรึกษาโรงเรียนเฝ้าทูลละอองพระบาทรับเสด็จและทูลเกล้าทูลกระหม่อมถวายพวงมาลัยหน้าพระพลาพิธีครับแล้วจากนั้นสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีเสด็จออกจากพระพลาพิธีเพื่อทรงกดปุ่มไฟฟ้าเปิดแพรคลุมป้ายอาคารศรีสิรินธรและทรงปลูกต้นจำปีสิรินธรจำนวน1ต้นก่อนเสด็จพระราชดำเนินเข้าภายในอาคารเพื่อทอดพระเนตรนิทรรศการผลงานทางวิชาการของนักเรียนบูรณาการการเรียนรู้8กลุ่มสาระแล้วในโอกาสนี้ได้ทรงพระอักษรด้วยผู้กันจีนคำว่าซื่อหลินทงของกลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศกันด้วยครับแล้วต่อมาได้เสด็จพระราชดำเนินไปฉายพระฉายาลักษณ์ร่วมกับหัวหน้าส่วนราชการคณะผู้บริหารและคณะครูของโรงเรียนพร้อมทั้งทรงลงพระนามาภิไธยในสมุดที่ระลึกและพระราชทานพระราชวโรกาสให้ผู้อำนวยการโรงเรียนเยาววิทย์และผู้อำนวยการวิทยาลัยอาชีวศึกษาภูเก็ตนำคณะนักเรียน4รายเข้าเฝ้าทูลละอองพระบาทกราบบังคมทูลรายงานผลการศึกษาณห้องรับรองเล็กก่อนเสด็จพระราชดำเนินออกจากอาคารศรีสิรินธรได้มีการทอดพระเนตรการขับร้องเพลงประสานเสียงของนักเรียนและเสด็จพระราชดำเนินกลับครับพี่น้องไปกันที่เรื่องต่อไปครับซึ่งทางรัฐบาลได้ขอเชิญชวนพี่น้องประชาชนร่วมพิธีเจริญพระพุทธมนต์และทำบุญตักบาตรแด่พระสงฆ์และสามเณร149รูปเพื่อถวายพระราชกุศลเนื่องในโอกาสพระราชพิธีมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา4รอบสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินี3มิถุนายน2569พี่น้องที่รักทั้งหลายเนื่องในโอกาสพระราชพิธีมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา4รอบสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินี3มิถุนายน2569ทางรัฐบาลก็ขอเชิญชวนพี่น้องประชาชนที่รักของผมทั้งหลายแล้วครับโปรดร่วมกันในพิธีเจริญพระพุทธมนต์และทำบุญตักบาตรแด่พระสงฆ์และสามเณร149รูป พื่อถวายพระราชกุศลเนื่องในโอกาสพระราชพิธีมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา4รอบสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินี3มิถุนายน2569โดยในวันพุธที่3มิถุนายน2569เวลา 7:00 น.ณบริเวณท้องสนามหลวงในส่วนภูมิภาคนั้นก็จัดขึ้นณศาลากลางจังหวัดหรือสถานที่ที่เหมาะสมและในส่วนที่ต่างประเทศนั้นก็จะจัดณสถานเอกอัครราชทูตและสถานกงสุลจะพิจารณาการจัดพิธีตามที่เห็นสมควรและเหมาะสมกันต่อไปครับพี่น้องและนอกจากนี้ทางปลัดสำนักนายกรัฐมนตรีก็ได้เป็นประธานในพิธีเจริญพระพุทธมนต์นวัคคหายุสมธรรมถวายพระพรชัยมงคลสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีเฉลิมพระชนมพรรษา4รอบวันที่3มิถุนายน2569ณพระอุโบสถวัดราชาธิวาสวิหารเขตดุสิตกรุงเทพมหานครครับพี่น้องที่รักทั้งหลายเมื่อวันที่1มิถุนายน2569นางยุภาทวีวัฒนกิจบวรปลัดสำนักนายกรัฐมนตรีได้เป็นประธานในพิธีเจริญพระพุทธมนต์นวัคคหายุสมธรรมเพื่อถวายพระพรชัยมงคลแด่สมเด็จพระนางเจ้าสุทิดาพัชรสุธาพิมลลักษณ์พระบรมราชินีเนื่องในโอกาสพระราชพิธีมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา4รอบ3มิถุนายน2569โดยมีคณะผู้บริหารข้าราชการและเจ้าหน้าที่ในสังกัดสำนักนายกรัฐมนตรีตลอดจนพุทธศาสนิกชนเข้าร่วมพิธีกันอย่างพร้อมเพรียงครับแล้วการจัดพิธีในครั้งนี้ทางสำนักนายกรัฐมนตรีก็ได้ร่วมกับวัดราชาธิวาสวิหารจัดขึ้นเพื่อเป็นการแสดงออกถึงความจงรักภักดีและน้อมสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณอันหาที่สุดมิได้ที่ได้ทรงปฏิบัติพระราชการณียกิจนานัปการเคียงข้างพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวเพื่อประโยชน์สุขของปวงชนชาวไทยและพร้อมกันนี้ผู้เข้าร่วมพิธีได้ร่วมกันเจริญจิตภาวนาอธิษฐานจิตขอให้พระองค์ทรงพระเจริญยิ่งยืนนานมีพระพลานามัยสมบูรณ์แข็งแรงและทรงเป็นฉัตรแก้วร่มเย็นของปวงชนชาวไทยสืบไปครับพี่น้องและช่วงนี้ไปติดตามโครงการไทยช่วยไทยพลัสกันครับโดยไทยช่วยไทยพลัสวันเปิดโครงการวันแรกนั้นคึกคักทั่วไทยทางด้านนายกรัฐมนตรีก็ได้ย้ำว่าประชาชนอย่าลืมออกมาจับจ่ายใช้สอยส่วนทางด้านรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังนายเอกนิติธันประภาสก็ได้มีการลงพื้นที่ติดตามความพร้อมของร้านค้าและการใช้สิทธิ์ของพี่น้องประชาชนพบว่ายอดใช้จ่ายสะสมกว่า170ล้านบาทครับพี่น้องที่รักทั้งหลายเมื่อวันที่1มิถุนายน2569นายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยได้โพสต์ข้อความระบุว่าไทยช่วยไทยพลัสเริ่มแล้วอย่าลืมออกไปจับจ่ายใช้สอยกันตามส่วน60 40หลังจากวันที่1มิถุนายน2569เป็นวันแรกที่เปิดให้ประชาชนร่วมใช้สิทธิ์ผ่านแอปพลิเคชันเป๋าตังครับทางด้านนายเอกนิติธันประภาสรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังพร้อมด้วยนายพยงศรีวณิชกรรมการผู้จัดการใหญ่ธนาคารกรุงไทยจำกัดมหาชนได้ลงพื้นที่ติดตามความพร้อมของร้านค้าและการใช้สิทธิ์ของพี่น้องประชาชนโครงการไทยช่วยไทยพลัสในวันแรกคือวันที่1มิถุนายนของการเปิดโครงการณตลาดสดธนบุรีเพื่อตรวจสอบความเสถียรของระบบและรับฟังเสียงสะท้อนจากพี่น้องประชาชนและผู้ประกอบการโดยตรงครับรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังก็เปิดเผยแล้วครับว่าทางรัฐบาลจะสมทบค่าใช้จ่ายให้ร้อยละ60และประชาชนออกเงินเองร้อยละ40กำหนดวงเงินสมทบสูงสุด200บาทต่อวันทำให้พี่น้องประชาชนมีกำลังซื้อรวม333บาทต่อวันและจำกัดวงเงินช่วยเหลือสูงสุด 1,000 บาทต่อเดือนผ่านแอปพลิเคชันเป๋าตังและถุงเงินเพื่อให้เม็ดเงินส่งถึงมือประชาชนอย่างครบถ้วนและโปร่งใสครับส่วนทางด้านนายพยงศรีวณิชเปิดเผยนะครับว่าข้อมูลณเวลา 9:00 นของวันแรกมียอดใช้จ่ายสะสมแล้วประมาณ170ล้านบาทจากผู้ใช้สิทธิ์กว่า 890,000 คนผ่านธุรกรรมรวม 1,100,000 รายการและก็มีร้านค้าที่รับชำระเงินแล้วประมาณ 22,000 ร้านค้าทั่วประเทศ โดยระบบได้เตรียมรองรับการทำธุรกรรมสูงสุดถึง 300,000 รายการต่อวินาทีเลยทีเดียวครับและสำหรับความคืบหน้าของโครงการนี้ปัจจุบันมีผู้ยืนยันสิทธิ์เข้าร่วมแล้วประมาณ 26.5 ล้านคนส่วนใหญ่กว่า 60% เป็นกลุ่มคนชั้นกลางและมนุษย์เงินเดือนอายุระหว่าง 20-50 ปีมีร้านค้ารายย่อยที่ไม่ใช่โมเดิร์นเทรดเข้าร่วมแล้วกว่า 1.05 ล้านร้านค้าทั่วประเทศครับและยังคงเปิดรับสมัครร้านค้าใหม่จนถึงวันที่31กรกฎาคมนี้นะครับพี่น้องและต่อเนื่องกันเป็นข่าวดีจากทางกระทรวงการคลังแหละครับซึ่งกระทรวงการคลังเขาเตรียมเสนอคณะรัฐมนตรีเปิดตรวจสอบสิทธิ์รอบใหม่กลุ่มรายได้น้อยและไม่มีสมาร์ทโฟนเข้าร่วมไทยช่วยไทยพลัสผ่านบัตรประชาชนในรูปแบบสวัสดิการแห่งรัฐครับเอ้ามาฟังรายละเอียดกันพี่น้องที่รักทั้งหลายนายเอกนิติธันประภาสรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังพร้อมด้วยนายพยงศรีวณิชกรรมการผู้จัดการใหญ่ธนาคารกรุงไทยจำกัดมหาชนได้ลงพื้นที่ติดตามความพร้อมของร้านค้าและการใช้สิทธิ์ของพี่น้องประชาชนโครงการไทยช่วยไทยพลัสในวันแรกของการเปิดโครงการณตลาดสดธนบุรีและทั้งนี้ทั้งนั้นทางกระทรวงการคลังเขาก็เตรียมเสนอคณะรัฐมนตรีแล้วครับเพื่อเปิดตรวจสอบสิทธิ์รอบใหม่สำหรับกลุ่มผู้มีรายได้น้อยและผู้ที่ไม่มีสมาร์ทโฟนร่วมกับทางกระทรวงมหาดไทยโดยจะเปิดให้ใช้สิทธิ์ผ่านบัตรประจำตัวประชาชนในรูปแบบสวัสดิการแห่งรัฐตั้งแต่วันที่1กรกฎาคมเป็นต้นไปเพื่อรับวงเงินช่วยเหลือ 1,000 บาทต่อเดือนนั่นเองครับพี่น้องและไปกันที่เรื่องที่ต่อเนื่องและเกี่ยวข้องกับโครงการไทยช่วยไทยพลัสนี่แหละครับโดยกระทรวงการคลังเขาขอความร่วมมือให้ร้านค้าและประชาชนโปร่งใสในโครงการไทยช่วยไทยพลัส60-40แล้วย้ำว่าทางรัฐบาลมุ่งบรรเทาความเดือดร้อนพร้อมเตือนหากพบการทุจริตอันนี้จะเดินหน้าดำเนินคดีให้ถึงที่สุดแน่นอนครับไม่ปล่อยเอาไว้เด็ดขาดพี่น้องที่รักทั้งหลายนายวินิตวิเศษสุวรรณภูมิผู้อำนวยการสำนักงานเศรษฐกิจการคลังหรือตัวย่อสสคในฐานะโฆษกกระทรวงการคลังได้ออกมาเปิดเผยว่าจากกรณีที่รัฐบาลเปิดให้ประชาชนเริ่มใช้จ่ายในโครงการไทยช่วยไทยพลัส60-40วัตถุประสงค์ของโครงการนี้ก็คือเพื่อช่วยเหลือและแบ่งเบาภาระความเดือดร้อนของพี่น้องประชาชนจึงอยากจะขอความร่วมมือแล้วครับให้เกิดการซื้อขายสินค้าและใช้บริการอย่างถูกต้องและเกิดขึ้นจริงโดยย้ำเตือนถึงกลุ่มผู้ที่คิดจะกระทำการทุจริตในรูปแบบต่างๆและอย่าหลงเชื่อโดยเด็ดขาดหรือเข้าร่วมการกระทำผิดเงื่อนไขอย่างเด็ดขาดครับเพราะว่าหากตรวจพบความผิดปกติทางภาครัฐก็มีความจำเป็นแล้วครับที่จะต้องดำเนินคดีตามกฎหมายอย่างเด็ดขาดและถึงที่สุดเลยทีเดียวโดยอยากจะให้ทุกฝ่ายนั้นได้ตระหนักและก็ใช้สิทธิ์ในโครงการนี้อย่างคุ้มค่าเพื่อช่วยพยุงและบรรเทาปัญหาค่าครองชีพของพี่น้องประชาชนนั่นเองครับและไปกันที่เรื่องการเปิดตัวนกกระซิบนกกระซิบคืออะไรเอ้ามาฟังกันหน่อยทางรัฐบาลได้เปิดตัวนกกระซิบดัน AI ช่วยร้านค้ารายย่อยผู้ช่วยอัจฉริยะบนแอปถุงเงินช่วยวิเคราะห์ยอดขายต้นทุนราคาวัตถุดิบกันด้วยครับพี่น้องที่รักทั้งหลายส่งท้ายตีคองร้องข่าวกับรัฐบาลที่ได้เปิดตัวนกกระซิบซึ่งดัน AI นี่แหละมาช่วยร้านค้ารายย่อยนั่นเองครับโดยนางสาวละลิดาเพลิดวิวัฒนารองโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรีได้เปิดเผยว่ารัฐบาลภายใต้การนำของนายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยได้เดินหน้ายกระดับผู้ประกอบการรายย่อยและร้านค้าชุมชนด้วยการนำเทคโนโลยี AI เข้ามาช่วยบริหารจัดการร้านค้าผ่านการเปิดให้บริการนกกระซิบชื่ออย่างนี้นะครับนกกระซิบผู้ช่วยอัจฉริยะบนแอปพลิเคชันถุงเงินอย่างเป็นทางการตั้งแต่วันที่1มิถุนายน2569เป็นต้นไปเพื่อช่วยร้านค้าในโครงการไทยช่วยไทยพลัส60-40 เข้าถึงข้อมูลสำคัญและบริหารธุรกิจได้อย่างมีประสิทธิภาพมากขึ้นนั่นเองครับสำหรับนกกระซิบนี้ถือว่าเป็น AI แชทบอทแล้วครับสำหรับร้านค้าที่ช่วยตอบคำถามเกี่ยวกับโครงการไทยช่วยไทย Plus และการใช้เงินฟีเจอร์ต่างๆบนแอปพลิเคชันถุงเงินโดยทางร้านค้าสามารถพิมพ์คำถามหรือเลือกคำถามแนะนำเพื่อที่จะสอบถามข้อมูลได้ทันทีทันใดช่วยลดขั้นตอนการค้นหาข้อมูลและเพิ่มความสะดวกในการใช้งานระบบดิจิทัลของภาครัฐและทั้งนี้ทั้งนั้นนกกระซิบนี่แหละครับจะรองรับการใช้งานบนแอปพลิเคชันถุงเงินเวอร์ชั่น 5.50.0 ขึ้นไปและก็เปิดให้ร้านค้าทุกประเภทสามารถใช้งานได้ทันทีเมื่อเข้าสู่ระบบในฐานะเจ้าของร้านค้านั่นเองครับพี่น้องและสำหรับวันนี้ตีคองร้องข่าวหมดเวลาลงอีกแล้วผมบุญมาศรีมาศสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ์สวัสดีครับ
6: ด้วยสายพระเนตรที่เปี่ยมด้วยเมตตาและพระหฤทัยที่มุ่งมั่นเพื่ออาณาประชาราษฎร์สมเด็จพระนางเจ้าสุทิดาพัชรสุทธาพิมลลักษณ์พระบรมราชินีทรงสืบสานรักษาและต่อยอดแนวพระราชดำริพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวเพื่อความสุขสวัสดีของประสบกรณิกรในทุกผลแห่งเนื่องในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา4รอบ3มิถุนายน2569นี้ขอเชิญชวนปวงชนชาวไทยร่วมกันร้อยรวมดวงใจถวายพระพรชัยมงคลและน้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณอันหาที่สุดมิได้

0: ลับมาพูดคุยกันต่อนะคะข่าวยามเช้านะคะช่วงสุดท้ายแล้วนะไม่พูดคุยกับคุณผู้ฟังหน่อยไหมพี่กบ
1: ดีค่ะ
0: เรานี่หลังไมค์เนี่ยเราเมาส์มายเมาส์มอยกัน
1: มากเลยนะคะนู่นไปถึงยุโรปแล้วนะคะตอนนี้
0: ค่ะไปทักทายคุณผู้ฟังนะสวัสดีทุกท่านเลยนะคะมีเดี๋ยวนะคอมเมนต์กำลังอัปเดตอยู่พี่คมสันบอกจันทบุรีอากาศเย็นสบายดี26องศาครับ
1: ป้าบังออนอุ้ยเรียกป้าเลยพี่บังออนเจ้ม้วยป่าโมกพี่ตีด้วยนะคะขอบคุณมากเลยค่ะ
0: พี่สุพิชบอกว่าสวัสดีข่าวยามเช้าติดตามทุกวันครับใช้แล้วครับไทยช่วยไทยพลัส
1: โอ้นะคะใครใช้แล้วก็อัปเดตมาหน่อยนะคะคุณโกศลบอกว่าติดตามทุกวันนะคะที่กาฬสินธุ์ชัดเจนมากค่ะ
0: ค่ะแล้วก็
1: คุณสมยศ
0: พี่เจนจิลา
1: คุณสมยศบอกว่ารับฟังจากที่มาบตาพุธนะระยองสัญญาณชัดเจนค่ะฟังชมทาง Facebook Live นะคะ
0: ค่ะสวัสดีคุณเชื้อสุขีนะคะคุณช่อเอื้องสวัสดีนะคะพี่ทองใสทักทายมาสวัสดีค่ะสวัสดีพี่ณรงค์ด้วยนะคะ
1: ค่ะสวัสดีทางบ้านดำนะคะตอค่ะคุณเบอร์นะคะคุณหญิงสวัสดีนะคะน้องแชมป์น้องชาตรีสวัสดีนะคะดร.กัญจพรด้วยนะคะสวัสดีทุกคนที่เข้ามาทักทายกันด้วยนะคะ
0: ค่ะหลายท่านเข้ามานะคะคุณทองหยดนะส่งสติกเกอร์หัวใจมาแล้วก็พี่รวมบอกว่าข่าวยามเช้าชมทุกวันท่านข่าวท่านสังคมครับ
1: ค่ะขอบคุณมากค่ะอย่าลืมกดไลค์กดแชร์ด้วยนะจ๊ะ
0: ตอนนี้ยังทันนะยังไม่หมดเวลา
1: แชร์ไปเยอะๆนะ
0: ค่ะทีนี้มาดูหน่อยนะคะนอกจากโครงการไทยช่วยไทยพลัสแล้วเนี่ยใครที่ถือบัตรสวัสดิการแห่งรัฐก็ได้ด้วยเหมือนกัน
1: ใช่ค่ะ
0: นะคะไปดูบรรยากาศที่ยะลาเขาบอกว่าเมื่อวานนี้เป็นวันแรกเหมือนกันนะคะบัตรสวัสดิการแห่งรัฐเพิ่มวงเงินนะเพิ่มเงินวันแรกทำที่ยะลาเนี่ยโอ้โหงงเงินสะพัดเลยค่ะกระตุ้นเศรษฐกิจท้องถิ่นแล้วก็ประชาชนด้วยนะคะโดยการใช้สิทธิบัตรสวัสดิการแห่งรัฐเมื่อวานนี้วันแรกที่จังหวัดยะลาก็เป็นไปอย่างคึกคักเลยค่ะหลังจากที่รัฐบาลเริ่มโอนเงินช่วยเหลือค่าครองชีพเพิ่มเติมอีกคนละ700บาทต่อเดือนก็ส่งผลทำให้ท่านจะได้รับจากเดิม300เพิ่มอีก700เป็น 1,000 บาทต่อเดือนนะคะรวม4เดือนด้วยกันตั้งแต่มิถุนายนถึงกันยายนนะคะล่าสุดเมื่อวานนี้1มิถุนายนที่ห้าง Family ยะลาใครอยู่ยะลาก็น่าจะรู้จักห้างนี
1: ้
0: เป็นห้างค้าปลีกเก่าแก่รายใหญ่ในอำเภอเมืองยะลาค่ะก็มีประชาชนมาเข้าคิวรอนะคะตรวจสอบสิทธิ์สแกนใบหน้าแล้วก็มาซื้อสินค้าอุปโภคบริโภคกันอย่างเนืองแน่นนะคะเนื่องจากว่าเมื่อวานนี้เป็นวันหยุดด้วยเนา
1: ะ
0: สินค้าที่ได้รับความนิยมส่วนใหญ่เป็นสินค้าจำเป็นในครัวเรือนอย่างข้าวสารนะคะน้ำตรงน้ำตาลน้ำมันน้ำปลาอะไรแบบเนี้ยเขามาซื้อกันเต็มเลยประชาชนก็บอกว่ารู้สึกดีใจแล้วก็ขอบคุณนะคะที่รัฐบาลเนี่ยเพิ่มวงเงินช่วยเหลือในครั้งนี้ให้เพราะว่าเข้ามาช่วยแบ่งเบาภาระค่าใช้จ่ายได้จริงก็จะตั้งใจซื้อของใช้ที่เอาไปใช้ในบ้านให้เต็มวงเงิน 1,000 บาทในครั้งเดียวเลยที่เกียรติมาบ่อย
1: ๆ
0: นะคะแล้วก็นอกจากนี้เนี่ยบอกว่าอยากให้มีโครงการดีๆแบบนี้ต่อเนื่องค่ะทางด้านของเจ้าของห้างอย่างห้าง Family ยะลานะก็บอกว่าตั้งแต่เปิดให้บริการ 9:00 นนะประชาชนมาเข้าคิวกันแบบคือมากกว่าปกติเลยพี่กบ
1: ปกติเนี่ยเวลาที่เขาใช้เงินในบัตรสวัสดิการแห่งรัฐเนี่ยก็ต่อแถวยาวแล้วนะ
0: เมื่อวานนี่มากกว่าเดิมด้วยนะ
1: คะ
0: แล้วก็โครงการนี้ถือว่ามองว่าเป็นโครงการสำคัญที่ช่วยกระตุ้นเศรษฐกิจในพื้นที่จังหวัดยะลาได้อย่างตรงจุดด้วยนะคะรวมไปถึงทุกพื้นที่ทั่วประเทศนะคะมาตรการนี้ไม่เพียงแต่จะช่วยบรรเทาความเดือดร้อนของประชาชนแต่ยังส่งผลดีต่อผู้ประกอบการท้องถิ่นให้มียอดขายเพิ่มขึ้นแล้วก็เกิดการหมุนเวียนของสินค้าก็เรียกได้ว่าถือว่าได้ประโยชน์ทั้งสองฝ่ายด้วยค่ะ
1: ค่ะมาดูเรื่องของชายแดนกันหน่อยค่ะยังมีเวลานิดนึงนะคะ
0: ค่ะ
1: ชายแดนที่กรณีที่มีข่าวในโซเชียลนะคะที่บอกว่าขณะนี้เนี่ยมีการเปิดด่านอรัญญประเทศนะคะที่จังหวัดสระแก้วเพื่อให้เด็กกัมพูชานั้นเข้ามาเรียนหนังสือซึ่งทางด้านของนางสาวรัชดาธนาดิเรกโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรีก็ออกมาชี้แจงนะคะว่ายืนยันว่าไม่มีการเปิดด่านชายแดนไทยกัมพูชานะคะเตือนว่าอย่าหลงเชื่อข่าวปลอมในโซเชียลด้วยนะคะ
0: ค่ะส่วนข่าวที่บอกว่าทางด้านของกระทรวงศึกษาธิการเสนอทุนการศึกษาให้เด็กกัมพูชา800ล้านบาทเนี่ยนะทางด้านของคุณตติยพัฒน์ปิติเศรษฐพันธ์ค่ะโฆษกกระทรวงการศึกษากระทรวงศึกษาธิการท่านก็ออกมาโพสต์เฟซบุ๊กส่วนตัวชี้แจงแล้วนะคือข้อมูลดังกล่าวเป็นข้อมูลเท็จนะคะไม่เป็นความจริงแต่อย่างใดและเราไม่เคยมีการให้ข่าวหรือว่าเสนอแนวคิดนี้หรือว่าการหารือเรื่องนี้เกิดขึ้นเด็ดขาดนะคะก็ยังไงใครที่พบเห็นข้อมูลบิดเบือนแบบนี้อย่าเพิ่งแชร์อย่าทำอย่าเพิ่งไปเชื่อต่ออย่าไปแชร์ต่อนะคะเพราะว่ามันเป็นข้อมูลที่เป็นเฟกนิวส์ค่ะ
1: ค ค่ะก็อย่าลืมนะคะสำหรับวันนี้ข่าวยามเช้านะคะก็ย้ำเตือนกันค่ะอย่าลืมไปใช้สิทธิ์200บาทต่อวันนะคะไทยช่วยไทยพลัส60/40ค่ะสำหรับวันนี้นะคะหมดเวลาแล้วค่ะเรา2คนพร้อมทีมงานลาทุกท่านไปก่อนค่ะสวัสดีค่ะ
0: สวัสดีค่ะ

0: ามรับฟังข่าวยามเช้าได้ทุกวันเวลา6นาฬิกาถึง7นาฬิกา
1: ที่นี่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยขณะนี้เวลา7นาฬิกา

0: ที่นี่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยต่อไปเสนอข่าวซึ่งมีหัวข้อข่าวดังนี้รัฐบาลเชิญชวนประชาชนร่วมชมนิทรรศการและกิจกรรมเฉลิมพระเกียรติเนื่องในโอกาสพระราชพิธีมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา4รอบสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินี3มิถุนายน2569กระทรวงการคลังลงพื้นที่ตลาดสดธนบุรีประเมินความพร้อมของร้านค้าที่เข้าร่วมโครงการไทยช่วยไทยพลัสเพื่อให้การดำเนินงานเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ
1: ผู้นำสหรัฐสนทนาทางโทรศัพท์กับผู้นำอิสราเอลและกลุ่มฮิสบอลเลาะห์ในเลบานอนเพื่อบรรลุข้อตกลงหยุดยิงหลังอิหร่านประกาศจะระงับการเจรจาสันติภาพเป็นการชั่วคราวทีมนักวิ่งผลัดชายไทยได้เหรียญเงินจากการแข่งขันกรีฑาเยาวชนชิงแชมป์เอเชียรุ่นอายุไม่เกิน20ปีที่เขตบริหารพิเศษฮ่องกงต่อไปเป็นรายละเอียดของข่าว
0: พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวพระราชทานผ้าไตรถวายพระสงฆ์ในพิธีเจริญพระพุทธมนต์และเจริญจิตตภาวนาถวายพระราชกุศลเนื่องในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา4รอบสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินี3มิถุนายน2569ณวัดสะเกษราชวรมหาวิหารวันนี้พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมพระราชทานผ้าไตรจำนวน1ไตรและพระราชทานพระบรมราชานุญาตให้มูลนิธิอาสาเพื่อนพึ่งพายามยากสภากาชาติไทยจัดผ้าไตรจำนวน48ไตรถวายโดยเสด็จพระราชกุศลเพื่อถวายพระสงฆ์ในพิธีเจริญพระพุทธมนต์ถวายพระราชกุศลเนื่องในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระ